้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายนะฮะที่เน้นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับสร้างความฟิตให้กล้ามเนื้อหัวใจให้ปอดเราแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับอุปกรณ์ง่ายๆครับก็คือตัวเรา

อเคครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กอัลของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่ให้พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ3 2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไประบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกรงหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้สึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจงเปิดเข่าขึ้นนะครับเกรงกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกล้ามเนื้อสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกรงต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนือกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหนือกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับพี่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเหงื่อนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2เราทำกระโดดตบจัมป์แจ็คโอเคไหมฮะ3 2ไปฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคไหมฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอทแล้วย่อฮึบจังหวะสควอทนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเกรงกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2 1

เราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็น Air Squat อยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาทีนะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนฮะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทำเบาไปนะจำท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชั่นเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2 1โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ปึ๊บสควอตสควอตแบบนี้ออปชั่นนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วยเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะอีกรอบนึงปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกส้นเท้าเกร็งกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงโป้ท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได
1: ้เรายกขา
0: ย
1: ่อแล้วยกขาเท่าไหว
0: จัมป์
1: จัมป
0: ์เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดท้ายนี้รันวอดจัมโอเคนะพร้อมกันทางนี้ let's go จัมป์ฮึบท้ายนี้รันจัมป์ออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้โค้งสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดให้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อก

เก่ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะแหว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะได้เดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่ะฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's go ปึ๊บนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีปึ๊บย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นหายอกแบบนี้15วินาทีปึ๊บดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกร็งกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2 1ป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ยจะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกขาสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกเข่าให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ปึ๊บย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะลองยกเข่าให้สูงฮึบมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเลเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกร็งกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยขมับหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมาฮึบ3

0: หนึ่งโอเคเลเวล2 let's jump ฮึบฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไป jump ลงน้ำหนักให้เบาฮึบยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะเราดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกรงกล้ามเนื้อก้นยืดอกไว้นะฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ไฮนี่แล้วจัมป์คัมออนเลทส์โกฮึบแล้วจัมป์โดดให้สูงฮะรอบนี้ฮึบเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงนะฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชั่นแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนรองน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
1: เริ่มเหนื่อยแล้วค
0: ่
1: ะ
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีแค่ว่าเยี่ยมมากฮะ Active Morning สมชื่อรายการเรานะฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้เอเรสเข้าไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอร์สควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชั่นนะมา2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืดอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะ

0: Woohoo! 3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้เดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนีด้านข้าง Let's go Squat ฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลย Active Active Active Active หน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดิวนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ปึ๊บปึ๊บมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go jump ต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการรองน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายฮึบเกรงหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมฮึบมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคโว้อีก1ท่าสุดท้ายมาสู้ๆ1ท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามารวมกันหมดเลยไฮนี่จัมป์ Let's go กระโดดฮึบย่อน้ำหนักฮึบเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนโอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กอัพในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิบหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงๆไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กั้นหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบ แบบนี้นี่คราวชิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงให้สึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนช่วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับวันนี้ฮะการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าเริ่มติดตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้งกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างเพาะพันธุ์ไขมันเสริมสร้างความฟิตของระบบหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางท่อง T-Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทรนเนอร์จ๊าบ
1: หนูเทรนเนอร์มายค่ะ
0: ก็ขอตัวลาก่อนครับขอบคุณครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนารู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
5: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ละปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
6: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไป

0: แต่วิชา
1: เอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องกอดมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานนั่นมือเจ้าใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มันนี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทอง

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้ากันใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุบ
6: ๆได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีๆๆข้าว่าดี
6: ๆๆเห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขว้านกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation, แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting c l e f t g r a f t i n g cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว wow. Look so อร่อยมากมากวิ่งคับพี่ของปอดของเอเมลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอเมลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลั
2: ดมาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอเมลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมา

0: จกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
2: right,
1: eating,
2: right.
1: you'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
6: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
7: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
6: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
7: ้ wow.
6: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
7: โอ้ยเยี่ยมเลย
6: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: อ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเก่งแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โห

0: ทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลยโอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
1: เฮ้ยหัวเราะอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
0: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
1: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
0: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
1: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
2: หูโคตรเจ๋ง
0: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมยากเหรอคะ
1: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
2: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
1: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสีท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
2: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
0: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
2: โธ่ขอเที่ยวหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
3: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
0: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
3: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่เดี๋ยวไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ

0: ี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: คร
4: ับ15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
7: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสเด็กทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
7: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
7: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับ

0: หาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
1: BLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
0: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
0: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การทานอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์

0: ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์เป๊ะเป็ดน้อย
5: ตอนสายรุ้งแสนสวย

Hey! Look!

เป๊ะเป๊ะเกมเพื่อนๆทราบไหมครับว่าเราก็สามารถทำสายรุ้ง7สีเหมือนบนท้องฟ้าได้เหมือนกันการเตรียมอุปกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากครับมีเพียงสายยางฉีดน้ำหรือจะใช้กระบอกฉีดน้ำก็ได้ครับจากนั้นยืนหันหลังให้กับดวงอาทิตย์ฉีดน้ำจากสายยางหรือกระบอกฉีดน้ำให้เป็นฝอยแค่นี้ก็จะเกิดสายรุ้งอันเล็กๆขึ้นตรงละอองน้ำที่เราฉีดออกไปเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพื่อนๆก็ทำได้นะครับ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรือทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวย

0: ทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ผสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มัน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักสวัสดีเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2นะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องของสระไอไม้ม้วนกับสระไอไม้มะลายมีใครกลับไปทบทวนบ้างไหมคะนี่มีเด็กๆต้นทางนะคะกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเด็กๆปลายทางที่น่ารักของครูแหม่มนะคะก็คงจะกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะเด็กๆจะได้อ่านและเขียนคล่องนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูแหม่มมีเรื่องราวของคนคนหนึ่งมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเป็นเรื่องราวของใครไหนใครอยากรู้ยกมือขึ้นเด็กๆปลายทางอยากรู้ไหมคะว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของใครถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของคนนี้กันค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะใครอยากเรียกว่าเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังบ้างเดี๋ยวลองดาเนียลองมาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังสิคะเล่าโดยการอ่านแต่ว่าเราเรียกว่าเราจะไม่อ่านแบบปกติเราจะเล่าเรื่องโดยการใช้น้ำเสียงนี่ให้เหมาะสมกับเรื่องนะคะ

0: ร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะถ้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังเพื่อนเล่าเรื่องนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าอ่านคลอไปกับเพื่อนได้เลยนะคะ1 2 3
1: ในวันหยุดคุณพ่อกับคุณแม่จะพาเด็กๆไปเที่ยวที่สวนสาธารณะ
2: นี่เด็กๆลองดูไปเที่ยวสวนสาธารณะจะไม่มีคำว่าที่ใช่ไหมคะเวลาเราอ่านเรื่องเนี่ยเราอย่าไปเติมคำศัพท์หรือว่าไปลดคำศัพท์ของคำศัพท์นะคะเอาใหม่ค่ะขออีกหนึ่งรอบค่ะดาเนียยืนตรงนี้นะคะ1 2 3
1: ในวันหยุดคุณพ่อกับคุณแม่จะพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสาธารณะระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเด็กๆสั่งเมนูส้มตำเผ็ดๆไก่ย่างร้อนๆข้าวเหนียวหอมๆคุณแม่คอย
2: แม่เอก
1: ค่อยคุณแม่ค่อยๆเทน้ำหวานเย็นๆใส่แก้วเด็กๆ เห็นนกชนิดต่างๆเกาะอยู่บนต้นไม้หลังจากนั้นก็ไปเล่นน้ำที่สวนน้ำเด็กๆมีความสุขมากๆที่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัว
2: เก่งมากๆค่ะเด็กๆปรบมือให้ดาเนียยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะดาเนียเนี่ยเรียกว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยอยู่ป.2แล้วเด็กๆด้วยนะคะเราควรที่จะอ่านหนังสือเรียกว่าอ่านคล่องได้แล้วนะคะเห็นคำศัพท์คำไหนอ่านได้เลยแต่ถ้าคนไหนยังอ่านไม่คล่องนะคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกตามไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆจากเรื่องนี้ระหว่างที่ดาเนียเนี่ยเล่าครูแหม่มได้ยินเสียงเพื่อนที่อยู่ในห้องโอ้โหซีดปากอยากรับประทานอาหารที่อยู่ในเรื่องไหนในเรื่องมีอาหารอะไรบ้าง
3: ส้มตำ
2: ไก่ย่างร้อนข้าวเหนียวหอมน้ำหวานเย็นๆคิดว่าน่าจะอร่อยไหมคะอาหารมื้อนี้อร่อยนะคะเด็กๆลองสังเกตในเรื่องเนี่ยเขาจะมีคำของเขาในเนื้อลักษณะอย่างไรบ้างน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มบอกคุณแม่หน่อยว่าจากเนื้อเรื่องน้องปลื้มเห็นลักษณะของคำเป็นอย่างไรคะ
4: บางวรรคก็มีคำเป็น2คำครับ
2: บางคำเขาเรียกว่าเป็น2คำเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะ
4: คำซ้ำครับ
2: คำซ้ำเก่งมากๆเลยมีเด็กๆคนไหนสังเกตเห็นคำซ้ำบ้างเด็กๆสังเกตเห็นคำไหนบ้างที่เป็นคำซ้ำคะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าคำแรกก็คือเด็กๆนะคะเดี๋ยวลองดูเด็กๆคำแรกคือคำว่าเด็กๆเด็กๆปลายทางบอกคุณครูด้วยนะคะเด็กๆอยู่บรรทัดไหนเอ่ยบรรทัดที่1คำไหนอีกคะเด็กๆขอปรับให้เด็กๆมองเห็นด้วยนะคะคำแรกเด็กๆคำไหนอีกคะเผ็ดอยู่ตรงไหนเอ่ยบรรทัดที่สองเผ็ดร้อนหอมค่อยเย็นหมดหรือยังคะต่างเด็กๆหาคำซ้ำได้ในนี้จะต้องมีคำซ้ำเด็กๆตรงบรรทัดที่2ใช่ไหมคะเด็กๆมีเด็กๆที่อยู่บรรทัดที่เท่าไหร่เอ่ย
3: 4
2: คำว่าอะไรอีกคะคำว่าต่างคำว่าอะไรอีกคะคำว่าอะไรเด็กๆซ้ำอีกแล้วก็เป็นคำว่าอะไรคะมากเด็กๆลองดูคำศัพท์ที่มีการซ้ำคำเวลาเราอ่านออกเสียงซ้ำแบบนี้เราเรียกว่ามันเป็นคำที่ซ้ำใช่ไหมคะเราจะต้องใส่อะไรเข้าไปเพื่อให้อ่านคำนั้นเนี่ยซ้ำเด็กๆลองเอามือจับหูเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองทบทวนความรู้เดิมนะคะเราจะต้องใส่อะไรลงไปหนึ่งสองสามกลุ่มที่4ค่ะ

0: อบพร้อมกันกลุ่มคืออะไรคะ
1: ไม
0: ้ยมกเก่งมากๆเลยนะคะเราจะต้องใส่ไม้ยมกในการเขียนซ้ำนั่นเองคำแรกเด็กๆลองดูเวลาเราเขียนไม้ยมกแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องตัดคำว่าเด็กๆออกและใส่ไม้ยมกไปแทนแบบนี้นะคะนี่คือไม้ยมกต่อไปมีคำว่าอะไรอีกคะคำว่าอะไรคะคำว่าเด็กๆซ้ำอีกหนึ่งรอบนี่เลยเราก็จะต้องใส่ไม้ยมกอีกหนึ่งครั้งคำว่าอะไรอีกคะ
2: เผ็ด
0: จะต้องใส่ไม้ยมกที่คำแรกหรือว่าคำที่สอง
2: คำที
0: ่สองอ่ะใส่เครื่องหมายไม้ยมกเข้าไปแบบนี้มีคำไหนอีกคะร้อนร้อนคำว่าอะไรคะ
2: หอม
0: หอมค่อยค่อย
2: เย
0: ็
2: นเย
0: ็
2: น
0: เด็กเด็ก
2: ต
0: ่างต่างคำว่าอะไรอีกคะเด็กเด็กและคำสุดท้ายคำว่าม
2: าก
0: มากนี่เวลาเราเขียนเรื่องหรือว่าเราอ่านเรื่องจากสิ่งเนี่ยถ้ามีคำซ้ำเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องหมายอะไรเพื่อที่จะให้เราอ่านซ้ำคะ
2: ไม
0: ้เก่งมากมากนั่นเองค่ะเราก็จะต้องใส่เครื่องหมายไม้ยมกหรือว่าคำก็จะมีปรากฏไม้ยมกอยู่ด้านหลังเพื่อให้เราอ่านคำวลีหรือประโยคนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆคำศัพท์ของเรามาทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะคำนี้ออกเสียงว่ากลุ่มที่3อ่านคำนี้ค่ะขอเสียงดังกว่านี้ค่ะ
2: เด
0: ็กๆเสียงตามค่ะเด็ก
2: ๆ
0: คำที่2กลุ่มที่2ค่ะทำท่าด้วยค่ะเผ็ดๆทำยังไงเผ็ดๆเด็กๆเสียงค่ะเผ็ด
2: ๆ
0: ต่อไป
2: ร
0: ้อนร้อนทำท่าด้วยร้อนร้อนทำยังไงร้อนร้อนเด็กๆเสียงค่ะร้อนร้อนหอมหอมหอมหอมและสุดท้ายค่อยค่อยเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีคำว่าเย็นเย็นได้เด็กเสียงค่ะเย็นเย็น
2: เย
0: ็
2: น
0: ต่างต่างเด็กๆสังเกตคำกับการออกเสียงด้วยสังเกตเครื่องหมายไม้ยมกด้วยว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะต่อไปค่ะได้เด็กเสียงค่ะมาก
2: มาก
0: คำที่อ่านออกเสียงเนี่ยมีการออกเสียงแต่ละครั้งอย่างไรคะใครตอบได้บ้างตอบพร้อมกันเลยค่ะแต่ละคำนะคะมีการออกเสียง2ครั้งด้วยกันเก่งมากๆเลยนะคะแล้วทำไมเพราะเหตุใดคำแต่ละคำจึงต้องอ่านออกเสียง2ครั้งไหนใครตอบคุณครูได้บ้างกลุ่มที่1ค่ะดาเนียค่ะบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าทำไมคำต่างๆมากๆต่างๆเย็นๆเนี่ยถึงจะต้องออกเสียงซ้ำกัน2ครั้งด้วยคะ
3: เพราะว่ามีไม้ยมกค่ะ
0: เพราะว่ามีเครื่องหมายไม้ยมกข้างหลังเก่งมากๆประมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเราก็คือใช้ไม่พลาดไม้ยมกในเรื่องเนี่ยเขาเตือนแล้วว่าเด็กๆจะต้องใช้ไม่พลาดไม้ยมกจะต้องนำไปอ่านได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเขียนได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหากเด็กๆเรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะและหลักการใช้ไม้ยมกได้อ่านคำที่มีเครื่องหมายไม้ยมกได้เขียนคำอ่านประโยคที่มีเครื่องหมายไม้ยมกได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นความสำคัญของการอ่านคำที่ใช้ไม้ยมกก็คือเราอ่านเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไรวันนี้เพื่อที่เราจะได้อ่านออกเสียงเวลาเราเห็นสื่อต่างๆได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะไม้ยมกคืออะไรสิ่งนี้เนี่ยเราเรียกว่าไม้ยมกเดี๋ยวเอาเสียงค่ะไม้ยมก
2: ไม
0: ้ยมกไม้ยมกนะคะเป็นเครื่องหมายในภาษาไทยนะคะเราจะใช้เขียนหลังคำวลีหรือประโยคเพื่ออ่านซ้ำคำวลีหรือประโยคนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะมาดูหลักการเขียนไม้ยมกเวลาเราเขียนไม้ยมกนะคะเด็กๆเราจะเขียนแบบนี้หัวเด็กๆคิดว่าไม้ยมกจะต้องอยู่ที่เส้นไหน
4: เส้นไหน

0: หรือว่าเส้นฐาน
1: เส้น
0: ฐานเส้นหลักหรือว่าเส้นฐาน
1: เส
0: ้
1: นฐาน
0: เส้นอะไรคะ
1: เส้นฐาน
0: เส้นฐานเขียนด้านล่างเลยเหรอคะเขียนหัวด้านล่างเลยเหรอเส้นไหนเอ่ยเส้นจะเขียนด้านบนเยื้องไปตรงเส้นหลักนะคะนี่เลยเขียนแบบนี้เวลาเขียนไม้ยมกและจะลากลงมาเลยเส้นหลักไปไม่เกิน2ช่องด้านล่างเดี๋ยวขอเขียนใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะเขียนหัวอยากมาแบบนี้แล้วก็ลากลงมาไม่เกิน2ช่องหลังจากเส้นฐานด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือไม้ยมกไหนเด็กๆลองเขียนไม้ยมกกลางอากาศสิคะลองวาดไม้ยมกกลางอากาศนี่บางคนก็จะวาดแบบไม้ยมกใหญ่เลยบางคนก็จะวาดไม้ยมกแบบเล็กเวลาเขียนเนี่ยเราก็จะเขียนลักษณะที่เป็นเหมือนตัวพยัญชนะตัวหนึ่งนะคะเขียนให้ช่องเท่ากันนะคะเอาละค่ะมาดูกันว่ามีตัวอย่างคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนี่เลยเด็กๆลองดูคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงว่าอะไรคำนี
1: ้
0: สีขาวขาวเด็กๆลองดูเวลาที่เราเขียนไม้ยมกเราจะไม่เขียนติดกับพยัญชนะที่อยู่เป็นตัวสะกดเห็นไหมคะไม่เขียนติดกับพยัญชนะหรือสระที่อยู่ด้านหน้าเด็กๆดูนะเราจะมีการเว้นช่องไฟแบบนี้เหมือนเราเว้นไว้เขียนพยัญชนะอีกหนึ่งตัวรวมทั้งด้านหลังเราก็จะเว้นเขาเรียกว่าเว้นหน้าและเว้นหลังแบบนี้นะคะมาดูคำศัพท์คำต่อไปใครอ่านได้ยกมือเลยนะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะ
1: เก
0: ่งมากๆนี่ชมเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเด็กๆเอาเสียงค่ะเก่งมากๆ
1: เก่งมาก
0: ๆเก่งมากๆ
1: เก่งมาก
0: จากทั้งสองคำศัพท์นี้เด็กๆจะเห็นว่ามีการซ้ำที่พยางค์ไหนซ้ำที่พยางค์หลังเพียงแค่พยางค์เดียวเห็นไหมคะแต่บางคำก็จะมีการซ้ำทั้งประโยคซ้ำทั้งข้อความก็มีเดี๋ยวดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่า
1: น้ำ
0: ออกเสียงว่า
1: น
0: ้
1: ำ
0: ไหนมีใครออกเสียงว่าน้ำเย็นน้ำเย็นบ้างมีไหมคะคำนี้ออกเสียงว่า
1: น้ำเย
0: ็
1: น
0: น้ำเย็นเก่งมากได้ออกเสียงค่ะน้ำเย็นเย็
1: น
0: ต่อไปขอถามกลุ่มที่5นี่ยกมือเลยคำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคะน้องปลื้มแล้วทุกคนด้วยนะคะออกเสียงด้วยน้องปลื้มคำนี้ออกเสียงว่า
2: เพลงเพราะครับ
0: เก่งมากได้ออกเสียงค่ะเพลงเพราะ
1: อ
0: ีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: เพลงเพราะ
0: เก่งมากต่อไปคำนี้ใครอ่านได้บ้างกลุ่มที่4ค่ะน้องทีทัศน์คำนี้ออกเสียงว่า
3: ชนิดต่างๆ
0: เก่งมากค่ะได้เดาเสียงค่ะชนิดต่างๆ
1: ชนิดต
0: ่
1: างๆ
0: ต่อไปคำนี้ค่ะกลุ่มที่2บ้างกลุ่มที่2คำนี้ค่ะน้องกิ่งก้าวคำนี้ออกเสียงว่า
4: ทุกๆวันค
0: ่
4: ะ
0: ได้เดาเสียงค่ะทุกๆ
1: ว
0: ัน เก่งมากๆซ้ำที่พยางค์ด้านหน้าเห็นไหมคะเด็กๆลองดูนี่คือการเว้นช่องหน้ากับช่องหลังของไม้ยมกเวลาที่เด็กๆเขียนเด็กๆก็จะต้องเขียนให้ถูกด้วยและไม้ยมกเราจะขีดเป็นเส้นตรงลงมามีใครเขียนไม้ยมกแบบว่าหักตรงด้านล่างมีไหมคะเด็กๆปลายทางมีใครเขียนแบบนี้ไหมเดี๋ยวปรับวิธีการเขียนใหม่นะคะต่อไปคำนี้ใครอ่านได้บ้างกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1น้องดาเนียค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
5: แต่ละวันค
0: ่
5: ะ
0: ดาเนียบอกว่าครูแหม่มคะเราไม่ได้ซ้ําแค่พยางค์หลังแล้วแต่ดาเนียบอกว่าเราซ้ําทั้งข้อความนี้เลยก็คือแต่ละวันถูกต้องมั้ยคะถูกต้องข้อความนี้อ่านออกเสียงว่าแต่ละวันเด็กๆออกเสียงขอเสียงดังฟังชัดอีก1ครั้งค่ะ1 3
1: แต่ละวัน
0: เห็นไหมคะเด็กๆบางคำมีไม้ยมกซ้ำแค่พยางค์ที่อยู่ด้านหน้าบางคำซ้ำทั้งข้อความเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะนำไปอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ กลุ่มที่4ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
2: ไฟไหม้ครับไฟไหม้ครับ
0: ยังไม่ถูกนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าเรามีเครื่องหมายหมายยมกด้านหลังอย่าลืมซ้ำคำข้อความด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆขอเสียงเด็กๆปลายทางดีกว่าเด็กๆปลายทางคำนี้อ่านว่าอะไรคะเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเฉลยหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเก่งมากๆเลยนะคะคำนี้ออกเสียงว่าไฟไหม้ไฟไหม้
1: ไฟ
0: ต่อไปค่ะเด็กๆนี่เรามาดูหลักการใช้เราจะไม่ใช้ไม้ยมกในคำที่ต่างชนิดกันนี่คำนี้นายดำดำนาเด็กๆลองดูคำที่3คำแรกนายดำดำแรกคืออะไรชื่อคนเก่งมากแล้วดำที่2ดำนาเนี่ยหมายถึงอะไรคะหมายถึงการดำนาการทำกิจกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่ไม้ยมกในคำที่ต่างชนิดกันดำแรกเด็กๆบอกแล้วว่าเป็นชื่อคนดำที่สองคือกิจกรรมที่เขากำลังดำนาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่เครื่องหมายไม้ยมกแบบนี้นะคะเอาละค่ะต่อไปคำนี้อีกหนึ่งประโยคเด็กๆลองออกเสียงพร้อมกันหนึ่งสองสามซื้อที่ที่สุพรรณบุรีเด็กๆลองดูทำไมถึงซ้ำไม่ได้เขาไปซื้อที่ที่สุพรรณบุรีที่แรกหมายถึงที่อะไร
3: ที่อะไร
0: ที่อะไรคะที่อะไรเอ่ยที่แรกหมายถึงที่ดินส่วนที่ที่สองที่สุพรรณบุรีหมายถึงอะไรคะสถานที่ก็คือจังหวัดมันเป็นคำต่างชนิดต่างหน้าที่กันเพราะฉะนั้นจะใช้ไม้ยมกไม่ได้เด็กๆออกเสียงประโยคนี้หนึ่งครั้งหนึ่งสองสาม
1: เขาไปซื้อ
0: ที่สุพรรณบุรีแบบนี้ไม่ใช้ไม้ยมกนะคะต่อไปไม่ใช้ไม้ยมกกับคำภาษาต่างประเทศที่ออกเสียงซ้ำคำแรกนานาคิดไว้เลยดอกจันไว้ในหัวบันทึกไว้ในสมองของเราว่าคำว่านานาห้ามใส่ไม้ยมกเด็ดขาดอีกหนึ่งคำก็คือชิงชิงใครรู้บ้างว่าชิงชิงคืออะไรหมายถึงชื่อหมีแพนด้าก็คือห้ามใช้หรือช่วงที่เป็นชื่อหมีแพนด้าใช่ไหมคะที่อยู่ในประเทศเราก็ห้ามใช้ไม้ยมกถึงแม้ว่าจะออกเสียงซ้ำกันนั่นเองนะคะต่อไปหลักการห้ามใช้ก็คือเมื่อรูปคำเดิมเป็นคำสองพยางค์ที่มีเสียงซ้ำกันเช่นคำว่าต่างต่างนานาเด็กๆตอบครูแมมหน่อยเราจะไม่ใช้ไม้ยมกในคำว่าต่างต่างหรือนานาหรือไม่ใช้ทั้งสองเลยคำว่าอะไรคะนานาเก่งมากเวลาเราใช้เราก็จะเขียนต่างๆที่ใช้ไม้ยมกแบบนี้และนานาก็จะต้องเขียนนออานา2ครั้งแบบนี้เข้าใจไหมคะต่อไปเราจะไม่ใช้ไม้ยมกในบทประพันธ์หรือบทร้อยกลองนี่เลยเด็กๆจะสังเกตว่าจะบทร้อยกลองของเราไม่ว่าจะเป็นคำที่มีคำซ้ำเราจะไม่ใส่เครื่องหมายไม้ยมกแต่เราจะใส่อะไรแทนคะใส่คำที่ออกเสียงแสนนั่นเองนะคะนี่เลยเราก็จะต้องเปลี่ยนใหม่เขียนเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆครูแหม่มจะพาเด็กๆมาท่องบทร้อยกลองชมดอกไม้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเตรียมตัวนะคะค้นหาว่าในบทร้อยกลองนี้เป็นมีดอกไม้อะไรบ้างแล้วก็ดูคำที่อยู่ในบทร้อยกลองด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะอ่านไปแต่ละกลุ่มช่วยเพื่อนนำอ่านได้ไหมคะให้เด็กๆ ก่อนที่จะอ่านเราจะต้องนั่งตัวตรงสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเข้าออกเตรียมขยายปอดนะคะเริ่มจากที่กลุ่มแรกค่ะ1 2 3น้องใช้ไมค์ด้วยนะคะเพื่อนจะได้ได้ยินด้วยส่วนคนอื่นนะคะที่อยู่ในกลุ่มก็จะต้องออกเสียงด้วย1 2 3
2: ลุงวานชวนเด็กเด็กตัวเล็กเล็กชมดอกไม
0: ้ต่อไปกลุ่มที่2ค่ะ
4: สวยสวย

0: สี
1: สีขอใหม่ค่ะขอเสียงดังๆ1 2 3
0: สวยสวยสีสดใสงามจับใจเสียจริงจริง
1: เก่งมากๆค่ะต่อไปกลุ่มที่3
2: แดงแดงดอกขาวขาว
1: เก่งมากค่ะแต่ขอเสียงดังกว่านี้ค่ะ
2: เหลืองเหลืองยาวมาถึงกริ่ง
1: เหลืองเหลืองยาวมาถึงกริ่งต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
3: เตือนไว้อย่าเด็ดทิ้งดูนิ่งนิ่งอย่าทำลาย
1: เก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะมี2พยางค์อ่านว่า
4: แมลง
1: แมลง
5: ตัวช้ำดำดูซ้ำซ้ำมันนอน
1: เก่งมากค่ะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันคอยคอยพยุงกายบินลับหายไปไวเอจากบทมีปรากฏชื่อดอกไม้ไหมคะไม่มีปรากฏชื่อดอกไม้แต่ในบทร้อยกลองเขาสอนอะไร
6: อย
1: ่าเด็ดดอกไม้ทิ้งเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูคำที่เป็นคำซ้ำเริ่มที่วรรคแรกลุงวันชวนเด็กๆคำไหนจ๊ะ
7: เด็ก
1: ๆคำว่าเด็กๆใส่ไม้ยมกไปแทนได้ไหมคะ
7: ไม่ได้
1: ได้ไหม
7: ไม
1: ่
7: ได
1: ้ได้ไหม
7: ไม
1: ่ได้ได้ไหม
7: ไม่ได้
1: ทำไมถึงใส่ไม้ยมกไม่ได้น้องค่ะน้องจักรพรรดิบอกคุณแหม่มหน่อยว่าทำไมถึงใส่ไม้ยมกไม่ได้
8: เพราะอยู่ในบทร้อยกลอง
1: อยู่ในบทร้อยกลองห้ามใส่ไม้ยมกประมือให้น้องจักรพรรดิค่ะต่อมาวรรคต่อมาตัวเล็กๆชมดอกไม้คำว่า
7: เล
1: ็กเล็กสวยสวยสีสดใส
7: สวย
1: สวยต่อไปงามจับใจเสียจริงจริ
7: ง
1: เก่งมากค่ะต่อไปแดงแดงดอกขาวขาวมีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำซ้ำคะ
7: แดง
1: แดง
7: ขาว
1: ขาวเหลืองเหลืองยาวมาถึงกิ่ง
7: เหล
1: ื
7: อง
1: เหลืองเตือนไว้อย่าเด็ดทิ้ง
7: ไม
1: ่มีดูนิ่งนิ่งอย่าทำลายนิ่งนิ่งเก่งมากค่ะต่อไปแมลงตัวดำดำคำว่าดำดำนั่นเองนะคะดูซ้ำซ้ำมันนอนหงายซ้ำๆค่อยๆพยุงกายค่อยๆและสุดท้ายบินล้ำหายไปไวเอ่ย
7: ไม่
1: มีเก่งมากๆเลยนะคะนี่ก็คือบทร้อยกลองชมดอกไม้ที่สอนเด็กๆว่าอย่าไปเด็ดดอกไม้ทิ้งนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงจากบทร้อยกลองดีไหมคะดีใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแมมขอเบิกอุปกรณ์1 2 3อุปกรณ์มาแล้วนี่เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะออกเสียงแล้วก็ทำท่าทางไปด้วยได้ไหมคะ
7: ได้ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2ใครกลุ่มไหนเรียกว่าออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนเสียงดังรวมทั้งประกอบท่าทางได้เดี๋ยวรับรางวัลกับคุณครูท้ายชั่วโมงนะคะพร้อมไหมคะ
7: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ลุงวันชวนเด็กๆตัวเล็กๆชมดอกไม้สวยสวยสีสดใสงามจับใจเสียจริงจริงแดงแดงดอกขาวขาวเหลืองเหลืองยาวมาถึงกิ่งเตือนไว้อย่าเด็ดทิ้งดูนิ่งนิ่งอย่าทำลายแมลงตัวดำดำดูซ

0: แมลงของเราบินหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูหลักการใช้บทร้อยกลองอีกหนึ่งครั้งนี่เลยเราจะไม่ใช้ไม้ยมกในบทร้อยกลองเหมือนกับที่น้องจักรพรรดิบอกเลยนะคะนี่ก็คือฝั่งซ้ายเป็นวิธีที่เขียนถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะคะวิธีการเขียนคำในบทร้อยกลองหรือว่าอนาคตเนี่ยถ้าเด็กๆมีโอกาสได้ไปแต่งบทร้อยกลองมีแน่ๆนะคะในชั้นประถมมาศึกษาตอนปลายเนี่ยเด็กๆจะได้แต่งบทร้อยกลองก็สามารถนำหลักการนี้ไปใช้ก็คือห้ามใช้ไม้ยมกในบทร้อยกลองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเมื่อเราเรียนรู้จากครูแหม่มแล้วต่อไปเด็กๆก็จะต้องนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในกิจกรรมอ่านให้ได้ใช้ให้เป็นนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูมีหัวใจมาฝากเด็กๆด้วยไหนขอดูหัวใจเด็กๆหน่อยค่ะบางคนหัวใจดวงเล็กไหนหัวใจดวงเล็กหัวใจดวงใหญ่นี่เลยนะคะเรามีความรักที่ดีมอบให้กันทุกวันเลยต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆเลือกแต่ละกลุ่มเดี๋ยวดูเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะกลุ่มไหนเรียบร้อยให้เลือกหัวใจของครูแหม่มไปก่อนใครจะได้มีโอกาสครอบครองหัวใจแต่ละสีบ้างกลุ่มแรกคือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เลือกหัวใจดวงไหนดีคะสีชมพูเด็กๆปลายทางที่เลือกสีชมพูจะต้องอ่านคำศัพท์ให้ได้เดี๋ยวเด็กๆอ่านในกลุ่มเลยนะคะใช้ไมค์อ่านด้วยนะ1 2แทนแทนแทนแทนแทนแทนกลุ่มที่2 1 2 3
1: ต้นโม
0: มอโอกอมอโอกอโมกอ่านประโยคนี้1ครั้งค่ะ1 2 3
1: ต้นโมกมีดอกไม้เล็กสีขาวน่ารักน่า
0: เก่งมากค่ะแต่ว่ามีบางคนเติมคำว่าดอกไม้ด้วยแบบนี้เรียกว่าอ่านเกินประโยคหรือเปล่าคะเกินนะคะไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้อ่านที่จะได้ครอบครองหัวใจของครูแหม่มก็คือน้องปลื้มอยากครอบครองหัวใจครูแหม่มไหมคะอยากนะคะกลุ่มที่5ค่ะเลือกหัวใจสีอะไรคะสีม่วงประโยคที่หนูจะได้อ่านโอ้โห1 2 3ประโยคนี้เลยค่ะให้เด็กๆลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีคำว่าอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูชี้ให้เด็กๆด้วยนะคะกลุ่มที่5ออกเสียงพร้อมกันคนอื่นดูให้ดีว่าเพื่อนอ่านผิดไหมเราจะเป็นนักจับผิดนะคะกลุ่มที่5 1 2 3
2: ส้มบอกแม่ว่าข้อ
0: คำว่าอะไรคะ
2: ข้อสอบภาษาไทยง่ายมากๆ
0: เก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมไปเลยต่อไปหัวใจยังว่างจะมีใครบ้างจับจองกลุ่มที่3ค่ะสีอะไรดีกลุ่มที่3หัวใจสีอะไรคะหัวใจสีฟ้าไม่ยากค่ะนี่1 2 3ประโยคของกลุ่มที่3หัวใจสีฟ้าก็คือประโยคนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางลองอ่านคำศัพท์ด้วยนะคะกลุ่มที่3พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ1 2 3
3: คุณป้าพาเด็กๆไปโรงเรียน
0: เก่งมากค่ะขออีก1ครั้งค่ะกลุ่มที่3
3: คุณป้าพาเด็กๆไปโรงเรียน
0: ประมือให้กลุ่มที่3ค่ะยอดเยี่ยมมากๆต่อไปกลุ่มที่สีค่ะขอกลุ่มที่4เด็กๆปลายทางด้วยนะคะเลือกหัวใจสี
4: เข
0: ีย
4: ว
0: สีเขียวนี่เลยประโยคที่หนูได้สีเขียว1

2 3ประโยคนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูติดให้เพื่อนๆที่อยู่ต้นที่อยู่ปลายทางดูด้วยนะคะขอ

0: ันมากๆปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปกลุ่มที่เหลือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่1รับไปเลยหัวใจสีอะไรเอ่ยหัวใจสีส้มมาดูประโยคที่กลุ่มที่1ได้คือประโยคนี้ค่ะเตรียมตัวไว้เลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะกลุ่มที่1ออกเสียงพร้อมกันนะคะกลุ่มที่1 1 2 3
1: บ้านของปุยอยู
0: ่ปออุยอปุยไม้จัตวา
1: ปุย
0: ขออีก1ครั้งค่ะ
1: บ้านของปุยอยู่ใกล้ๆกับบ้านของดำ
0: กลุ่มที่1ขออีก1ครั้งเสียงดังฟังชัด
1: บ้านของปุ๋ยอยู่ใกล้ๆกับบ้านของดำ
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็น่าจะได้ทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านคำที่เป็นไม้ยมกที่ประกอบอยู่ในข้อความไปแล้วต่อไปเด็กๆจะได้อ่านสิ่งที่อยู่มากกว่าในข้อความในกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางก็คือกิจกรรมใบงานที่4เรื่องคำไม้ยมกนี่เลยนะคะหน้าตาของใบงานซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูแจกเรียกว่าหนังสือพิมพ์ให้กับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะเด็กๆน่าจะเรียกว่าเคยเห็นหนังสือพิมพ์มาแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค้นหาคำที่มีไม้ยมกในหนังสือพิมพ์และนำไปเขียนในแบบฝึกหัดรวมทั้งเขียนคำอ่านให้ถูกต้องพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะให้เวลา10นาทีคนละ1แผ่นค่ะแผ่นต่อไปค่ะหมดพอดีเด็กๆได้คำแล้วเขียนลงไปในสมุดของเราด้วยในแบบฝึกหัดของเราด้วยนะคะนี่กิ่งก้าวเอาไปแผ่นแรกของใครจะแผ่นที่2คะถ้าเหลือพับใส่ในนี้ไว้ค่ะถ้าเหลือพับใส่ในนี้ไว้เด็กๆขีดเส้นใต้ไปในหนังสือพิมพ์แล้วนำมาเขียนในสมุดด้วยนะคะแบบฝึกหัดค่ะของเราหรือนิตยสารหรือหนังสืออะไรก็ได้ที่เด็กๆปลายทางมีนะคะถ้าพร้อมแล้วทำได้เลยค่ะหน้าไหนที่เมื่อสักครู่นี้หนูเปิดได้เปิดดูหน้านี้ค่ะเอาหน้านี้แหละอย่าลืมเว้นหน้าเว้นหลังไม้ยมกด้วยนะคะแล้วไม้ยมกจะต้องเขียนหัวอยู่ในช่องด้านล่างนะคะหลังจากช่องหลักนะคะแล้วก็ขีดลงมาถึงเส้นฐาน

0: ลงมาด้านล่างด้วยนะคะค่ะคำนี้ครบเสียงคนละอย่างนะคะประชาชาติเจอไหมคะเด็กๆใช้สายตาให้ดีนะคะใช้สายตาให้ดีนะนี่คุณครูตาดีกินอะไรถึงตาดีกินผักบุ้งคุณแหม่มกินผักบุ้งบ่อยๆก็เลยสายตาดีเจอไหมคะเจอแล้วเจอกี่คำคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆที่ได้มากกว่า1คำมีใครได้มากกว่า1คำแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆถือหนังสือพิมพ์ออกมานำเสนอได้ไหมคะน้องชัยพฤกษ์มาคนแรกเลยค่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์หยิบหนังสือพิมพ์ค่ะตรงไหนเอ่ยที่หนูขีดไว้มาเลยค่ะตรงไหนเอ่ยอ่ะเด็กๆขีดเส้นหนาๆนะคะเด็กๆขีดเส้นหนาๆนะอันนี้วางไว้ค่ะอันนี้วางไว้นะคะเดี๋ยวจะให้หนูอ่านนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไปหยิบไม้ชี้ก่อนนะเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดเจนนะคะนี่เลยหาได้กี่คำคะชัยพฤกษ์บอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะหาได้กี่คำเอ่ย6คำแล้วนะคะมาดูคำแรกของน้องชัยพฤกษ์การอยู่ตรงไหนคะน้องชัยพฤกษ์คำนี้อ่านว่าอะไรคะชัยพฤกษ
1: ์ใดๆครับ
0: ถูกต้องได้แล้ว1คำนะคะต่อไปคำไหนอีกคะ
1: ต่างครับ
0: ต่างๆคำไหนอีกคะตรงไหนเอ่ยด้านล่างนะคะคำนี้อ่านว่าอื่นอื่นคำนี้นะคะอื่นอื่นต่อไปคำไหนอีกคะคำนี้ขอพับลงนะคะคำนี้คือคำว่าเด็กๆลองดูจะมีเครื่องหมายที่เหมือนไม้ยมกแต่ไม่ใช่ไม้ยมกเป็นเครื่องหมายไปยานน้อยเด็กๆลองดูเป็นเครื่องหมายไปยานนะคะยังไม่ถูกต้องนะเด็กๆดูให้ดีระวังโดนหลอกนะคะเจอคำไหนอีกคะไหนใครอยากออกมานำเสนอใครเจอแล้วบ้างคะใครอยากออกมานำเสนอจักรพรรดิอยากออกมานำเสนอไหมคะปานิดาปานิดาออกมานำเสนอหน่อยค่ะปานิดาเจอกี่คำเอ่ยไหนปานิดาเจอคำไหนคะนี่ปานิดาเจอคำนี้คำนี้คือคำว่าอะไรคะปานิดา
2: เล็กๆค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากค่ะต่อไปหนูเจอคำไหนอีกนี่เลยคำว่า
2: ต่างต่าง
0: ต่างต่างมีอีกไหมคะเก่งมากค่ะไหนใครเจอคำศัพท์อีกบ้างมีอีกไหมคะ1คำก็ได้ค่ะใครอยากออกมาน้องกิ่งก้าวมาค่ะน้องกิ่งก้าวไหนหนังสือผิดไว้อันไหนของน้องกิ่งก้าวเอ่ยไหนของหนูของหนูมาค่ะคำว่าอะไรบ้างเอ่ยขีดเส้นไว้ไหมคะนี่มาดูของน้องประภัสราน้องประภัสราคำแรกได้คำนี้ค่ะคำนี้คือคำว่า
3: ต้นต้นค่ะ
0: ต้นต้นนะคะนี่เลยต้นต้นไหนคำไหนอีกคะนี่คำนี้คือคำว่าเรื่อยเรื่อยเก่งมากๆเลยนะคะนี่เลยไหนใครอยากออกมานำเสนออีกไหนใครอยากออกมานำน้องมาค่ะมาเลยน้องเปรมมี่หยิบหนังสือพิมพ์ออกมาค่ะน้องเปรมมี่ตรงไหนที่หนูขีดไว้บ้างมาดูของน้องเปรมมี่ไหนคะน้องเปรมมี่ไหนขีดชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะคะขีดชัดๆอีกหนึ่งครั้งคำนี้เหรอคะคำไหนอีกคะ หมดหรือยังเอ่ยได้2คำไม่เป็นไรนะคะคำแรกของน้องเปรมี่นี่เลยนะคะของน้องเปรมี่น้องเปรมี่บอกเพื่อนๆหน่อยค่ะคำนี้คือคำว่าเก่งมากค่ะสั้นๆมีคำว่าอะไรคะนี่เลยที่วงกลมมาคำว่าอะไรคะ
2: หลัก
3: หลักไม่ไม้เปีย
2: สวนหลักหลัก
0: สวนหลักหลักเก่งมากๆเลยนะคะประมือให้น้องเปรมีต่อไปมีใครอยากมานำเสนออีกบ้างน้องดาเนียมาค่ะน้องดาเนียน้องดาเนียมาค่ะน้องดาเนียไหนตรงไหนคะของหนูอ๋อด้านนี้นะคะดูของน้องดาเนียนี่เลยน้องดาเนียใช้ไมค์ค่ะคำนี้ที่หนูได้คือคำว่า
2: ใดใดค่ะ
0: ใดใดเก่งมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งคำค่ะตรงไหนเอ่ย
2: ตรงนี้ค่ะ
0: ตรงนี้คือคำว่า
2: จริงจริงค่ะ
0: จริงจริงเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาค้นหาอีก2นาทีได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะลงมือได้เลยค่ะ

0: น้องปลื้มอ่านในนี้ก็ได้ค่ะอ่านในนี้นะคะน้องปลื้มคำนี้ที่หนูได้คือคำว่า
1: หมาดครับ
0: หมาดเก่งมากค่ะคำนี้ค่ะน้องปลื้มนี่หนูขีดมายาวเลยให้อ่านเป็นข้อความนะคะ
1: โปรแกรมต้นต้น
0: เก่งมากค่ะโปรแกรมต้นต้นนี่คำนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: เรื่อย
0: เก่งมากเลยนะคะให้เวลาอีก2นาทีเท่านั้นค่ะวันใหม่มีไหมคะเจอหรือยังเอ่ยน้องไรวินเจอไหมคะไหนน้องไรวินเจอคำว่าอะไรคะใครเจออีกบ้างน้องอีฟเจอไหมคะน้องอีฟเด็กๆคนไหนที่ไม่เจอเด็กๆจะต้องกลับไปกินผักบุ้งแล้วนะคะเอาละค่ะหมดเวลาวางดินสอเก็บหนังสือพิมพ์พับก่อนนะคะนับ5 4 3 2 1วางดินสอค่ะเก็บให้หมดกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเด็กๆก็ได้โชว์นะคะคำที่เด็กขีดแล้วก็เรียกว่าอ่านคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสรุปบทเรียนวันนี้มีอะไรบ้างเอามือจับหัวไหล่เอวกลุ่มที่ได้คะแนนตอนนี้คือกลุ่มที่1 2 5 3ตอนนี้กลุ่มที่4ยังไม่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนของเราก็คือไม้ยมกนั่นเองนะคะนี่ลักษณะของไม้ยมกแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆลองดูตอนนี้คุณครูแจกป้ายอยู่ในตะกร้าของเด็กๆมีป้ายถูกและป้ายผิดนะคะหยิบขึ้นมาเลยป้ายถูกกับป้ายผิดเด็กๆมาดูสรุปบทเรียนประโยคแรกบอกว่าข้อความแรกบอกว่าต่างกันเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองสังเกตว่าคำนี้เนี่ยข้อความนี้เขียนถูกต้องหรือไม่1 2 3เขียนไม่ถูกต้องเพราะอะไรคะกลุ่มที่1บอกคุณครูหน่อยค่ะทำไมข้อความนี้ถึงเขียนไม่ถูกต้อง
2: เพราะว่าไม่ได้เว้นช่องค่ะ
0: เพราะว่าไม้ยมกไม่ได้เว้นช่องที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้นะคะต่อไปฉันจะไปปทุมวันวันนี้ฉันจะไปปทุมวันวันนี้ถูกต้องหรือไม่1 2 3ไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรไหนใครบอกได้บ้างปทุมวันคำแรกปทุมวันหมายถึงอะไรคะวันนี้หมายถึงอะไรสถานที่ใช่ไหมคะปทุมวันแล้ววันที่สองที่เขาซ้ำคำวันนี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงวันที่เขาจะไปเป็นคำต่างชนิดกันต่างหน้าที่กันเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ไม้ยมกนะคะต่อไปเด็กตัวเล็กๆเด็กอาบข้อความนี้อ่านว่าเด็กตัวเล็กอ่านถูกต้องหรือไม่1 2 3ตื่นไม่ถูกต้องนะคะประโยคนี้ข้อความนี้ต้องอ่านว่าอะไรเด็กตัวเล็กๆถูกต้องยอดเยี่ยมมากค่ะต่อไปคำนี้แต่ละวันแล้วมีเครื่องหมายไม้ยมกเขาบอกว่าอ่านว่าแต่ละวันถูกต้องหรือไม่1 2 3ปิ๊งปองนะคะถูกต้องยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคำนี้นานาชาติเขียนแบบนี้ถูกต้องหรือไม่1 2 3 ใส่เครื่องหมายไม้ยมกได้ไหมไม่ได้นะคะจะต้องเขียนแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้สำหรับเรื่องไม้ยมกเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการันทันตฆาตในชั่วโมงที่1สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่6เรื่องตัวการันและไม้ทันตฆาตใบความรู้ที่7เรื่องบทร้องเล่นตัวการันใบงานที่5เรื่องตัวการันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของใช้ไม่พลาดไม้ยมกนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอาจจะทำแบบฝึกหัดนะคะยังเรียกว่ายังไม่เสร็จแต่บางคนเนี่ยคุณแม่เห็นว่าเด็กๆเนี่ยขีดเส้นใต้นะคะในหนังสือพิมพ์ไปแล้วนะคะเด็กๆอาจจะนำกลับไปทำเป็นการบ้านหรือว่าทำเป็นทำในเวลาว่างนะคะแล้วก็ฝึกอ่านนะคะเวลาเราไปอ่านเจอเรื่องหรือว่าเจอข้อความเจอสิ่งนี้เนี่ยไม้ยมกในสถานที่ต่างๆจะได้อ่านได้คล่องเขียนได้คล่องรวมถึงใช้ไม่พลาดไม้ยมกนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู
4: สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เสนอตอนรอยเท้าแหมบรรยากาศตอนเช้าเนี่ยสดชื่นแจ่มใสจริงๆต้องมีเรื่องสนุกๆเกิดขึ้นแน่ๆเลยนั่นมันฟาฟานี่นาสวัสดีจ้าฟาฟาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเอ่ยทำไมถึงไม่ยอมตอบเรานะหรือว่าจะไม่ได้ยินเสียงเราฟาฟาได้ยินเสียงฉันหรือเปล่าเนี่ยแล้วทำไมไม่ตอบฉันล่ะจ๊ะเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมถึงได้ตัวแข็งค้างเหมือนขยับไม่ได้อย่างนั้นล่ะหรือว่าจะไม่สบายอ๋อ

0: มีอะไรกันเหรอจ้าแรบบี
1: ้สีหกค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวใครมาทำหกเอาไว้ล่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่
2: เปล่าไม่ใช่ผม
1: ไม่ใช่
0: แล้วใครเป็นคนทำกันนะหรือว่านี่จะเป็นรอยเท้าของคนที่ทำสีหกเอาไว้ตัวเองมาเทียบดูนี่เองอ่ะฉลาดมากเลยจ้าฟาฟาดูแล้วรอยเท้านั่นไม่ใช่ของฟาฟาจริงๆด้วยรอยเท้าของแรบโบกับแรบบี้เป็นอย่างนี้นี่เองเอ๊ะไม่เห็นมีรอยเท้าของใครเหมือนกับรอยเท้านั่นเลยนี่เอ๊ะแล้วรอยเท้าพวกนั้นมันเป็นของใครกันล่ะเนี่ยเป็นยังไงถึงจะรู้ได้นะง่ายๆซะแล้วแฮะแล้วเราจะได้รอยเท้าแคทโต้ย

0: นมือของแคทโต้เลยนี่นาไม่เป็นไรจ้าเด็กๆพวกเราลองตามรอยเท้านี่ต่อไปอีกสักพักก็จะเจอเจ้าของรอยเท้าเองละจ้า
1: ฮ่าฮ่ารอยเท้าหมดแล้ว
2: ฮ่าหรือว่า
1: ลุงโคโค
0: ่แต่ลุงโคโค่ไม่มีเท้านะจ๊ะ
2: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแกตุ๊กแก
0: ใช่แล้วจ้ะ

ฟาเจ้านี่เนี่ยเรียกว่าตุ๊กแกเหมือนกับเสียงร้องของมันเนี่ยแหละ

ดีมากจ้าเด็กๆการรู้จักให้อภัยกับผู้ที่สำนึกผิดแล้วจะทำให้เรามีแต่ความสุขสดชื่นสบายใจดีกว่าโกรธกันไปไหนๆเลยนะจ๊ะโอ้วันนี้เวลาหมดซะแล้วงั้นเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับเสนอเป็นเรื่องของนี่เลยครับป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยเป็นตอนที่3แล้วนะครับนักเรียนเรามาดูกันว่าเนื้อหาในรายวิชาวันนี้นะครับจะมีอะไรนั้นนะครับไปครับตรงนี้นะครับที่คุณครูแสดงนะครับหน้าใบงานในหน้าที่34ถึง40นะครับคุณครูเนี่ยให้นักเรียนนะครับได้ไปย้อนดูนะครับใบงานหน้านี้กันก่อนนะครับตั้งแต่หน้าที่34 35ถึงหน้าที่40นะครับเดี๋ยวเรานำมาตอบคำถามกันนะครับนักเรียนเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานะครับนักเรียนในการทบทวนนะครับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับใบงานหน้านี้นะครับให้เวลาเลยนะครับเด็กๆต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ให้นักเรียนนะครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วเปิดไปหน้าที่34ถึง40นะครับเรามาดูซิว่ากิจกรรมของที่เราได้บันทึกไว้กิจกรรมที่เราเคยบันทึกไว้นะครับเด็กๆมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายนะครับเปิดไปหน้าที่34ถึง40เลยครับนักเรียนเดี๋ยวครูขออนุญาตเดินดูนะหน้าที่34ถึง40ลูกไปอีกไปอีกตรงนั้นตรวจตรงนั้นที่เรายังทำหรือยังทำหมดแล้วดูยังไม่ได้ตรวจนะครับยังไม่ได้ตรวจรอตรวจทีหลังรอตรวจทีหลังดูซิเด็กๆทุกคนนะครับดูกิจกรรมของตนเองตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนดูกิจกรรมของตนเองว่าตั้งแต่กิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดท้ายเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเด็กๆเปิดไปดูเลยนะนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับณตอนนี้เนี่ยให้เด็กๆปลายทางนะครับได้ทบทวนกิจกรรมที่เราได้บันทึกไปในหน้านี้เลยครับไหนซิเปิดเจอหรือยังเรามาดูซิกิจกรรมครั้งที่แล้วมีอะไรบ้างไหนบอกเพื่อนซิลูกมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยไปวิ่งเล่นฟุตบอลมีกิจกรรมอื่นไหมกิจกรรมเรียนหนังสือกิจกรรมรับประทานอาหารกลางวันกิจกรรมวิ่งเล่นกิจกรรมวาดรูปกิจกรรมเก็บขยะในโรงเรียนและกิจกรรมทำความสะอาดห้องเปิดหน้านี้ไว้ก่อนเด็กๆเปิดหน้านี้ไว้ก่อนไหนดูซิกลุ่มนี้คุณครูให้กลับไปแก้ไขแล้วหรือยังรีบทำให้เสร็จนะครับรีบทำให้เสร็จนะคนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อโลกเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเดี๋ยวขอดูหน่อยกิจกรรมดูแลน้องเล่นเกมไปตลาดตอนเย็นวิ่งเล่นไปโรงเรียนดูทีวีรับประทานอาหารเย็นโอเคประมาณนี้เด็กๆตอนนี้คุณครูให้เวลากับนักเรียนในการดูกิจกรรมต่างๆครบแล้วนะตอนนี้ให้นักเรียนวางมืออ่ะตอนนี้ทุกคนวางมือครับนับ1นับ2นับ3นับ4นับ5ตอนนี้ให้เด็กๆวางมือครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับเด็กๆมาดูนะครับในคำถามของเราก็จะถามอะไรเกี่ยวกับในใบงานที่ครูให้นักเรียนได้เปิดดูนั่นเองครับคำถามทบทวนความรู้นะครับถามว่ากิจกรรมต่างๆที่นักเรียนได้บันทึกไว้มีความเหมาะสมกับการมองเห็นแล้วหรือไม่เพราะเหตุใดเด็กๆครับใครอยากตอบคำถามข้อนี้ มีไหมเอาเด็กๆบันทึกทุกคนแล้วนะครับน่าจะตอบกันได้นะใครอยากตอบข้อนี้ลูกมีไหมอ้าวตะวันอ่ะใช้ไมค์ลูกเดี๋ยวครูถามใหม่อีกรอบนะกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนได้บันทึกไว้มีความเหมาะสมกับการมองเห็นแล้วหรือไม่มีความเหมาะสมไหม
0: มี
1: มีความเหมาะสมให้เหตุผลหน่อยว่าเพราะเหตุใดยกตัวอย่างหนึ่งกิจกรรมกิจกรรมที่เราบันทึกกิจกรรมแรกบันทึกอะไรไว
0: ้ฟุตบอลครับ
1: เปิดย้อนไปดูซิหน้าแรกเลยหน้า34บันทึกไว้ว่ากิจกรรมอะไร
0: ฟุตบอลครับ
1: กิจกรรมอะไรครับ
0: เล่นฟุตบอล
1: เล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลเนี่ยมีความเหมาะสมไหมที่เราบันทึกไว
0: ้มี
1: มีความเหมาะสมให้เหตุผลหน่อยซิทำไมถึงเหมาะสม
0: เพราะว่ามีแหล่งกำเนิด
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: เพราะว่ามีแหล่งกำเนิดแสงครับ
1: เพราะว่ามี
0: แหล่งกำเนิดแสง
1: มีแหล่งกำเนิดแสงในขณะที่เล่นฟุตบอลอยู่ใช่ไหมครับขอบคุณมากครับลูกขอดูกลุ่ม2หน่อยครับกลุ่ม2ลูกได้ตัวแทนแล้วลูกไหนลูกดูกิจกรรมหนูก่อนสิกิจกรรมแรกเนี่ยกิจกรรมอะไรครับ
0: ไปวิ่งเล่นฟุตบอลค่ะ
1: ไปวิ่งเล่นฟุตบอลที่เราบันทึกไว้มีความเหมาะสมไหม
0: มีค่ะ
1: มีความเหมาะสมในการทำกิจกรรมให้เหตุผลนิดนึงลูกทำไมถึงเหมาะสมครับ
0: เพราะว่ามีแสงน้อยเกินไปค่ะ
1: เพราะว่าอะไรนะ
0: เพราะว่ามีแสงน้อยเกินไป
1: เพราะว่ามีแสง
0: น้อยเกินไป
1: เดี๋ยวเราไปดูเฉลยของคุณครูกันนะครับเด็กๆการอ่านหนังสือในห้องเรียนที่มีแสงสว่างเหมาะสมในการทำกิจกรรมแล้วเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยนะครับจะต้องใช้แสงที่ไม่น้อยแล้วก็ไม่มากกันเกินไปนะครับต้องใช้แสงที่เหมาะสมนะครับก็จะทำให้การอ่านหนังสือของเราเนี่ยนะครับสามารถทำได้โดยที่

0: ไม่ปวดตานั่นเองครับไปต่อนะครับในข้อที่2ถ้ากิจกรรมนั้นนะครับมีการใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมนักเรียนจะต้องทำอย่างไรใครจะตอบคำถามข้อนี้ครับกลุ่ม1ครับ
1: สวมแว่นกันแดดค่ะ
0: ถ้าไม่เหมาะสมใช้อะไรนะใช้วิธีการอย่างไร
1: สวมแว่นกันแดดค่ะ
0: ใช้วิธีการสวมแว่นกันแดดทำไมถึงใช้แว่นกันแดดครับถามต่อทำไมครับ
1: เพราะว่าช่วยป้องกันดวงตาจากแสงดวงอาทิตย์ค่ะ
0: อ๋อสามารถช่วยป้องกันดวงตาจากแสงอาทิตย์ได้ขอบคุณมากครับคุณครูขอถามคุณเดียวนะไม่เป็นไรนะครับเด็กๆไปดูเฉลยของคุณครูนะครับเรามาดูตัวอย่างกันว่าถ้าเราทำกิจกรรมมีการใช้แสงไม่เหมาะสมเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับอย่างเช่นก็หาแนวทางในการใช้แสงสว่างให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราจะทำนั่นเองครับอย่างที่เพื่อนบอกนะครับเพื่อนบอกว่ามีการสวมแว่นกันแดดนะครับขณะที่ทำกิจกรรมอย่างเช่นว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะไปเดินเล่นนะครับแถวชายหาดนะครับที่มีทะเลเนาะแล้วก็มีแสงดวงอาทิตย์เนี่ยมีแสงจ้ามากเลยเพื่อนก็หยิบแว่นกันแดดเนี่ยออกมาใส่นะครับก็จะช่วยป้องกันแสงสว่างที่มันส่องลงมานะครับให้น้อยลงในนั่นเองครับไปต่อครับเด็กๆมาดูกิจกรรมที่1กันต่อนะครับป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับเด็กๆบอกความเหมาะสมของการใช้แสงในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีเหตุผลนั่นเองครับใบกิจกรรมนะครับเราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่32เช่นเคยนะครับเด็กๆส่วนวิธีทำในวันนี้นะครับเราจะไปทำในข้อที่5กันนะครับในข้อที่5นี้บอกไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับก็คือใช้ข้อมูลนะครับที่รวบรวมได้มาประกอบการคิดทบทวนกิจกรรมต่างๆของตนเองที่บันทึกไว้ในข้อ1อีกครั้งว่ามีการใช้แสงเหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่อย่างไรหลังจากนั้นให้บันทึกผลอีกครั้งนะครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันนะครับเด็กๆครับเด็กๆทุกคนตอนนี้อย่าเพิ่งเล่นใบกิจกรรมลูกอย่าเพิ่งเล่นหนังสือนะเด็กๆพับแบบฝึกหัดกันก่อนเด็กๆทุกคนพับแบบฝึกหัดกันก่อนเลยไม่ต้องเอาใส่ใต้โต๊ะนะพับไว้ก่อนเดี๋ยวนักเรียนเปิดไปเปิดมานะครับตอนนี้ให้คนกลุ่ม2พับให้เรียบร้อยลูกไม่ใช่พับอย่างนั้นครับลูกพับคือปิดหนังสือครับปิดแบบฝึกหัดกลุ่ม5พับแบบฝึกหัดด้วยลูกเก็บหนังสือกันก่อนนะกลุ่ม1คุณปิดแบบฝึกหัดก่อนลูกทุกกลุ่มนะครับปิดแบบฝึกหัดกันแล้วนะครับเรามาฟังคำถามของคุณครูนักเรียนจะต้องทำกิจกรรมโดยวิธีใดครับวันนี้วิธีการในข้อที่5เนี่ยจำได้ไหมเด็กๆจำได้ไหมครับวิธีการทำในข้อที่5เนี่ยเราทำกิจกรรมอย่างไรลูกวันนี้ไหนใครตอบครูได้มีไหมครับไม่มีไม่เป็นไรนะครับเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ากิจกรรมวันนี้เราจะต้องทำโดยวิธีใดนะครับเด็กๆตั้งใจฟังนะวันนี้เนี่ยให้คิดทบทวนกิจกรรมต่างๆของตนเองที่บันทึกไว้นั่นหมายความว่าในใบกิจกรรมของเรานะครับในหน้าที่34ถึง40ที่ครูให้เปิดเมื่อต้นชั่วโมงนะครับเราจะต้องมาคิดทบทวนกันว่ากิจกรรมต่างๆที่เราได้บันทึกไว้เนี่ยมีความเหมาะสมในการใช้แสงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะไปต่อนะครับเด็กๆนักเรียนเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากอะไรบ้างจากอะไรบ้างครับเด็กๆทบทวนสิกิจกรรมเนี่ยที่เราเรียนผ่านๆมาลูกเราเนี่ยมีการอ่านอะไรบ้างจำได้ไหมมีการอ่านอะไรบ้างครับมีการอ่านใบความรู้มีการอ่านอะไรอีกใบอะไรนะที่ครูแจกให้แต่ละกลุ่มมาลูกใบประชาสัมพันธ์ที่ครูแจกให้แต่ละกลุ่มนั้นน่ะแล้วก็ข้อมูลจากไหนได้อีกครับเด็กๆคิดว่าสามารถใช้ข้อมูลจากไหนได้อีกลองตอบสิลูกใช้ข้อมูลจากไหนได้อีกครับ
1: ใบความรู้ค่ะ
0: ใบความรู้เพื่อนตอบมาแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเด็กๆ แบบประเมินตนเองเอ๊ะมันจะใช้ได้จริงไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเด็กๆอ่ะมาดูนะครับว่าเราจะต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับเด็กๆจากการอ่านใบความรู้และการติดตามข้อมูลข่าวสารนั่นเองครับข้อมูลข่าวสารก็คือใบประชาสัมพันธ์ที่คุณครูให้เด็กๆได้ศึกษาในเมื่อชั่วโมงที่แล้วนั่นเองครับไปกันต่อนะครับและสุดท้ายนี้นักเรียนจะได้ทำอะไรต่อครับเด็กๆเมื่อพวกเราศึกษาข้อมูลจากใบความรู้หรือจากใบประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อนะครับร่วมกันอะไรครับร่วมกันพูดคุยลองตอบสิลูกกลุ่ม5มีไมค์ไหมอ๋อมีไมค์กลุ่ม5ลองตอบสิครับ
2: ร่วมกันทำแบบประเมินตนเองค่ะ
0: ร่วมกันทำแบบประเมินตนเองนะครับเอ๊ะเรามาดูกันซิว่าเราจะต้องร่วมกันทำแบบประเมินไหมนะอ่ะกลุ่ม2กลุ่ม2ตอบไปร่วมกันอะไรคะ
3: ทำใบงานค่ะ
0: ร่วมกันทำใบงานอ่ะพอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับคำตอบที่พวกเราตอบมาจะถูกต้องหรือไม่นะครับเราจะได้ทำอะไรต่อไปนะครับนั่นก็คือเราจะนำกิจกรรมต่างๆนะครับที่เราบันทึกไว้แล้วมาทบทวนกันว่ามีการใช้แสงสว่างได้เหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้มาประกอบการคิดนั่นเองครับเอาล่ะเราจะใช้ข้อมูลนะครับในใบงานหน้าเดิมนะครับเด็กๆในหน้าที่34ถึง40นะครับที่เราบันทึกไปแล้วนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยเราบันทึกกิจกรรมในก่อนที่เราจะไปรวบรวมข้อมูลใช่ไหมครับณตอนนี้เนี่ยวันนี้เราจะต้องทำหลังรวบรวมข้อมูลนั่นเองครับเด็กๆที่ครูบอกไว้ไงว่าให้ทำแค่ช่องฝั่งนู้นนะครับแต่ช่องฝั่งนี้เนี่ยเราจะมาทำในวันนี้นั่นเองครับเด็กๆมีคำแนะนำจากคุณครูนะครับในวันนี้เนี่ยให้นักเรียนได้ใช้ใบงานที่1นะครับเรื่องป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในหน้าที่34ถึง40เพื่อใช้เป็นข้อมูลนะครับในการประกอบการคิดทบทวนว่ากิจกรรมในช่องที่1เนี่ยหลังจากที่เราไปรวบรวมข้อมูลกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้กิจกรรมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะครับเด็กๆคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนข้อที่1นะครับนักเรียนทำกิจกรรมข้อ5โดยนักเรียนคิดทบทวนกิจกรรมต่างๆของตนเองที่บันทึกไว้อีกครั้งว่ามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่โดยใช้ที่ข้อมูลที่รวบรวมได้นะครับประกอบการคิดและข้อ2ครับบันทึกผลลงในใบงานหน้า34ถึง40นะครับในช่องหลังการรวบรวมข้อมูลนั่นเองครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมวันนี้นะครับคุณครูนะครับเดินดูแลความเรียบร้อยนะครับให้คำแนะนำนักเรียนในการทบทวนกิจกรรมต่างๆของตนเองนะครับที่บันทึกไว้ว่ามีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมกับการมองเห็นหรือไม่โดยใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมได้นะครับร่วมกันประกอบการคิดนั่นเองครับตอนนี้นะครับกิจกรรมของพวกเราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมแล้วหรือยังครับ
4: พร้อมค่ะ
0: ห้องต้นทางพร้อมแล้วห้องปลายทางพร้อมไหมครับคุณครูก็คิดว่าห้องปลายทางนะครับก็น่าจะมีความพร้อมนะครับณตอนนี้นะครับให้เด็กๆเปิดไปใบงานหน้าที่34ถึง40กันอีกครั้งครับเปิดไปเลยเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะลงไปที่แต่ละกลุ่มเหมือนเดิมนะครับเพื่อร่วมกันพูดคุยกันอีกครั้งนะครับเด็กๆตอนนี้คุณครูขออนุญาตเดินไปแล้วนะวันนี้จะไปกลุ่มไหนก่อนดีนะ1 2 3ไปบ่อยแล้วขอไปกลุ่ม5ก่อนเลยวันนี้ส่วนกลุ่มอื่นๆส่วนกลุ่มอื่นๆถ้าคุณครูยังไม่ได้เดินไปนักเรียนก็สามารถทำกิจกรรมรอได้นะทบทวนสิว่ากิจกรรมที่เราบันทึกไปในช่างก่อนที่เรารวบรวมข้อมูลกับหลังรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะตอนนี้นะครับคุณครูจะเดินไปที่กลุ่ม5กันก่อนนะครับกลุ่ม5 เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวเดี๋ยวครูเดินไปหานะครับกลุ่มอื่นๆทำไปด้วยนะเดินกลุ่มอื่นๆทำด้วยแก้ไขด้วยถ้าใครยังทำไม่เสร็จตรงไหนให้ทำให้เสร็จนะเดี๋ยวครูมาเดี๋ยวครูมากลุ่ม5กลุ่ม5ดูซิมาทบทวนกันซิอย่างของเราการเล่นฟุตบอลกลางแจ้งเล่นบอลกลางแจ้งก่อนรวบรวมข้อมูลมีความอะไรลูกเหมาะสมแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะเด็กๆคิดว่ายังเหมาะสมไหมเล่นฟุตบอลกลางแจ้งยังเหมาะสมไหมให้เพื่อนคิดลูกเดี๋ยวของเราก็ทำของเรานะแต่ของเพื่อนเด็กๆหนูคิดว่ามีความเหมาะสมไหมทำไมลูกเพราะมีแสงมากเกินไปหรือว่ามีแสงน้อยเกินไปอะไรนะทำไมคิดว่ามีแสงมากเกินไปครับเล่นฟุตบอลกลางแจ้งกลางแจ้งเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าอาจจะเป็นตอนเช้าตอนเย็นใช่ไหมลูกหรือตอนกลางวันก็ได้ใช่ไหมคือตอนนี้ยังไม่ได้เจาะจงว่าเล่นเวลาไหนใช่ไหมครับถ้าเราคิดว่าไม่เหมาะสมอ่ะไม่เป็นไรลูกถ้าไม่เหมาะสมก็ให้เราทำเครื่องหมายถูกต้องช่องนี้หยิบดินสอขึ้นมาดูซิหลังรวบรวมข้อมูลบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ามีแสงมากเกินไปหนูทำกันเลยครับตรงนี้ไปดูกิจกรรมต่อไปเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะว่าตากผ้าเนี่ยก่อนที่เรารวบรวมข้อมูลหนูบอกว่าเหมาะสมแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะจะยังเหมาะสมอยู่ไหมลองไล่ไปทำไล่ไปดูนะมาดูของเราบ้างไหนดูกิจกรรมก่อนอันนี้ซิเล่นกับเพื่อนก่อนแล้วลงข้อมูลเหมาะสมหลังลงข้อมูลก็เป็นไงทำไมคิดว่าเหมาะสมเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนคือเล่นยังไงเล่นเวลาไหน
3: เล่นตอนเย็น
0: อ๋อเล่นตอนเย็นเล่นตอนเย็นอ๋อเล่นตอนเย็นแสดงว่าแสงก็ยังมีอยู่ใช่ไหมไปต่อลูกเล่นเตะบอลเตะบอลเหมาะสมแล้วเราทำตรงนี้บอกว่ามีแสงมากเกินไปไม่ใช่นะลูกตรงนี้ลบออกนะยังลบไหมลบออกตอนแรกหนูบอกว่าเหมาะสมตรงนี้ไม่ต้องใส่เพราะว่าเราเหมาะสมไงใช่ไหมแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะเตะบอลเนี่ยของเราเนี่ยเตะเวลาไหนเตะเวลาเช้าหลังรวบรวมข้อมูลการเตะฟุตบอลในเวลาเช้ามีการใช้แสงเป็นไงเหมาะสมไหมยังเหมาะสมอยู่ฉะนั้นลบตรงนี้ออกนะมีแสงมากเกินไปลบออกอะไรวันใหม่ไม่มีดินสอให้เพื่อนยืมหน่อยลูกไปต่ออยู่บ้านอยู่บ้านเนี่ยก่อนแล้วเราข้อมูลตอนนี้เรายังไม่ได้ทำอยู่บ้านเนี่ยอยู่เวลาไหนอยู่ตอนไหนอยู่ตอนเที่ยงเหมาะสมไหมมีแสงเหมาะสมไหมเหมาะสมทำตรงนี้แล้วหลังจากที่เราไปดูมาว่าจริงๆแล้วการอยู่บ้านในเวลาตอนเที่ยงเหมาะสมไหมก็ยังเหมาะสมอยู่ใช่ไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราอยู่ใต้อะไรอยู่ใต้หลังคาที่มีร่มอยู่ใช่ไหมมันก็ยังมีแสงที่เป็นไงเหมาะสมอยู่ทำช่องนี้เลยเหมาะสมหลังร่มลงข้อมูลนะทำไปให้ครบทั้ง7หน้าเลยนะเดี๋ยวครูขอไปดูเพื่อนคนต่อไปหน่อยไหนดูซิไปวิ่งเล่นฟุตบอลก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมแต่เรามาติ๊กช่องนี้หมายความว่าไงลูกเหมาะสมแล้วมีแสงน้อยเกินไปไหมถ้าหนูคิดว่าเหมาะสมช่องฝั่งเราจะไม่ทำนะลบตรงนี้ออกครับลบออกเลยโอเคทีนี้ไปวิ่งเล่นฟุตบอลในความคิดของเราเราเล่นเวลาไหนเราเล่นเวลาไหนลูกฮะเวลาเย็นอ๋อเวลาเย็นฉะนั้นหลังรวบรวมข้อมูลเนี่ยที่เราไปเล่นฟุตบอลในเวลาเย็นยังมีความเหมาะสมไหมของแสงเนี่ยยังมีความเหมาะสมฉะนั้นฝั่งนี้เราทำไหมเราไม่ทำเราลบออกให้หมดนะลูกนั่นแหละถูกต้องทีนี้มาดูหนังบ้างดูหนังก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปแล้วหลังรวบรวมข้อมูลหลังรวบรวมข้อมูลหลังจากที่เราไปศึกษากันมาแล้วเนี่ย หมาะสมไหมลูกการดูหนังดูหนังในเวลาไหนที่เราบอกตอนแรกว่าไม่เหมาะสมอะลูกดูหนังในตอนไหนในที่ที่มีแสงเป็นไงแสงสว่างมากเกินไปอ๋อคือเปิดแสงเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราไปดูแล้วจริงๆมันเหมาะสมไหมลูกก็ยังเป็นไงยังเหมาะสมไหมก็ยังไม่เหมาะสมอ่ะทำไม่เหมาะสมเหมือนเดิมลูกเพราะว่ามีแสงมากเกินไปอ่ะทำแบบนี้นะจนถึงกิจกรรมที่7นะลูกทำต่อเลยครับโอ้มันใหม่เสร็จแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวขอดูของเพื่อนคนนี้ก่อนไฟดับส่องไฟฉายเพื่อหาของก่อนรวบรวมข้อมูลเหมาะสมเอ๊ะแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะลูกเหมาะสมไหมใช้ไฟฉายในขณะที่ไฟดับเหมาะสมไหมก็ยังเหมาะสมเพราะว่ามันมืดใช่ไหมโลกมันมืดเราใช้ไฟฉายหาของเนี่ยแล้วก็เห็นแสงสว่างอยู่ใช่ไหมตรงนี้ไม่ต้องทำครับตรงนี้ไม่ต้องทำนะมีแสงน้อยเกินไปตรงนี้ไม่ต้องทำเพราะว่าถ้าเราตอบว่าเหมาะสมแล้วเราจะไม่ตอบฝั่งนี้เลยนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องทำเหมือนกันนะทีนี้กิจกรรมการวิ่งเล่นของเราตอนแรกบอกว่าเหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปตรงนี้ลบลูกตรงนี้ไม่ต้องใส่นะใส่แค่ฝั่งเดียวนะถ้าหนูใส่ฝั่งนี้ปุ๊บฝั่งนี้หนูไม่ต้องใส่เลยนะครับการวิ่งเล่นในของเราเนี่ยเราวิ่งเล่นเวลาไหนวิ่งเล่นตอนเช้าแสดงว่าก่อนรวบรวมข้อมูลมีความเหมาะสมแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะยังเหมาะสมไหมก็ยังเหมาะสมทำช่องนี้ครับส่วนฝั่งนี้ทำไหมฝั่งนี้ไม่ต้องแล้วนะครับไม่ต้องทำนะโอเคครับไหนวันใหม่มาดูซิดูการ์ตูนแก้ให้ถูกลบหน่อยสิลบกออากาลอเรือแล้วก็มีกาลันด้วยลูกตออูนอตูนนะแก้ไขให้ถูกต้องรอใส่รอเรือดินสอแล้วล่ะ
5: เลื่อนไปแล้ว
0: เอ้าหนูยืมดินสอหน่อยลูกการ์ตูนแล้วทำไมหนูไม่เอาดินสอมาล่ะไม่เป็นไรยืมหน่อยลูกยืมหน่อยนันทวัฒน์ยืมหน่อยการ์ตูนกออากาเขียนให้ถูกก่อนเรือมันก็มีธนาคารเขาเรียกธนาคารนะตัวอูนอตูนอันนี้เขียนถูกต้องโอเคดูการ์ตูนก่อนรวบรวมข้อมูลเราบอกว่าไม่เหมาะสมทำไมไม่เหมาะสมแสงมากเกินไปแสงทีวีมันมากเกินไปใช่ไหมหลังรวบรวมข้อมูลเราไปดูมาแล้วก็ยังเป็นไงไม่เหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปไปต่อกิจกรรมการวิ่งเล่นทำไมเราบอกว่าไม่เหมาะสม
6: ตอนกลางวัน
0: ตอนกลางวันแสงเยอะใช่ไหมแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะก็เหมือนเดิมไม่เหมาะสมไปต่อทำให้ครบนะทั้ง7อันมาดูกลุ่มนี้กันบ้างนี่แล้วทำไมทำแบบนี้เนี่ยไรวีนทำไมมาขีดทำไม
7: คุณก็ทำ
0: โอ้ยคุณแล้วใครให้ทำแบบนี้แล้วกิจกรรมเนี่ยทำไมไม่บันทึกให้ครบล่ะเนี่ยกิจกรรมที่4ทำให้ครบครับไรวีนเธอด้วยมาดูกิจกรรมของเราขีดเครื่องหมายก็ขีดให้ดีๆทำแบบนี้เดี๋ยวมันไม่เห็นลบออกก่อนดินสอหยิบมาเขียนกิจกรรมที่4เขียนก่อนเลยนันทพัฒน์ช่วยเพื่อนหน่อยลูกเขาเผื่อเขาเขียนกิจกรรมไม่เป็นลูกช่วยเพื่อนหน่อยนะมาดู iPad ก่อนรวบรวมข้อมูลเราบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่ามีแสงอะไรมากเกินไปแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะเราก็ยังเล่น iPad ที่ยังมีแสงเป็นไงหลังรวบรวมข้อมูลหมายความว่าเราไปศึกษามาแล้วเราไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วยังเหมาะสมไหมแสงก็ยังไม่เหมาะสมทำไมถามหน่อยสิก็ยังมีแสงเยอะเกินไปติ๊กทำช่องนี้เลยทำช่องนี้ดูอะไรเนี่ยดูทีวีขออนุญาตลบนิดนึงลบตัว T กับตัว V เขียนให้ถูกลูกลบตัว T กับตัว V ท ทอีทีวอีวีอ่ะเขียนให้ถูกสั้นๆย่อๆทอีทีวอีวีดูทีวีสระอีอ่ะดูทีวีก่อนแล้วลงข้อมูลบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะแสงมากเกินไปเอาแล้วหลังล่ะหลังก็ยังไม่เหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปอ่ะทำไมอ่ะถามหน่อยทำไมยังดูทีวีที่ยังแสงเยอะขึ้นเยอะอยู่ทำไมลูกหืมถามหน่อยสิทำไมเรายังไม่เหมาะสมอยู่เพราะว่าอะไรเพราะมีแสงมากเกินไปอ่ะไม่เป็นไรไปดูกิจกรรมอันต่อไปเล่นของเล่นอ่ะมาทำหลังรวบรวมข้อมูลก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปอันนี้ไม่ต้องนะลบออกถ้าทำฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้เราจะไม่ทำเข้าใจไหมทุกอันเลยนี่อันนี้ด้วยเนี่ยเห็นไหมถ้าเหมาะสมแล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำฝั่งนี้เลยนะไลวินลบให้หมดเลยนะแล้วก็มาดูหลังรวบรวมข้อมูลว่าเป็นไงก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมอ่ะหลังรวบรวมข้อมูลเป็นไงก็เหมาะสมเหมือนเดิมอ่ะทำปั่นจักรยานอ่ะก่อนเหมาะสมหลังเป็นไงก็เหมาะสมอ่ะตรงนี้ลบแล้วนะทำให้เหมือนกันนะครับทั้ง7กิจกรรมเลยนะอ่ะไปต่อได้มาดูมาดูกิจกรรมแรกดูทีวีอ่ะบอกสิก่อนรวบรวมข้อมูลเป็นไงอ่านว่าอะไรเนี่ย
7: ไม่เหมาะสม
0: เพราะอะไร
7: ม
0: ี
7: แสง
0: มากเกินไปแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะไปศึกษามาแล้วว่าการดูทีวีต้องเป็นไงเราปกติเราต้องดูให้เป็นไงดูให้เป็นยังไงมีแสงเป็นไงเหมาะสมไหมเหมาะสมอ่ะทำช่องนี้ถ้าบอกว่าเหมาะสมก็ทำช่องนี้ทำงานบ้านก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมแต่ฝั่งนี้เราทำไหมไม่ต้องนะเพราะว่าทำเครื่องหมายถูกต้องฝั่งนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำฝั่งนี้เข้าใจไหมคุณลบออกตรงนี้ยังลบอ่ะยังลบขึ้นมาลบออกแล้วหลังรวบรวมข้อมูลน่ะทำงานบ้านเป็นไงมีการใช้แสงเป็นไงยังเหมาะสมอยู่ไหมยังเหมาะสมอยู่ไหมยังเหมาะสมอยู่ทำช่องนี้นั่นแหละทีนี้ไปดูกิจกรรมต่อไปทำให้เหมือนกันนะครับนี่ถ้าเราทำช่องนี้แล้วไม่ต้องทำฝั่งนี้เข้าใจไหมแต่ถ้าเราทำช่องนี้ปุ๊บเรามาเลือกดูว่าเหตุผลเพราะอะไรเข้าใจไหมครับลบตรงนี้ออกก็ทำเหมือนกันอะไรมาดูของเราบ้างวันนี้ไปตลาดแก้ได้หนึ่งลูกตลาดแก้ได้หนึ่งเขียนใหม่เดี๋ยวครูช่วยแก้ลบก่อนเดี๋ยวครูไปหาลูกแป๊บนึงพอแล้วลบให้หมดตลาดเขียนตอเต่าลอเรือสระดอเด็กลูกไม่ใช่ตลาดนะเขาเรียกตลาดลอลิงลูกลอลิงไม่ใช่รอเรือลอลิงนะตลาดไม่ใช่ตลาดนะลูกสลาดอเด็กมาดูกิจกรรมของเราก่อนบอกว่าเหมาะสมถ้าเราทำว่าไม่มีแสงน้อยเกินไปทำได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าบอกว่าไปเหมาะสมแล้วฝั่งนี้เราจะไม่ทำทันทีนะครับทีนี้มาดูหลังรวบรวมข้อมูลไปตลาดไปเวลาไหนถามหน่อยสิไปตอนเย็นบอกว่ามีแสงเหมาะสมแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะไปตลาดเป็นไงก็ยังเป็นไงยังเหมาะสมอยู่ใช่ไหมก็ไม่ได้ไปตอนค่ำใช่ไหมครับวันนี้ไปโรงเรียนเหมาะสมตรงนี้ลบแล้วทำให้เหมือนกันนะครับทุกอันทุกกิจกรรมเลยไหนมาดูของดาเนียบ้างดูแลน้องเหมาะสมหลังรวบรวมข้อมูลทำไมบอกว่ามีแสงน้อยเกินไปล่ะลูกตกลงเราดูแลน้องเวลาไหนตอนไหน
7: ตอนเย็น
0: มีแสงเหมาะสมไหมยังมีแสงเหมาะสมฉะนั้นมีแสงน้อยเกินไปเราตอบได้ไหม เราตอบไม่ได้ลบออกลูกเราทำว่าเหมาะสมแล้วไงใช่ไหมเราไม่ต้องใส่ว่ามีแสงน้อยเกินไปไม่ต้องนะฟังนะถ้าเราใส่

ช่องนี้แล้วอ่ะฝั่งนี้เราจะไม่ใส่เลยเข้าใจไหมครับอืมทุกอันเลยเนี่ยได้นี่ได้เพราะว่ามาดูซิกิจกรรมต่อไปการเล่นเกมก่อนลดลงข้อมูลบอกว่าไม่เหมาะสมว่ามีแสงมากเกินไปหลังลดลงข้อมูลก็ยังบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะอะไรมีแสงมากเกินไปอ่ะได้แบบนี้ทบทวนนะกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยนะดาเนียอ่ะทบทวนอีกครั้งนึง

0: เราจะไม่ทำนะลบออกครับลบออกเหมือนกันเลยนะนี่ๆๆอันนี้ด้วยเห็นไหมไม่ต้องทำครับไม่ต้องทำครูบอกแล้วว่าไม่ต้องทำถ้าก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมเราจะไม่ทำฝั่งนี้เลยเพราะฝั่งนี้บอกว่าเหมาะสมเพราะเห็นไหมมันมีเหตุผลอยู่2ข้อแต่เราบอกว่าเหมาะสมแล้วไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นเข้าใจไหมครับมาดูซิเล่นกับเพื่อนหลังรวบรวมข้อมูลบอกครูหน่อยซิว่าเหมาะสมอย่างไรเล่นกับเพื่อนเวลาไหนเพื่อนเวลาไหนเวลาเย็นอ๋อยังมีแสงเป็นไงเหมาะสมอยู่อ่ะได้ได้ทำไม่ครบเหมือนกันเลยนะมาดูของหนูบ้างเล่นของเล่นกับน้องก่อนแล้วน้องข้อมูลบอกว่าเหมาะสมตรงนี้ถ้าเราบอกว่าเหมาะสมแล้วไม่ต้องใส่ตรงนี้ครับลูกลบออกนะแก้ไขเลยแก้ไขเลยหยิบยังลบขึ้นมาแก้ไขเลยถูกต้องหลังรวบรวมข้อมูลเล่นของเล่นกับน้องเล่นเวลาไหนตอนไหนเล่นตอนไหนลูกตอนเที่ยงอ๋อตอนเที่ยงยังมีแสงเป็นไงเหมาะสมอยู่ใช่ไหมครับแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะเหมาะสมอยู่ไหมเหมาะสมอยู่ไหมเล่นเล่นกับน้องตอนเที่ยงอ่ะเล่นของเล่นกับน้องตอนเที่ยงยังเหมาะสมไหมอ่ะทำช่องนี้ครับจันเจ้าทำเหมือนกันเลยนะตรงนี้ลบเหมือนกันนะถ้าเราทำช่องนี้แล้วเราจะไม่ทำช่องนี้นะครับลบเลยลบครับแล้วก็มาดูว่าหลังรวบรวมข้อมูลเนี่ยการเล่นอะไรเนี่ยเล่นจักรยานใช่ไหมจักรยานไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขไม่เป็นไร ก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมของเราไปไหนเอาเก็บทำไมเอาขึ้นมาหลังรวบรวมข้อมูลเป็นไงเหมาะสมไหมก่อนรวบรวมข้อมูลเราบอกว่าเหมาะสมแล้วหลังล่ะเล่นจักรยานเนี่ยเล่นเวลาไหนท่านเจ้าเล่นเวลาไหนปั่นเวลาไหนเวลาเช้าเวลาเย็นกลางวันหรือตอนมืดตอนมืดอ้าวถ้าเล่นตอนมืดเนี่ยแสดงว่าเป็นไงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมทำไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรมีแสงเป็นไงมากหรือแสงน้อยมีแสงน้อยเกินไปช่องนี้ครับทำเลยทำแบบนี้ทุกกิจกรรมนะท่านเจ้าทำไปครับกลุ่ม2มากลุ่ม2ขอยกตัวอย่างของเพื่อนนะอันนี้ทุกคนหันหน้ามาดูนะเพื่อนบอกว่าไปวิ่งเล่นฟุตบอลก่อนรวบรวมข้อมูลเพื่อนบอกว่าเหมาะสมแต่เพื่อนทำเครื่องหมายตรงนี้ด้วยถูกไหมครับไม่ถูกต้องเดี๋ยวค่อยไปลบนะลูกเดี๋ยวค่อยไปลบนะหลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าเป็นไงมีแสงน้อยเกินไปอ๋อไปเล่นฟุตบอลเวลาไหนเวลาตอนไหนนะตอนเที่ยงอ๋อแสงแดดเป็นไงมากหรือน้อยตอนเที่ยงตอนเที่ยงมากหรือน้อยครับไหนเพื่อนๆบอกสิตอนเที่ยงวันเนี่ยแสงมากหรือแสงน้อยอ๋ออาจจะเป็นกรณีที่เป็นไงเมฆครึ้มแต่เป็นเวลาตอนเที่ยงใช่ไหมก็อาจจะมีแสงน้อยแต่ถ้าวันปกติลูกวันที่อากาศแจ่มใสเนี่ยปกติตอนเที่ยงเป็นไงตอนเที่ยงแสงจะเป็นยังไงครับแสงจัดจ้ามากฉะนั้นเราก็เขียนว่าไม่เหมาะสมเพราะอะไรมีแสงมากเกินไปแก้ไขนิดนึงนะครับเข้าใจไหมลูกไปแก้ไขนะทุกคนในกลุ่มด้วยฟังนะถ้าเราทำเครื่องหมายบอกว่าเหมาะสมแล้วฝั่งตรงนี้เราจะไม่ทำเลยนะเข้าใจไหมครับ
1: ผมลบแล้วนะ
0: รบกวนแก้ไขด้วยนะเด็กๆมา
1: ผมลบแล้วนะ
0: ไม่แล้วประกรณ์ประกรณ์แก้ไขให้ถูกต้องตามเพื่อนเลยนะ
1: ผมลบแล้วนะ
0: กลุ่มนี้แก้ไขตามเลยนะลูกธนพรทำด้วยลูกทำด้วยนะเปิดดูด้วยนะว่ากิจกรรมแต่และกิจกรรมเนี่ยมีการใช้แสงเหมาะสมไหมครูขอไปกลุ่มอื่นต่อมากลุ่มนี้เอาของใครดีเอากิตินันแล้วกันมาดูกิตินัน เพื่อนกลุ่ม3ครับหันหน้ามามองที่

0: ของเพื่อนเพื่อนบอกว่าวาดรูประบายสีก่อนแล้วรวมข้อมูลบอกว่าเหมาะสมแต่ทำเครื่องหมายตรงนี้ด้วยถูกต้องไหมไม่ถูกต้องกิตตินันไปลบตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราทำฝั่งนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่นำฝั่งนี้เลยเข้าใจไหมครับหลังรวบรวมข้อมูลกิตตินันบอกว่าเหมาะสมเอ๊ะทำยังไม่ได้ทำอ๋อมีการลบไปไม่เป็นไรตกลงเนี่ยการวาดรูประบายสีทำเวลาไหนของเรานะเฉพาะของเราทำเวลาไหนฮะทำตอนไหนนะตอนมืดเอ๊ะตอนมืดเนี่ยมีการเปิดไฟด้วยไหมตอนมืดแต่มีการเปิดไฟด้วยฉะนั้นหลังรวบรวมข้อมูลมีการใช้แสงสว่างเป็นไงเหมาะสมไหมเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอ้าวทำไมอ่ะ
1: เหมาะสม
0: ตอนมืดแต่ว่าเรามีการเปิดอะไร
1: ไฟ
0: เปิดไฟฉะนั้นมีแสงเข้ามาทำให้แสงเป็นไงเหมาะสมนะครับก็ต้องดูว่าสถานการณ์ของเราเนี่ยที่ทำเป็นอย่างไรนะครับอ่ะกิตตินันนะครับแก้ไขนิดนึงนะทำเหมือนกันทุกกิจกรรมเลยนะตะวันแก้ไขตามตะวันแก้ไขตามเลยเดี๋ยวคุณครูไปตรวจย้อนหลังไม่ต้องห่วงคุณครูตรวจแค่หน่วยเดียวเข้าใจไหมมาหลังรวบรวมข้อมูลเล่นฟุตบอลเนี่ยเหมาะสมไหม
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมก็ทำเหมาะสมไปทำด้วยครับลูกกิจกรรมของเราเนี่ยวาดรูปอ่ะทำให้หมดเลยนะฝั่งนี้นะคุณครูบอกแล้วให้ทำฝั่งนี้อ่ะมากลุ่มนี้เอาของยิปนี่แหละอยู่หน้าคุณครูมาดูกลุ่ม4ครับมาดูนะเพื่อนบอกว่ากิจกรรมการวิ่งไล่จับก่อนรวบรวมข้อมูลบอกว่าเพื่อนมีการใช้แสงที่เหมาะสมหลังรวบรวมข้อมูลก็ยังเหมาะสมอ่ะยิปตอบสิว่าทำไมถึงยังเหมาะสมอยู่วิ่งไล่จับเนี่ยเราวิ่งเล่นเวลาไหนอ๋อตอนช่วงกลางวันแสดงว่ายังมีแสงเป็นไงยังมีแสงอยู่ใช่ไหมยังเหมาะสมอยู่ฉะนั้นกิจกรรมหลังรวบรวมข้อมูลก็มีความเหมาะสมเช่นเดียวกันโอ้เก่งมากมาดูอีกกิจกรรมนึงเล่นซ่อนแอบบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะมีแสงน้อยเกินไปอ่ะทำไมล่ะลูกเล่นเวลาไหนเล่นในที่มืดเล่นในที่มืดแสดงว่าแสงเป็นไงแสงน้อยแล้วหลังรวบรวมข้อมูลเราก็ยังบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าอะไรยังไม่ได้ให้ผลมีแสงน้อยเกินไปหรือมากเกินไปน้อยเกินไปทำให้ครบนะครับทำให้ครบนะทุกคนด้วยนะครับเด็กๆทุกคนด้วยนะนั่นแหละถูกต้องครับเด็กๆครับตอนนี้คุณครูเนี่ยจะให้เวลานะครับนักเรียนในการแก้ไขข้อมูลนะครับอีก1นาทีนะครับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆไปทบทวนกิจกรรมดีๆนะครับตอนนี้คุณครูให้เวลาอีก1นาทีคนที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับช่วยเพื่อนข้างๆด้วยนะนะครับสามารถช่วยเพื่อนข้างๆด้วยว่ามาทบทวนร่วมกันซิว่ากิจกรรมที่เราไปนั้นทำไปนั้นน่ะมีความเหมาะสมในการทำกิจกรรมหรือไม่อย่างไรนะครับให้แก้ไขได้เลยนะครับเด็กๆตอนนี้ครูให้เวลาอยู่นะครับ ดานเนียช่วยดูเพื่อนข้างๆหน่อยลูกว่าเพื่อนทำได้ถูกต้องหรือไม่ดูให้ครูหน่อยสิทุกกลุ่มเลยนะทบทวนไปนะครับทบทวนให้เรียบร้อยนะกิตตินันทำให้ครบทุก7กิจกรรมเลยนะครับไปหม่อนด้วยนะทำให้ครบนะลูกหนูก็ด้วยนะตอนนี้นะครับคุณครูคิดว่าเด็กๆเนี่ยพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมกันต่อแล้วนะครับเด็กๆทุกคนตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนวางมือกันก่อนครับให้เด็กๆทุกคนวางมืออ่ะเด็กๆหันหน้ามาหาคุณครูแบงค์ครับเด็กๆหันหน้ามานะเรามาดูกิจกรรมของเรากันต่อนะครับเด็กๆอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะครับเรามาดูของคุณครูกันบ้างนะครับว่าคุณครูเนี่ยมีการใช้แสงสว่างหลังรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะครับกิจกรรมในครั้งที่แล้วนะครับคุณครูบอกว่าเล่นฟุตบอล

0: กลางแจ้งคุณครูเนี่ยมีการใช้แสงสว่างก่อนรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมหลังรวบรวมข้อมูลนะครับคุณครูก็ยังเล่นฟุตบอลกลางแจ้งอยู่เช่นเดิมนะครับการเล่นฟุตบอลกลางแจ้งนะครับก็คือการเล่นอาจจะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงหรือตอนเย็นก็ได้นะครับก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับเด็กๆแต่คุณครูว่าหลังรวบรวมข้อมูลเนี่ยคุณครูก็ยังใช้แสงสว่างที่เหมาะสมอยู่นะครับเด็กๆก็อาจจะมีคำตอบที่ไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะครับอย่างเช่นไม่เหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปก็ได้นะครับเพราะว่าเล่นฟุตบอลเนี่ยอาจจะไปเล่นตอนเที่ยงที่มีแสงแดดจ้าแบบนี้นั่นเองครับกิจกรรมต่อไปของคุณครูนะครับอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างก่อนรวบรวมข้อมูลนะครับคุณครูก็มีความเหมาะสมในการใช้แสงนะครับหลังรวบรวมข้อมูลก็ยังเหมาะสมอยู่นะครับเพราะอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นแสงจากข้างนอกนะครับหรือเป็นแสงจากหลอดไฟนะครับก็เป็นแสงจากยังไงก็ได้นะครับกิจกรรมที่3เล่นโทรศัพท์ในที่มืดคุณครูบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะแสงเนี่ยน้อยเกินไปนะครับแสงรอบๆตัวเรานะหลังรวบรวมข้อมูลคุณครูก็ยังบอกว่าไม่เหมาะสมอยู่นะครับก็ยังมีแสงน้อยนะครับเพราะว่าเล่นในที่มืดเนี่ยแน่นอนว่าบรรยากาศรอบข้างเป็นยังไงครับมืดนะครับหรือแสงน้อยนั่นเองครับเด็กกิจกรรมต่อไปครับอ่านหนังสือในห้องมืดอ่านหนังสือในห้องมืดครั้งที่แล้วคุณครูบันทึกไว้ว่าไม่เหมาะสมเพราะมีแสงน้อยเกินไปหลังรวบรวมข้อมูลครูก็ยังไม่เหมาะสมเพราะมีแสงน้อยเกินไปเช่นเคยนะครับเพราะว่าการอ่านหนังสือในห้องมืดเนี่ยแสงรอบๆนะครับมืดนะครับกิจกรรมที่5ครับพาสุนัขเดินเล่นในช่วงเย็นคุณครูก็บอกว่าก็ยังเหมาะสมอยู่ครับเพราะว่ามีแสงมาอยู่นั่นเองครับหลังรวบรวมข้อมูลก็ยังเหมาะสมอยู่นะครับเพราะว่าช่วงเย็นเวลาที่ไปเดินเล่นกับสุนัขนะครับก็ยังมีแสงอยู่พอประมาณนะครับก็ยังทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้นะครับมองเครื่องบินที่ผ่านมานะครับคุณครูบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะมีแสงมากเกินไปนะครับมองในที่ที่มีแบบวันนั้นเนี่ยแสงจ้าเลยหลังรวบรวมข้อมูลครูก็บอกว่าไม่เหมาะสมนะครับเพราะมีแสงมากเกินไปเช่นเคยนะครับออกกำลังกายในสนามกีฬากิจกรรมสุดท้ายของครูนะครับก่อนรวบรวมข้อว่าเหมาะสมนะครับหลังรวบรวมข้อมูลก็เหมาะสมอยู่นะครับเด็กๆนะครับในสนามกีฬาเนี่ยก็จะมีแสงที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับเด็กๆมาตอบคำถามอภิปรายผลกับคุณครูนะครับคำตอบก่อนและหลังรวบรวมข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือไม่ใครเปลี่ยนแปลงบ้างครับยกมือฟังนะใครเปลี่ยนแปลงบ้างก็คือจากเหมาะสมไปเป็นไม่เหมาะสมแบบนี้ใครเปลี่ยนแปลงบ้างครับยกมือซิมีประมาณ10กว่าคนไหนใครบอกว่าหลังรวบรวมข้อมูลแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเลยมีไหมครับไม่เปลี่ยนแปลงมีจำนวนที่เยอะกว่านะครับเอามือลงครับเด็กๆขอบคุณมากฉะนั้นเนี่ยคำตอบก่อนและหลังรวบรวมข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็อาจจะมีทั้งเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่เราทำนั้นน่ะมีการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั่นเองครับเด็กๆถ้าคำตอบหลังรวบรวมข้อมูลของนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไหนใครที่ยกมือบอกว่าเปลี่ยนแปลงบ้างยกมืออีกครั้งสิลูกใครมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะหรือขอดูมือหน่อยลูกใครจะเป็นตัวแทนในการตอบคำถามข้อนี้ครับให้ใครลูกจักรพัฒน์ตอบก็ได้จักรพัฒน์ฟังนะฟังอีกครั้งนึงเปลี่ยนแปลงอย่างไรลูกอย่างเช่นกิจกรรมอะไร
1: เล่นฟุตบอลกลางแจ้งครับ
0: เล่นฟุตบอลกลางแจ้งก่อนรวบรวมข้อมูลเราบันทึกไว้ว่า
1: เหมาะสม
0: เหมาะสมอ่ะแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะ
1: ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเพราะอะไรครับ
1: เพราะใช้แสงไม่สว่างไม่เพียงพอครับ
0: อ๋อใช้แสงสว่างไม่เพียงพอแสดงว่าไปเล่นฟุตบอลในที่เป็นยังไง
1: มืดครับ
0: อ๋อไปเล่นในที่มืดขอบคุณมากครับอ่ะมีคำตอบอื่นไหมลูกมีคำตอบอื่นไหมอยากตอบไหมครับอ่ะให้เพื่อนตอบกิจกรรมอะไรครับยกตัวอย่างสิกิจกรรมอะไรลูก

0: จกรรมวาดรูปค่ะ
1: กิจกรรมวาดรูปอ่ะวาดรูปก่อนรวบรวมข้อมูลหนูบันทึกไว้ว่ายังไงครับเหมาะสมอ่ะแล้วหลังรวบรวมข้อมูลล่ะเราบันทึกไว้ว่ายังไงครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอ้าวเหมาะสมแสดงว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับลูกอ่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากลูกอ่ะไปดูนะครับเฉลยกันนะครับอ่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันนะ อย่างเช่นว่าถ้าอย่างการดูนะครับโทรทัศน์ในที่ที่มีแสงสว่างน้อยเนี่ยมีการใช้แสงสว่างเหมาะสมนะครับก่อนนะก่อนที่เราจะไปบันทึกข้อมูลคุณครูบันทึกไว้ว่ามีการใช้แสงสว่างเหมาะสมแต่เมื่อทำการรวบรวมข้อมูลแล้วพบว่าการดูในโทรทัศน์ที่มีแสงสว่างน้อยเนี่ยเป็นการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมนะครับโดยอาจจะทำให้ตาเนี่ยเมื่อยล้าจากการจ้องมองนานๆนะครับการใช้แสงสว่างที่เหมาะสมก็คือการเปิดหลอดไฟฟ้านะครับเพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอหรือการทำให้ห้องที่เราดูโทรทัศน์เนี่ยมีแสงสว่างที่เหมาะสมนั่นเองครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปสรุปกิจกรรมร่วมกันให้เด็กๆลองสรุปกิจกรรมวันนี้ให้ฟังหน่อยนะครับว่ากิจกรรมวันนี้เราได้ทำอะไรไปครับลูกกลุ่ม5วันใหม่ตอบสิวันนี้เนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างครับร่วมกันอะไรนะ
2: ร่วมกันทำร่วมกันพูดคุยค่ะ
1: ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
2: การป้องกันตัวจากแสงค่ะ
1: การป้องกันดวงตาจากแสงอ่ะขอบคุณมากครับอ่ะมีคำตอบเรียนอ่ะให้ประกรณ์ลองตอบสิประกรณ์อ่ะประกรณ์ลองตอบสิเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างลูก
3: เราทำใบงานการป้องกันแสงจากดวงตาค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อทำใบงานทำในช่องไหนวันนี
3: ้ทำในช่องสีน้ำเงินครับ
1: ในช่องสีน้ำเงินสีน้ำเงินบอกว่าหลังอะไรครับ
3: หลังรวบรวมข้อมูลครับ
1: ขอบคุณมากครับลูกอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆการทำกิจกรรมต่างๆนะครับจะต้องทำในบริเวณที่มีแสงสว่างเป็นอย่างไรครับฟังดีๆนะจะต้องทำในบริเวณที่มีแสงสว่างเป็นไงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
4: เหมาะส
1: มนะครับเพื่อเป็นการยังไงเนี่ยอ่านสิเนี่ยบรรทัดสุดท้ายลูกเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการป้องกันดวงตาของเรานะครับอย่างเช่นนี่เลยครับกิจกรรมการเล่นฟุตบอลนะครับเราจะต้องเล่นในที่ที่มีแสงสว่างที่เพียงพอเราจะไม่เล่นในที่มืดหรือไม่เล่นในที่ที่มีแสงสว่างจ้านะครับส่วนกิจกรรมนี้นะครับพาสุนัขเดินเล่นก็เช่นเดียวกันนะครับอาจจะพาไปเล่นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับเราจะไม่พาสุนัขเนี่ยไปเล่นในช่วงเที่ยงเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงเที่ยงเนี่ยมีแสงเป็นไงแสงสว่างที่มากเกินไปนะครับอาจจะไม่เกิดอาการอะไรบ้างอาจจะให้คนที่พาไปจูงแสบตาอาจจะให้สุนัขเป็นไงแสบตาด้วยเช่นกันนะครับกิจกรรมในบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเด็กๆเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในตอนที่4นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือใบงานนะครับป้องกันดวงตาจากแสงได้อย่างไรในหน้าที่34ถึง40ครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ของครูแบงค์นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับ
5: เอาเลยทั้งหมดทำความครบ
4: ขอบคุณครับคุณครู
1: บ๊ายบาย

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย

0: ันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหร
2: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLT ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

อนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรากกกดกบก้นเพลงยินดีที่ได้รู้จัก

าถึงสวนสัตว์เจอยีราฟคอยาวๆเป็นเพื่อนกันไหมไปกัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ต

0: ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: ตามทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับสวัสดีทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับหวังว่าเด็กๆคงสบายดีนะสบายดีไหมครับ
2: สบายดี
0: สบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างจำได้ไหมเอ่ยนโมลูกจากครั้งที่แล้วเรียนรู้เรื่องอะไรไปครับ
3: การหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ครับ
0: จากครั้งที่แล้วนักเรียนจะเห็นว่าเราเรียนรู้ไปในเรื่องของการหาผลลบใช่ไหมครับแบบมีการกระจายกี่หลักเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างปลื้มลูกมีการกระจายกี่หลักครับจากครั้งที่แล้วนะ
4: 1หลักครับ
0: เยี่ยมมากอัปรบมือให้ปลื้มกันนะโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย2หลักในตอนที่1นะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปมีการกระจาย1หลักใช่ไหมครับครั้งนี้กระจาย2หลักนะเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องหาผลลบของจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย2หลักได้นะแก้ปัญหาได้และจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับออกมานำเสนอได้นะให้เหตุผลได้ด้วยนะว่าเอ๊ะจากหลักนี้ยังทำการลบไม่ได้จะทำอย่างไรนะครับต้องให้เหตุผลได้ว่าเอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนไปเป็นจำนวนนั้นในลักษณะนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูที่โจทย์ข้อแรกกันก่อนนะโจทย์ข้อแรกว่าอย่างไรให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ

0: ลบด้วย363นะลบด้วย147เท่ากับจำนวนใดนักเรียนคิดว่าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราจะต้องใช้ประโยคสัญลักษณ์การลบนี้น่าจะมีสถานการณ์ใดได้บ้างลูกวันใหม่ครับ
1: ซื้อสีค่ะ
0: ซื้อสียังไงลูก
1: ซื้อสีไปขาย
0: ซื้อสีไปขายจำนวนตามนี้เลยไหม
1: 363แท่งขายไป147แท่งจะเหลือสีกี่แท่ง
0: อ๋อก็ได้เช่นกันนะครับใครมีสถานการณ์อื่นอีกบ้างลูกทีทัศน์ลูกทีทัศน
2: ์อยู่363ตัวขายไป147ตัวครับ
0: มีนกอยู่363ตัวขายไป147ตัวจะเหลือนกกี่ตัวใช่ไหมครับก็ได้เช่นเดียวกันนะและเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเด็กๆยังจำได้ไหมลูกเราจะหาคำตอบได้ยังไงเราใช้การอะไรนะใช้การตั้งลบในทุกกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางลองทบทวนความรู้พื้นฐานของตนเองในเรื่องของการหาผลลบมีการกระจายหนึ่งหลักให้ครูดูหน่อยตั้งลบให้ครูดูหน่อยนะว่าเราตั้งลบอย่างไรนะครับลงในกระดานได้เลยนะครับหาผลลบเลยลูกหาผลลบเลยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยนะลองดูนะกลุ่มที่1ลองดูนะถูกต้องไหมกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่5ได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่นะ
1: 219ค่ะ
0: 219นะครับกลุ่มที่4แล้วลูกได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
3: 216ครับ
0: 216ใช่ไหม216นะกลุ่มที่3แล้วลูก
4: 219ครับ
0: 219กลุ่มที่2ลูกได้เท่าไหร
5: ่276ค่ะ
0: 200เท่าไหร่นะ
5: 219ค
0: ่
5: ะ
0: ได้เท่าไหร
5: ่6 216ค่ะ
0: 216นะไม่ใช่276นะเห็นเราเขียนเป็น216อยู่นะอ่ะกลุ่มที่1ลูกได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับคําตอบ
6: 216ค่ะ
0: 200เท่าไหร่นะ
6: 216ค่ะ
0: 216นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะขั้นแรกเราต้องทําอย่างไรนะลูกปลายทางล่ะครับได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับก่อนอื่นเราต้องเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ทําไมนะให้ตรงการเขียนได้ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเริ่มลบในหลักอะไรก่อนนะลูก
7: หน่วย
0: เริ่มลบในหลักหน่วย3หน่วยลบด้วย7หน่วยทำการลบเลยได้ไหม
7: ไม
0: ่
7: ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรครับ
7: เ
0: พราะ3หน่วยน้อยกว่า7หน่วยหรือพูดง่ายว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบนั่นเองฉะนั้นจึงยังทำการลบไม่ได้ยังทำการลบไม่ได้ทำอย่างไรลูกต้องอะไรให้พี่10ช่วยพี่10นั่นหมายความว่าเราก็ไปดูที่หลัก10ใช่ไหมมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยลูก
7: 60
0: กระจายไป10ใช่ไหมแสดงว่าจาก60จะต้องเหลือเท่าไหร่

0: ขีดทับและเขียนตัวเลข5กำกับไว้เพื่อมองบอกว่าอ๋อกระจายจำนวนไป10ฉะนั้นเหลือ50ขีดทับเขียนตัวเลข5เพื่อบอกว่าอ๋อไม่ได้มีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะไม่ได้มี60แล้วแต่มีเพียง50เพราะกระจายไปให้หลักหน่วย10นะครับ10เป็นกี่หน่วยนะลูก10เป็นกี่หน่วย
1: 10หน่วย
0: 10หน่วยรวมกับที่มีอยู่เดิม3หน่วยเป็น13หน่วยขีดทับและเขียนตัวเลข13กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อได้รับมา10หรือ10หน่วยรวมกับที่มีอยู่เดิม3หน่วยเป็น13หน่วยนั่นเองนะครับฉะนั้นในหลักหน่วยทำการลบได้ยังครับ
1: ได
0: ้แล้วนะ13หน่วยลบด้วย7หน่วยเหลือ
1: 6
0: กี่หน่วย
1: 6
0: หน่วยนะเขียน6ที่หลักหน่วยนะครับต่อมาในหลัก10นำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดครับ
1: 5
0: 50ลบด้วย40ใช่ไหมเหลือกี่10
1: 40
0: เหลือ10นั่นเองเขียน1ที่หลัก10และต่อมาดูในหลัก100ครับ300ลบด้วย100เหลือกี่ร้อยครับ
1: 200
0: เหลือ200นั่นเองนะเขียน2ที่หลัก100ดังนั้นจึงสามารถบอกได้ว่า363ลบด้วย147เท่ากับ216นั่นเองนะครับมาดูแผนภาพราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าแห่ง1นะแผนภาพราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าแห่ง1มาดูว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างนะครับมาดูอย่างแรกเลยภาพนี้อะไรลูกภาพนี
1: ้
0: เตารีดราคาเท่าไหร่ครับ
1: 459บาท
0: เตารีดราคา459บาทมีอะไรอีกนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลูกกาต้มน้ำราคาเท่าไหร่เอ่ย
1: 652
0: บาทนะภาพนี้ภาพของอะไรลูก
1: หม
0: ้อหุงข้าวไฟฟ้าราคาเท่าไหร่ครับราคา930บาทนะอันนี้เราเรียกว่าอะไรในภาพนี้ลูก
1: เคร
0: ื่องปิ้งขนมปังราคาเท่าไหร่ครับ
1: 380บาท
0: ราคา380บาทและสุดท้ายนะอันนี้อะไรเอ่ย
1: หม
0: ้อสุกี้ราคา
1: 1,000
0: บาทนะคุณครูถามว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคามากกว่าเตารีดกี่บาทมีวิธีการในการหาคำตอบได้อย่างไรฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะเราต้องจำให้ได้นะว่าอ๋อเตารีดราคาเท่าไหร่นะลูก459บาทใช่ไหมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคา930บาทเขาถามว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคามากกว่าเตารีดกี่บาทนักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนอาจจะเจอคำว่าอะไรหม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคามากกว่าถ้าในชีวิตประจำวันของเราน่าจะใช้คำว่าอะไรได้อีกบ้างลูกฮะยังไม่ใช่ไม่ใช่ว่าน้อยกว่าเคยได้ยินพ่อแม่พูดไหมอะไรนะปลื้มลูกคำว่าอะไรลูก
2: คำว่าแพงครับ
0: คำว่า
2: แพง
0: แพงกว่านั่นเองใช่ไหมครับในชีวิตประจำวันอาจจะเจอคำนี้นะคำว่าแพงกว่านะครับเราจะมีวิธีการในการหาคำตอบได้อย่างไรขั้นแรกเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าจากสิ่งที่โจทย์ถามนี้เราน่าจะใช้การบวกหรือการลบลูกเราน่าจะใช้วิธีการอะไร
1: การลบ
0: เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างดานีลูกมาออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ครูดูหน่อยต้องใช้จำนวนใดนับจำนวนใด900เท่าไหร่เอ่ยเก้าร้อยสามสิบบวกหรือลบลูกลบด้วยน้ำ930ลบด้วย459เท่ากับ

0: ครับเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะเท่ากับจำนวนใดอับเป็นสัญลักษณ์ช่องสี่เหลี่ยมไว้นะเยี่ยมมากอับปรบมือให้ไดเนียหน่อยนักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนนำ930ลบด้วย459เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อย่างนี้นักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถูกต้องไหมนะถูกต้องไหมถูกต้องเยี่ยมมากนะและเราจะหาคำตอบได้อย่างไรล่ะนักเรียนก็ต้องทราบก่อนว่าจำนวนใดคือตัวตั้งใช่ไหมนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมครับว่าตัวตั้งคือจำนวนใดทีทัศน์ลูกตัวตั้งคือจำนวนใดครับ
1: 930ครับ
0: ตัวตั้งคือ
1: 930ครับ
0: 930นั่นเองนะครับแล้วเราจะแสดงด้วยแผ่นตารางได้อย่างไรนัทรินีลูกนัทรินีตอบคุณครูหน่อย930แสดงด้วยแผ่นตารางได้ยังไงลูก
2: แผ่นตังร้อย9แผ่นค่ะแผ่นตาราง13แผ่นค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับจะเห็นว่าเราสามารถที่จะแสดงได้โดยใช้แผ่นตารางร้อย9แผ่นแสดง900แผ่นตาราง10 3แผ่นแสดง30นั่นคือ930นั่นเองนะครับทำไมถึงไม่ใช้แผ่นตารางหน่วยลูกชัยพฤกษ์ลูกทำไมเราไม่ใช้แผ่นตารางหน่วย
3: เพราะว่าหน่วยเป็นศูนย์ด้วยครับ
0: อ๋อจะเห็นว่าเลขโดดในหลักหน่วยนะครับเป็นเลขศูนย์นั่นคือศูนย์หน่วยฉะนั้นเราจึงไม่ต้องใช้แผ่นตารางหน่วยนั่นเองนะครับและตัวลบล่ะลูกตัวลบคือจำนวนใดประพัสราครับประพัสราตัวลบคือจำนวนใดลูก
4: 459ค่ะ
0: อ๋อ459เราบอกวิธีการดูให้เพื่อนๆหน่อยได้ไหมว่าเราดูยังไงว่า459เป็นตัวลบลูกเราดูยังไง
4: เพราะว่าอยู่ตัว
0: อยู่หลังเครื่องหมายอะไร
4: เครื่องหมายลบค่ะ
0: อยู่หลังเครื่องหมายลบนั่นเองนะครับเยี่ยมมากประมือประพัสราหน่อยนะ459แสดงด้วยแผ่นตาราง104แผ่นแผ่นตาราง15แผ่นนะครับและแผ่นตารางหน่วย9แผ่นนั่นเองนะว่าแต่เราจะหาคำตอบของ930ลบด้วย459เท่ากับจำนวนใดได้อย่างไรแน่นอนว่าเราก็ต้องใช้แผ่นตารางใช่ไหมใครจะออกมาใช้แผ่นตารางให้ครูได้บ้างนะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมเอามือจับหูยกปณิดาลูกปณิดา930ต้องแสดงก่อนโดยใช้แผ่นตารางแสดงให้ครูดูหน่อยต้องใช้แผ่นตารางร้อยกี่แผ่นสามแผ่นแล้วสี่แผ่นแผ่นนี้ห้าแผ่นหกแผ่นเจ็ดแผ่น8แผ่น9แผ่นนะครูขออนุญาตขยับเล็กน้อยใช้แผ่นตารางอะไรอีกลูกใช้แผ่นตารางอะไรอีกใช้แผ่นตาราง10ใช่ไหมกี่แผ่นเอ่ย3แผ่น ถูกต้องไหมลูก930เพื่อนแสดงโดยใช้แผ่นตารางถูกไหมถูกต้องอัปรมือให้ปณิดาหน่อยยังมากลบด้วยจำนวนใดนะลบด้วย400เท่าไหร่459นะแสดงว่าเราต้องนำแผ่นตารางอะไรออกก่อน แผ่นตารางหน่วย

0: ใช่ไหมเออเราไม่มีแผ่นตารางหน่วยทำยังไงจำได้ไหมใครตอบคุณครูได้บ้างวันใหม่ลูกทำยังไงวันใหม่ตอบคุณครูหน่อยว่าเราทำอย่างไรถ้าในกรณีที่เราไม่มีแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมแต่เราต้องเอาแผ่นตารางหน่วยออกใช่ป่ะทำยังไงลูก
1: เปลี่ยนแผ่นตาราง10ให้เป็นแผ่นตารางหน่วย10แผ่นค่ะ
0: เปลี่ยนแผ่นตาราง10ให้เป็นแผ่นตารางหน่วยจำนวนกี่แผ่นนะ
1: 10แผ่นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเยี่ยมมากเอาประเมินวันใหม่หน่อยเยี่ยมมากใครจะออกมาเปลี่ยนให้บ้างนะอ่ะวันใหม่ออกมาลูกมาเปลี่ยนเลยในทางคณิตศาสตร์นั่นก็คือการกระจายแผ่นตาราง10ให้ไปเป็นแผ่นตารางหน่วย10แผ่นนั่นเองนะครับเพราะว่า1 10เป็น10หน่วยนะครับครบหรือยังลูก4หน่วยแล้ว6หน่วยแล้วนะแปดหน่วยครบหรือยังครบแล้วนะ10แผ่นนะครับจะเห็นว่าเพื่อนกระจายไปเป็นแผ่นตารางอะไรแล้วลูกเพื่อนกระจายไปเป็นแผ่นตารางหน่วยเรียบร้อยแล้ว10แผ่นนะครับเอาปรบมือให้วันใหม่หน่อยจากนั้นจะเห็นว่าเอาแผ่นตารางหน่วยออกได้ยังได้ยังลูกได้แล้วใช่ไหมใครจะเอาออกให้คุณครูได้บ้างนะตะวันมาลูกต้องเอาแผ่นตารางหน่วยออกกี่แผ่นลูกเอาออก9แผ่นนับให้เพื่อนดูด้วย2 5แล้วนะ7 8 9ครบยังครบแล้วนะอ่ะประเมยตะวันหน่อยนำแผ่นตารางหน่วยออก9แผ่นถูกต้องนะและต้องนำแผ่นตารางอะไรออกอีกนะ
2: 40
0: ต้องนำแผ่นตาราง10ออกกี่แผ่น5แผ่นเราดูจากตัวลบใช่ไหม459จะเห็นว่า5อยู่ในหลัก10นั่นหมายความว่าจะต้องนำแผ่นตาราง10ออก5แผ่นเอ๊ะเด็กๆครับแผ่นตาราง10เพียงพอที่จะนำออกไหมลูกทำอย่างไรใบพลูลูกทำอย่างไร
3: เอาแผ่นตาราง100ออกแล้วเอาแผ่นตาราง10มาใส่แทนค่ะ
0: นั่นก็คือเปลี่ยนแผ่นตาราง100 1แผ่นไปเป็นแผ่นตาราง10 10แผ่นนั่นเองเพราะว่า100เป็น10 10นะครับในทางคณิตศาสตร์นั่นก็คือกระจายแผ่นตาราง100 1แผ่นไปเป็นแผ่นตาราง10จำนวน10แผ่นนั่นเองอ่ะใบพลูออกมาสิออกมาลูกมาอ่ะเปลี่ยนนะให้เพื่อนเห็นได้ชัดเราเปลี่ยนแผ่นนู้นดีกว่าเราเปลี่ยนแผ่นนู้นดีกว่าไปเป็นแผ่นตารางอะไรแผ่นตาราง10นะกี่แผ่นลูก
2: 10
0: กี่แผ่นครับทั้งต้นทางและปลายทางเปลี่ยนเป็นกี่แผ่น
2: 10
0: แผ่นนะเพราะว่า100เป็นกี่10 10 10เยี่ยมมากเลยนะครับแสดงว่าเราเข้าใจนะครบหรือยังใบพลูลูกกี่แผ่นแล้วเอ่ย9แล้วใช่ไหม10เยี่ยมมากนะครับเพื่อนเปลี่ยนไปเป็นแผ่นตาราง10จำนวน10แผ่นเรียบร้อยแล้วนะถูกต้องไหมลูกถูกต้องเอาประมือให้ใบพลูหน่อยและต้องนำแผ่นตาราง10ออกกี่แผ่นนะออกกี่แผ่น5แผ่นใครมาออกให้บ้างใครนำออกได้บ้างนะเจด้ามาลูกออกกี่แผ่น5แผ่นหรือ50นั่นเองนะ2แล้ว3 4 40แล้วอีก1แผ่นนะครับนำออกไป50เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหรือแผ่นตาราง15แผ่นนั่นเองครับเอาปรบมือให้ใจด้าหน่อยนั่งที่ลูกมาดูต่อเมื่อสักครู่นี้

0: เรานำแผ่นตาราง10ออกไปจำนวน5แผ่นแล้วใช่ไหมต่อไปต้องนำแผ่นตารางอะไรออกอีกลูกแผ่นตาราง100นั่นเองต้องออกจำนวนกี่แผ่นครับทราบได้อย่างไรว่า4แผ่นลูกฮะกิตินันลูกกิตินันเราทราบได้อย่างไรว่าต้องนำแผ่นตาราง100ออก4แผ่นดูจากตัวอะไร
1: ตัวลบครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้กิตินันหน่อยออกมาเลยลูกออกมาออกมาออกมาออกมาออกมาออกกี่แผ่น4แผ่นอ่ะ1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่นคุณครูขออนุญาตขยับขึ้นไปด้านบนนะเพื่อนนำออกถูกต้องไหมลูก
2: ถ
0: ูกต้องนะเอาประมือให้กิตินันหน่อยเยี่ยมมากแสดงว่าแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่แสดงจำนวนใดครับใครตอบคุณครูได้บ้างนะโมลูกนะโมแผ่นตารางทั้งหมดที่เหลืออยู่นี้แสดงจำนวนใดครับ
1: 471ครับ
0: 471เด็กๆคิดว่าถูกต้องไหม
2: ถ
0: ูกต้องไหมถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแผ่นตาราง100 4แผ่นที่เหลืออยู่ใช่ไหมนั่นคือ400แผ่นตาราง10กี่แผ่นครับ1แผ่น2แผ่น3แผ่น4แผ่น5แผ่น6แผ่น7แผ่นแสดง70นะครับกับแผ่นตารางหน่วยอีก1แผ่นนั่นคือ1หน่วย400กับ70กับ1หน่วยนั่นคือ471นั่นเองประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งลบกันบ้างว่าเราจะตั้งลบอย่างไรนะครับจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าอะไรลูกนักเรียนเห็นว่าอะไรจากโจทย์เมื่อสักครู่นี้ที่เราใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยไปเรามีการเปลี่ยนแผ่นตารางกี่ครั้งลูก
2: 2
0: ครั้ง
2: 2ฮะ
0: จะเห็นว่าเรากี่ครั้งลูกอาบนะตะวันลูกยังไงลูกเปลี่ยนแผ่นตารางอะไรบ้าง
1: แผ่นตารางร้อย
0: เปลี่ยนแผ่นตารางร้อยไปเป็นแผ่นตาราง10ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีก
1: แผ่นตารางหน่วยครับ
0: แล้วก็เปลี่ยนแผ่นตาราง10ไปเป็นแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมประมือให้ตะวันหน่อยนะฉะนั้นเราจะนำความรู้เมื่อสักครู่นี้มาใช้ในการตั้งลบนะขั้นแรกเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนะน้องหน่วยพี่10พ่อ100ประจำการแต่ละหลักเลยนะครับ930คุณครูถามว่า9อยู่ในหลักใดครับ
2: 100
0: 9อยู่ในหลัก100เขียน9ในหลัก100 3อยู่ในหลักใดเอ่ย
2: 4
0: 3อยู่ในหลัก10และ0อยู่ในหลัก
2: หน
0: ่วยเขียนเครื่องหมายลบเยื้องไปทางขวาลงล่างเล็กน้อยนะ4อยู่ในหลักใดเอ่ย
2: 100
0: 4อยู่ในหลัก100 5ล่ะครับ
2: 40
0: 9ลูก
2: หน
0: ่วยนะจากนั้นเราทำการลบในหลักใดนะ
2: หน่วย
0: เรานำแผ่นตารางหน่วยออกก่อนใช่ไหมแสดงว่าเราน่าจะเริ่มลบจากหลักหน่วยนั่นเองก่อนนะครับ0หน่วยลบด้วย9หน่วยทำการลบเลยได้ไหมลูก
2: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมถ้าคิดถึงแผ่นตารางอ๋อแผ่นตารางหน่วยไม่มีนี่ใช่ไหมต้องกระจายจากแผ่นตาราง10ไปเป็นแผ่นตารางหน่วยใช่ไหมลูกนั่นหมายความว่าเวลาเราตั้งลบแน่นอนเราก็จะต้องกระจายจำนวนจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยนั่นเองใช่ไหมเพราะว่าอะไรลูกตัวตั้งในหลักหน่วยใช่ไหมมีค่าน้อยกว่ามีค่าน้อยกว่าตัวลบนั่นเองนะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องกระจายจำนวนจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยนะในหลัก10มีอยู่เท่าไหร่พี่10มีอยู่เท่าไหร่ลูกพี่10มีอยู่เท่าไหร่30กระจายจำนวนไป10แสดงว่าพี่10เหลือเท่าไหร่เนี่ยลูก
2: 20
0: เหลือ20ขีดทับและเขียนตัวเลข2กำกับไว้เพื่อบอกว่าอ๋อตอนเนี้ยพี่10ไม่ได้มีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะเพราะว่าจะช่วยน้องหน่วยโดยการกระจายไปให้10ใช่ไหมครับกระจายไปให้น้องหน่วย10 10เป็นกี่หน่วยนะ
2: 10หน
0: ่วยแสดงว่าตอนนี้น้องหน่วยมีเท่าไหร่แล้วลูก10หน่วยขีดทับและเขียนตัวเลข10กำกับไว้นะ10หน่วยลบด้วย9หน่วยได้ยังลูกเหลือเท่าไหร่
2: 1หน่วย
0: และ1หน่วยแสดงว่าเขียน1ที่หลักหน่วยนะต่อมาดูในหลัก10ต่อครับในหลัก10มี20ลบด้วย50นักเรียนคิดว่าทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ตอนที่เราใช้แผ่นตารางจำได้ไหมแผ่นตาราง10ไม่เพียงพอใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยนแผ่นตารางอะไรนะเป็นแผ่นตาราง100ไปเป็นแผ่นตาราง10ใช่ไหมในทํานองเดียวกันนะครับเราก็จะต้องกระจายจำนวนจากหลัก100ไปยังหลัก10นั่นเองจะเห็นว่าพ่อ100มีอยู่กี่ร้อยเนี่ยลูก
2: 900
0: กระจายไปเสีย100เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ800นั่นเองนะครับเหลือ800นะเพราะเราจะเริ่มลบในหลัก100แล้วใช่มั้ยเราจะเริ่มลบในหลัก10แล้วใช่มั้ยครับเราจะเริ่มลบในหลัก10แล้วนะก็กระจายไปแสดงว่าพี่10ต้องมีเท่าไหร่แล้วลูก
2: 12
0: 10นั่นเองนะเพราะว่าได้รับมา100 100เป็น10 10รวมกับ2 10เป็น12 10นะ12 10ลบด้วย50เหลือ
2: 6
0: เหลือเหลือเท่าไหร่ครับปลื้ม12 10ลบด้วย50เหลือกี่10ครับ
1: 70ครับ
0: เยี่ยมมาก12 10ลบด้วย50เหลือ70เขียน7ที่หลัก10ปรบมือให้ปลื้มหน่อยจากนั้นขั้นต่อมาเราลบในหลักร้อยนะเป็นหลักสุดท้ายใช่ไหมในกรณีนี้นะครับในหลักร้อยเรานำ900ลบด้วย400ใช่ไหม
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่ไม่ใช่ต้องนำอะไรลบด้วยอะไรลูก
2: 800
0: ลบด้วย400เหลือ400นั่นเองแสดงว่าคำตอบของเรานั่นก็คือ471ตรงกับการใช้แผ่นตารางไหมลูก
2: ตรง
0: ตรงเลยนะครับเราสามารถที่จะเขียนตั้งลบได้ในลักษณะนี้ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคามากกว่าเตารีด471บาทหรืออาจจะกล่าวได้อีกในหนึ่งนั่นก็คือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคาแพงกว่าเตารีด471บาทนั่นเองนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนนักเรียนคิดว่าอะไรมันหายไปอ่ะครูจะไม่บอกแล้วอะไรมันหายไปวันใหม่ลูก
1: พ่อร้อยพี่สิบน้องหน่วย
0: อ๋อหายไปนั่นคือหลักหายไปนั่นเองใช่ไหมครับแน่นอนว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนหลักกำกับไว้ถ้าเราคล่องแล้วนะครับเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้เมื่อสักครู่นี้สักเล็กน้อยนะนักเรียนคิดว่า471เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะอะไรจะเห็นได้ว่าเนื่องจาก930น้อยกว่า 1,000 และ459น้อยกว่า500นะครับดังนั้นคำตอบ471ก็ควรที่จะน้อยกว่า 1,000 ลบด้วย500ซึ่งเท่ากับ500นั่นเองนะดังนั้นจึงได้ว่า471เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะมาดูข้อถัดไปครับข้อที่2ว่าอย่างไรเอ่ยอ่านพร้อมกันลูก1 2 3มีวิธีการในการหาคำตอบได้อย่างไรหม้อซุกี้กับเครื่องปิ้งขนมปังราคาเท่าไหร่นะมาดูกันก่อนนะครับเครื่องปิ้งขนมปังราคา380บาทใช่ไหมลูกหม้อซุกี้ใครจำได้บ้างใครใช้หม้อซุกี้บ่อยบ้างนั้นได้นี่ลูกราคาเท่าไหร่หม้อซุกี
1: ้ 1,000 บาทค่ะ
0: ราคา 1,000 บาทเอาประมาณนั้นได้นี่หน่อยเราน่าจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบลูกนะโมลูกการบวกหรือลบ
1: ลบครับ
0: ลบนั่นเองเพราะว่าอะไรลูก
1: เพราะมอสุกี้ราคามากกว่าเครื่องปิ้งขนมปังกี่บาทครับ
0: อ๋อเพราะคำถามนี้เป็นคำถามเชิงเปรียบเทียบนั่นเองนะครับแสดงว่าเราจะต้องใช้วิธีการลบเข้ามาช่วยในการหาคำตอบใครออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้บ้างนะประภัสราลูกมาประภัสราช่วยคุณครูเขียนหน่อยต้องใช้อะไรลูกอ๋อ 1,000 ใช่ไหม 1,000 1,000 ลบด้วยจำนวนใดครับ380นะ

ท่ากับจำนวนใดเพื่อนเขียนถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหม 1,000 ลบด้วย380เท่ากับจำนวนใดถูกต้องนะครับเอาประมือเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะจะเห็นว่าประโยคสัญลักษณ์ที่ได้

0: ใครบ้างนะมีใครบ้างน้องหน่วยพี่สิบพ่อร้อยและลุงพันนะลุงพันจะมาช่วยด้วยนะครับอ่ะมาดูก่อนนะหนึ่งในที่นี้อยู่ในหลักใดครับ
1: หล
0: ัก
1: พ
0: ันเขียนหนึ่งในหลักพันนะหนึ่งในหลักพันศูนย์อยู่ในหลักใด
1: หล
0: ัก
1: ร้อย
0: ศูนย์อยู่ในหลักร้อยอ่ะเรียงต่อกันไปเลยนะและศูนย์อยู่ในหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับนะของ 1,000 นะครับลบด้วย380 3อยู่ในหลักใดครับหลักพันไหมหลักพันไหมสามอยู่ในหลักร้อยเขียนสามในหลักร้อยแปดอยู่ในหลักใดครับและศูนย์ละลูกจากนั้นเราเริ่มทำการลบใช่ไหมคุณครูจะยังไม่เฉลยให้นักเรียนลองช่วยกันหาผลลบในกระดานทั้งต้นทางและปลายทางสิครับท้าทายเรานะ 1,000 ลบด้วย380ได้เท่ากับจำนวนใดลองช่วยกันหาผลลบสิครับได้ไหมเป็นเท่าไรเนี่ยเป็นเท่าไรหีบแล้วไหมอ่ะตรงนี้เป็นเท่าไรอ่ะทำเองขนมที่4เสร็จเรียบร้อยลองตรวจสอบดูนะถูกต้องหรือไม่นะตรวจสอบกันก่อนนะลงที่กะ5เรียบร้อยนะครับกลุ่มอื่นละลูกเดี๋ยวครูจะสุ่มกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดออกมานำเสนอนะไม่เป็นไรลูกวางปากกาลงวางปากกาลงวางปากกาลงให้เราลองคิดเพราะว่าเริ่มที่จะยากขึ้นไม่เป็นไรนะอ่ะลองดูกลุ่มที่1สิกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่1เรียบร้อยที่สุดอ่ะเราทำยังไงลูกกลุ่มที่1ลูกเราลบในหลักอะไรก่อน
2: ลบในหลักหน่วยค่ะ
0: ลบในหลักหน่วยศูนย์หน่วยลบด้วยศูนย์หน่วยใช่ไหมได้กี่หน่วย
2: ศูนย์หน่วยค่ะ
0: แล้วตอนยังไงต่อลูกจะเห็นว่าในหลักสิบมีอะไรอยู่ศูนย์สิบลบด้วยอะไร
2: แปดสิบ
0: ศูนย์สิบลบด้วยแปดสิบทำการลบเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ทำยังไงลูก
2: ให้กระจายจากหลักร้อย
0: อ๋อและกระจายได้ไหมในหลักร้อยมีอยู่เท่าไหร่นี่ยล่ะพ่อร้อยมีอยู่ศูนย์ร้อยใช่ปะ
2: ใช
0: ่แสดงว่าต้องให้ใครช่วยต้องให้ลุงพันช่วยใช่ไหม
2: ใช
0: ่ลุงพันพันกระจายไป 1,000 ตัวเองเหลือเท่าไหร
2: ่ศูนย์พัน
0: ศูนย์พันใช่ไหมเหลือศูนย์พันเอ้า 1,000 เป็นกี่ร้อยลูก 1,000 เป็นกี่ร้อย

0: 10 ร้อยแสดงว่าอ๋อกระจายไป10 ร้อยนั่นเองแสดงว่าในหลักร้อยก็จะมี10 ร้อยนะครับและมีให้น้องมีให้พี่10มีให้พี่10ได้ยัง
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้แล้วใช่ไหมครับกระจายไป100แสดงว่าเหลือเท่าไหร่เนี่ยลูก
1: 900
0: เหลือ900กระจายเป็น100 100เป็น10นั่นเองใช่ไหมในหลัก10ลบได้ยังลูก
1: ลบได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ลบได้แล้วนั่นก็คือ
1: 10ลบ80
0: เหลือ
1: 20
0: เหลือ20นะครับในหลักร้อยแล้วลูก
1: 900ลบ300เท่ากับ600ค่ะ
0: เยี่ยมมากและในหลักพันแล้วลูก0,000ใช่ไหม
1: 0,000เท่ากับ0,000
0: เราไม่นิยมเขียนนั่นเองอ่ะปรบมือให้กลุ่มนิดนึงหน่อยเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ากลุ่มอื่นจะมีแนวคิดที่แตกต่างไหมมีกลุ่มไหนมีแนวคิดแตกต่างไหมไหนชูป้ายให้ครูดูหน่อยกลุ่มที่5คล้ายกลุ่มที่1นะกลุ่มที่2แล้วลูกคล้ายกันนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยบนหน้าจอเลยนะครับนักเรียนดูอีก1ครั้งในหลักหน่วยใช่ไหม0หน่วยลบด้วย0หน่วยเหลือกี่หน่วยครับกลุ่มที่3ตอบคุณครูหน่อย0หน่วยลบด้วย0หน่วยเหลือกี่หน่วยครับ
2: 0หน่วยครับ
0: เหลือ
2: 0หน่วยครับ
0: เหลือ0หน่วยนั่นเองนะครับเขียน0ที่หลักหน่วยนะต่อมาในหลัก10มีอยู่เท่าไหร่เนี่ย0 10ลบด้วย80ทำการลบเลยได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้ทำอย่างไรทำอย่างไรปลื้มลูกให้ใครช่วยดีพี่10ทำการลบยังไม่ได้ให้ใครช่วย
4: ให้ลุงพันช่วยค
0: ่
4: ะ
0: แล้วทำไมไม่ให้พ่อร้อยช่วยก่อนล่ะ
4: เพราะพ่อร้อยไม่มี100
0: อ๋อเพราะเราสังเกตแล้วอ๋อพ่อร้อยก็มีอยู่100เหมือนกันใช่ไหมเลยต้องให้ใครช่วยครับ
4: ลุงพัน
0: อ๋อให้ลุงพันช่วยแล้วลุงพันช่วยยังไงอ่ะกระจายไปให้ใคร
4: กระจายไปให้พ่อร้อยค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อกระจายไปให้พ่อร้อยเราจะไม่ข้ามหน้าข้ามตากันในครอบครัวเดียวกันใช่ไหมอ๋อให้พ่อร้อยก่อนใช่ไหมครับลุงพันมีอยู่1,000ใช่ไหมกระจายไปให้พ่อร้อย1,000นะแสดงว่าลุงพันเหลือเท่าไหร่ครับ0,000นั่นเองขีดทับและเขียนตัวเลขศูนย์กำกับไว้เพื่อมองบอกว่าอ๋อตอนนี้ลุงพันจะกระจายไปให้พ่อร้อย1,000 1,000เป็นกี่ร้อยครับ10 ร้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นพ่อร้อยก็จะมีอยู่10 ร้อยขีดทับและเขียนตัวเลข10กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อตอนนี้พ่อร้อยได้รับจากลุงพันมา1,000หรือ10 ร้อยนั่นเองนะครับแสดงว่าพ่อร้อยจะช่วยพี่10ได้ยังลูก
3: ได
0: ้แล้วใช่ไหมอ๋อพ่อร้อยต้องให้ไปเท่าไหร่เนี่ยกระจายไปเท่าไหร่ลูกกระจายไป100ใช่ไหมแสดงว่าขีดทับและเขียนตัวเลข9กำกับไว้เพื่อบ่งบอกว่าอ๋อตอนนี้พ่อร้อยจะกระจายไปให้พี่10 100ซึ่ง100เท่ากับ10 10ใช่ไหมแสดงว่าพี่10จะมีเท่าไหร่ลูก10 10นั่นเองนะครับขีดทับตัวเลข10กำกับไว้ในลักษณะนี้แสดงว่าตอนนี้พี่10ทำการลบได้ยังลูก10 10ลบด้วย80เหลือ20เขียน2ที่หลัก10นะครับในหลัก100ล่ะลูก
3: เหลือ
0: 100นำ10 ร้อยลบด้วย300ถูกต้องไหม
3: ไม่ได้
0: ถูกต้องไหมสิ่งที่คุณครูพูดถูกต้องไหม
3: ไม่ถูกต้อง
0: ใครจะบอกเหตุผลได้บ้างนะโมลูกทำไมเราไม่นำ10 ร้อยลบด้วย300ล่ะลูก
2: เพราะหลัก100เหลือ9เพราะ10 10กระจายไปให้หลัก10เหลือ90เหลือ900ลบด้วย
0: เพราะว่าอะไร10 ร้อยกระจายไปเสีย100เหลือ900นั่นเองนะครับแสดงว่าเราต้องนับ900ลบด้วย300เหลือ
3: 600
0: เหลือ600เขียน6ที่หลัก100และสุดท้ายมาดูหลักของลุงพันบ้างลุงพันประจำอยู่ที่หลักพันนะลุงพันเหลือเท่าไหร่เนี่ยลูก
3: 0,000
0: ใช่ไหม0,000ลบด้วย0,000เหลือ0,000ก็ไม่จำเป็นต้อง

0: ต้องเขียนนะไม่นิยมเขียนนะครับดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าหม้อสุกี้ราคามากกว่าเครื่องปิ้งขนมปัง620บาทหรือสามารถกล่าวได้อีกในหนึ่งนั่นก็คือหม้อสุกี้ราคาแพงกว่าเครื่องปิ้งขนมปัง620บาทนั่นเองนะครับเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้สักเล็กน้อยนะจากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่า620เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะอะไรลูกใครตอบได้บ้างนโมลูก
1: เพราะ620น้อยกว่า700ครับ
0: 620น้อยกว่า700แล้วยังไงต่อเอ่ยถ้าเรานำ 1,000 มาลบแล้วยังไงต่อลูกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นการฝึกการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะนักเรียนอาจจะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะไม่เป็นไรนะลูกเนื่องจาก380ใกล้เคียง400แสดงว่าถ้าเรานำ 1,000 ลบด้วย400คำตอบที่ได้ก็จะต้องใกล้เคียงอะไรลูกใกล้เคียง600นั่นเองซึ่งเราพบว่าคำตอบที่ได้ใกล้เคียง600ดังนั้นจึงบอกได้ว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปสักเล็กน้อยนะช่วยกันสรุปนะจากบทเรียนในวันนี้นักเรียนได้อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างใครบอกคุณครูได้บ้างปลื้มลูกเราได้อะไรบ้างเอ่ย
1: การตั้งลบแบบมีการกระจายแบบ2หลักครับ
0: การตั้งลบแบบมีการกระจาย2หลักเอาเยี่ยมมากเอาประมือให้ปลื้มหน่อยได้อะไรอีกลูกใครได้อะไรอีกนโมลูกนโมได้อะไรอีก
1: ได้ความรู้กับหลักตัวตั้งเป็นหลักพันลบกับ
0: เพิ่มหลักพันขึ้นมาใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อมีเลขโดดในหลักพันเพิ่มขึ้นมาตะวันลูกตะวันลูก
2: โดยใช้แผ่นตาราง10แผ่นตาราง100แผ่นตารางหน่วยคร
0: ับ อ๋อหาพอลบโดยใช้แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยมาดูนะจะเห็นว่าการลบจำนวน2จำนวนโดยการตั้งลบเราอาจจะต้องทำไมเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันและนำจำนวนในหลักเดียวกันมาลบกันเริ่มจากหลักหน่วยหลัก10และหลัก100ถ้ามีหลักพันก็จะต้องลบในหลักพันด้วยแต่ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2มากที่สุดตัวตั้งคือ 1,000 นั่นเองนะครับถ้าเราพบว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักหน่วยของตัวลบต้องทำไมนะ
3: กระจาย
0: ใช่เราต้องกระจายจำนวนจากหลัก10ไปยังหลักหน่วยแต่ถ้าเลขโดดในหลัก10ของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลัก10ของตัวลบเราต้องกระจายจากหลักใดไปหลักใดปลื้มลูกต้องกระจายจากหลักใดไปหลักใด
1: หลักร้อยไปหลัก10ครับ
0: ต้องกระจายจากหลักร้อยไปยังหลัก10นั่นเองแล้วถ้าเลขโดดในหลักร้อยของตัวตั้งเหมือนกรณีล่าสุดเลยใช่ไหมมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยของตัวลบต้องทำอย่างไรใครจะออกมาเติมให้ครูได้บ้างดาเนียลูกต้องกระจายจำนวนจากหลักใดไปหลักใดลูก
3: หล
0: ัก
3: พ
0: ัน
3: ไปหลักร้อย
0: เงียบมากลองเขียนดูสิต้องกระจายจำนวนจากหลักอะไรเอ่ยจากหลักเพื่อนบอกอ๋อจากหลักพันไปยังหลักอะไรเอ่ยถูกต้องไหมลูกถ้าเลขโดดในหลักร้อยของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าเลขโดดในหลักร้อยของตัวลบต้องกระจายจำนวนจากหลักพันไปยังหลักร้อยถูกต้องไหมถูกต้องอัปรบมือให้ดาเนียลหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมเลยสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะเป็นแบบฝึกหัดข้อที่1ถึงข้อที่4นะครับเป็นแบบฝึกหัด 2.13 นะให้นักเรียนทำข้อที่1ถึงข้อที่4นะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thv.ac.th นะครับ

0: สำหรับกิจกรรมปลายทางให้นักเรียนนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.13 ทำแบบฝึกหัดที่ 2.13 ตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.13 ให้กับนักเรียนทำข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4 นะครับพร้อมกับอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับเอ๊ว่าแต่บทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรแบบฝึกหัดนี้ให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งต่อไปกันเลยครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบมีการกระจาย2หลักในตอนที่2นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.13 ข้อที่5ถึงข้อที่7นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dhv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องการหาผลลบของจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 โดยการตั้งลบแบบมีการกระจาย2หลักในตอนที่1ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ยู่ดีๆทำไมถึงหาวเสียงดังอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
1: เบื่อครับ
0: เบื่อนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ไปหาอะไรสนุกๆทำสิจ๊ะจะได้ไม่เบื
1: ่อฮ่า
0: ดีมากจ๊ะเป็นยังไงบ้างเริ่มจะสนุกขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจนตาลายสินะฟาฟามาลงมานั่งพักบนพื้นก่อนก็ได้จ้า
1: อ้าว
0: นั่นมันแคทโต้นี่นา
1: แคทโต
0: ้ที่แท้แคทโต้ก็กำลังเล่นลูกบอลอยู่นี่เองอ่ะน่าสนุกจังเลยฟาฟาจะเจอของเล่นสนุกสนุกซะแล้วสิว่าแต่ว่าขออนุญาตแคทโต้เขาหรือยังจ้าฟาฟา
1: ฮะแคทโต
2: ้
0: โอเคแคทโต้อนุญาตแล้วละจ้าออกไปเล่นให้สนุกเลยนะฟาฟา
1: yeah!

0: แรปโบ้จะไม่สนุกซะแล้วสงสัยจะเล่นรถนี่จนเบื่อซะแล้วละมั้ง
1: แรปโบ
2: ้
1: เย้
0: ฮ่าแรปโบ้อนุญาตแล้วจะเล่นของสนุกอีกแล้วสินะปาปา
1: แรปบี
0: ้มาเจอแรปบี้อีกคนแล้วเอ๊ะนั่นเสียงอะไรน่ะอ๋อเสียงของเล่นของแรบบี้นี่เองท่าทางน่าสนุกดีนะจ๊ะแรบบี้อ้าวอ้าวดูท่าทางแรบบี้ก็จะเล่นจนเบื่ออีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ย
1: แรบบี
2: ้ยี่ฮ่า
0: ท่าทางสนุกใหญ่เลยนะฟาฟาได้เล่นของเล่นตั้งหลายชิ้นแบบนี้เบื่อแล้วใช่ไห
1: ม
0: แต่ดูๆไปแล้วก็น่าสงสารคนอื่นเหมือนกันนะเนี่ย
1: เอ๊ะ
0: ก็พวกแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้นะสิทุกคนเล่นของเล่นของตัวเองจนเบื่อกันหมดแล้วทำยังไงพวกนั้นถึงจะกลับมาสนุกเหมือนฟาฟาได้ล่ะเนี่ย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่ yeah, แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทาง

0: การใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอครับเนื้อนวดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาพร้อม

0: หมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: ะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
0: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณเชอรี่ปฐมพรหานชาญชัยผมพิษจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณจันทราสุขสัจธรรมครับ
0: ประชาชนจากทั่วประเทศค่ะต่างหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ส่งอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยประชาชนที่เดินทางมาต่างบอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเนื่องจากพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการแจกของช่วยเหลือน้ำท่วมการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงในกรมราชทัณฑ์และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
2: เสียใจมากๆเลยค่ะท่านเป็นผู้ให้เป็นเพื่อนพึ่งพายามยากทางภาคใต้น้ำท่วมหนักท่านยังไปเลยไปโดยท่านไม่ได้เสวยอาหารเลยตอนเช้าท่านวิ่งวิ่งวิ่งน้ำท่วมข้างบ้านนะน้ำท่วมบ้านท่านวิ่งท่านก็ยังค่ะท่านก็ยังค่ะสู้ๆนะคะวิ่งวิ่งเร็วกว่าทหารอีกตามติดตามอ่ะเป็นท่านตัวพอมีอะไรอ่ะท่านจะถึงก่อนค่ะถึงก่อนคนในพื้นที่อีกนี่พูดเป็นเรื่องจริงเลยค่ะแล้วก็ทหารที่วิ่งตามแกนะยังตามท่านไม่ทันเลยเอาข้าวไปให้เพื่อนผู้บาดเจ็บญาตินะไปตั้งโรงครัวเป็นจุดเป็นจุดเพื่อให้ชาวบ้านทานกันแล้วพอชาวบ้านอพยพมาอยู่ข้างบนน้ำท่วมหนักนะท่านไปตั้งโรงครัวเพิ่มให้อีกค่ะท่านเป็นคนน่ารักมากเสียใจมากมากเลยค่ะ
3: ไม่เสียใจมากเลยอยากมาถวายพระองค์ท่านตั้งแต่วันนั้นเลยอ่ะอยากมามากเพราะว่าพระองค์อยู่แล้วพระองค์ทำอะไรได้เยอะมากเลยค่ะช่วยประชาชนอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างเลย
0: ทั้งนี้นะคะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3ค่ะเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นโดยทางสำนักพระราชวัง

0: ์ได้มีการจัดระเบียบและคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเคร่งครัดและมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยแจกจ่ายน้ำดื่มรวมถึงดูแลเรื่องของการปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางด้วย
1: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบร

0: กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงพลเอกกานาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งนี้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและมีพระราชหฤทัยห่วงใยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวมาโดยตลอดรวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับบุตรทหารผ่านศึกภายใต้การดูแลขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมคุณภาพและสร้างอนาคตที่มั่นคงแก่บุตรของผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติและนับเป็นพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระเมตตาและพระทัยห่วงใยทหารผ่านศึกและครอบครัวถือเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติตราบจนปัจจุบัน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตามรอยพระวิริยะอุตสาหะด้านการศึกษาศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทลานสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอาคารห้องสมุดณศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งนิทรรศการค่ะได้รวบรวมพระรูปและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบเมื่อปีการศึกษา2540อาทิเอกสารการสมัครเข้าศึกษาเอกสารด้านการศึกษาพระรูปเมื่อครั้งทรงเป็นนักศึกษาและพระรูปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตลอดจนเอกสารสำคัญที่ทางมหาวิทยาลัยเก็บรักษาไว้อย่างต่อเนื่องกว่า30ปีที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณชนมาก่อนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการศึกษาและความผูกพันระหว่างพระองค์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สิ่งที่พระราชทานแบบอย่างไว้ให้กับพวกเราคือการที่เรียนเต็มเวลาที่หนึ่งถ้าคนเราขยันสักอย่างนะก็เรียนคู่ขนานกันที่เป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้ได้ถ้าเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์ถ้าก็เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นี่นะท่านใช้เวลาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยนี่3ปีครึ่งวันที่ผมเห็นแรกเราวันที่เห็นเอกสารที่นี่คราวแรกนะผมน้ำตาซึมนะเพราะเห็นว่าผมนึกถึงท่านว่าท่านขยันเหลือเกินท่านไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เปล่าประโยชน์และทรงเห็นว่าการเรียน2อย่างขนานกันไปเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านสุดท้ายท่านเรียนจบมาด้วยคะแนนยอดเยี่ยมจากเราได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมีเหรียญทองมีเข็มตรีสอนทองคำซึ่งนำตัวอย่างมาแสดงไว้ที่นี่
1: ท่านนี้ค่ะทางมสท.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกได้ตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมถึงวันที่18กันยายน2569ซึ่งตรงกับวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมถวายความอาลัยภายในงานนิทรรศการด้วย
0: กอง องทัพอากาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสนับสนุนโครง

0: การจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริซึ่งเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ครับพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทำบุญใหญ่ในโครงการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ในพื้นที่บริเวณพระมหาธาตุณพระเมธนีดลณพระพลภูมิสิริที่กองทัพอากาศได้ร่วมกับประชาชนชาวไทยจัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้ผู้เยี่ยมชมได้สักการะบูชาและศึกษาเรียนรู้หลักธรรมอีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและเป็นพื้นที่สำหรับจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริหรือจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกองทัพอากาศเปิดช่องทางรับบริจาคโดยสแกน QR เพื่อบริจาคผ่านระบบ e-donation ของธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TTB หรือธนาคารกรุงไทยหรือ KTB หรือสแกน QR เข้ากลุ่มไลน์พระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3เพื่อส่งสลิปหลักฐานการบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานจัดหารายได้โครงการพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3หรือกรมการเงินทหารอากาศหมายเลขโทรศัพท์025342295หรือ025341076และสำหรับผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปจะได้รับเหรียญที่ระลึกเพื่อนำไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ตอนนี้ราคาพลังงานโลกก็ยังผันผวนนะคะเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่ยุติค่ะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งดูแลราคาน้ำมันนะคะเพื่อที่จะลดภาระของประชาชนก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงพลังงานไปพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนค่ะและต่อมาในช่วงกลางดึกวานนี้ก็มีมตินะคะปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงอย่างดีเซลค่ะปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันเบนซินทุกชนิดลดลง2.51 บาทต่อลิตรค่ะ
2: อย่างวันนี้ตอนเช้าเราก็ได้ผมก็ได้สั่งการในที่ประชุมรัฐมนตรีให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการลดค่าน้ำมันให้ได้เหตุผลนะครับก็คือประชาชนทั่วไปได้รับทราบมาแล้วว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความนิ่งแล้วนะครับแล้วก็ลงมาเป็นลำดับผมก็แค่บอกกับเขาในฐานะผู้บริหารว่าตอนขึ้นก็ไปขอประชาชนขึ้นนั้นเมื่อลงไม่ต้องไปขอประชาชนลงให้เขาเลยลงทันทีแล้วลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ค่อยๆลงนะครับนึกถึงค่าครองชีพนึกถึงค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการด้วยเป็นหลัก
1: ภายหลังมีข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกปง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกปน.เป็นการเร่งด่วนค่ะเพื่อพิจารณาแนวทางปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันให้เกิดผลโดยเร็วที่ประชุมก็เห็นตรงกันนะคะว่าราคาน้ำมันภายในประเทศควรสะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลงและประชาชนไม่ควรต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์หากต้นทุนน้ำมันดิบในตลาดโลกได้ปรับลดลงแล้วทำให้เมื่อคืนนี้ค่ะในช่วงเวลาประมาณ 19:12 น.กบน.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะคะให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศครั้งใหญ่ครอบคลุมทั้งระบบค่ะอย่างกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลงราคา2.56 บาทต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดปรับลดลงราคา2.51 บาทต่อลิตรและหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงนะคะก็ทำให้บรรยากาศตามสถานบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาเรียกได้ว่าเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะประชาชนก็ทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะมาเข้าคิวรอรับบริการกันอย่างต่อเนื่องสำหรับราคาน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลาหลังการปรับลดลงนะคะก็พบว่าราคาดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่ลิตรละประมาณ35.44 บาทต่อลิตรค่ะแก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ35.44 บาทส่วนแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ35.07 บาท E20 อยู่ที่ลิตรละ30.44 บาทค่ะ นายพงศกรแก้วเขียวชาวยะลาก็บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ราคาน้ำมันเนี่ยปรับลดลงมาอย่างต่อเนื่องจนทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มคลี่คลายการปรับลดลงในราคาระดับนี้ก็สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพได้อย่างดีทำให้เงินหมุนเวียนในกระเป๋าของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนเพิ่มเติมด้วยค่ะ
3: ตอนนี้ถ้าเกิดน้ำมันลงเหมือนเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วก็จะลดค่าของชีพให้ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับค่าของชีพก็จะลดลงครับอย่าให้น้ำมันลงเหลือประมาณสักลิตร20หรือว่า25บาทก็จะช่วยประชาชนได้เยอะเลยครับก็ดีใจครับสถานการณ์ก็คลี่คลายกว่าเดิมก็ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้นครับราคาข้าวของก็อยากให้ลดลงครับก็จะเป็นผลดีของแก่ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าใช่ครับ
0: มาติดตามความคืบหน้าคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดนะครับขณะนี้คดีอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียครับซึ่งทางต้นสังกัดอย่างบริษัทการบินไทยยืนยันว่าไม่กระทบต่อสายการบินในการเดินทางเส้นทางดังกล่าวนะครับความคืบหน้าสำคัญก็คือวันนี้ทีมข่าวเราได้ภาพนิ่งหลักฐานใหม่ครับเป็นหลักฐานที่โรสผู้ว่าจ้างพูดคุยกับมินาแอร์สาวแอร์โฮสเตสซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการสอบสวนคดีนี้ครับไปดูแชทที่ว่านี้นะครับทีละหน้าเลยหน้าที่1พูดคุยกันช่วงเช้าของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาฝั่งโรสพิมพ์บอกว่าขอเลขบัญชีค่ะที่อยู่คืนนี้คงโอนไม่ทันแล้วน่าจะโอนให้พรุ่งนี้ได้ไหมจากนั้นฝั่งมินาก็คือแอร์โฮสเตสพิมพ์บอกว่าส่งจากไหนนะคะคิดที่กิโลละ400บาทเป็น 3,600 บาทลดให้เป็น 3,400 บาทโอนมัดจำมาก่อน 1,700 บาทได้แล้วฝั่งโรสก็พิมพ์บอกว่าราคาครึ่งหนึ่งเท่าไหร่9กิโลกรัมส่งจากอยุธยามินาก็พิมพ์ชื่อคอนโดของเจ้าตัวซึ่งเป็นที่อยู่ปลายทางที่ย่านบางนาพร้อมกับพิมพ์ระบุไปว่าไม่รีบนะคะค่อยส่งมาก็ได้ไม่ไกลกันน่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3-4 วันค่อยโอนตอนส่งได้เลยมาที่แชทหน้าที่2ครับทั้ง2พูดคุยกันวันที่7มิถุนายนเหมือนกันแต่จากเมื่อกี้ช่วงเช้ามาเป็นช่วง 16:39 นาทีฝั่งโรสได้ส่งสลิปการโอนเงิน7มิถุนาเวลา 15:30 จำนวน 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำของฝากหิ้วให้กับมินาแล้วมินาก็พิมพ์ตอบว่าได้เลยค่ะพอมีรูปของฝากหิ้วไหม
1: ค่ะส่วนแชทที่3ก็พูดคุยในวันเดียวกันก็คือ7มิถุนายนแต่ว่าช่วงเย็นค่ะ 17:43 นาทีค่ะโรสเนี่ยก็ส่งรูปถุงช้างนะคะซึ่งพักอยู่ในห่อพลาสติกค่ะส่งให้มินาดูพร้อมกับพิมพ์บอกว่ามินาว่าแบบนี้ค่ะแกะดูได้พับได้แล้วก็ยัดใส่สุญญากาศได้ตามสะดวกหิ้วเลยนะคะแล้วก็แชทหน้าสุดท้ายพูดคุยกันในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลา 15:41 นาทีค่ะเป็นวันเดียวกับที่มินาขึ้นเครื่องบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังประเทศออสเตรเลียไปทำหน้าที่ลูกเรือบนเครื่องนะคะโดยทางโรสเนี่ยผู้ว่าจ้างส่งสลิปโอนเงินให้กับมินาถูกโอนในวันที่24มิถุนายนช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีจำนวนเงินคือ 1,700 บาทเป็นเงินมัดจำนะคะทางมินาก็พิมพ์ถามอีกฝ่ายว่ามีเฟซหมายถึงเฟซบุ๊กอ่ะจริงไหมเพราะว่ามันเป็นลักษณะของเพจอวตารนะคะในส่วนของรถโลสนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทั้งสองได้พูดคุยกันก่อนที่มินาจะหิ้วกระเป๋าสัมภาระออกจากห้องพักที่คอนโดย่านบางนาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สนามบินสุวรรณภูมินั่นเองค่ะ
0: ในส่วนต้นสังกัดของมินานะครับนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมนะครับว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัยของบริษัทและอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียโดยข้อมูลของคดีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงยังไม่สามารถสรุปผลได้พร้อมย้ำครับว่าการบินไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทางในส่วนการดำเนินการทางวินัยนั้นการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยของบริษัทอย่างชัดเจนจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบโดยไม่มีข้อยกเว้นทุกกรณีและเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์กรจึงไม่กระทบกับความเชื่อมั่นของผู้โดยสารครับ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องของคดียาเสพติดนะคะทีมข่าวเฉพาะกิจ NBT ค่ะลงพื้นที่ที่เกาะพะงันพร้อมเจ้าหน้าที่ปปส.นะคะเพื่อตรวจการลักลอบใช้ยาเสพติดในพื้นที่เนื่องจากว่าเป็นวันจัดกิจกรรม Half Moon ค่ะหรือว่าวันพระจันทร์ครึ่งดวงนะคะในขณะที่ตำรวจเนี่ยตรวจค้นอยู่ที่บริเวณท่าเรือเกาะพะงันก็มีรถขนส่งสินค้าของร้านสะดวกซื้อค่ะขับขึ้นมาบนเกาะนะคะและทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เห็นท่าทีต้องสงสัยผิดสังเกตก็เลยขอเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบยาเสพติดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกภายในซองบุหรี่ค่ะก็เป็นชายอายุ41ปีนะคะที่มีท่าทีที่ลุกลี้ลุกลนค่ะเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจค้นภายในรถแล้วก็ไปพบความผิดสังเกตที่ซองบุหรี่เนื่องจากว่ามีถุงซิปล็อกสีขาวยัดอยู่ภายในดึงออกมาก็พบว่าเป็นเกล็ดสีขาวบรรจุอยู่นะคะคาดว่าน่าจะเป็นไอซ์แต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมรับสารภาพอ้างบอกว่าเป็นของผู้โดยสารที่ขอติดรถมาด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อค่ะทำการตรวจค้นเพิ่มเติมไปพบอุปกรณ์การเสพจึงยอมจำนนต่อหลักฐานแล้วก็ยอมรับสารภาพบอกว่าตนเองเนี่ยเสพยาเสพติดจึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.พะงันค่ะเรื่องนี้นะคะนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยนะคะว่าการตั้งจุดตรวจและการเรียกตรวจค้นจะมีการพิจารณาจากข้อมูลข่าวสารและการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต้องสงสัยค่ะเนื่องจากไม่สามารถตรวจค้นได้ทุกคันหรือว่าทุกคนเจ้าหน้าที่จึงต้องอาศัยการพิจารณาจากบุคลิกท่าทางและก็พฤติกรรมที่ผิดปกติอย่างเช่นการหลบเลี่ยงสายตาหรือว่ามีพิรุธโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะพะงันค่ะ
4: ว่าทางปกครองแล้วก็ทางตำรวจท้องที่เนี่ยเขาก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีการบอกถึงเรื่องของมีทั้งการข่าวแล้วก็มีกล้องตรวจและลักษณะของการที่คนกระทำความผิดนะการเรียกค้นเนี่ยคนก็จะเลือกที่จะเลือกดูบุคลิกลักษณะของคนขับเออก็ดีหรือว่าการล็อกแรกการไม่สบตามันก็จะสามารถที่จะตอบได้ว่าเราจะเรียกเขาตรวจค้นอย่างไรคงไม่ได้ทุกคันนะคะแต่ว่าเราพยายามทำให้เต็มที่ให้มากที่สุดเพื่อจะป้องกันไม่ให้ทางเกาะพะงันเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีของเราแล้วก็จะมีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในเกาะก็ถือว่าเขาก็รักษาพื้นที่ของตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
1: ทางนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจค้นในช่วงเวลากลางวันซึ่งเป็นช่วงที่เรือโดยสารเดินทางเข้าพื้นที่เป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการสกัดแต่ต้นทางโดยเฉพาะที่บริเวณด่านตรวจและท่าเรือค่ะซึ่งก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าสู่เกาะและตรวจอีกครั้งก็คือในช่วงเวลากลางคืนที่นักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวนั่นเองค่ะ
0: ขณะเดียวกันหลายจังหวัดก็เดินหน้าเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะครับมีการผนึกกำลังร่วมกันกับหลายภาคส่วนในการเดินหน้าป้องกันปราบปรามแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังครับเริ่มต้นที่จังหวัดสงขลานะครับนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมระดมพลปล่อยแถว Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อประกาศความพร้อมในการบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงในอำเภอทั้ง16อำเภอเข้าร่วมเปิดปฏิบัติการโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลาจะขับเคลื่อน Operation 90 Days ผ่าน3แผนปฏิบัติการหลักคือการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดการผนึกกำลังปราบปรามยาเสพติดและการผลักดันการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดในพื้นที่ส่วนนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยการปล่อยแถวครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในการร่วมกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังผ่านการบูรณาการกำลังพลและทรัพยากรเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
1: วันนี้มีการประชุมนัดแรกนะคะสำหรับที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

พระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะนักเรียนต้นทางของเราเชิญนั่งเลยได้เลยค่ะนั่งลงให้เรียบร้อยนะคะเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตาช่างน่ารักน่ารักจริงๆหลับตาแล้วนั่งนิ่งๆลืมทุกสิ่งแล้วฟังคุณครูเด็กๆหลับตาลงก่อนนะคะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของบันทึกรายรับรายจ่ายนั่นเองนะคะวันนี้เมื่อเราเรียนรู้กันไปแล้วเราก็จะสามารถทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองได้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาครูแนนได้สอนเกี่ยวกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายไปแล้วนะคะได้ฝึกให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มโดยอ่านสถานการณ์ใช่ไหมคะครูแนนให้อ่านสถานการณ์เกี่ยวกับรายรับรายจ่ายต่างๆซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะเข้าใจเป็นอย่างดีสามารถลงข้อมูลในตารางที่ครูแนนเตรียมไว้ให้ได้ถูกต้องนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทำได้ถูกต้องไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะถ้าเราฝึกฝนทำอยู่เป็นประจำนะคะฝึกจดบันทึกอยู่สม่ำเสมอเป็นประโยชน์ต่อกันของเรามากๆเพราะว่าถือว่าการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นการสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเราได้ตรวจสอบในเรื่องของการใช้จ่ายของเราว่าวันนี้เราใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วมีเงินคงเหลือหรือไม่และมีเงินออมเท่าไหร่นะคะซึ่งตารางบันทึกรายรับรายจ่ายเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนนั่นเองนะคะซึ่งหลักๆ

0: ักเลยข้อมูลในบัญชีรายรับรายจ่ายควรมีอะไรบ้างนะคะ
1: รายการ
0: มีรายการ
1: ว
0: ัน
1: ที ่
0: รายรับ
1: รายจ
0: ่าย
1: เ
0: งินคงเหลือนั่นเองนะคะซึ่งเป็นข้อมูลหลักๆเลยที่ควรมีในสมุดบันทึกรายรับรายจ่ายของเรานั่นเองนะคะดังที่เราได้เรียนรู้กันในชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือวันเดือนปีรายการรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือนั่นเองนะคะซึ่งรายรับรายจ่ายเงินคงเหลือจะเป็นการเติมตัวเลขลงไปว่าเราใช้จ่ายไปเท่าไรได้เงินมาเท่าไรนะคะเงินคงเหลือเราได้มาจากตรงไหนคะเงินที่เราเหลือจากการใช้จ่ายโดยวิธีการนำรายรับมาลบออกกับรายจ่ายเราก็จะได้เงินคงเหลือนั่นเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเลยในวันที่4มิถุนายน2567นะคะซึ่งตรงวันที่เราสามารถเขียนเป็นตัวย่อได้เลยนะคะรายการของเราในวันนี้พอให้เงินไปโรงเรียนครูแนนจะต้องเติมในช่องไหนคะรายรับรายจ่ายหรือเงินคงเหลือเอ่ย
1: รายร
0: ับนั่นก็คือรายรับนั่นเองนะคะพอให้เงินไปโรงเรียน30บาทนะคะช่องรายจ่ายยังไม่มีและเงินคงเหลือเราเว้นไว้ก่อนเพื่อที่เราจะมาสรุปยอดทีหลังนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ไม่ต้องสับสนนะคะต่อมาค่ะซื้อข้าวมันไก่ควรอยู่ในช่องรายรับรายจ่ายหรือคงเหลือคะรายจ่ายนั่นเองนะคะซื้อข้าวมันไก่ไป20บาทนะคะต่อมาซื้อน้ำควรเติมตัวเลขลงช่องไหนคะ
1: รายจ
0: ่ายนั่นเองซื้อน้ำไป5บาทนั่นเองหมดหรือยังเอ่ยมีซื้อดินสอนะคะซื้อดินสอเติมช่องไหนคะรายจ่ายนั่นเอง2บาทนะคะเงินคงเหลือเว้นไว้ก่อนทีนี้ครูแนนรวมรายการนะคะรวมรายรับของเรามีเท่าไหร่คะ30บาทครูแนนก็เติม30ลงไปเลยรายจ่ายนะคะมีกี่บาทคะเราใช้จ่ายไปทั้งหมดกี่บาทเอ่ย
1: 27
0: บาทนะคะทีนี้เงินคงเหลือครูแนนเหลือเงินกี่บาทคะเราได้มาจากอะไรเอ่ยเงินคงเหลือเราได้จากอะไรคะจากตรงไหนเอ่ยกลุ่มที่5ค่ะ
2: จากที่เราไปซื้อมาครับแล้วเขาก็ทอนมาครับ
0: เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายใช่ไหมคะถ้ามองจากตรงนี้จากบันทึกรายรับรายจ่ายของเราครูแนนนำอะไรกับอะไรมาลบกันคะกลุ่มที่4ค่ะ
3: ลบ27ครับ
0: ครูแนนนำอะไรมาลบกับ27คะ
3: 30ครับ
0: ถูกต้องค่ะครูแนนเอารายรับนะคะก็คือ30มาลบกับ27แล้วเงินคงเหลือก็คือ3บาทนั่นเองนะคะนี่คือวิธีทำบันทึกรายรับรายจ่ายของเรานั่นเองเด็กๆพอจะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะเพราะว่าครูแนนได้ให้เด็กๆฝึกเติมตัวเลขลงในช่องตารางที่ครูแนนกำหนดให้ในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วจากการสังเกตถือว่าเด็กๆทำได้ดีนั่นเองนะคะในวันนี้ค่ะฟังคำชี้แจงคุณครูก่อนนะคะวันนี้ครูแนนจะให้นักเรียนสร้างตารางบัญชีรายรับรายจ่ายลงในสมุดของตนเองวันนี้เราจะทำงานลงในสมุดนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางของเราเตรียมสมุดขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเตรียมสมุดตัวเองขึ้นมาเลยวันนี้เราจะใช้สมุดดินสอและไม้บรรทัดนั่นเองนะคะปรบมือ2ครั้งทีนี้หันหน้ามามองครูแนนนะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนสามารถสร้างตารางดังที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะคะลงบนสมุดของตัวเองได้เลยนะคะโดยตารางของเราจะมีข้อมูลคือวันที่รายการรายรับรายจ่ายและ คงเหลือนั่นเองนะคะซึ่งเราจะแบ่งตารางออกเป็น5ช่องนั่นเองนะคะค่ะฟังครูแนนก่อนนะคะครูแนนทำตารางมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆนะคะตัวอย่างตารางของครูแนนสมุดของเรานะคะเด็กๆเห็นเส้นสีแดงไหมคะเด็กๆเห็นเส้นสีแดงตรงนี้เราก็ใช้นะคะเส้นสีแดงตรงนี้เราก็ใช้ในนักเรียนนับบรรทัดลงมา2บรรทัดแล้วขีดลากยาวเลยค่ะนับมา2บรรทัดแล้วขีดลากยาวเด็กๆลงมือสร้างตารางบันทึกรายรับรายจ่ายได้เลยนะคะนับมา2บรรทัดแล้วขีดลากยาวนะคะตอนนี้ให้นักเรียนสร้างตารางก่อนแล้วค่อยเขียนถูกต้องค่ะนับลงมา2บรรทัดแล้วขีดลากยาวนะคะ

ขีดจนสุดตรงสมุดเลยนะคะตรงนี้เลยตรงเส้นสีแดงตรงเส้นสีแดงเราก็ใช้นะคะสมุดเราขีดได้เลยเราใช้ไม้บรรทัดนะคะใช้ไม้บรรทัดเพราะว่าเส้นจะได้ตรงถ้าเราไม่ใช้ไม้บรรทัดเป็นยังไงเส้นไม่ตรงนั่นเองนะคะกลุ่มที่4ได้ไหมคะได้ไหมต่อไปเด็กๆ เห็นเส้นสีแดงไหมคะเห็นทีนี้ให้นักเรียนนับช่องจากหลังจากเส้นสีแดงนะคะนับไป9ช่องค่ะไป9ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วให้เด็กๆลากเส้นลงมาเลยนะคะลากเส้นยาวลงมาเลยหลังจากที่นักเรียนนับบรรทัดลงมา2บรรทัดแล้วขีดใช่ไหมคะแล้วให้นักเรียนนับช่องหลังจากเส้นสีแดงมา9ช่องแล้วขีดเส้นลากลงไปเลยค่ะได้ไหมคะถูกต้องค่ะนับไป9ช่องนะคะแล้วก็ขีดลากยาวเลยเสร็จไหมคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนาเดียคะนับไป9ช่องก่อนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ขีดตรงนี้สิคะนับหนูนับไป9ช่องแล้วก็ขีดลากยาวนะคะน้องใช้ไม้บรรทัดไหมคะเปลี่ยนกระดาษใหม่ได้ค่ะเพราะกระดาษมันขาดแล้วมันจะเขียนไม่ได้เปลี่ยนกระดาษใหม่ได้เลยอุ้ยไม่ใช่ค่ะ เปลี่ยนหน้าใหม่ก็ได้ค่ะเปลี่ยนหน้าใหม่ใช้ไม้บรรทัดให้ตรงนะคะเด็กๆค่ะนาเดียนาเดียนับมา1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ค่อยขีดค่ะลบเส้นนี้ออกนะคะลบเส้นนี้ออกเลยค่ะคุณแอนให้เวลานักเรียนในการทำตารางนะคะถ้าเราสร้างตารางไม่ได้เราก็จะไม่สามารถจดบันทึกรายรับรายจ่ายของเราได้นะคะเราบ้างคะใครได้เส้นแรกแล้วต่อไปถ้าเด็กๆได้เส้นแรกแล้วนะคะนับไปอีก3ช่องค่ะ

1 2 3แล้วขีดลากยาวเหมือนเดิมนะคะ1 2 3ขีดลากยาวเลยใครได้ช่องแรกแล้วนับไปอีก3ช่องแล้วขีดลากยาวนะคะค่ะใครที่เรียบร้อยแล้วดูเพื่อนข้างๆด้วยนะคะว่าเพื่อนทำได้ไหมถ้าไม่ได้เราช่วยเพื่อนด้วยกลุ่มนี้ได้ไหมคะกลุ่มที่4ได้ไหมเราใช้ไม้บรรทัดในการขีดนะลูกนับไป2บรรทัดเองลูกเอาใหม่นับไป2บรรทัดนับ2บรรทัดแล้วก็ขีดลงใช่ไหมทำไมมันไม่ตรงเลยลูกได้ไหมคะนับไปคะนับไป1 2แล้วก็ขีดสิคะลูกเราใช้ไม้บรรทัดนะคะต่อไปค่ะนับไปอีก3ช่องนะคะหลังจากที่เราขีดแล้วใช่ไหมคะเรานับไปอีก3ช่องค่ะ1 2 3แล้วขีดลากยาวเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะได้เป็น5ช่องไหนคะโอเคเพื่อนทำถูกต้องนะคะเด็กๆนี่เลยเพื่อนแบ่งได้ถูกต้องเลยนะคะช่องใหญ่ของเรานะคะเราจะไว้เขียนรายการของเราว่าเราได้รับเงินมาเท่าไหร่ใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะส่วน3ช่อง1 2 3 3ช่องเล็กครูแนนจะให้เด็กๆเติมตัวเลขว่าเราใช้จ่ายไปกี่บาทนะคะได้รับเงินมากี่บาทนั่นเองเพื่อนทำถูกแล้วต่อไปวันที่แล้วก็รายการเหมือนตรงหน้าจอเลยลูกใช่ค่ะถ้าใครสร้างตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนเลยค่ะเขียนตรงหัวตารางได้เลยมีวันที่รายการรายรับรายจ่ายและคงเหลือนั่นเองนะคะน้องทำไมไม่ทำคะเร็วๆไม้บรรทัดการขีดไม้บรรทัดต้องตรงด้วยนะคะโอเคน้องนาเดียก็ได้แล้วนะคะหลายๆคนสร้างตารางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเอาใหม่ลูกเอาใหม่สร้างใหม่สิคะน้องนับ1 2แล้วขีดลากยาวตรงนี้ลูกขีดลากยาวลากยาวตรงสุดตรงนี้เลยใช่ค่ะแล้วน้องก็นับช่องใช่ไหมคะนับไป9ช่องค่ะแล้วก็ขีดลากยาวลูกไหนคุณเอ็นดูสิไหนไม้บรรทัดเราอยู่ไหนคะไม้บรรทัดไหนใครเสร็จแล้วเดี๋ยวรอไม้บรรทัดจับเพื่อนคนไหนขอดูไม้บรรทัดวันใหม่สร้างใหม่นะคะ1 2แล้วลากยาวเลยค่ะเดี๋ยวลากยาวก่อนค่ะลากยาวเป็นเส้นตรงลงไปเลยไหนหนูนับได้ยังเดี๋ยวแป๊บนึงไหนคะถึงตรงไหนถึงตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูก็ลากยาวลงเลยค่ะไม่ลากตรงเส้นเลยค่ะลากตรงเส้นเลยค่ะเดี๋ยวไม้บรรทัดมันสุดแล้วใช่ไหมหนูก็ขยับลงวันใหม่นับไป9ช่องค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวขีดเลยค่ะเดี๋ยว
แล้วทีนี้หนูนับไป3ช่องแล้วก็ขีดเหมือนแบบนี้ค่ะ3แล้วก็ขีดนี้ค่ะเดี๋ยวแล้วนับไปอีก3แล้วก็ขีดเหมือนนี้เหมือนเดิมได้ไหมคะ1 2 3นั่นแหละหนูก็จะได้ไม่ใช่ลูกไม่ใช่อ่ะเปลี่ยนหน้าใหม่อ่ะ1 21 2ขีดลากยาวค่ะลากจนสุดเลยลากจนสุดตรงนี้เลยค่ะแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ใช่ไหมคะลากลงเดี๋ยวมันสุดไม้บรรทัดเราเลื่อนลงโอเค1 2 3เดี๋ยวแป๊บนึงลูก1 2 3ขีดจนสุดตรงนี้เลยขีดจนสุดตรงนี้ขีดสุดนี่ขีดขึ้นมาใช่ค่ะขีดขึ้นมาโอเคทีนี้หนูเขียนรายการตรงข้างบนเลยลูกหัวกระดาษนะคะวันใหม่เขียนหัวกระดาษแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วโอเคไหนใครยังไม่ได้ตารางอันนี้เรียบร้อยได้ไหมคะลูกเขียนลงไปเลยตรงนั้นตรงเส้นนั้นแหละค่ะแต่ที่จริงครูแนนให้เขียนตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้หรือยังคะตารางอันนี้ไม่ได้ลูกเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้1 2ขีดลากยาวค่ะเดี๋ยวสักแป๊บนึงค่ะลากยาวจนสุดตรงนี้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9หนูใช้ไม้บรรทัดเป็นไม่ได้ลูกเอ้ยไม่ใช่เอายางลบมาลบหนูต้องทาบตามเส้นไม้บรรทัดสิลูกมันเป็นแบบนี้เอาทาบมาเดี๋ยวขีดสุดเลยค่ะโอ้พอแล้ว1 2 3ภาพค่ะจับไม้บรรทัดด้วยเดี๋ยวหนูจับไม้บรรทัดแบบนี้สิลูกหนูถนัดมือไหนนี่ฮะเดี๋ยวดูเส้นก่อนอย่าเพิ่งนั้นสิลูกเอาจับไม้บรรทัดเองสิจับยังไงให้มันตรงใช่นั่นแหละ1 2 3 1 2 3ขีดอีกค่ะขีดอีกนะคะเดี๋ยวขีดตั้งแต่ตรงนี้มาถึงนี่โอเคเนี่ยเห็นไหมก็ได้แล้วเนี่ยตรงนี้ขีดอีกก็ได้นี่ขีดตามเส้นสีแดงไม่ใช่ขีดตามเส้นสีแดงเดี๋ยวหนูถนัดด้านนี้ใช่ไหมจับด้านนี้แล้วก็ขีดตามเส้นสีแดงนั่นแหละลูกเขียนตรงหัวตามหัวกระดาษเลยค่ะวันที่รายการรายรับรายจ่ายคงเหลือนะคะคะกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วหรอคะเรียบร้อยแล้วไมกี้เดี๋ยว

0: ยังไม่ต้องเพราะว่าตรงนี้ครูแนนไม่ให้ยังไม่ให้ขีดแบบนี้เพราะของเรามันเป็นช่องอยู่แล้วอ่ะทำตรงนั้นนี้ใหม่อ่ะสร้างใหม่1 2อ่ะไม่กี่ขีดใช่ค่ะแล้วก็นับ9ช่องนับ9ช่องทีนี้1ค่ะถึงตรงไหนตรงนี้ใช่มั้ยไมกี้ขีดยาวเลยค่ะ3ช่องทีนี้นับ3ช่องคะตรงนี้ใช่ไหมคะนับไป3ช่องตรงนี้เหรอตรงไหนแล้วหนูก็เขียนค่ะที่จริงตรงนี้อย่าไม่ต้องเลยขึ้นมาก็ได้เพราะเราเอาเฉพาะตรงส่วนหนูเขียนตามหัวกระดาษเลยลูกคะเรียบร้อยหรือยังคะไหนใครได้ตารางแล้วเรียบร้อยคะตรงไหนคะไม่ต้องเขียนบาทก็ได้ลูกเขียนเฉพาะรายรับเพราะว่าเรารู้อยู่ใช่ไหมว่าช่องรายรับรายจ่ายเราต้องใส่ตัวเลขใช่ไหมคะไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วทำไมมันช่องมันไม่พอคะ
1: ว
0: ัน
1: นี้เท่าไหร่
0: ไม่ใช่หนึ่งสองสามขีดค่ะขีดยาวลงมาเลยนักเรียนไม่ต้องเขียนคำว่าบาทตรงวงเล็บบาทก็ได้นะคะเขียนแค่รายรับรายจ่ายก็พอโอเคเนี่ยก็ได้ช่องแล้วเขียนวันที่จริงวันที่ต้องมาอยู่ตรงนี้วันที่ขีดลงขีดเลยค่ะขีดตามเส้นสีแดงขีดตามเส้นสีแดงขีดลงเลยขีดลงเลยค่ะนักเรียนคะตรงวันที่ของเราตรงวันที่ของเรามันจะอยู่ตรงไหนคะจะอยู่ข้างหน้าเส้นสีแดงนะคะครูแนนให้ช่องนี้เป็นวันที่นายใครทำหัวตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะรายการรายรับรายจ่ายและเงินคงเหลือนะคะตรงก่อนเส้นสีแดงเราก็นับเป็นช่องของวันที่นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนหลายๆคนทำตารางเรียบร้อยแล้วนะคะไหนใครยังสร้างตารางไม่เรียบร้อยคะเดี๋ยวครูแนนเดินไปดูไหนคะได้ไหมคะคะไม่ใช่ลูกนับช่อง
1: ช่องเข้าใจ
0: อ๋ออันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่ลูกยังไม่ต้องทำอะไรนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เขียนคำว่าบาทด้วย
0: ไม่ต้องเขียนก็ได้ค่ะเขียนแค่รายรับรายจ่ายค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งทีนี้เด็กๆหันมาฟังครูแนนนิดหนึ่งนะคะนักเรียนปลายหาสร้างตารางบันทึกรายรับรายจ่ายเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะซึ่งจากการสังเกตนักเรียนนะคะได้สร้างตารางยังไม่ชำนาญเท่าไหร่นะคะแต่เป็นการฝึกให้เด็กๆได้ลองสร้างตารางเองนั่นเองนะคะเพราะว่าในวันข้างหน้าเราจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะในการทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองนั่นเองนะคะทีนี้โจทย์ของครูแนนมาฟังโจทย์ของครูแนนก่อนครูแนนบอกว่ากำหนดให้นักเรียนมีเงิน60บาทและเลือกซื้อสินค้าที่ตนเองต้องการครูแนนกำหนดเงินให้นักเรียนคนละกี่บาทคะ60บาทนั่นเองตอนนี้นักเรียนมีเงินคนละ60บาทนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะทีนี้ครูแนนมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะคะซึ่งครูแนนนะคะก็มีสินค้าน่าซื้อให้เด็กๆได้เลือกซื้อนั่นเองนะคะอย่าลืมว่า

0: ครูแนนมีเงินให้นักเรียนกี่บาทคะคนละ60บาทนักเรียนจะเลือกซื้อสินค้าบนหน้าจอที่ครูแนนเลือกมาให้ก็ได้นะคะหรือนักเรียนจะเลือกซื้อนอกเหนือจากนี้ได้หมดเลยครูแนนมีตัวอย่างนะคะอย่างเช่นครูแนนจดลงในบันทึกของครูแนนวันที่13มิถุนายน2567นะคะรายการของครูแนนก็คือมีเงิน60บาทนะคะในช่องรายรับของเราครูแนนให้เงินเด็กๆเด็กๆก็เป็นมีรายรับ60บาทนะคะต่อไปครูแนนซื้อลูกอมซื้อลูกอมต้องอยู่ในช่องไหนคะช่องรายจ่ายนั่นเองครูแนนซื้อลูกอม5บาทนะคะต่อมาซื้อองุ่นต้องอยู่ในช่องรายจ่าย20บาทนะคะต่อมาซื้อไอศกรีมนะคะ20บาทนะคะทีนี้ครูแนนก็จะมารวมค่ะรวมรายการที่ครูแนนซื้อรายรับของเรามีทั้งหมดกี่บาทคะ60บาทอย่าลืมนะคะเมื่อเราใช้จ่ายในแต่ละวันแล้วเราก็ต้องมีการรวมรายการด้วยต่อไปรายจ่ายเท่าไหร่คะ45บาทครูแนนเหลือเงินกี่บาทคะครูแนนเหลือเงินกี่บาทคะ60ลบออก45
1: 46 ลบ 4
0: เราก็จะเหลือเงิน15บาทนั่นเองนะคะทีนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วครูแนนก็จะให้เด็กๆเลือกนะคะสินค้าของเรานั่นเองสินค้าของเรามีเยอะแยะมากมายเด็กๆจะเลือกซื้อตามครูแนนก็ได้หรือสินค้าที่ตนเองอยากได้ครูแนนกำหนดให้เลือกซื้อสินค้าอย่างน้อย2อย่างนะคะให้เลือกซื้อสินค้าอย่างน้อย2อย่างลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะเด็กๆจะเลือกซื้ออะไรก็ได้นะคะโอ้อ่ะอันนี้หนูเสร็จแล้วหรอคะ
1: เอาอย
0: ่างอื่นนอกจากได้ค่ะนอกเหนือจากสินค้าที่คุณแนนเลือกมาให้ก็ได้เขียนวันที่คะ
1: เข
0: ีย
1: น
0: วันที่นะคะวันที่ของวันนี้นะคะได้ค่ะเราต้องเอารายรับมาก่อนว่าเราได้รับเงินมันจากอะไรก็บอกว่าครูให้กี่บาท60บาทนะคะได้ค่ะคะวันนี้วันที่19ใส่ลงไปเขียนลงไปว่าวันที่19มิถุนายนนะคะ
1: 19เป็น1
0: ค่ะถ้ามันไม่พอเด็กๆก็สามารถเขียนบรรทัดต่อมาได้ตรงวันที่เด็กๆจะเลือกซื้ออะไรซื้อได้เลยนะคะไหนเขียนลงเลยที่จริงวันที่เราต้องมาอยู่ตรงนี้สิลูกวันที่มาอยู่ตรงนี้อันดับแรกลงวันที่เราก่อนนะคะว่าวันที่เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเขียนรายการรายรับมาจากคุณครูใช่ไหมคะคุณครูให้เงินกี่บาทคุณครูให้เงินมา60บาทนะคะเขียนรายการรายรับไว้ก่อนเลยไหนคะวันใหม่เรียบร้อยเลยยังคะคุณครูให้เงินแล้วทีนี้วันใหม่เขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะวันใหม่ก็ต้องเขียนคำว่ารวมรออวมมารวมเพราะว่าเราจะรวมรายการใช่ไหมคะเขียนรวมรวมรวมรายรับของเราวันนี้มีกี่บาทคะ60เขียน60ลงตรงนี้ค่ะแล้วก็รายจ่ายของเรากี่บาทคะถูกต้องค่ะหนูก็เขียน15บาทลงตรงนี้นี่คือการรวมรายการของเราในวันนี้ทีนี้หนูก็เอา60ลบ15ใช่ไหมคะเหลือเท่าไหร่เอ่ยถูกโอเคอันนี้ก็คือรายรับ

รายจ่ายของเราในวันนี้ทีนี้หลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เขียนเส้นเลยขีดเส้นใช่ไหมคะนี่คือ1วันนี่คือ1วันที่เราใช้จ่ายไปที่เราได้รับมาทีนี้

0: ุณแม่ให้เงินกี่บาทก็เขียนเหมือนกันเข้าใจไหมคะอ่ะในวันใหม่ลองทำให้คุณแอนดูซิบันทึกของวันไหนดีได้ค่ะไหนลองวันใหม่ลองทำวันที่2ให้คุณแอนดูเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วหนูรวมรายการให้คุณแอนด้วยเขียนคำว่ารวมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้บางคนก็เรียบร้อยแล้วคุณแอนอยากเห็นวันที่2ด้วยลูกเขียนรายการที่2ให้คุณแอนด้วยลองบันทึกหนูเลือกซื้ออะไรอีกก็ได้ที่เป็นรายจ่ายของหนูในวันนี้ที่คุณแม่ให้เงินมาคุณแม่ให้เงินมาเท่าไหร่เขียนวันนี้ก็ได้เขียนวันที่19เหมือนเดิมลองฝึกอีกรอบนึงเขียนวันที่19เหมือนเดิมก็ได้ลูกไม่ต้องเขียนวันที่อีกเพราะว่าตรงนี้เรามีช่องวันที่แล้วเขียนเป็นวันที่เขียน19ลองฝึกอีกรอบนึงเขียนเหมือนเดิมมิถุนาโอเคต่อไปรายการคุณแม่ให้เงินมากี่บาทคะวันนี้ได้ค่ะหนูก็เขียนว่าแม่ให้เงิน20บาททำเหมือนแบบนี้เลยลูกแค่เป็นคนละรายการกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะคะวางไว้ก่อนกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่2ใครจดบันทึกตรงไหนไม่เข้าใจถามคุณแอนได้คะอันไหนคะ2ทำไมต้องเขียนวันที่เยอะขนาดนี้คะอะไรเนี่ยวันที่มาเขียนตรงนี้วันที่19เขียนตรงนี้ค่ะกลุ่มที่เรียบร้อยไหมคะโอ้โหได้หลายรายการเลยโอเคไหนคุณแอนดูน้ำโมค่ะน้ำโมหนูเข้าใจในการเติมลงในตารางและแต่การขีดเส้นตารางยังไม่ตรงนะคะแต่ไม่เป็นไรต่อไปให้หนูขีดเส้นให้มันตรงนะลูกนะแล้วก
1: ็
0: ค่ะแต่หนูเข้าใจในเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและแค่ต่อไปให้ทำบันทึกตารางให้ตรงนะ
1: วันนี้เหลือ35บาท
0: โอเคปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือวางไว้ที่ผมช่างน่าชมจริงๆเอามือวางไว้ที่บ่าช่างสง่าจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักจริงๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วฟังครูแนนก่อนนะคะทีนี้จากการที่ครูแนนสังเกตการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเด็กๆ เข้าใจในเรื่องของการเติมตัวเลขลงในบันทึกลงในตารางแล้วนะคะทีนี้ครูแนนอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะครูแนนอยากจะฝากให้เด็กๆกลับไปทำบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครูแนนจะนำมาตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเด็กๆจดบันทึกรายรับรายจ่ายได้ถูกต้องไหมครูแนนฝากให้เด็กๆกลับไปจดบันทึกรายรับรายจ่ายอีก1วันเข้าใจไหมคะเข้าใจนักเรียนปลายทางด้วยนะคะครูแนนฝากการบ้านให้เด็กๆนำกลับไปบันทึกรายรับรายจ่ายของเราอีก1วันนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในชั่วโมงต่อไปครูแนนจะติดตามงานของเราอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะเด็กๆคะทีนี้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเดี๋ยวเรามาเล่นแก้วกะลาขันโอ่งดีกว่า

0: ทีนี้วางอุปกรณ์ต่างๆแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วกะลาขันโอ่งเป่าลูกโป่งขันกะลาแก้วทีนี้ฟังครูแนนนิดนึงนะคะเด็กๆวางอุปกรณ์ต่างๆลงนะคะวางอุปกรณ์ต่างๆลงแล้วฟังครูแนนนิดนึงครูแนนอยากจะถามเด็กๆว่าเราจะนำเงินที่เหลือไปใช้ทำอะไรบ้างกลุ่มที่4ค่ะเราจะนำเงินที่เหลือไปใช้ประโยชน์อะไรหรือทำอะไรบ้างคะ
1: ออมครับออมครับ
0: เพื่อนบอกว่านำไปออมโดยการหยอดกระปุกออมสินก็ได้นะคะกลุ่มที่5ค่ะ
2: เอาไปฝากธนาคารค่ะ
0: นำไปฝากธนาคารก็คือการออมเหมือนกันนั่นเองกลุ่มที่3ค่ะเราจะนำเงินไปทำอะไรคะถ้าเงินเหลือ
2: เราเอาไปซื้อข้าวไปซื้อ
0: นำไปซื้อสิ่งของที่ตนเองอยากได้นั่นเองนะคะซื้อข้าวหรือซื้อสิ่งของใช่ไหมคะอย่างเช่นเลยเด็กๆสามารถนำเงินที่เหลือนะคะกลับไปหยอดกระปุกออมสินหรือเก็บไว้ซื้อของที่อยากได้นั่นเองนะคะประโยชน์ของการทำบันทึกรายรับรายจ่ายนักเรียนคิดว่าการทำบันทึกรายรับรายจ่ายมีประโยชน์ไหมคะ
3: มี
0: อย่างไรเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะการทำบันทึกรายรับรายจ่ายหนูคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะ
4: มีประโยชน์ครับ
0: มีประโยชน์อย่างไรเอ่ย
4: ได้จดจำของที่ซื้อไปครับ
0: ได้อะไรนะคะ
4: จดจำของที่ซื้อไปครับ
0: ได้ตรวจสอบว่าสิ่งของอะไรที่เราซื้อไปบ้างใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: ได้ตรวจสอบรายจ่ายของเรามีอะไรอีกบ้างคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
5: จะได้รู้ว่าเงินที่เราเหลือกี่บาทค่ะ
0: จะได้รู้ว่าในแต่ละวันนั้นเงินเราเหลือกี่บาทใช้จ่ายอะไรไปบ้างนั่นเองนะคะถูกต้องนั่นเองทีนี้เด็กๆคะหันมามองครูแนนหันมามองครูแนนกี่นิ้ว1นิ้ว
6: 2น
0: ิ้
6: ว
0: กี่นิ้ว
6: 3
0: นิ้วนะคะทีนี้เด็กๆหันหน้ามามองครูแนนก่อนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทีนี้เด็กๆวางอุปกรณ์การเรียนก่อนนะคะแล้วมามองครูแนนประโยชน์ของการทำบันทึกรายรับรายจ่ายของเรานะคะก็คือ1เลยทำให้เราทราบรายรับรายจ่ายในแต่ละวันไมกี้คะประโยชน์ของการทำบันทึกรายรับรายจ่ายทำให้เราทราบรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจริงใช่ไหมคะจริงเพราะการทำบันทึกรายรับรายจ่ายเราจะรู้ว่าเรามีเงินกี่บาทและใช้จ่ายอะไรไปบ้างมีเงินคงเหลือกี่บาทนั่นเองนะคะ2ฝึกความมีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายเงินฝึกอย่างไรคะเราจะได้ใช้เงินตอนที่เราโตไปฝึกความมีระเบียบวินัยในการใช้เงินอย่างเช่นฉันมีเงิน50บาทฉันซื้อสิ่งของหมดเลยไหมไม่เราต้องมีการวางแผนว่าในวันนี้เราซื้ออะไรบ้างและการทำบันทึกรายรับรายจ่ายก็สามารถตรวจสอบได้ว่าอ๋อสัปดาห์นี้ฉันซื้อสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์เลยงั้นสัปดาห์ต่อไปฉันจะวางแผนการใช้จ่ายของฉันใหม่นะคะนี่ก็เป็นการฝึกวินัยในการใช้จ่ายเงินด้วยเช่นกัน3ตรวจสอบการใช้จ่ายของตนเองอย่างเช่นซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นซื้อสิ่งของที่จำเป็นหรือไม่นั่นเองนะคะในวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรนะคะในวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปแล้วคะกลุ่มที่5ค่ะ
7: ทำการบันทึกรายรับรายจ่าย
0: ทำบันทึกรายรับรายจ่ายหนูจดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นไหมคะ
8: เป็นค่ะ
0: เป็นนั่นเองนักเรียนปลายทางล่ะคะหลังจากที่เราได้ฝึกการสร้างตารางบันทึกรายรับรายจ่ายไปแล้วและครูแนนก็ได้ให้เด็กๆเลือกใช่ไหมคะ

รายการที่เราจะซื้อและให้จดบันทึกลงไปนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้เด็กๆก็ได้ฝึกไปแล้วครูแนนฝากการบ้านให้เด็กๆไปทำอะไรนะคะกลุ่มที่3คะครูแนนฝากการบ้านให้นักเรียนไปทำอะไรคะให้การบ้านไปทำอะไรคะฝึกทำรายรับรายจ่ายอีก1วันใช่ไหมคะแล้วในชั่วโมงต่อไปครูแนนจะตรวจสอบสมุดนักเรียนอีกรอบนึงนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้และฝึกการทำบันทึกรายรับรายจ่ายไปแล้วครูแนนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะจดในสิ่งที่เราใช้จ่ายไปใช้อะไรบ้างมีเงินเหลือเท่าไหร่นะคะแล้วมีเงินออมกี่บาทนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการฝึกความมีวินัยในการใช้จ่ายเงินไม่ให้ฟุ่มเฟือยได้นั่นเองนะคะในชั่วโมงต่อไปค่ะเราก็จะเรียนในเรื่องของเหมาะสมหรือไม่สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมคือใบงานที่6เรื่องเหมาะสมหรือไม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดูค่ะว่าบันทึกรายรับรายจ่ายที่เราบันทึกไปมีรายการไหนที่เป็นรายจ่ายที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะในวันนี้คุณแนนก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนยืนตรงนักเรียนยืนตรงเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะจับคู่กันเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีลากันในชั่วโมงนี้กันก่อนนะคะพร้อมไม่พร้อมพร้อม

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่3

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยมาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักสวัสดีเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องของสระไอไม้ม้วนกับสระไอไม้มาลายมีใครกลับไปทบทวนบ้างไหมคะนี่มีเด็กๆต้นทางนะคะกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าเด็กๆปลายทางที่น่ารักของครูแหม่มนะคะก็คงจะกลับไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะเด็กๆจะได้อ่านและเขียนคล่องนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูแหม่มมีเรื่องราวของคนคนหนึ่งมาเล่าให้เด็กๆฟังเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเป็นเรื่องราวของใครไหนใครอยากรู้ยกมือขึ้นเด็กๆปลายทางอยากรู้ไหมคะว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของใครถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของคนนี้กันค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะใครอยากเรียกว่าเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังบ้างเดี๋ยวลองดาเนียลองมาเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังสิคะเล่าโดยการอ่านแต่ว่าเราเรียกว่าเราจะไม่อ่านแบบปกติเราจะเล่าเรื่องโดยการใช้น้ำเสียงนี่ให้เหมาะสมกับเรื่องนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
1: ่
2: ะ
1: พร้อมแล้วนะคะถ้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังเพื่อนเล่าเรื่องนะคะบางคนอาจจะเรียกว่าอ่านคลอไปกับเพื่อนได้เลยนะคะ1 2 3
2: ในวันหยุดคุณพ่อกับคุณแม่จะพาเด็กๆไปเที่ยวที่สวนสาธารณะ
1: นี่เด็กๆลองดูไปเที่ยวสวนสาธารณะจะไม่มีคำว่าที่ใช่ไหมคะเวลาเราอ่านเรื่องเนี่ยเราอย่าไปเติมคำศัพท์หรือว่าไปลดคำศัพท์ของคำศัพท์นะคะเอาใหม่ค่ะขออีกหนึ่งรอบค่ะดาเนียยืนตรงนี้นะคะ1 2 3
2: ในวันหยุดคุณพ่อกับคุณแม่จะพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสาธารณะระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเด็กๆสั่งเมนูส้มตำเผ็ดๆไก่ย่างร้อนๆข้าวเหนียวหอมๆคุณแม่คอย
1: แม่เอก
2: ค่อยคุณแม่ค่อยๆเทน้ำหวานเย็นๆใส่แก้วเด็กๆ เห็นนกชนิดต่างๆเกาะอยู่บนต้นไม้หลังจากนั้นก็ไปเล่นน้ำที่สวนน้ำเด็กๆมีความสุขมากๆที่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัว
1: เก่งมากๆค่ะเด็กๆปรบมือให้ดาเนียยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะดาเนียเนี่ยเรียกว่าตอนนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยอยู่ป.2แล้วเด็กๆด้วยนะคะเราควรที่จะอ่านหนังสือเรียกว่าอ่านคล่องได้แล้วนะคะเห็นคำศัพท์คำไหนอ่านได้เลยแต่ถ้าคนไหนยังอ่านไม่คล่องนะคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกตามไปนะคะเอาละค่ะเด็กๆจากเรื่องนี้ระหว่างที่ดาเนียเนี่ยเล่าครูแหม่มได้ยินเสียงเพื่อนที่อยู่ในห้องโอ้โหซีดปากอยากรับประทานอาหารที่อยู่ในเรื่องไหนในเรื่องมีอาหารอะไรบ้าง
3: ส้มตำ
1: ไก่ย่างร้อนข้าวเหนียวหอมน้ำหวานเย็นๆคิดว่าน่าจะอร่อยไหมคะอาหารมื้อนี้อร่อยนะคะเด็กๆลองสังเกตในเรื่องเนี่ยเขาจะมีคำของเขาในเนื้อเรื่องมีลักษณะอย่างไรบ้างน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มบอกคุณแม่หน่อยว่าจากเนื้อเรื่องน้องปลื้มเห็นลักษณะของคำเป็นอย่างไรคะ
4: บางวรรคก็มีคำเป็น2คำครับ
1: บางคำเขาเรียกว่าเป็น2คำเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะ
4: คำซ้ำครับ
1: คำซ้ำเก่งมากๆเลยมีเด็กๆคนไหนสังเกตเห็นคำซ้ำบ้างเด็กๆสังเกตเห็นคำไหนบ้างที่เป็นคำซ้ำคะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าคำแรกก็คือเด็กๆนะคะเดี๋ยวลองดูเด็กๆคำแรกคือคำว่าเด็กๆเด็กๆปลายทางบอกคุณครูด้วยนะคะเด็กๆอยู่บรรทัดไหนเอ่ยบรรทัดที่1คำไหนอีกคะเด็กๆขอปรับป ให้เด็กๆมองเห็นด้วยนะคะคำแรกเด็กๆคำไหนอีกคะเพจเพจอยู่ตรงไหนเอ่ยบรรทัดที่2เพจเพจร้อนร้อนหอมหอมค่อยค่อยเย็นเย็นหมดหรือยังคะต่างตาเด็กๆหาคำซ้ำได้ในนี้จะต้องมีคำซ้ำเด็กๆตรงบรรทัดที่2ใช่ไหมคะเด็กๆมีเด็กๆที่อยู่บรรทัดที่เท่าไหร่เอ่ย
5: 4
1: คำว่าอะไรคะคำว่าต่างต่างคำว่าอะไรคะคำว่าอะไรเด็กๆซ้ำอีกแล้วก็เป็นคำว่าอะไรคะมากมากเด็กๆลองดูคำศัพท์ที่มีการซ้ำคำเวลาเราอ่านออกเสียงซ้ำแบบนี้เราเรียกว่ามันเป็นคำที่ซ้ำใช่ไหมคะเราจะต้องใส่อะไรเข้าไปเพื่อให้อ่านคำนั้นเนี่ยซ้ำเด็กๆลองเอามือจับหูเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองทบทวนความรู้เดิมนะคะเราจะต้องใส่อะไรลงไปหนึ่งสองสามกลุ่มที่สี่ค่ะตอบพร้อมกันกลุ่มคืออะไรคะไม้ยมกเก่งมากๆเลยนะคะเราจะต้องใส่ไม้ยมกในการเขียนซ้ำนั่นเองคำแรกเด็กๆลองดูเวลาเราเขียนไม้ยมกแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องตัดคำว่าเด็กๆออกและใส่ไม้ยมกไปแทนแบบนี้นะคะนี่คือไม้ยมกต่อไปมีคำว่าอะไรอีกคะคำว่าอะไรคะคำว่าเด็กๆซ้ำอีกหนึ่งรอบนี่เลยเราก็จะต้องใส่ไม้ยมกอีกหนึ่งครั้งคำว่าอะไรอีกคะเพจเพจจะต้องใส่ไม้ยมกที่คำแรกหรือว่าคำที่สอง
5: คำที
1: ่สองใส่เครื่องหมายไม้ยมกเข้าไปแบบนี้มีคำไหนอีกคะร้อนร้อนคำว่าอะไรคะ
5: หอม
1: หอมค่อยค่อย
5: เย
1: ็
5: นเย
1: ็
5: น
1: เด็กเด็กต่างต่างคำว่าอะไรอีกคะเด็กเด็กและคำสุดท้ายคำว่าม
5: าก
1: มากนี่เวลาเราเขียนเรื่องหรือว่าเราอ่านเรื่องจากสิ่งต่างๆเนี่ยถ้ามีคำซ้ำเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องหมายอะไรเพื่อที่จะให้เราอ่านซ้ำคะเก่งมากๆนั่นเองค่ะเราก็จะต้องใส่เครื่องหมายไม้ยมกหรือว่าคำก็จะมีปรากฏไม้ยมกอยู่ด้านหลังเพื่อให้เราอ่านคำวลีหรือประโยคนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆคำศัพท์ของเรามาทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะคำนี้ออกเสียงว่ากลุ่มที่3อ่านคำนี้ค่ะขอเสียงดังกว่านี้ค่ะ
5: เด
1: ็กๆเสียงตามค่ะเด็ก
5: ๆ
1: คำที่2กลุ่มที่2ค่ะทำท่าด้วยค่ะเพ็ดๆทำยังไงเพ็ดๆเด็กๆเสียงค่ะเพ็ด
5: ๆ
1: ต่อไป
5: ร
1: ้
5: อน
1: ร้อนทำท่าด้วยร้อนร้อนทำยังไงร้อนร้อนเด็กๆเสียงค่ะร้อนร้อนหอมหอมหอมหอมและสุดท้ายค่อยค่อยเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีคำว่าเย็นเย็นได้ยินเสียงค่ะเย็นเย็น
5: เย
1: ็
5: นเย
1: ็
5: น
1: ต่างต่างเด็กๆสังเกตคำกับการออกเสียงด้วยสังเกตเครื่องหมายไมยมกด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะต่อไปค่ะได้ยินเสียงค่ะมากมากคำที่อ่านออกเสียงเนี่ยมีการออกเสียงแต่ละครั้งอย่างไรคะใครตอบได้บ้างตอบพร้อมกันเลยค่ะแต่ละคำนะคะมีการออกเสียง2ครั้งด้วยกันเก่งมากๆเลยนะคะแล้วทำไมเพราะเหตุใดคำแต่ละคำจึงต้องอ่านออกเสียง2ครั้งไหนใครตอบคุณครูได้บ้าง กลุ่มที่1ค่ะดาเนียค่ะบอกคุณครูหน่อยค่ะว่าทำไมคำต่างๆมากๆต่างๆเย็นๆเนี่ยถึงจะต้องออกเสียงซ้ำกัน2ครั้งด้วยคะ
2: เพราะว่ามีไมยาโมกค่ะ
1: เพราะว่ามีเครื่องหมายไมยาโมกข้างหลังเก่งมากๆประมือให้เพื่อนค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเราก็คือใช้ไม่พลาดไมยาโมกในเรื่องเนี่ยเขาเตือนแล้วว่าเด็กๆจะต้องใช้ไม่พลาดไมยาโมกจะต้องนำไปอ่านได้อย่างถูกต้องรวมทั้งเขียนได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหากเด็กๆเรียนรู้ในชั่วโมงนี้แล้วนะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะและหลักการใช้ไมยาโมกได้อ่านคำที่มีเครื่องหมายไมยาโมกได้เขียนคำอ่านประโยคที่มีเครื่องหมายไมยาโมกได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นความสำคัญของการอ่านคำที่ใช้ไมยาโมกก็คือเราอ่านเราเรียนรู้ไปเพื่ออะไรวันนี้เพื่อที่เราจะได้อ่านออกเสียงเวลาเราเห็นสื่อต่างๆได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะไมยาโมกคืออะไรสิ่งนี้เนี่ยเราเรียกว่าไมยาโมกเดี๋ยวเอาเสียงค่ะไมยาโมก
5: ไมยาโมก
1: ไมยาโมกนะคะเป็นเครื่องหมายในภาษาไทยนะคะเราจะใช้เขียนหลังคำวลีหรือประโยคเพื่ออ่านซ้ำคำวลีหรือประโยคนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะมาดูหลักการเขียนไมยาโมกเวลาเราเขียนไมยาโมกนะคะเด็กๆเราจะเขียนแบบนี้หัวเด็กๆคิดว่าไมยาโมกจะต้องอยู่ที่เส้นไหน
6: เส
1: ้
6: น
1: ไหนคะเส้นไหนเส้นหลักหรือว่าเส้นฐาน
6: เส้น
1: หลักหรือว่าเส้นฐาน
6: เส้นฐาน
1: เส้นอะไรคะ
6: เส้นฐาน
1: เส้นฐานเขียนด้านล่างเลยเหรอคะเขียนหัวด้านล่างเลยเหรอเส้นไหนเอ่ยเส้นจะเขียนด้านบนเยื้องไปตรงเส้นหลักนะคะนี่เลยเขียนแบบนี้เวลาเขียนไม้ยมกและจะลากลงมาเลยเส้นหลักไปไม่เกิน2ช่องด้านล่างเดี๋ยวขอเขียนใหม่อีก1ครั้งนะคะเด็กๆเขียนหัวยักมาแบบนี้แล้วก็ลากลงมาไม่เกิน2ช่องหลังจากเส้นฐานด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือไม้ยมกไหนเด็กๆลองเขียนไม้ยมกกลางอากาศสิคะลองวาดไม้ยมกกลางอากาศนี่บางคนก็จะวาดไม้ยมกใหญ่เลยบางคนก็จะวาดไม้ยมกแบบเล็กเวลาเขียนเนี่ยเราก็จะเขียนลักษณะที่เป็นเหมือนตัวพยัญชนะตัวหนึ่งนะคะเขียนให้ช่องเท่ากันนะคะเอาละค่ะมาดูกันว่ามีตัวอย่างคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างนี่เลยเด็กๆลองดูคำแรกค่ะเด็กๆออกเสียงว่าอะไรคำนี้
6: ส
1: ี
6: ขาว
1: สีขาวขาวเด็กๆลองดูเวลาที่เราเขียนไมยมกเราจะไม่เขียนติดกับพยัญชนะที่อยู่เป็นตัวสะกดเห็นไหมคะไม่เขียนติดกับพยัญชนะหรือสระที่อยู่ด้านหน้าเด็กๆดูนะเราจะมีการเว้นช่องไฟแบบนี้เหมือนเราเว้นไว้เขียนพยัญชนะอีกหนึ่งตัวรวมทั้งด้านหลังเราก็จะเว้นเขาเรียกว่าเว้นหน้าและเว้นหลังแบบนี้นะคะมาดูคำศัพท์คำต่อไปใครอ่านได้ยกมือเลยนะเด็กๆปลายทางด้วยนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะ
6: เก
1: ่
6: งมาก
1: เก่งมากๆนี่ชมเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยเด็กๆเอาเสียงค่ะเก่งมาก
6: มาก
1: เก่งมาก
6: เก่งมาก
1: จากทั้งสองคำศัพท์นี้เด็กๆจะเห็นว่ามีการซ้ำที่พยางค์ไหนซ้ำที่พยางค์หลังเพียงแค่พยางค์เดียวเห็นไหมคะแต่บางคำก็จะมีการซ้ำทั้งประโยคซ้ำทั้งข้อความก็มีเดี๋ยวดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าออกเสียงว่าไหนมีใครออกเสียงว่าน้ำเย็นน้ำเย็นบ้างมีไหมคะคำนี้ออกเสียงว่า
6: น้ำเย
1: ็นเย็นเก่งมากได้เราเสียงขัน
6: น
1: ้
6: ำเย
1: ็
6: นเย
1: ็
6: น
1: ต่อไปขอถามกลุ่มที่5นี่ยกมือเลยคำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรคะน้องปลื้มแล้วทุกคนด้วยนะคะ

0: ออกเสียงด้วยน้องปลื้มคำนี้ออกเสียงว่า
1: เพลงเพราะเพราะครับ
0: เก่งมากได้ออกเสียงค่ะเพลงเพราะเพราะอีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: เ
0: ก่งมากต่อไปคำนี้ใครอ่านได้บ้างอ่ะกลุ่มที่4ค่ะน้องทีทัศน์คำนี้ออกเสียงว่า
1: ชนิดต่างต่าง
0: เก่งมากค่ะได้ออกเสียงค่ะชนิดต่างต่าง
2: ชนิดต
0: ่
2: างต
0: ่
2: าง
0: ต่อไปคำนี้ค่ะอ่ะกลุ่มที่2บ้างกลุ่มที่2คำนี้ค่ะอ่ะน้องกิ่งก้าวคำนี้ออกเสียงว่า
3: ทุกๆวันค
0: ่
3: ะ
0: ได้ออกเสียงค่ะทุกๆวัน
2: ท
0: ุ
2: กๆว
0: ัน เก่งมากๆซ้ำที่พยางค์ด้านหน้าเห็นไหมคะเด็กๆลองดูนี่คือการเว้นช่องหน้ากับช่องหลังของไม้ยมกเวลาที่เด็กๆเขียนเด็กๆก็จะต้องเขียนให้ถูกด้วยและไม้ยมกเราจะขีดเป็นเส้นตรงลงมามีใครเขียนไม้ยมกแบบว่าหักตรงด้านล่างมีไหมคะเดี๋ยวปลายทางมีใครเขียนแบบนี้ไหมเดี๋ยวปรับวิธีการเขียนใหม่นะคะต่อไปคำนี้ใครอ่านได้บ้างกลุ่มที่หนึ่งค่ะกลุ่มที่หนึ่งน้องดาเนียค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
4: แต่ละวันแต่ละวันค่ะ
0: ดาเนียบอกว่าครูแหม่มคะเราไม่ได้ซ้ำแค่พยางค์หลังแล้วแต่ดาเนียบอกว่าเราซ้ำทั้งข้อความนี้เลยก็คือแต่ละวันแต่ละวันถูกต้องไหมคะถูกต้องข้อความนี้อ่านออกเสียงว่าแต่ละวันแต่ละวัน
2: แต่ละว
0: ัน
2: แต่ละว
0: ันเด็กๆออกเสียงขอเสียงดังฟังชัดอีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3
2: แต่ละว
0: ัน
2: แต่ละว
0: ัน เห็นไหมคะเด็กๆบางมีไม้ยมกซ้ำแค่พยางค์ที่อยู่ด้านหน้าบางคำซ้ำทั้งข้อความเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะนำไปอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้กลุ่มที่4ค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
5: ไฟไหม้ครับไฟไหม้ครับ
0: ยังไม่ถูกนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าเรามีเครื่องหมายไม้ยมกด้านหลังอย่าลืมซ้ำคำข้อความด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆขอเสียงเด็กๆปลายทางดีกว่าเด็กๆปลายทางคำนี้อ่านว่าอะไรคะเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเฉลยหน่อยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าเก่งมากๆเลยนะคะคำนี้ออกเสียงว่าไฟไหม้ไฟไหม้
2: ไฟไหม
0: ้
2: ไฟไหม้
0: ต่อไปค่ะเด็กๆนี่เรามาดูหลักการใช้เราจะไม่ใช้ไม้ยมกในคำที่ต่างชนิดกันนี่คำนี้นายดำดำนาเด็กๆลองดูคำที่3คำแรกนายดำดำแรกคืออะไรชื่อคนเก่งมากแล้วดำที่สองดำนาเนี่ยหมายถึงอะไรคะหมายถึงการดำนาการทำกิจกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่ไม้ยมกในคำที่ต่างชนิดกันดำแรกเด็กๆบอกแล้วว่าเป็นชื่อคนดำที่สองคือกิจกรรมที่เขากำลังดำนาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่เครื่องหมายไม้ยมกแบบนี้นะคะเอาละค่ะต่อไปคำนี้อีกหนึ่งประโยคเด็กๆลองออกเสียงพร้อมกัน1 2 3
2: เขา
0: ซื้อที่ที่สุพรรณบุรีเด็กๆลองดูทำไมถึงซ้ำไม่ได้เขาไปซื้อที่ที่สุพรรณบุรีที่แรกหมายถึงที่อะไร
6: ที่อะไร
0: ที่ตรงไหนที่อะไรคะที่อะไรเอ่ยที่แรกหมายถึงที่ดินส่วนที่ที่สองที่สุพรรณบุรีหมายถึงอะไรคะสถานที่ก็คือจังหวัดมันเป็นคำต่างชนิดต่างหน้าที่กันเพราะฉะนั้นจะใช้ไม้ยมกไม่ได้เด็กๆออกเสียงประโยคนี้หนึ่งครั้งหนึ่งสองสามที่สุพรรณบุรีแบบนี้ไม่ใช้ไม้ยมกนะคะต่อไปไม่ใช้ไม้ยมกกับคำภาษาต่างประเทศที่ออกเสียงซ้ำคำแรกนาน
2: า
0: คิดไว้เลยดอกจันไว้ในหัวบันทึกไว้ในสมองของเราว่าคำว่านานาห้ามใส่ไม้ยมกเด็ดขาดอีกหนึ่งคำก็คือชิงชิงใครรู้บ้างว่าชิงชิงคืออะไรหมายถึงชื่อหมีแพนด้าก็คือห้ามใช้หรือช่วงที่เป็นชื่อหมีแพนด้าใช่ไหมคะที่อยู่ในประเทศเราก็ห้ามใช้ไม้ยมกถึงแม้ว่าจะออกเสียงซ้ำกันนั่นเองนะคะต่อไป หลักการห้ามใช้ก็คือเมื่อรูปคำเดิมเป็นคำสองพยางค์ที่มีเสียงซ้ำกันเช่นคำว่าต่างต่างนานาเด็กๆตอบครูแมมหน่อยเราจะไม่ใช้ไม้ยมกในคำว่าต่างต่างหรือนานาหรือไม่ใช้ทั้งสองเลยคำว่าอะไรคะนานาเก่งมากเวลาเราใช้เราก็จะเขียนต่างต่างที่ใช้ไม้ยมกแบบนี้และนานาก็จะต้องเขียนนออานาสองครั้งแบบนี้เข้าใจไหมคะต่อไปเราจะไม่ใช้ไม้ยมกในบทประพันธ์หรือบทร้อยกลองนี่เลยเด็กๆจะสังเกตว่าจะบทร้อยกลองของเราไม่ว่าจะเป็นคำที่มีคำซ้ำเราจะไม่ใส่เครื่องหมายไม้ยมกแต่เราจะใส่อะไรแทนคะใส่คำที่ออกเสียงซ้ำแทนนั่นเองนะคะนี่เลยเราก็จะต้องเปลี่ยนใหม่เขียนเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆครูแหม่มจะพาเด็กมาท่องบทร้อยกลองชมดอกไม้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเตรียมตัวนะคะค้นหาว่าในบทร้อยกลองนี้เป็นมีดอกไม้อะไรบ้างแล้วก็ดูคำที่อยู่ในบทร้อยกลองด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะอ่านไปแต่ละกลุ่มช่วยเพื่อนนำอ่านได้ไหมคะให้เด็กๆก่อนที่จะอ่านเราจะต้องนั่งตัวตรงสูดหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเข้าออกเตรียมขยายปอดนะคะเริ่มจากที่กลุ่มแรกค่ะ1 2 3น้องใช้ไมค์ด้วยนะคะเพื่อนจะได้ยินด้วยส่วนคนอื่นนะคะที่อยู่ในกลุ่มก็จะต้องออกเสียงด้วย1 2 3
4: ลุงวานชวนเด็กๆตัวเล็กๆชมดอกไม
0: ้ต่อไปกลุ่มที่2ค่ะ
3: สวยสวยสีสด
0: คำนี้อ่านว่าอะไรคะ
3: สี
0: สีขอใหม่ค่ะขอเสียงดังๆ1 2 3
3: สวยสวยสีสดใสงามจับใจเสียจริงจริง
0: เก่งมากๆค่ะต่อไปกลุ่มที่3
7: แดงแดงดอกขาวขาว
0: เก่งมากค่ะแต่ขอเช็คดังกว่านี้ค่ะ
7: เหลืองเหลืองยาวมาถึงกริ่ง
0: เหลืองเหลืองยาวมาถึงกริ่งต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
8: เตือนไว้อย่าเด็ดทิ้งดูนิ่งนิ่งอย่าทำลาย
0: เก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะมี2พยางค์อ่านว่า
9: แมลง
0: แมลงมีปรากฏชื่อดอกไม้ไหมคะไม่มีปรากฏชื่อดอกไม้แต่ในบทร้อยกลองเขาสอนอะไรอย่าเด็ดดอกไม้ทิ้งเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูคำที่เป็นคำซ้ำเริ่มที่วรรคแรกลุงวันชวนเด็กๆคำไหนจ๊ะคำว่าเด็กๆใส่ไม้ยมกไปแทนได้ไหมคะ
10: ได
0: ้ไหมได้ไหม
10: ได
0: ้ไหม
10: ไม่ได
0: ้ทำไมถึงใส่ไม้ยมกไม่ได้น้องค่ะน้องจักรพรรดิบอกคุณแม่หน่อยว่าทำไมถึงใส่ไม้ยมกไม่ได้
11: เพราะอยู่ในบทร้อยกลอง
0: อยู่ในบทร้อยกลองห้ามใส่ไม้ยมกประมือให้น้องจักรพรรดิค่ะต่อมาวรรคต่อมาตัวเล็กๆชมดอกไม้คำว่า
10: เล็ก
0: เล็กสวยสวยสีสดใส
10: ส
0: วยต่อไปงามจับใจเสียจริงจริ
10: ง
0: เก่งมากค่ะต่อไปแดงแดงดอกขาวขาวมีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำซ้ำคะ
10: แดง
0: แดงขาวขาวเหลืองเหลืองยาวมาถึงกิ่ง
10: เหลืองเหลือง
0: เตือนไว้อย่าเด็ดทิ้ง ไม่มีดูนิ่งๆอย่าทำลายนิ่งๆเก่งมากค่ะต่อไปแมลงตัวดำๆดำคำว่าดำๆนั่นเองนะคะดูซ้ำๆมันนอนหงายซ้ำๆค่อยๆพยุงกายค่อยๆและสุดท้ายบินล่ำหายไปไวเอ่ยไม่มีเก่งมากๆเลยนะคะนี่ก็คือบทร้อยกลองชมดอกไม้ที่สอนเด็กๆว่าอย่าไปเด็ดดอกไม้ทิ้งนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงจากบทร้อยกลองดีไหมคะดีใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูแมมขอเบิกอุปกรณ์1 2 3อุปกรณ์มาแล้วนี่เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะออกเสียงแล้วก็ทำท่าทางไปด้วยได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว1 2ใครกลุ่มไหนเรียกว่าออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจนเสียงดังรวมทั้งประกอบท่าทางได้เดี๋ยวรับรางวัลกับคุณครูท้ายชั่วโมงนะคะพร้อมไหมคะ
12: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ลุงวันชวนเด็กๆตัวเล็กๆชมดอกไม้สวยๆ สีสดใสงามจับใจเสียจริงๆแดงๆดอกขาวขาวเหลืองๆยาวมาถึงกิ่งเตือนไว้อย่าเด็ดทิ้งดูนิ่งนิ่งอย่าทำลายแมลงตัวดำดำดูซ้ำซ้ำมันนอนหงายค่อยค่อยพยุงกายบินลับหายไปไวเอ้ยแมลงของเราบินหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูหลักการใช้บทร้อยกลองอีกหนึ่งครั้งนี่เลยเราจะไม่ใช้ไม้ยมกในบทร้อยกลองเหมือนกับพี่น้องจักรพรรดิบอกเลยนะคะนี่ก็คือฝั่งซ้ายเป็นวิธีที่เขียนถูกต้องไหมคะไม่ถูกนะคะวิธีการเขียนคำในบทร้อยกลองหรือว่าอนาคตเนี่ยถ้าเด็กๆมีโอกาสได้ไปแต่งบทร้อยกลองมีแน่ๆนะคะในชั้นประถมมาศึกษาตอนปลายเนี่ยเด็กๆจะได้แต่งบทร้อยกลองก็สามารถนำหลักการนี้ไปใช้ก็คือห้ามใช้ไม้ยมกในบทร้อยกลองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเมื่อเราเรียนรู้จากครูแมมแล้วต่อไปเด็กๆก็จะต้องนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในกิจกรรมอ่านให้ได้ใช้ให้เป็นนั่นเองนะคะซึ่งคุณครูมีหัวใจมาฝากเด็กๆด้วยไหนขอดูหัวใจเด็กๆหน่อยค่ะบางคนหัวใจดวงเล็กไหนหัวใจดวงเล็กหัวใจดวงใหญ่นี่เลยนะคะเรามีความรักที่ดีมอบให้กันทุกวันเลยต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆเลือกแต่ละกลุ่มเดี๋ยวดูเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมด้วยนะคะกลุ่มไหนเรียบร้อยให้เลือกหัวใจของครูแมมไปก่อนใครจะได้มีโอกาสครอบครองหัวใจแต่ละสีบ้างกลุ่มแรกคือกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เลือกหัวใจดวงไหนดีคะสีชมพูเด็กๆปลายทางที่เลือกสีชมพูจะต้องอ่านคำศัพท์ให้ได้เดี๋ยวเด็กๆอ่านในกลุ่มเลยนะคะใช้ไมค์อ่านด้วยนะ1 2แทนแทนแทนแทนกลุ่มที่2 1 2 3
13: ต้นโม
0: มโอกอมโอกอโมกอ่านประโยคนี้1ครั้งค่ะ1 2 3
13: ต้นโมกมีดอกไม้เล็กสีขาวน่ารักน่ารัก
0: เก่งมากค่ะแต่ว่ามีบางคนเติมคำว่าดอกไม้ด้วยแบบนี้เรียกว่าอ่านเกินประโยคหรือเปล่าคะเกินนะคะไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้อ่านที่จะได้ครอบครองหัวใจของครูแมมก็คือน้องปลื้มอยากครอบครองหัวใจครูแมมไหมคะอยากนะคะกลุ่มที่5ค่ะเลือก หัวใจสีอะไรคะสี
12: ม
0: ่วงประโยคที่หนูจะได้อ่านโอ้โห1 2 3ประโยคนี้เลยค่ะให้เด็กๆลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีคำว่าอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูชี้ให้เด็กๆด้วยนะคะกลุ่มที่5ออกเสียงพร้อมกันคนอื่นดูให้ดีว่าเพื่อนอ่านผิดไหมเราจะเป็นนักจับผิดนะคะกลุ่มที่5 1 2 3
14: ส้มบอกแม่ว่าข้อ
0: คำว่าอะไรคะ
14: ข้อสอบภาษาไทยง่ายมากมาก
0: เก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะยอดเยี่ยมไปเลยต่อไปหัวใจยังว่างจะมีใครบ้างจับจองกลุ่มที่3ค่ะสีอะไรดีกลุ่มที่3หัวใจสีอะไรคะหัวใจสีฟ้าไม่ยากค่ะนี่1 2 3ประโยคของกลุ่มที่3หัวใจสีฟ้าก็คือประโยคนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางลองอ่านคำศัพท์ด้วยนะคะกลุ่มที่3พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ1 2 3
7: คุณป้าพาเด็กๆไปโรงเรียน
0: เก่งมากค่ะขออีกหนึ่งครั้งค่ะกลุ่มที่3
7: คุณป้าพาเด็กๆไปโรงเรียน
0: ปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะยอดเยี่ยมมากๆต่อไปกลุ่มที่4ค่ะขอกลุ่มที่4เด็กๆปลายทางด้วยนะคะเลือกหัวใจสีสีเขียวนี่เลยประโยคที่หนูได้สีเขียว1 2 3ประโยคนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูติดให้เพื่อนๆที่อยู่ต้นที่อยู่ปลายทางดูด้วยนะคะขอแบบว่าการออกเสียงให้สัมพันธ์กับประโยคด้วยได้ไหมคะกลุ่มที่4ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
14: ชาวบ้านตะโกนว่าไฟไหม้ไหม้ไหม
0: ้ขออีกหนึ่งครั้งค่ะกลุ่มที่4 1 2 3
14: ชาวบ้านตะโกนว่าไฟไหม้ไฟไหม้
0: ยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปกลุ่มที่เหลือกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่กลุ่มที่1รับไปเลยหัวใจสีสีอะไรเอ่ยหัวใจสีส้มมาดูประโยคที่กลุ่มที่1ได้ก็คือประโยคนี้ค่ะเตรียมตัวไว้เลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆทางพร้อมไหมคะกลุ่มที่1ออกเสียงพร้อมกันนะคะกลุ่มที่1 1 2 3
14: บ้านของปุ้ย
0: อยู่ปออุยอปุยไม้จัตวา
14: ปุ้ย
0: ขออีก1ครั้งค่ะ
14: บ้านของปุ๋ยอยู่ใกล้ๆกับบ้านของดำ
0: กลุ่มที่1ขออีก1ครั้งเสียงดังฟังชัด
14: บ้านของปุ๋ยอยู่ใกล้ๆกับบ้านของดำ
0: เก่งมากๆค่ะปรบมือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยก็น่าจะได้ทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านคำที่เป็นไม้ยมกที่ประกอบอยู่ในข้อความไปแล้วต่อไปเด็กๆจะได้อ่านสิ่งที่อยู่มากกว่าในข้อความในกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางก็คือกิจกรรมใบงานที่4เรื่องคำไม้ยมกนี่เลยนะคะหน้าตาของใบงานซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูแจกเรียกว่าหนังสือพิมพ์ให้กับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะเด็กๆน่าจะเรียกว่าเคยเห็นหนังสือพิมพ์มาแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค้นหาคำที่มีไม้ยมกในหนังสือพิมพ์และนำไปเขียนในแบบฝึกหัดรวมทั้งเขียนคำอ่านให้ถูกต้องพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยค่ะให้เวลา10นาทีคนละ1แผ่นค่ะต่อไปค่ะหมดพอดีเด็กๆได้คำแล้วเขียนลงไปใน มุดของเราด้วยในแบบฝึกหัดของเราด้วยนะคะนี่กิ่งก้าวเอาไปแผ่นแรกของใครจะแผ่นที่สองคะถ้าเหลือพับใส่ในนี้ไว้ค่ะถ้าเหลือพับใส่ในนี้ไว้เด็กๆขีดเส้นใต้ไปในหนังสือพิมพ์แล้วนำมาเขียนในสมุดด้วยนะคะ

0: เด็กๆปลายทางมีนะคะถ้าพร้อมแล้วทำได้เลยค่ะเด็กๆพับได้นะคะพับแล้วหาขีดเส้นใต้เลยถูกต้องค่ะนำไปเขียนได้เลยค่ะไหนหนูจะเปิดหน้าไหนหน้าไหนที่เมื่อสักครู่นี้หนูเปิดได้เปิดดูหน้านี้ค่ะเอาหน้านี้แหละเด็กๆอย่าลืมเว้นหน้าเว้นหลังไม้ยมกด้วยนะคะแล้วไม้ยมกจะต้องเขียนหัวอยู่ในช่องด้านล่างนะคะหลังจากช่องหลักนะคะแล้วก็ขีดลงมาถึงเส้นฐานเลยลงมาด้านล่างด้วยนะคะค่ะคำนี้ครบเสียงคนละอย่างนะคะประชาชาติเจอไหมคะเด็กๆใช้สายตาให้ดีนะคะใช้สายตาให้ดีนะนี่คุณครูตาดีกินอะไรถึงตาดีกินผักบุ้งคุณแม่กินผักบุ้งบ่อยๆก็เลยสายตาดีเจอไหมคะเจอแล้วเจอกี่คำคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆที่ได้มากกว่า1คำมีใครได้มากกว่า1คำแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆถือหนังสือพิมพ์ออกมานำเสนอได้ไหมคะน้องชัยพฤกษ์มาคนแรกเลยค่ะน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้องชัยพฤกษ์หยิบหนังสือพิมพ์ค่ะตรงไหนเอ่ยที่หนูขีดไว้มาเลยค่ะตรงไหนเอ่ยเด็กๆขีดเส้นหนาๆนะคะเด็กๆขีดเส้นหนาๆนะอันนี้วางไว้ค่ะอันนี้วางไว้นะคะเดี๋ยวจะให้หนูอ่านนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไปหยิบไม้ชี้ก่อนนะเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดเจนนะคะนี่เลยหาได้กี่คำคะชัยพฤกษ์บอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางหน่อยค่ะหาได้กี่คำเอ่ย6คำแล้วนะคะมาดูคำแรกของน้องชัยพฤกษ์การอยู่ตรงไหนคะน้องชัยพฤกษ์คำนี้อ่านว่าอะไรคะชัยพฤกษ
1: ์ใดๆครับ
0: ถูกต้องได้แล้ว1คำนะคะต่อไปคำไหนอีกคะ
1: ต่างครับ
0: ต่างๆคำไหนอีกคะตรงไหนเอ่ยด้านล่างนะคะคำนี้อ่านว่าอื่นอื่นคำนี้นะคะอื่นอื่นต่อไปคำไหนอีกคะคำนี้ขอพับลงนะคะคำนี้คือคำว่าเด็กๆลองดูจะมีเครื่องหมายที่เหมือนไม้ยมกแต่ไม่ใช่ไม้ยมกเป็นเครื่องหมายไปยานน้อยเด็กๆลองดูเป็นเครื่องหมายไปยานนะคะยังไม่ถูกต้องนะเด็กๆดูให้ดีระวังโดนหลอกนะคะเจอคำไหนอีกคะไหนใครอยากออกมานำเสนอใครเจอแล้วบ้างคะใครอยากออกมานำเสนอจักรพรรดิอยากออกมานำเสนอไหมคะปานิดาออกมานำเสนอหน่อยค่ะปานิดาเจอกี่คำเอ่ยไหนปานิดาเจอคำไหนคะนี่ปานิดาเจอคำนี้คำนี้คือคำว่าอะไรคะปานิดา
2: เล็ก

0: ่งมากค่ะต่อไปหนูเจอคำไหนอีกอ๋อนี่เลยคำว่า
1: ต่างต่าง
0: ต่างต่างมีอีกไหมคะเก่งมากค่ะไหนใครเจอคำศัพท์อีกบ้างมีอีกไหมคะ1คำก็ได้ค่ะใครอยากออกมาน้องกิ่งก้าวมาค่ะน้องกิ่งก้าวไหนหนังสือพิมพ์ที่หนูขีดไว้อันไหนของน้องกิ่งก้าวเอ่ยไหนของหนูของหนูมาค่ะคำว่าอะไรบ้างเอ่ยขีดเส้นไว้ไหมคะนี่มาดูของน้องประภัสราน้องประภัสราคำแรกได้คำนี้ค่ะคำนี้คือคำว่า
2: ต้นต้นค่ะ
0: ต้นต้นนะคะนี่เลยต้นต้นไหนคำไหนอีกคะนี่คำนี้คือคำว่า
2: เร
0: ื่อยเรื่อยเก่งมากๆเลยนะคะนี่เลยไหนใครอยากออกมานำเสนออีกไหนใครอยากออกมานำน้องมาค่ะมาเลยน้องเปรมมี่หยิบหนังสือพิมพ์มาค่ะน้องเปรมมี่ตรงไหนที่หนูขีดไว้บ้างมาดูของน้องเปรมมี่ไหนคะน้องเปรมมี่ไหนขีดชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะคะขีดชัดๆอีกหนึ่งครั้งคำนี้เหรอคะคำไหนอีกคะหมดหรือยังเอ่ยได้สองคำไม่เป็นไรนะคะคำแรกของน้องเปรมมี่นี่เลยนะคะของน้องเปรมมี่น้องเปรมมี่บอกเพื่อนๆหน่อยค่ะคำนี้คือคำว่าเก่งมากค่ะสั้นๆมีคำว่าอะไรคะนี่เลยที่วงกลมมาคำว่าอะไรคะ
3: หลัก
4: คุณหาย
5: แล้วคุณไม่มี
6: ส่วนหลักหลัก
0: ส่วนหลักหลักเก่งมากๆเลยนะคะประมือให้น้องเปรมมี่ต่อไปมีใครอยากมานำเสนออีกบ้างน้องดาเนียมาค่ะน้องดาเนียน้องดาเนียมาค่ะน้องดาเนียไหนตรงไหนคะของหนูด้านนี้นะคะดูของน้องดาเนียนี่เลยน้องดาเนียใช้ไมค์ค่ะคำนี้ที่หนูได้คือคำว่า
7: ใดใดค
0: ่
7: ะ
0: ใดใดเก่งมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งคำค่ะตรงไหนเอ่ย
7: ตรงนี้ค่ะ
0: ตรงนี้คือคำว่า
7: จริงจริงค่ะ
0: จริงจริงเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลาค้นหาอีก2 นาทีได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะลงมือได้เลยค่ะ

0: น้องปลื้มอ่านในนี้ก็ได้ค่ะอ่านในนี้นะคะน้องปลื้มคำนี้ที่หนูได้คือคำว่า
1: หมาดครับ
0: หมาดเก่งมากค่ะคำนี้ค่ะน้องปลื้มนี่หนูขีดมายาวเลยให้อ่านเป็นข้อความนะคะ
1: โปรแกรมต้นๆ
0: เก่งมากค่ะโปรแกรมต้นๆ นี่คำนี้อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: เรื่อยๆ
0: เก่งมากเลยนะคะให้เวลาอีก2นาทีเท่านั้นค่ะวันใหม่มีไหมคะเจอหรือยังเอ่ยน้องไรวินเจอไหมคะไหนน้องไรวินเจอคำว่าอะไรคะใครเจออีกบ้างน้องอีฟเจอไหมคะน้องอีฟเด็กๆคนไหนที่ไม่เจอเด็กๆจะต้องกลับไปกินผักบุ้งแล้วนะคะเอาละ

0: หมดเวลาวางดินสอเก็บหนังสือพิมพ์พับก่อนนะคะนับ5 4 3 2 1วางดินสอค่ะเก็บให้หมดกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเด็กๆก็ได้โชว์นะคะคำที่เด็กขีดแล้วก็เรียกว่าอ่านคำศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าสรุปบทเรียนวันนี้มีอะไรบ้างเอามือจับหัวไหล่เอวกลุ่มที่ได้คะแนนตอนนี้คือกลุ่มที่1 2 5 3ตอนนี้กลุ่มที่4ยังไม่เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนของเราก็คือไม้ยมกนั่นเองนะคะนี่ลักษณะของไม้ยมกแบบนี้นะคะเด็กๆก็จะต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆลองดูตอนนี้คุณครูแจกป้ายอยู่ในตะกร้าของเด็กๆมีป้ายถูกและป้ายผิดนะคะหยิบขึ้นมาเลยป้ายถูกกับป้ายผิดเด็กๆมาดูสรุปบทเรียนประโยคแรกบอกว่าข้อความแรกบอกว่าต่างๆกันเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองสังเกตว่าคำนี้เนี่ยข้อความนี้เขียนถูกต้องหรือไม่1 2 3ตะเตอเขียนไม่ถูกต้องเพราะอะไรคะกลุ่มที่1บอกคุณครูหน่อยค่ะทำไมข้อความนี้ถึงเขียนไม่ถูกต้อง
1: เพราะว่าไม่ได้เว้นช่องค่ะ
0: เพราะว่าไม้ยมกไม่ได้เว้นช่องที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้นะคะต่อไปฉันจะไปปทุมวันวันนี้ถูกต้องหรือไม่1 2 3ไม่ถูกต้องเพราะว่าอะไรไหนใครบอกได้บ้างปทุมวันคำแรกปทุมวันหมายถึงอะไรคะวันนี้หมายถึงอะไรสถานที่ใช่ไหมคะปทุมวันแล้ววันที่สองที่เขาซ้ำคำวันนี้หมายถึงอะไรคะหมายถึงวันที่เขาจะไปเป็นคำต่างชนิดกันต่างหน้าที่กันเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้ไม้ยมกนะคะต่อไปเด็กตัวเล็กๆเด็กอาบข้อความนี้อ่านว่าเด็กตัวเล็กอ่านถูกต้องหรือไม่1 2 3เตอเตอไม่ถูกต้องนะคะประโยคนี้ข้อความนี้ต้องอ่านว่าอะไรเด็กตัวเล็กถูกต้องยอดเยี่ยมมากค่ะต่อไปคำนี้แต่ละวันแล้วมีเครื่องหมายไม้ยมกเขาบอกว่าอ่านว่าแต่ละวันถูกต้องหรือไม่1 2 3ปิ้งปองนะคะถูกต้องยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคำนี้นานาชาติเขียนแบบนี้ถูกต้องหรือไม่1 2 3ไม่ถูกต้องเพราะว่าคำว่านานาจะใส่เครื่องหมายไม้ยมกได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้นะคะจะต้องเขียนแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้สำหรับเรื่องไม้ยมกเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการันทันทคาตในชั่วโมงที่1สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือใบความรู้ที่6เรื่องตัวการันและไม้ทันทคาตใบความรู้ที่7เรื่องบทร้องเล่นตัวการันใบงานที่5เรื่องตัวการันสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของใช้ไม่พลาดไม้ยมกนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางอาจจะทำแบบฝึกหัดนะคะยังเรียกว่ายังไม่เสร็จแต่บางคนเนี่ยคุณแม่เห็นว่าเด็กๆเนี่ยขีดเส้นใต้นะคะในหนังสือพิมพ์ไปแล้วนะคะเด็กๆอาจจะนำกลับไปทำเป็นการบ้านหรือว่าทำเป็นทำในเวลาว่างนะคะแล้วก็ฝึกอ่านนะคะเวลาเราไปอ่านเจอเรื่องหรือว่าเจอข้อความเจอสิ่งนี้เนี่ยไม้ยมกในสถานที่ต่างๆจะได้อ่านได้คล่องเขียนได้คล่องรวมถึงใช้ไม่พลาดไม้ยมกนั่นเองค่ะ

0: วันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
3: สวัสดีค่ะ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอผลได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมัน

0: อาตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ม
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
0: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปห้างสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
2: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยองโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สซึ่งเป็นหน่วยเตรียมวัตถุดิบ

0: เพื่อส่งเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่9มิถุนายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคำถามและข้อสงสัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงาน Science Cafe ในหัวข้อเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร
1: ์กิจกรรมประเด็นเสวนาสาธารณะคาเฟ่ที่เราจัดเมื่อสังคมต้องการความรู้ต้องการความชัดเจนทางวิชาการมหิดลเป็นปัญญาให้กับสังคมในประเด็นของวันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน IRPC ที่จังหวัดระยองซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าโศกได้มากกว่านี้โชคดีที่โรงงานสามารถที่จะมีข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าชมเชยแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งเป็นความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างรู้อย่างมีความรู้อย่างมีความตระหนักรู้เนี่ยทำอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ที่ให้ความรู้ที่เป็นวิชาการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยใช้บุคลากรเท่าที่เราจะมีอยู่โดยหวังว่าเรามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถที่จะตอบคำถามและเป็นปัญญาให้กับแผ่นดิน
0: ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรจามรดุสิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์สมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในวันนี้เป็นเสวนาประเด็นสาธารณะ Science Cafe ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ40ชั่วโมงที่แล้วที่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เลยนะฮะขับรถไปทางสุขุมวิทก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเลยจากคนจะรู้จักมาบตาพุดนะครับบริเวณนี้จะเลยจากมาบตาพุดไปไม่ถึง10กิโลและก็ในประเด็นในวันนี้นะครับสื่อสาธารณะก็สนใจอยู่2อย่างคือไฟไหม้ที่โรงงาน IRPC เกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเล็กๆที่เราก็จะไปแตะเหมือนกันคือน้ำมันมีคราบน้ำมันเยอะเลยบริเวณอ่าวแม่น้ำผึ่งนะครับตรงก้นอ่าวบริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อไปมีผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบค่ำของเมื่อ2วันที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงเย็นมันก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีควันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะดับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับก็เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็สามารถจัดการได้เสร็จบริเวณนี้ใกล้กับถนนสุขุมวิทเบอร์3เนี่ยนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยบริษัทที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถนนเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตรงจุดสีฟ้านะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมาบตาพุดนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับที่จะเป็น อุตสาหกรรมของ IRPC นะครับถ้าเกิดถัดมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำมันรั่วเมื่อเช้าข่าวทุกๆช่องเลยนะครับ เป็นมีคราบน้ำมันสีดำๆบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับก็ถัดมาอีกสัก15กิโลนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับบริเวณที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณของอุตสาหกรรมของบริษัท IRPC ที่มีถนนสุขุมวิทขั้นกลางนะครับอันนี้คือบริเวณเชิงเนินที่ใกล้ๆกับตัวเมืองระยองนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นท่าเรือน้ำลึกอยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เกิดไฟไหม้เมื่อที่ผ่านมาตอนเช้าเราจะผ่านมาประมาณสัก12ชั่วโมงไฟก็ดับนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วก็ดูหอกลั่นต่างๆเนี่ย สงบพอสมควรนะครับแต่ก็ระแวดระวังไปก็จะโรงงานนี้ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ประมาณสัก3เดือน90วัน100วันอีกประเด็นหนึ่งคราบน้ำมันนะฮะสีดำที่อยู่ที่ท้ายอ่าวหาดแม่ลำพึงนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าใจกันว่าการแถลงข่าวของบริษัท IRPC ที่บอกว่ามีสารที่ชื่อว่าไฮโดรคาร์บอนมาเกี่ยวข้องนะครับเกิดการเผาไหม้จริงๆแล้วมันคืออะไรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรในบริเวณนี้โรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่น่าจะเทคนิคคือ VGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating อันนี้เกี่ยวข้องอะไรที่ทางบริษัทก็ต้องการจะสื่อสารให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นศัพท์ต่างๆที่ดูเป็นเทคนิคอลเทอมเขาก็จะลดลงไปนะครับแต่เราจะมาดูในเชิงของวิชาการเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาลัยมหิดลเราก็จะเอาความรู้แบบนี้กลับไปด้วยในเชิงของสาธารณชนชุดทั่วไปคงอยากจะทราบถึงอันตรายเป็นยังไงมีผลกระทบไหมหรือสื่อหลายๆที่พูดถึงฝนกรดฝนกรดคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมเราควรจะกลัวไหมนะครับชาวบ้านชุมชนเกิดเราอยู่แถวนั้นเป็นยังไงคนห่างมาล่ะเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยที่เราใช้ผลิตผลผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ของทางด้านปิโตรเคมีคอลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเหตุการณ์ที่เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาคือการไฟไหม้บ่อขยะแล้วมันเผาแล้วมันก็ไหม้กันแทบจะทุกอาทิตย์เลยคำถามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้นวิทยากรทั้งสองท่านของเรามีความคิดมีความเห็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดู annual report ของบริษัท IRPC นะครับส่วนที่เราก็จะพูดถึงเขามีธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ท่าเรือปิโตรเคมนะครับไฟฟ้าแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อ2วันที่แล้วคืออุตสาหกรรมโรงกลั่นที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมเอาน้ำมันดิบมาเอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาแล้วเอามันมาทำผ่านกระบวนการให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากเว็บไซต์จากของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดเรามีบาร์เรลของน้ำมันเนี่ยนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแก๊สโซลีนนะครับมีส่วนที่เป็นดีเซลประมาณสัก1ใน4นะครับแล้วก็ถัดมาตามลำดับพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวอาจารย์เอกสิทธิ์มาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ทุ่งล่างเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าพวกที่เป็นแอสฟัลต์ต่างๆนะครับอาจารย์เอกสิทธิ์เชิญไหมครับ
3: ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีเป็นสารประกอบนะครับที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าในน้ำมันดิบเมื่อกี้ที่อาจารย์พลังพลเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือน้ำมันดิบเนี่ยเอาไปใช้เติมรถทันทีไม่ได้นะครับมันต้องเอามากลั่นก่อนนะครับเหมือนน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเขาต้องเอามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก่อนไม่งั้นมันหนืดมากไปมันก็จะรถมันจะไม่วิ่งนะครับคราวนี้มากลั่นเนี่ยตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดของหอกลั่นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับพวกนี้เราก็ไปใช้เป็นแก๊สถุงต้มนะครับหรือไปเป็นแก๊สในรถยนต์นะครับ
2: NPG หรือ LPG อย่างน
3: ั้
2: น
3: ใช่ครับอาจารย์ฮะหรือที่ลองมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเติมเป็นน้ำมันสำหรับรถเก่งนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นอุณหภูมิสูงมากๆอย่างเช่นจุดเดือดเนี่ยถึงระดับ350องศาพวกนี้เป็นแก๊สออยที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับแก๊สออยคราวนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไอ้เจ้า VGOHT นะครับพวกนี้นะครับน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมีซัลเฟอร์ซัลประกอบกรรมฐานนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันดิบตัวเนี้ยนะครับไปใช้เลยเนี่ยนะครับไปเผาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็ถ้าเกิดไปเจอน้ำก็จะกลายเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการกลั่นเนี่ยเขาจะแยกเอาซัลเฟอร์ออกก่อนวิธีการเอาซัลเฟอร์ออกเนี่ยเขาก็จะเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะครับเวลาเขาเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปเนี่ยเขาก็จะนะครับดึงอวกาศออกก่อนจากนั้นเขาก็เติมไฮโดรเจนนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกรรมฐานนะครับเป็นธาตุกรรมฐานเลยพอได้นะครับเขาเอาไปใส่ไอ้เจ้าดีพาตาลิติกคาร์เกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับทำให้ไอ้เจ้าน้ำมันที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยครับมันอาจจะย่อยเล็กลงนะครับมันก็มีตั้งหลายส่วนนะครับที่ได้ออกมาตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นข่าวว่าอย่างเช่นเอาไปเตรียมเป็นแก๊สโพรพิลีนนะครับเอาไปทำเป็นโพลิเมอร์ให้พวกเรานะครับถ้าเวลาเราขับรถนะครับไม่ทราบลองเช็คนิดหนึ่งว่าในรถของเราเนี่ยมีโพลีโพรพิลีนเนี่ยน่าจะ หลายเปอร์เซ็นต์อยู่ใน
2: กรณีนี้หมายความว่าเวลาที่มันมี

0: มันดิบมาแล้วเขาก็แยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเชิงมีนักเคมีหลายๆคนในที่นี้ก็คือมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเล็กลงหรือยังไงนะอาจารย
1: ์ก็มีอาจจะขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีคาร์บอน16ตัวถึง60ตัวนะครับถ้าเป็นแก๊สออยล์เนี่ยถ้าเป็นโพรพิลีนนี่มีคาร์บอนแค่3ตัว
0: หรือ3ตัว
1: ครับ
0: อ๋อมันก็จะเล็กลงเหมือนกับการย่อยอย่างนั้นนะฮะ
1: อ๋อ
2: ไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระบวนการแยกซัลเฟอร์นะครับจากสารไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่คราวนี้มันเป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้จากควันไฟนะมันก็จะมีแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับหรือจะมีในเช่นออกไซด์ก็อาจจะมีได้นะครับสารพวกนี้พอเวลาไปเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกรดนะครับวิธีป้องกันสำหรับประชาชนเบื้องต้นก็อาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็อาจจะปิดจมูกไว้ปิดปากไว้เนี่ยนะครับก็พอช่วยได้เพราะว่าเวลาน้ำเจอกับผ้าที่เปียกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผ้ามันจะไม่เข้าไปถึงในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับสำหรับประชาชนครับ
3: กรณีไฟไหม้ของโรงกลั่นน้ำมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะคือแน่นอนว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะฮะเวลาเผาออกมาถ้าเห็นกลุ่มควันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มควันที่แบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะมันเป็นกลุ่มควันสีดำเนี่ยในระยะวัน2วันแรกเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนกับชุมชนหรือประชาชนที่สูดดมเข้าไปเพราะว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะกระทบกายเครื่องระบบรังเดินหายใจเนื่องจากสารปนเปื้อนอยู่ในนั้นที่เป็นกรรมฐานนะครับอันนั้นเป็นระยะสั้นที่เกิดอยู่กับสุขภาพของชุมชนแน่นอนในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลุ่มควันที่เกิดขึ้นมาเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีสารไม่ว่าจะเป็นกรรมฐานหรือเป็นตัวคาร์บอนอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไปเจอกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของที่เราเรียกว่าฝนกรดเกิดขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเองในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีประเด็นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ในระยะยาวเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจเกิดได้ประเด็น 2-3 ประเด็นนี้เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
0: อาจารย์กิติกรเล่าให้ฟังตรงบริเวณนี้ไหมครับบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับcatalytic cracker DCC unit ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของโรงงานมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนยังไงนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ
4: ขอบคุณอาจารย์มากครับการสืบสวนผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดระยองหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่าเขากำลังสืบหาความจริงอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมคงคุยอยู่บนพื้นฐานที่สื่อออกมา ให้ข่าวหรือว่าตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยออกมาคุยว่ามันเกิดที่จุดไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีประเทศไทยเนี่ยนะครับเบสตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่จังหวัดระยองใหญ่ถึงขนาดผมเชื่อว่าสายเชนปิโตรเคมีตอนนี้นะฮะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะเนื่องจากเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มปิโตรเลียมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดนี่คือเกิดของกลุ่มปิโตรเลียมกลุ่มปิโตรเลียมคือกลุ่มที่เอาน้ำมันดิบมากัดนะครับกับสายเชนอีกอันนึงก็คือสายเชนที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับคำว่ายิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีตั้งแต่ต้นน้ำนะมีโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นนะอยู่ที่ IRPC นี่เป็นถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ได้เลยนะส่วนมาตาพุดเนี่ยก็จะเป็นเชนตั้งแต่เอาเนปธาเนปธานี่ถ้าพูดผมพูดนิดนึงก็เมื่อกี้ถ้าดูหอกันนะตัวบนสุดเนี่ยนะมันก็จะเป็นก๊าซก๊าซเบาๆนะ C1 C2 คาร์บอน1ตัว2ตัวก็เป็นพวก NGV ที่เราเข้าใจ Natural Gas Vehicle หรือบางคนก็เรียก CNG Compressed Natural Gas คำว่า Compressed ก็คือมันต้องอัดเนี่ยนะครับมันต้องอัดในรูปของเหลวมันถึงจะบรรจุเข้าไปในถังได้เราก็เรียกได้ทั้ง NGV หรือว่า CNG ตัวนี้คือ C1 C2 หลังจากนั้นพอกั่นมา C3 C4 C5 พวกนี้เราเรียกว่า Liquefied Petroleum Gas หรือที่เราคุ้นชินว่า LPG การกั่นโรงกั่นพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หอกั่นที่เราเรียกว่าการกั่นลำดับส่วนนะครับคือมันจะมีขั้นถ้าใครสังเกตเราต้มน้ำเสร็จแล้วฝาหม้อน้ำไปอั่งไว้มันนั่นคือการระเหยและควบแน่นลงมานะครับการลำดับส่วนก็คือการที่เอาเพลทอันนี้เนี่ยไปกั้นให้มันตกลงมาตามจุดเดือดในแต่ละช่วงนะครับตัวเบาก็วิ่งขึ้นข้างบนตัวหนักก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะออกมาเป็นคาร์บอนแต่ละโซนออกมานะครับเริ่มตั้งแต่แคโรซีนแล้วมาแก๊สโซลีนแล้วถึงมาดีเซลหลังจากดีเซลก็จะเป็นพวกหนักๆแหละหนักนะครับเราก็เรียกว่ามันมีหลายศัพท์ถ้าเชิงของสายวิชาการเราก็อาจจะเรียกว่าเรซิดูนะครับถ้าไปที่อุตสาหกรรมนั้นอาจจะเรียกแก๊สออยล์นะครับหรืออาจจะเรียกฟิวเอลออยล์นะครับก็คือตัวหนักประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันตกมาเป็นตัวหนักเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอลฟาตีนที่คุณเอาไปทำยางมาต่อยลาดถนนประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมจะไม่ยอมนะครับเมื่อมันยังมีคาร์บอนหลงเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้เปลี่ยนออกมาเป็นมูลค่าได้เยอะที่สุดเขาก็เอาตัวหนักแก๊สออยล์เนี่ยนะมาทำการแครกอีกทีแครกก็คือการตัดสายเชนโมเลกุลจากสายยาวๆให้มันสั้นแต่ตัดแบบนักเคมีตัดคือไม่ใช่มาเอาความร้อนเผาให้มันสั้นย่อยสลายคือตัดแล้วต้องให้ได้เป็นวัตถุดิบที่เอาไปใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DCC ก็คือ Dielectric Cracking Unit นะครับก็คือสารเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีพอไซต์ที่สามารถที่จะแครกเอาแก๊สออยล์ที่มีโมเลกุลสูงเนี่ยนะกลายเป็นผลิตผลที่น่าสนใจตัวนึงก็เรียกว่าพบผลีก็คือ C3 ตัวนี้เสร็จแล้วตัวbyproduct ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกดีเซลนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตัวเบนซินหรือแก๊สโซลีนติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ตัวหลักคือพ็อปพิลีนพ็อปพิลีนเนี่ยก็เอาไปใช้งานนะครับสายเชนพ็อปพิลีนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการใช้งานก็คือ1เอามาทำเป็น LPG 2แต่นี้เขาผมว่าทางนู้นไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะเอามาใช้ตั้งต้นเป็นสารทำพลาสติกตัวหนึ่งที่เรียกว่าพอลีพ็อปพิลีนนะครับ PP ใครไปเปิดถ้วยถังกะละมังหม้อนะที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยหันไปจะเห็นตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัว PP ตรงนั้นแหละพอลิพัพพลีนนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมฟังจากที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือตัว VGOHT ตัวเนี่ยนะ Vacuum Gas Oil Hydro Treating Unit ตัวนี้ที่เป็นยูนิตก่อนที่จะคือเอาแก๊สออยล์เข้ามาเสร็จแล้วดึงเอากรรมฐานออกอย่างที่อาจารย์เล่าการดึงกรรมฐานก็คือใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซะนะครับให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับเสร็จแล้วได้แก๊สออยล์ที่ไม่มีกรรมฐานกับไนโตรเจนแล้วถึงจะผ่านเข้าตัว DCC unit ก็คือ Deep Catalytic Cracking เพื่อทำการแครกประเด็นเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือยูนิตไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดปัญหาเนื่องจากเพรสเชอร์สูงเข้าใจว่า100บาร์นะมีอุตสาหกรรมดังนี้ดูเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ข่าวว่าประมาณ100บาทเป็นแมชชีนเฟลเลอร์คือเกิดจากแมชชีนนะเกิดจากเครื่องมือไม่ได้เกิดจากคนนะครับวันนี้เข้าใจว่าคอมเพรสเซอร์เกิดระเบิดหรือมีปัญหาเสร็จแล้วก็ลุกติดไฟนะครับเข้าไปที่แก๊สออยล์เพราะพวกนี้ติดไฟได้พอติดไฟปุ๊บประเด็นก็คือทุกอย่างวาล์วต้องชัตดาวน์หมดอย่าลืมนะครับแพลนพวกนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นล้านนะระบบเขาต้องตัดทันทีนะ
0: เพราะตันมันอัตโนมัติ
4: อัตโนมัติครับ
0: ต้องมียามมากด
4: อ๋อไม่ต้องครับพรุ่งนี้นี่จะอยู่ในบอร์ดหมดนะบอร์ดแมนคุมอยู่2ประมาณ 4-5 คนพอมันเกิดอะลามปุ๊บว่าตรงนี้วาล์วก็จะถูกตัดทันทีแก๊สออยล์ก็ต้องไม่ฟีดพอไม่ฟีดเข้าไปเนี่ยมันยังมีแก๊สออยล์ที่เหลืออยู่ในยูนิตนั้นที่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือปล่อยมันเผาไปเรื่อยฮะ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสักเกือบครึ่งชั่วโมง
4: ใช่ครับก็ต้องเผาให้หมด
0: แล้วก็มีแสงแดงๆ
4: เพราะเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้ฮะผมเข้าใจว่าทางตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำอะไรเพราะทุกอย่างชัดหมดแล้วไม่มีฟีดเข้าแล้วถูกไหมเพราะจริงทุกนี้คอนติเนียสมันจะต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆพอมันเกิดปัญหาปุ๊บ เข้าใจว่าติดไฟแล้วทุกอย่างวาล์วตัดวิธีการเดียวท่านไปเอาน้ำมันออกมาได้ก็ดีมันก็ไม่เผาต
0: ่
4: อและถ้าทำไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวครับเหมือนแฟร์ถ้าใครอยู่สายการจะรู้ว่าเวลา by product หรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการสมมติผมผลิตพลาสติกตัวนึงผมเอาฟีดก๊าซเข้ามาฟีดก๊าซก็คือตัวก๊าซที่นำที่เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไอ้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวนี่มันแยกได้ยากนะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยถูกไหมครับมันเป็นก๊าซจะแยกได้ยากเพราะนั้นผมต้องการ C2 สมมุติผมต้องการผลิตโพลีเอทิลีนเกิดมี C3 ปนอยู่บ้าง C1 ปนอยู่บ้างมันเข้ามาหรือมิกซ์ C4 หรือ C4 คาร์บอน4ตัวปนมาบ้างผมใช้แต่ C2 ที่เหลือผมก็ทำไงฮะ
0: จะต้องเผาทิ้ง
4: ถูกต้องครับจะเห็นแฟนนะครับไปที่นู่นจะเห็นเผาอยู
0: ่เวลาที่ของกลั่นพวกนี้จะมี
4: นั่นคือผลิตผลที่เราไม่ต้องการนะครับพอมันหลุดถ้าปล่อยไว้ในปฏิกิริยามันก็เป็นสารเจือปนเพราะนั้นก็ต้องเผาทิ้งวิธีการตรงนี้ผมว่าง่ายที่สุดก็คือชัตดาวน์ปิดคุมระบบได้ที่เหลือก็ต้องเผาทิ้งฮะเพราะไม่รู้จะทำไงฮะเข้าไปก็ไม่ได้ดับโอ้โหพวกนี้มันน่าจะพอสมควรเอาเบื้องต้นลักษณะว่ามันน่าจะเกิดแบบนี
0: ้อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมจ๊ะพอมันปิดระบบมีส่วนที่เหลืออยู่มันก็ต้องเผามันติดไฟอยู่แล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับแต่เพื่อการเผามันเป็นการเผาที่มันไม่สมบูรณ์ไงถ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเผาไม่สมบูรณ์มันก็ได้ปฏิกิริยาก็ต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นพิษถูกไหมครับแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับแต่เผอิญมันเผาไม่สมบูรณ์ไงเหมือนคนสูบบุหรี่ฮะมันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันได้อะไรฮะคาร์บอนมอนอ็อกไซด์โอตัวเดียวไงไอ้กลุ่มควันที่เห็นมันเลยเป็นกลุ่มควันของคาร์บอนมอนอ็อกไซด์
0: แล้วมันก็มีขมเหลาเห็นมีดำๆ
4: ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์ไงเฮฟวี่ออยล์มันเป็นเรซิเดียลตัวล่างสุดนึกภาพออกไหมครับตัวต่ำอะตัวหนักนะมันไม่ใช่ตัวเบาถ้าตัวเบาอย่าง NGV เผาปุ๊บเนี่ยมันคลีนแต่พวกนี้เนี่ยมีสารปอปนเยอะมากเลยซึ่งยังไม่ทำยังไม่ได้การทรีตเพราะมันอยู่ในนิวเยตของการทรีตอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นกลุ่มควันที่เป็นสีดำออกมานะเป็นกลุ่มควันของการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนหลังอย่างไฟไหม้ฮะไฟไหม้คนไม่ได้ตายเพราะไฟคอกเป็นหลักนะตายเพราะอะไรฮะควันครับสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปดมคาร์บอนมอนอกไซด์สักแป๊บนึงถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครพอนั่งรถไฟนั่งรถเมย์ที่ไม่ได้เป็นรถเมย์เขาเรียกแอร
0: ์
4: นั่งสักปั๊บหนึ่งคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาจะรู้สึกง่วงสูดดมเยอะๆก็ทำไมฮะสลบใครทำวิจัยกับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ก็มีเยอะ อันนี้ผมล้อเล่นนะอาจารย์เตือนนะ
0: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนะฮะว่าในกระบวนการกว่าจะได้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีต่างๆแล้วก็การที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยระยองมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแล้วก็จนมีคนบอกว่าระยองเป็นจังหวัดที่เสียภาษีเนี่ยสูงมากๆติดอันดับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าและในกรณีนี้น่าจะเป็นเนื่องจากระบบซึ่งคงจะมีการสืบสวนแล้วก็เล่าให้สาธารณะฟังการในประเด็นของการเล่าให้สาธารณะฟังก็คือทำให้เราชุมชนรอบๆข้างแล้วก็รวมทั้งเราด้วยที่เป็นมีส่วนร่วมในการที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยบริษัทนี้ไม่มีนอกมีในกับผมก็พูดได้สบายๆว่าเขาก็มีโปรแกรมในการที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างๆรวมทั้งมีคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านหรือนักวิชาการหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็นcore businessของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความอยู่ด้วยในมีอยู่กันอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชุมชนหลากหลายอย่างนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่า เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมนะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์อันนี้บ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดอาจารย์สองท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีแล้ว นะครับก็ทำถูกต้องแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเหตุการณ์ถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องมีมาตรการอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมรวมทั้งการชี้แจงกับประชาชนอาจารย์สองท่านคิดว่าไงครับในเชิงระยะสั้นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆท่านกิตติกรก่อนก็ได้ครับ
4: ผมเชื่อว่า impact เนี่ยจากการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมองสามมุมนะเพื่อให้ครบมุมแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเราส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามักจะมองในมุมของคนหรือชุมชนหรือโซเชียลเยอะประเด็นที่สองตอนนี้เนี่ยมิติของสิ่งแวดล้อมเริ่มมาเราก็จะไปมองมิติของสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกันแต่อีกมุมนึงที่ผมจะหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยคือมิติของมุมอีโคโนมิกส์หรือมุมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่าลืมนะว่าปิโตรเคมีหรือปิโตรเลียมนี่นะเป็นที่ระยองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสใหญ่ที่สุดคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่า IRPC เนี่ยเราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมคือจริงๆ2อย่างนี้เนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ในมาตราพุทธเนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเหตุผลก็คือว่ามันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งมีผู้ดูแลก็คือนิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ดูแลเหตุผลคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีที่จัดสรรพื้นที่แล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมมาเช่าพื้นมาซื้อพื้นที่ดีกว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีน้ำไฟประปาถนนบำบัดน้ำเสียเตรียมไว้ให้หมดเป็นแต่คุณจ่ายค่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้จะดูแลหมดการนิคมจะดูแลให้หมดเราเรียกว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ RPC เนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นของเขาเองคือมีในกลุ่มปิโตรเลียมแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเพราะนั้นสายเชนเขาเนี่ยจะมาจากตรงนี้คำว่ากระทบอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่าตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าพอลีพอพิลีนเนี่ยนะครับตัว C3 ตัวนี้นะจริงๆมันมาได้3ทางนะครับทางแรกก็คือมาจากโอเลฟินเป็นศัพท์เทคนิคแล้วนะโอเลฟินคือกลุ่มที่มันมีตัวดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่อยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมักจะเอาจากแนทธาก็คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการกัดน้ำมันมาแครกแครกก็คือตัดสายโซ่โมเลกุลมันให้กลายเป็น C2 C3 เป็นพอพิลีนสายเชนที่2ที่มาจากพอพิลีนก็เรียกว่าอะโลเมติกหรือตัวที่เป็นวงนะครับเป็นสารตั้งต้น2ตัวนะตัวที่3ก็คือตัวนี้ยูนิตนี้เนี่ยสต็อป60วันถึง90วันนะพอพิลีนที่ได้จากยูนิตนี้เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าตันถ้ายูนิตนี้สต็อปไปเนี่ยหมายความว่าพอพิลีนที่จะเข้าสู่สายเชนในการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ 150,000 ตัน
0: เราจะ
4: มีกระทบแน่นอนก็คือว่าพอพิลีนไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำไมครับนำเข้า
0: หรือราคาก็สูงขึ้น
4: ใช่ครับพอนำเข้าพอพิลีนนำเข้าแน่นอนนะ60วัน90วันนี้ในระหว่างที่ปิดยูนิตเนี่ยแล้วเขาปิดยูนิตข้างๆด้วยนะพอพิลีนต้องถูกนำเข้าผมเข้าใจว่าผลกระทบในการที่เอาพอพิลีนนำเข้าจากต่างประเทศก็คืออะไรราคาของเม็ดพลาสติกพอลีพอพิลีนจะสูงขึ้นมันกระทบสายเชนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อต้นทางแพงปลายทางก็ต้องแพงพอปลายทางแพงพวกท่านก็ซื้อของแพง
0: แล้วมันจะลดลงมาอีกไหม
4: ลดลงมาเมื่อยูนิตเปิดเนี้ยอาจารย์อย่าลืมว่ามันหายในตลาดไปแสนเกือบ200,000ตันทันทีวัตถุดิบเหมือนตอนที่ BST ระเบิดอะกลุ่มของลาเทคกลุ่มของยางเพราะว่า BST เป็นต้นทางคือบิ๊กซีคาร์บอน4ตัวเป็นต้นทางของการทำพวกยางกับเกราะนำเข้าอย่างเดียวนะ BSC พอนำเข้าปุ๊บ price หรือราคามันถีบตัวสูงขึ้นเพราะนั้นช่วงนั้นยางสังเคราะห์ยางก็จะแพงไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทางอีโคโนมิกส์ที่เกิดขึ้นแน่รับรองได้ว่าท่านจะเจอปรากฏการณ์ของการนำเข้าพอพิลีนมากขึ้นแล้วมันไปกระทบสายเชนตัวนี
0: ้แล้วใครจะเป็นคนนำเข้าแทนหมายถึงว่า RPC ก็ต้องนำเข้ามาแทน
4: ใช่ครับก็ต้องเป็นนำเข้าไปให้ลูกค้าครับเพราะนี่คือ value chain ขอโทษเป็น supply chain กันเขาคือต้นน้ำอะปิโตรเลียมก็คือต้นน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำก็คืออินเตอร์มีเดียตที่เอาพอพิลีนมาแปรรูปนะครับทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็สู่ปลายน้ำก็คือพวกที่ผลิตเม็ดพลาสติกแล้วส่งจำหน่ายพวกเราเนี่ยส่งจำหน่ายตาม โรงงานย่อยๆที่มาผลิตเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาไม่มีของต้นทางส่งไม่ได้เขาก็ต้องไปนำเข้านำเข้าราคาก็สูงขึ้นถีบตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนี้เขาจะต้องเกิดเหตุการณ์ปิดยูนิตอย่างนี้60วัน90วัน120วันเพื่อเช็คระบบนะครับอันนี้หนึ่งที่อีโคโนมิกที่จะกระทบแน่นอนประเด็นที่สองมิติที่สองก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันขึ้นไปช่วงระยะแรกๆเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นมีปัญหาแน่การสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปนะครับผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอาจจะอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์จนกระทั่งอากาศคลีนนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบนิเวศของธรรมชาติจะปรับตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าตัวสารเจือปนที่มีหรือนั้นไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ซึ่งขึ้นไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปเจอกับความชื้นในอากาศลงมาเป็นกรดหรือแม้กระทั่งคาร์บอนออกไซด์มันก็เกิดเป็นคาร์บอนิกได้พวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมระยะสั้นมีผลกระทบเร็วนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องติดตามตรวจสอบ
0: ในกรณีนี้อย่างพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับวันแรกกรมหลายๆกรมที่เกี่ยวกับควบคุมมลพิษต่างๆก็จะรีบออกเอาตัวเลขออกมาคราวนี้ดีนะฮะเนื่องจากเกิดบนพื้นดินมีข้อมูลก็จะบอกว่ามันสูงเกินกว่าค่าปกตินิดหน่อยพอเมื่อเช้าก็บอกว่าลงมาอยู่ในค่าที่ดีกว่ากรุงเทพอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
4: จันเหมือนจันเผาน้ำมันทิ้งสักเยอะๆฮะเหมือนเอาทางเอารถน้ำมันมาหนึ่งคันแล้วเผามันนะลักษณะอย่างนั้นนะคือเผาแล้วก็ควันออกไปอย่างนั้นนะช่วงต้นเกินแน่นอนฮะแต่ลมมันพัดนะพัดไปทิศไหนกันนั่นเองฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระยะสั้นผมคิดว่าจะมีเรื่องปัญหาก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของ
0: แต่เท่าที่ผมดูข่าวพวกนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยคนในจังหวัดระยองเนี่ยผมเปิดดูทุกช่องเลยนะครับทั้งข่าวบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวเดี๋ยวนี้ดิจิตอลทีวีเต็มไปหมดเลยแข่งกันตั้งแต่ทุกช่องเลยกดทุกช่องเลยพอช่วงข่าวเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเขาดูแลตัวเองดีลักษณะอาจารย์เอกสิทธิ์คอมเมนต์ว่าลักษณะอย่างนี้เวลาที่ใช้อะไรหน้ากากก็เป็นประเภทไหนผมเห็นเขามีหน้ากากที่ไม่ได้เป็นแบบผ้าปิดจมูกธรรมดามันก็น่าจะเป็นแบบมีดูไฮโซมากที่อาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าสาธารณชนควรจะรู้และดูแลตัวเองไงในแง่นี้
1: ก็ถ้าเกิดเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใช่ไหมครับพอเวลาเจอน้ำ
0: หรือการเมาหรืออะไรก็ได้ครับ
1: หรือเมื่อกี้นี้ CO2 เจอน้ำจริงๆเป็นกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้โมเลกุลมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราเอาผ้าเวลาเราไม่สบายเราเอาหน้ากากปิดเนี่ยนะครับโมเลกุลมันเล็กมากเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายเลย
0: เอาผ้าชุบน้ำอย่างผมได้ไหม
1: ไม่ได้ครับไม่ได
0: ้เอาผ้าชุบน้ำชุบน้ำ
1: อันนี้มองแสงข้างหลังยังเห็นเลยครับ
0: อ๋อ
1: นะครับเพราะนั้นโมเลกุล
0: ชุบน้ำแหละอาจารย์ชุบน้ำ
1: แล้วก็ปิด
0: เพราะนั้นก็
1: วิธีหนึ่งที่แนะนำก็คืออาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำพอเวลาแก๊สมันมาเจอน้ำก็อาจจะไม่เข้าไปในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายๆแต่ถ้าวิธียากอาจต้องใช้เหมือนกับหน้ากากที่เป็นของมนุษย์อวกาศ
0: มีตัวกรอง
1: มีตัวกรองอย่าง
0: มีตัวกรองครับซึ่งข่าวในช่วงแรกๆในบริเวณอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะครับรวมทั้งระยองเนี่ยชาวบ้านมีอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างดีเลยผมถามต่อไปว่าของพวกนี้ใช้ซ้ำได้ไหมจ๊ะใช้แล้วใช้อีกหรือมีติดบ้านไว้หรืออะไรอย่างนี้ไหม
1: ก็มันไม่ได้ไปไหนเนี่ยครับ
0: ใช้ได้ใช่ไหมฮะมีอายุแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช้แล้วทิ้ง
1: คิดว่าน่าจะมีอายุนะครับไม่คงไม่ได้ตลอดไปนะครับ
0: เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยผมตั้งข้อสังเกตว่าคนในบริเวณนั้นได้รับคำแนะนำค่อนข้างดีนะฮะอาจารย์ว่าเขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็มีหน่วยงานมีสาธารณสุขต่างเข้าไปดูแล
2: อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรปนเปื้อนลงสู่น้ำทะเลนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคอาหารทะเลคงไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอากาศเท่านี้ครับในกรณีที่ลองน้ำฝนมารับประทานใช่ไหมครับก็ช่วงแรกๆคงจะต้องงดก่อนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ฝนมันช้าเอาสารอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยออกไปก็คือลงไปกับดินก่อนนะครับครับก็คือคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงคาดว่าคงจะมาจากเรือทะเลนะครับก็คงจะปล่อยมาครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนคงจะต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างคราวนี้ นะครับเรา IRPC ก็ทำอะไรนะครับแล้วพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิด

0: ขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้มีสติว่าเออเราควรจะต้องหนีไหมหรือเราควรจะต้องอยู่หรือเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจว่าเออเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ
1: ผมเชื่อว่าระดับปริมาณของสารที่เกิดการเผาไหม้

0: จะมีเป็นไปได้ถ้าฝนกรดมีฝนตกลงมาในช่วงระยะเวลาตอนช่วงนี้เนี่ยก็อาจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดของฝนอาจจะทำลายพืชผลบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าในสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปริมาณมากที่จะกระทบในวงกว้างนะในวงกว้างที่ผมเชื่อว่ามีผลกระทบมากกว่านั้นก็คือความตื่นตระหนกหวาดกลัวของประชาชนมากกว่าเพราะว่าการเกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งการจะปรับแนวความคิดของประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นใจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยของกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนเหล่านั้นกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในผลกระทบนะครับผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่น่ากระทบอะเหตุผลเพราะว่าส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ส่วนของการไม่ได้ส่วนของระบบการกลั่นที่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือส่วนล่างของพวกไฮโดรคาร์บอนหนักๆนะครับที่จะกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกระทบในเรื่องของสารตั้งต้นตัวพอลีพรอพิลีนขอโทษตัวพรอพิลีนที่จะเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่าเพราะว่ายูนิตหรือส่วนนี้เนี่ยที่ทำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่เอาน้ำมันที่มีมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลสูงๆมาแตกย่อยให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่เราเรียกว่าพอลิพิลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเม็ดพลาสติกพอลีพอลิพิลีนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผลกระทบเมื่อยูนิตนี้หยุดสารตั้งต้นตัวนี้ก็ขาดพอตอนนี้ขาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศพอนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาราคามันก็อาจจะมีความสูงขึ้นเมื่อซื้อมาแพงกว่าผลิตออกมามันก็อาจจะต้องมีการปรับราคาในช่วงระยะสั้นๆนะผมเชื่อว่าระยะสั้นระยะยาวอาจจะยังไม่กระทบเมื่อสามารถเมื่อทางโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเดินเครื่องผลิตได้อีกครั้งนึงเนี่ยระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาในราคาที่อยู่ในราคาเดิมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะมีช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง
1: เมื่อกี้อาจารย์กิติกรยังพูดถึงในประเด็นของชุมชนหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอีกหน่อยนึงไหมฮะ
2: ในเชิงชุมชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนคือทำให้เกิดความหวาดกลัวใครท่านนึกดีๆถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะตามที่เขาคุยเบื้องต้นนะไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันคือบอมดีๆนี่เองนะตัวไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันมีแน่นอนนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันจะดังมากถ้าผมจะคาดเดาให้ผิดมันคงจะปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติดไฟแล้วก็มีควันกลุ่มควันใหญ่ขึ้นมาน
1: ะครับในข่าวก็จะบอกว่าโอ้เสียงดังมาก
2: ดังพวกนี้ดังอยู่แล้วฮะยังไงก็ดังอ่ะ
1: ครับ
2: ปุ๊มไปแล้ว
1: ว่ามีอะไรเกิดขึ้นล่ะในอำเภอหรือในตัวเมือง
2: หวาดกลัว2ไม่แน่ใจว่าดำรงชีวิตอยู่แถวนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าโซนทางด้านของ IRPC เนี่ยผมก็ไปแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าในโซนมาตรพุทธเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์บอร์ดนะครับเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆนะคอยมอนิเตอร์คือติดตามคุณภาพอากาศ
1: ครับครับ
2: ในชุมชนรอบบริเวณที่อยู่ในมาตรพุทธแล้วก็จะรายงานเมื่อเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนนะเพราะว่าเขาจะวัดค่า NOX NOX นะแล้วก็ SOXซึ่งเป็นก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นออกไซด์แล้วก็วัดพาร์ติเคิลก็คือวัดฝุ่นละอองแต่ชาวบ้านนะท่านเชื่อดูฮะให้คุณพ่อคุณแม่ตายายผมเองเนี่ยถามน็อกซ็อกก็งงอะ ซ็อกซ็อกอะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะรายงานว่าอันนี้อยู่มาตรฐานก็เป็นรูปคนหน้าแล้วก็ยิ้มถ้ายิ้มสีเขียวอยู่ได้ถ้าเมื่อไหร่หน้าบึ้งสีแดงเนี่ยเตรียมเพ่นนะแล้วก็จะมีอะลามแต่โซนของ IRPC ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิสเพลย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในนิคมอุตสาหกรรม
1: ผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคงมีคนตั้งคำถามในเชิงชุมชนแล้วล่ะว่าเกิดไม่มีมันคงมีแล้วล่ะฮะใน
2: ถ้าเพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาพยายามใช้รถขยายเสียงซึ่งมันก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งนะที่จะลดความหวาดกลัวของคนแต่ระยะยาวเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเหมือนกับน้ำมันรั่วนะจะดึงความมั่นใจของคนกลับมาได้ยังไง

0: ที่จะต้องตอบว่าจริงๆไม่ได้มีแต่กลุ่ม IRP ไม่ได้มีแต่ IRPG นะมีกลุ่มของเขาอีกนะกลุ่มหมายความว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเครือที่เป็นเขาเรียกว่ากลางน้ำกับปลายน้ำอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอูเบกเนี่ยอูเบกกรุ๊ปเครืออูเบกกรุ๊ปเนี่ยก็จะเป็นที่นำเอาวัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างเช่นดึงรับเอามาทำเป็นไนลอนหรืออะไรกลุ่มตรงนั้นนี่คล้ายๆมาตาพุทธเลย
1: อุตสาหกรรมแบบนี้อยู่คู่กับเมืองไทยมาหลายสิบปีนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นผมว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้แล้วก็มีข้อกำหนดมีหลักการมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วผมว่าทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะพัฒนาไปในผมในฐานะผู้ใช้ผมก็มองโลกนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันไปกระจุกตัวอย่างที่อาจารย์กิติกรว่ามันก็มีปัญหาของมันนะครับแต่ว่าทั้งชุมชนทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือว่าเป็นคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นน่ะก็ควรต้องมีมาตรฐานที่ดีแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับในเสวนาวันนี้ที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าที่บอกว่าไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดไปถามป้าที่ขายหมูปิ้งหน้าโรงพยาบาลมาไฮโดรคาร์บอนก็คงไม่เข้าใจต้องมาวันนี้ก็เข้าใจว่าไฮโดรคาร์บอนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการในที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนอยากที่จะแสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมอยากขอความเห็นเพราะว่ากรณีนี้ผมไม่ได้เชิญอาจารย์สองท่านมาพูดแต่ผมอยากได้ยินหลังจากที่ฟังเริ่มต้นจากวิทยากรสองท่านท่านที่เข้าร่วมเสวนาอยากที่จะแสดงความเห็นในประเด็นไหนมีคำถามอะไรที่ยังเป็นตัวแทนชุมชนเป็นตัวแทนของสาธารณะที่คิดว่าเรื่องนี้อยากรู้จังเลยเชิญที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือให้เพื่อนถามก็ได้นะครับผมคิดว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับสาธารณะด้วยกันนะครับ
2: ค่ะคือสงสัยว่าสมมติถ้ามันเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าก๊าซหรือว่าอะไรนั้นมันหมดใช่ไหมคะแต่ภาพข่าวที่เห็นเหมือนมีการฉีดน้ำอะไรด้วยแบบเนี้ยค่ะการไปฉีดน้ำหรืออะไรมีผลยังไงแล้วก็น้ำที่มันไหลลงอาจจะมีผลไหมคะที่ว่าไปคบคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
0: ผมเชื่อว่าเคสกรณีที่เจอหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันไกลจากไออาร์พีซีมากๆนะครับการดับตรงนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามดับ เพราะเวลาคือพอชั่นตรงนั้นมันน้อยนะแต่มันคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันนะผมเข้าใจมันก็ต้องปล่อยให้มันจะลุกไหม้แต่เขาต้องพยายามดับเพื่อคุมพื้นที่ไม่ให้มันลามไปยังยูนิตอื่นเพราะอย่าลืมว่าวาล์วชัตดาวน์ก็จริงแต่ถ้าท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วท่านต้องดับท่านต้องเอาอะไรออกในเมื่อเชื้อเพลิงท่านเอาออกท่านก็ต้องหาทางที่จะต้องคุมไม่ให้มัน
1: ภูมิ
0: กระจายใช่ครับเพราะไม่งั้นมันกระจายเข้ายูนิตอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งแพทนะหรือท่านเห็นที่นั่นหน่วยเก็บถ้ามันลามเนี่ยนะครับแทงฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไวไฟเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าหลักการมันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบคือมันก็ต้องพยายามคุมพื้นที่นะผมเชื่อว่าทางหน่วยก็ต้องพยายามคุมพื้นที่แต่ว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันติดไฟไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเผาออกไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพอชั่นแบบคือเราอาจจะตกใจนะแต่ถ้าเราเดินถ้าไปผมเนี่ยอยู่ในเดินเข้ามาตะพุดตั้งแต่เกือบจะ10ปีเนี่ยตั้งแต่สมัย49หรือ249เข้าไปทำงานเนี่ยเห็นเรื่องพวกนี้มันคือเราคุยกันในระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะเราคิดว่าน้ำมันหนึ่งลิตรในกระป๋องนี่มันคุยเยอะนะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นหลายๆหมื่นๆแสนลิตรที่เขาทำอุตสาหกรรมกันนะ
1: ประเด็นตรงนี้อาจารย์กิติกรก็คือพูดย้ำคือขนาดของเชื้อเพลิงมันอยู่ในสเกลที่เราแฮนเดิลได้สามารถที่จะจัดการได้ใช่ไหมครับ
0: เพราะถ้าแฮนเดิลไม่ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะหายไปทั้งตัวเมืองคือจริงๆมันผมคิดว่าเขาไวไม่ใช่ไวระบบมันเป็นการชัตดาวน์เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
1: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นนี้แต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเวลาอันสั้นไม่เสียหายแน่นอนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าบริหารจัดการได้ทำให้ปัญหามันจบเร็วและ

0: ณะที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือทำให้มีความเข้าใจและมองปัญหานี้ลึกซึ้งต่อไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็มีแต่เรามีความรู้มีความตระหนักแล้วเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีกฎกติกามารยาทแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันผมคิดว่าเราได้ประเด็นทุกๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและเราคงจะพบกันใหม่เมื่อมีประเด็นเสวนาสาธารณะให้มหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยร่วมตอบคำถามและให้ความรู้ให้ปัญญากับสังคมขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับและผมขอจบเสวนา Science Cafe วันนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกแล้วก็ให้ความเห็นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนที่ต้องการความรู้และตระหนักรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: เรื่องพวกนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวอยู่พักนึงเสร็จแล้วเราก็จะไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดได้บ่อยๆสถิติจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องของอุตสาหกรรมในปิโตรเคมีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่มันมากกว่า 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้และบูรณาการภาครัฐจะต้องมาดูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นตั้งแต่ BST ระเบิดบางจากไฟไหม้โรงกลั่นนะครับแล้วก็มาถึงโรงกลั่นน้ำมันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอย่าให้มันเกิดทีมากนักเพราะประชาชนก็จะหวาดกลัวคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากว่าคงไม่ใช่เป็นวัวหายล้อมเราคงจะต้องมองมากกว่านั้นและจะปฏิรูปทำยังไงแค่นั้นเอง
2: การเสวนาในครั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ใน 3-4 ประเด็นอันที่1คืออาหารจะเป็นอะไรไหมคงไม่เกี่ยวกับอาหารในเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติอันที่2 อาจจะเกิดฝนกรดไหมหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงในช่วง24 48หรือ72ชั่วโมงอาจจะมีค่าอะไรเกินมาตรฐานบ้างแต่ธรรมชาติจะดูแลตัวเองทั้งลมพัดเข้าลมพัดออกช่วงนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็กระจายไปนะครับถ้ามีฝนกรดหรือเจอความชื้นก็อาจจะมีบ้างแต่ในบริเวณนั้นก็จะคลี่คลายไปเพราะอากาศก็น่าจะชื้นอยู่แล้วนะครับในประเด็นของชุมชนการเกิดอันตรายลักษณะอย่างนี้การเกิดอุบัติเหตุทางในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนว่าจะเป็นการซักซ้อมครั้งใหญ่ไปในตัวผมในส่วนตัวผมคิดว่าเราทำให้สังคมทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการตื่นรู้มีการตื่นตัวสำหรับการรับมือการป้องกันการกำหนดมาตรการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสนใจจากนักวิชาการสนใจจากสื่อแขนงต่างๆโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามทำให้เราเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเราต้องใช้ข้อมูลบริหารข้อมูลอย่างดีในฐานะนักวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นหลักให้กับสังคมครับโดยที่ให้ความรู้ว่าอุตสาหกรรมคืออะไรสิ่งที่รั่วออกมาคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่มีพิษและทำไมมันถึงถูกเผาไหม้หมดไปนั่นคือกระบวนการการจัดการการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมคิดว่าประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องการรู้จักไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเราได้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนทั้งคนที่เข้าร่วมเสวนาและประชาชนในวงกว้างรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นและหมายถึงประชาชนในจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์022015071และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมา

0: เรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

วันนี้สตางค์มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับขนมหวานประเภทนึ่งจะออกมาหน้าตาน่าทึ่งน่าชมน่าชิมอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูที่1ในวันนี้มีชื่อว่าสังขยาฟักทองครับ

0: ต้นมาเตรียมฟักทองกันก่อนเลยนะครับ
1: เราจะต้องทำการขูดไส้ของฟักทองเนี่ยออกให้เกลี้ยงลูกเลยนะครับแบบนี้วันนี้สตางค์เลือกใช้ฟักทองที่เรียกว่าพันธุ์ไทยนะครับมีอีกสายพันธุ์นึงครับที่นิยมนำมาทำสังขยาฟักทองมีชื่อว่าพันธุ์สีเมืองในปัจจุบันเนี่ยสามารถนำฟักทองญี่ปุ่นมาทำสังขยาได้ด้วยนะครับ
0: จากนั้นจึงล้างให้สะอาดแช่พักไว้ในน้ำปูนใสประมาณ1องค์
1: เนื่องจากว่าน้ำปูนใสนะครับจะช่วยทำปฏิกิริยาทำให้เนื้อของฟักทองรัดตัวเต่งตึงเวลาที่เรานำไปนึ่งจะไม่เละนั่นเองครับ
0: แล้วเตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: การทำสังขยาฟักทองนะครับบางคนก็จะใช้เฉพาะไข่เป็ดอย่างเดียวแต่บางสูตรก็สามารถผสมไก่ลงไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยทำให้เกิดความนุ่มนะครับส่วนไข่เป็ดเนี่ยจะให้สีสันที่สวยงามและวิธีการตอกไข่คุณผู้ชมครับอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญถ้าเราใช้ไข่ปริมาณที่เยอะเนี่ยเราควรจะตอกใส่ถ้วยก่อนเพื่อเช็คดูว่าไข่เนี่ยเสียหรือเปล่าถ้าเกิดเราใส่ไปอย่างเช่นถ้าเราตอกไปใส่ในนี้เลยเนี่ยถ้าไข่บางใบมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะเน่าทั้งหมดเลยก็เสียดายของนั่นเองครับนี่คือเคล็ดลับนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าระหว่างไข่เป็ดกับไก่นะครับจะมีสีของไข่แดงเนี่ยต่างกันไข่เป็ดนะครับจะมีสีออกส้มนะครับส่วนไข่ไก่นะครับก็จะออกสีเหลืองนะฮะชัดเจนมากเลย

ในแบบฉบับสูตรโบร่ำโบราณนะครับคุณย่าคุณยายก็จะทำการเอาใบกล้วยหรือว่าใบตองนะครับถ้าเกิดว่าเราหาใบตองแห้งไม่ได้ก็ใช้ใบตองแก่แล้วก็เอาใบเตยและอีกอย่างนั่นก็คือใบพลูแบบนี้นะครับใบพลูที่คุณยายไว้กินหมากนั่นแหละครับเอามาบีบขยำคั้นเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวไข่ครับและนอกจากนั้นใบตองยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ไข่ขึ้นฟูด้วยนะครับเราจะทำการคลุกขยำแบบนี้จนกว่าไข่จะขึ้นฟูครับ

0: ด้วยน้ำตาลทรายตามไปคือเกลือแกงต่อด้วยน้ำตาลตโนด
1: วันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลตโนดแท้สั่งตรงมาจากเพชรบุรีเลยครับกลิ่นหอมหอมทำขนมนี่แบบชวนกินเลยถ้าเราไม่มีน้ำตาลตโนดนะครับเราก็สามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนได้นะครับ
0: เทเพิ่มเติมผสมคือกะทิ
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้สังขยาเราออกมาสวยก็คือเราจะช่วยด้วยการกรองหลายๆรอบนะครับสตางค์จะกรองด้วยกระชอนก่อนสัก3รอบหลังจากนั้นจะกรองด้วยผ้าขาวบางยิ่งเรากรองหลายรอบนะครับจะช่วยทำให้ฟองอากาศที่มันอยู่ในไข่เนี่ยออกไปด้วยจะช่วยทำให้สังขยาของเราเนื้อเนียนนั่นเองครับรอบนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าฟองไข่เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเรากรองด้วยกระชอนแล้วก็หลังจากนั้นเรากรองด้วยผ้าขาวบางฟองอากาศเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับนี
0: ่ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมต้มน้ำใส่ซึ้งนำพาใบตองมาปูรองก่อนจัดวางฟักทองลงใส่เราจะนึ่งให้ฟักทองสุกประมาณ1ก่อนนะครับ

0: จากนั้นจึงเทหยอดส่วนผสมลงใส่นึ่งไปด้วยไฟระดับกลางใช้เวลานึ่งประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ในระหว่างที่เรารอให้สังขยาสุกเรามาลุยบุกกับเมนูที่2มีชื่อว่าขนมดอกอัญชันครับ

นำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดแล้วจึงตอกไข่แยกออกพักไว้คือไข่แดงดึงเอาส่วนของสะดือไข่ออกให้หมดนะครับ

องด้วยผ้าขาวบางได้เวลาที่สังขยาฟักทองครบกำหนดเวลาไปลุ้นกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร

แต่งหน้าขนมด้วยฝอยทองหน้าตาช่างน่าลองอยากชิมแล้วล่ะครับรสชาติของสังขยาฟักทองถ้าใครได้ลองคงจะฟินประทับใจเพราะเนื้อสังขยาเนียนนุ่มชุ่มหวานหอมกลิ่นน้ำตาลและกะทิประสานกับเนื้อฟักทองที่มีความมันอร่อยเข้ากันสตังชอบจริงๆเลยล่ะครับ

หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการผสมแป้งลงไปในไข่แดงนะครับอันนี้คือแป้งที่เราอบด้วยควันเทียนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงคุณผู้ชมครับหอมหอมเลยในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาแป้งข้าวเจ้าได้เราก็สามารถใช้แป้งมันทดแทนได้นะครับแล้วเราก็จัดการตีคนนะครับเพื่อให้ไข่แดงกับแป้งประสานตัวเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะแรปซีนทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าไข่มันแห้งนะครับ

เตรียมตักน้ำลอยดอกมะลิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายเคี่ยวไปให้ละลายเทกล่องไว้ได้กลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วจึงเตรียมต้มน้ำดอกอัญชันให้สีสวยกล่องแยกเอาเฉพาะน้ำ

แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมหนามเชื่อมตีคนให้แป้งละลายเติมใส่ด้าสีจากน้ำดอกอัญชัน

0: นั้นเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงเตรียมต้มน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือใบเตยเทน้ำตาลทรายลงกะละมังตามไปคือเปลือกไข่
1: เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการที่เราจะหยอดไข่แมงดานะครับน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ำเชื่อมที่เคยผ่านการทำขนมไม่

0: ว่าจะเป็นทองหยอดหรือว่าฝอยทองเนี่ยเราสามารถใช้น้ำเชื่อมเก่าแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมนั้นเนี่ยมันจะมีเชื้อไข่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเชื่อมใหม่ซึ่งยังไม่เคยผ่านการทำขนมอะไรมาก่อนเนี่ยให้เราเอาเปลือกไข่นะครับมาคลุกขยำกับน้ำตาลทรายแล้วเราเอาไปเคี่ยวนะครับให้ละลายจากนั้นเราก็กรองเพื่อเอาเศษไข่ออกนะครับแล้วเราก็นำน้ำเชื่อมนั้นไปใช้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้มีเชื้อไข่นั่นเองคลุกขยำแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันครับ
1: นำพาไปเคี่ยวจนน้ำตาลละลายกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วเทกล่องแยกฟักไว้

0: เทใส่กระทะอีกรอบเตรียมพับใบตองให้กลายเป็นกล้วยแบบนี้ก่อนจะตักไข่ที่ผสมไว้ลงใส่นำพาไปหยอดในน้ำเชื่อมจนกลายมาเป็นไข่แมงดาเตรียมเอาไว้แต่งหน้าขนมนั่นเองครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขี้เกียจยืนหยอดด้วยมือนะครับก็เอาตะแกรงมาวางแล้วก็เสียบกล้วยเข้าไปปล่อยให้แป้งและก็ไข่เนี่ยค่อยๆหยดลงไปก็จะได้ลูกสวยเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายเลยนี่เราก็มาวางแบบนี้เคล็ดลับก็คือว่าน้ำตาลเชื่อมของเราต้องเดือดนะครับเพราะว่าฟองอากาศที่อยู่ในน้ำตาลเชื่อมที่เรียกว่ายางมะตูมเนี่ยมันจะคอยช่วยพยุงให้ไข่แมงดามีรูปเป็นหยดน้ำ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆไข่แมงดาก็คือทองหยอดขนาดจิ๋วนั่นเองครับเมื่อไข่แมงดาสุกลอยตัวขึ้นมาจึงตักมาพักไว้ในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้

งตามไปคือใบเตยจัดการปูรองด้วยใบตองก่อนจะวางถ้วยตะไลลงไปนึ่งให้ร้อนอีกหนึ่งเคล็ดลับความสำคัญในการที่เราจะนึ่งขนมดอกอัญชันนะครับเราจำเป็นจะต้องนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนก่อนเนื่องจากว่าเวลาที่เราหยอดแป้งลงไปขนมจะได้ไม่ติดถ้วยนั่นเองครับเมื่อนึ่งถ้วยจนร้อนได้ที่จึงเทหยอดน้ำแป้งลงใส่หยอดไปจนกว่าจะครบทุกถ้วย

ปล่อยนึ่งไปให้สุกตอนนี้เรานึ่งไปประมาณ10นาทีนะครับขนมเนี่ยเริ่มมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าขนมกำลังชักหน้านะครับคล้ายๆกับขนมจุ๋ยกล้วยเลยฮะเดี๋ยวจะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีครับเปิดดูอีกรอบขนมก็สุกแล้วล่ะครับก่อนจะคีบมาพักไว้ในน้ำเย็นหลังจากที่เรานึ่งขนมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาถ้วยขนมเนี่ยมาหล่อในน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไม้จิ้มฟันแซะเข้าไปเนี่ยก็จะออกมาง่ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ำเย็นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเหนียวเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ขนมเซ็ตตัวรัดตัวเต่งตึงนั่นเองครับแค่ออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยครับจากนั้นจึงเตรียมทำหน้าขนมโดยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายเกลือและหัวกะทิละลายให้เข้ากัน

รสชาติของขนมดอกอัญชันมีความหนึบเหนียวเด้งนุ่มจากเนื้อแป้งและชุ่มหวานประสานด้วยไข่แมงดามันเข้าท่าคือหัวกะทิตัดรสเข้ากันประสานกลมกล่อมแถมหน้าตายังดูดีใครได้ลองสักทีคงติดใจแน่เลยล่ะครับ

มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทนึ่งนั่นก็คือเมนูขนมถ้วยสตางค์มีวัตถุดิบหลากหลายมาฝากด้วยมาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ

0: จากนั้นจึงเตรียมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมบี้บดกดให้ละเอียดเช่นกัน
1: คุณสมบัติของแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยจะช่วยให้ขนมเนี่ยมันมีความเด้งนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมมีแป้งเท้ายายม่อมนะครับลองเอาไปทำราดหน้าดูครับสตางค์รับประกันเลยครับว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันจะมีความเด้งดึงเด้งดึงอร่อยมากเลยครับ
0: เติมใส่เพิ่มคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดนวดผสมให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมกะทิ

่องตีแป้งมาตีให้เนื้อเนียนละเอียดจากนั้นจึงเติมใส่คือมะพร้าวขูดฝอยแล้วพักแป้งไว้สักพัก

0: รียมขยำกล้วยน้ำว้า
1: เคล็ดลับในการทำขนมถ้วยที่เราใช้กล้วยนะครับเราควรจะเลือกกล้วยที่มันสุกงอมนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีกลิ่นความหอมของกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยครับเวลาเราเอามานึ่งเนี่ยโหน่ากินเลยล่ะครับแล้วเราก็จัดการขยำให้เละเลยนะฮะ
0: เตรียมผสมแป้งกับวัตถุดิบทั้ง3อย่าง

0: กแต่งหน้าขนมไปด้วยชิ้นฟักทองและชิ้นมันม่วงนำพาไปนึ่งให้ขนมสุกเมื่อนึ่งผ่านไปสักพักจึงทายทักตกแต่งหน้าขนมด้วยชิ้นกล้วย
1: ปิดท้ายเราโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเส้นนะครับขนมถ้วยนี่ฟูขึ้นมาสวยมากเลยครับหลังจากนี้เราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
0: ตอนนี้ขนมถ้วยของเราก็สุกหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

รสชาติของขนมถ้วยให้ความอร่อยที่แตกต่างกันด้วยส่วนขนมที่ผสมด้วยฟักทองจะมีความมันหวานหอมมันม่วงก็พร้อมหนุบนุ่มเด้งสุดเจ๋งคือกล้วยน้ำว้าให้รสชาติหวานหอมกินคู่พร้อมมะพร้าวขูดเส้นเน้นๆอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานที่เราทำกันในวันนี้สัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

อาชีพช่างภาพสามารถต่อยอดได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นไปรีวิวสถานที่เที่ยวการรีวิวอาหารหรือแม้กระทั่งการขายของเสื้อผ้าหรือขายของออนไลน์ทั่วไปทุกอย่างก็จะใช้ภาพในการดึงดูดลูกค้าหมดเลยหรือเราก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปเปิดเป็นคอร์สออนไลน์สอนถ่ายรูปเบื้องต้นจัดแสงแต่งภาพเพื่อพัฒนาไปสู่มืออาชีพได้เปรมวุฒิจตุรงค์สัมฤทธิ์อาชีพช่างภาพฟรีแลนซ์ครับเริ่มอาชีพช่างภาพได้จากการอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนก็เริ่มมีการจับกล้องมาถ่ายภาพกิจกรรมนักศึกษาต่างๆเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นในคณะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีแบบเป็น10กิจกรรมเลยผมก็เลยมีโอกาสได้ฝึกถ่ายภาพมีการแกล้งเพื่อนกันบ้างโดยการตัดต่อภาพเพื่อนเงี้ยฮะไปใส่ตามโปสเตอร์หนังต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นความสนุกสนานในคณะเงี้ยครับแล้วก็จับพัดจับผูจนมาได้เริ่มอาชีพนี้ครับซึ่งการฝึกฝนในการถ่ายภาพเนี่ยผมก็เริ่มจากการหยิบจับอุปกรณ์เนี่ยซึ่งแบบฝึกหัดแรกเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่เราเห็นภาพสวยๆไงครับแล้วเราก็อยากจะได้รูปแบบนั้นบ้างพอถ่ายปุ๊บเราก็เริ่มไปเปรียบเทียบว่ารูปที่เราอยากได้เนี่ยมันเหมือนกับรูป reference หรือยังเทียบแสงไปเรื่อยๆไงฮะเราก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องการจัดแสงการใช้แสงธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอาชีพช่างภาพเนี่ยครับก็จะมีหลายสายนะฮะอย่างสายอีเวนต์ก็จะเป็นพวกแต่งงานรับปริญญาบูธตามห้างเงี้ยครับแล้วก็พวกช่างภาพสายพอร์เทรตนะครับจะแบ่งเป็นสายเอาท์ดอร์กับอินดอร์ก็ได้เงี้ยฮะแล้วก็มีพวกสายข่าวสายกีฬาอะไรเงี้ยฮะสายแลนด์สเคปนะครับเราก็จะออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพธรรมชาติครับอย่างงานหลักที่ผมทำเนี่ยก็จะเน้นถ่ายคนครับแล้วก็ใส่ความครีเอทีฟเข้าไปในงานมีการตัดต่อรูปใส่เอฟเฟกต์เข้าไปตามที่จินตนาการที่จะไปถึงอะไรเงี้ยวิธีการทำงานของผมนะครับก็จะเริ่มจากการที่มีลูกค้าเนี่ยติดต่อเข้ามาเราก็จะดีลงานกันว่าลูกค้าเนี่ยต้องการแบบไหนมีในใจหรือยังเล่าให้ผมฟังเนี่ยคร่าวๆได้ไหมแล้วผมก็จะนำไอเดียเนี้ยไปทำให้เป็นภาพมากขึ้นแล้วก็เสนอกับลูกค้าว่าเออเราจะไปถ่ายแบบนี้นะครับดีไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันผสมเอกสารไอเดียครับให้ออกมาเป็นผลงานแล้วก็ถึงเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยครับเราก็จะเริ่มจากการที่เอาแบบเนี่ยฮะมาโพสท่าต่างๆในภาพหนึ่งนะครับผมก็จะถ่ายประมาณอาจจะเริ่มจาก10รูป150รูปหรือบางทีก็100รูปเนี่ยครับในการตัดต่อทีหลังเนี่ยบางส่วนของรูปอ่ะมันไม่เข้ากันมันก็จะสามารถเอามาทดแทนกันได้ในบางรูปเนี่ยครับผม

ก็เริ่มแรกนะครับผมเริ่มจากการลงทุนโดยที่มีกล้อง1ตัวแล้วก็เลนส์2ตัวลงทุนไปก็ประมาณ 40,000 สุดท้ายก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ครับเอาไว้ตัดต่อรูปครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่าเพราะมันสามารถต่อยอดสร้างรายได้แล้วก็ทำให้ผมสามารถซื้ออุปกรณ์มากขึ้นได้อย่างพวกชุดไฟแฟลชหรือว่าซอฟต์บ็อกซ์หรือว่าฉากอะไรเงี้ยครับผมก็จะทำให้ไปรับงานได้มากขึ้นครับผมที่สำคัญก็คือการที่มีอุปกรณ์พร้อมเพียงเราสามารถรับงานได้หลากหลายแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับงานชนิดที่คิดว่าทำรายได้ผมมากสุดก็คือเป็นพวกตัดต่อครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มลูกค้ามากหน้าหลายตารับปริญญาพรีเวดดิ้งหรือแบบว่าบริษัทเกมเนี้ยก็ติดต่อเข้ามาครับการคิดค่าตัวนะครับผมก็แนะนำว่าลองประเมินคุณภาพงานของเราก่อนอุปกรณ์ที่ใช้เวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางครับผมแล้วก็ให้สูตรเนี้ยออกมาเป็นราคาของเราครับสำหรับน้องๆที่คิดว่าจะเริ่มเดินในสายช่างภาพนะครับผมก็คิดว่าลองถ่ายสิ่งรอบๆตัวดูก่อนครับอาจจะถ่ายเพื่อนหรือแบบถ่ายกิจกรรมลองหาแนวที่ใช่แล้วก็ลองดูผลงานของช่างภาพต่างๆครับตาม Facebook IG ก็ได้ก็ลองพัฒนาฝีมือเอาตัวเข้าไปลองก่อนดีกว่าลองไปเลยทุกสายคิดว่าตัวเองอ่ะทำสายไหนสนุกมันอยากทำต่ออ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากลุกขึ้นมาทำในวันต่อไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นผลงานที่เป็นตัวของเราครับ

นักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือการขยายพันธุ์พืชการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรค่ะ

0: ัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและด้วยวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรที่ก้าวหน้าในปัจจุบันจึงทำให้เกิดอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรขึ้นมา
1: สวัสดีค่ะชื่อดร.จิรพรแก่นทรัพย์นะคะเป็นข้าราชการค่ะตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชชำนาญการค่ะสังกัดกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกรมวิชาการเกษตรค่ะนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคนิคด้านต่างๆในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์พืชที่ช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพและก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะความสำคัญของอาชีพนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะถ้าเกิดเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมอาจจะใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ถ้าเกิดมีเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยก็จะช่วยร่นระยะเวลากับช่วยลดขั้นตอนในการคัดเลือกค่ะสามารถใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกทำให้เกิดความแม่นยำและก็คัดเลือกได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีความสำคัญในด้านการขยายพันธุ์พืชในระยะเวลาที่สั้นลงการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็สนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือการที่มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์นะคะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีสามารถทนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ในปัจจุบันค่ะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านการเกษตรค่ะแล้วเสน่ห์อย่างนึงก็คือด้วยลักษณะที่เป็นงานวิจัยอะค่ะทำให้มีการลุ้นเกี่ยวกับผลการทดลองว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงตรงตามสมมติฐานหรือไม่เงี้ยค่ะก็ซึ่งคิดว่าเป็นเสน่ห์ของอาชีพนี้ด้วยค่ะ

ตอนเด็กนะคะคือยังไม่ค่อยรู้จักกับอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเท่าไหร่ค่ะแต่มีความสนใจด้านพืชด้านชีววิทยาค่ะชอบปลูกพืชรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านพืชเป็นหลักค่ะอยากทำงานเกี่ยวกับพืชอะค่ะแต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับอาชีพนี้เท่าไหร่ค่ะแต่พอเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีอาชีพนี้ด้วยก็เลยสนใจแล้วก็อยากเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรค่ะเริ่มมีความสนใจในอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรตอนเรียนระดับปริญญาตรีค่ะคือมีความสนใจในด้านชีววิทยาแล้วก็มีความสนใจว่ายีนกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะส่งผลต่อลักษณะการแสดงออกของพืชหรือการตอบสนองของพืชยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเรียนรู้ระบบการทำงานของยีนที่ส่งผลต่อพืชด้วยค่ะก็เลยคิดว่าอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพน่าจะเหมาะกับตัวเองอะค่ะแรงบันดาลใจในการที่อยากจะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คืออยากเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆค่ะอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเกษตรของไทยอะค่ะ

ันเดียนนะคะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตราชภัฏเทพสตรีที่ลพบุรีค่ะจากนั้นก็ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโทด้วยทุนรัฐบาลกพค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับปริญญาตรีนะคะจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวิชาเอกก็คือชีววิทยาค่ะระดับปริญญาโทจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะภาควิชาชีววิทยาค่ะวิชาเอกคือชีวโมเลกุลด้านพืชค่ะสำหรับปริญญาเอกจบที่มหาวิทยาลัยโตเกียวค่ะคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะวิชาเอกก็คือ environmental stress tolerance mechanism ค่ะหรือระบบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของพืชสำหรับที่ทำงานนะคะพอจบระดับปริญญาโทแล้วก็มาบรรจุที่สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่กรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ทำงานไป2ปีครึ่งแล้วก็ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอีกทีนึงค่ะแล้วก็พอไปเรียนระดับปริญญาเอก3ปีครึ่งพอจบระดับปริญญาเอกเมื่อพุทธศักราช2557ก็กลับมาทำงานต่อที่สำนักนี้ค่ะ

ผลงานวิจัยที่ผ่านมานะคะก็คืองานวิจัยเรื่องการหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR ค่ะเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงอะค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรค่ะประจำปี2559ประเภทพื้นฐานค่ะระดับดีเด่นค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ก็คือได้ค้นหาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองได้4เครื่องหมายค่ะแล้วก็

แนวคิดของการทำงานด้วยความที่เป็นนักวิจัยค่ะต้องมีความซื่อสัตย์กับผลงานวิจัยของตัวเองค่ะแล้วก็มีการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในเรื่องนั้นๆอยู่สม่ำเสมอค่ะก็จะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องด้วยคณะวิจัยอื่นๆนะคะที่ทำอาจจะมีความคล้ายกันนะคะมีความก้าวหน้าไปยังไงนะคะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลมาประกอบเยอะๆแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้วยค่ะทำงานอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพค่ะพอทำงานด้วยความเต็มที่เต็มศักยภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมรับกับผลที่ได้ด้วยค่ะคือถ้าผลออกมาดีก็นำมาเป็นกำลังใจค่ะแต่ถ้าผลออกมาไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียนค่ะว่าณที่ทำเต็มที่ณเวลานั้นนะคะยังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรอีกหรือเปล่าค่ะก็จะได้นำมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปค่ะ

0: ประเทศไทยได้มีการนำเข้าถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพจากต่างประเทศเป็นจำนวน 2,557,384 ตันซึ่งเป็นมูลค่า 38,338,389 ล้านบาทต่อปี
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะในส่วนที่พี่ดำเนินงานอยู่นะคะคือเป็นงานวิจัยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ค่ะในขั้นตอนการทำงานก็คือจะมีการไปเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อนำมาสกัด DNA ค่ะเมื่อสกัด DNA เสร็จแล้วก็นำ DNA ที่ได้มาเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลที่เราต้องการทดสอบค่ะอย่างที่ทำการทดลองอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องหมายโมเลกุลคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงนะคะก็จะนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงไปเป็นไทเมอร์ในการเพิ่มปริมาณ DNA ค่ะจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มปริมาณ DNA ไปแยกแถบ DNA ด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะนำไปเปรียบเทียบกับพันธุ์ควบคุมที่เป็นพันธุ์โปรตีนสูงจะได้ดูว่าพันธุ์ที่ทดสอบพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์โปรตีนสูงตามที่เราต้องการค่ะสำหรับจุดที่ยากที่คิดว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคือเรื่องการทดสอบกับตัวอย่างจำนวนมากๆค่ะอย่างงานคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงในเหลืองของพี่ค่ะต้องมีจำนวนตัวอย่างถึง200ตัวอย่างค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนการทดลองให้ดีแบ่งตัวอย่างเป็นชุดๆนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความจุที่สามารถรับได้ของเครื่องมือกับกำลังคนด้วยค่ะก็คือต้องมีการวางแผนว่าจะทำล็อตไหนก่อนพอเสร็จล็อตนี้แล้วก็ทำล็อตต่อไปอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการจำนวนตัวอย่างที่ต้องทดสอบจำนวนมากค่ะผู้ที่มีโอกาสร่วมงานกับนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือส่วนใหญ่จะร่วมมือทำงานกับนักปรับปรุงพันธุ์ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีด้านชีวภาพเนี่ยค่ะก็จะสามารถไปช่วยในการลดระยะเวลาในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ได้ค่ะโดยนำเครื่องหมายโมเลกุลไปช่วยคัดเลือกในเคสที่ยากๆของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่ทำอยู่นะคะคือพี่มีเครื่องหมายที่มาทดสอบ2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่มีรายงานในเปเปอร์อยู่แล้วค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่พี่ประยุกต์ขึ้นเองจากข้อมูลที่สืบหามาได้ว่าเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคอย่างเงี้ยค่ะพอมาลองทดสอบแล้วเครื่องหมายที่ประยุกต์ขึ้นเองก็ยังไม่ให้ผลความแตกต่างระหว่างพันต้านทานกับพันอ่อนแอค่ะพี่ก็เลยต้องมาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าไพรเมอร์เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่คิดขึ้นมาในตอนแรกอะค่ะอาจจะยังไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากยีนนั้นอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้านทานโรคนี้โดยตรงเงี้ยค่ะหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือความแตกต่างนั้นอาจจะอยู่ณตำแหน่งอื่นของยีนนั้นนะคะพี่ก็เลยต้องหาจุดเปลี่ยนจุดเครื่องหมายโมเลกุลนะคะขยับไปบนยีนนะคะเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยค่ะก็คือต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ตั้งสมมติฐานใหม่แล้วก็ลองทำทดลองอีกครั้งนึงนะคะว่าอันไหนเป็นความจริงเป็นผลที่ถูกต้องนะคะ

ำหรับคุณสมบัติที่ดีของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะพี่คิดว่ามี4ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกก็คือความมานะอดทนค่ะเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งกว่าจะออกมาได้พี่คิดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะเลยต้องมีความอดทนใจเย็นแต่ก็มานะขยันทำงานค่ะข้อที่2ก็คือตั้งใจในการทำงานทุกอย่างค่ะอันนี้คิดว่าเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพค่ะข้อ3ก็คือติดตามข้อมูล

าวสารความก้าวหน้าของงานวิจัยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องอยู่นะคะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็จะช่วยให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนด้วยค่ะสำหรับข้อที่4นะคะก็คือการมีใจกว้างในการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้เราได้รับทราบความคิดหรือมุมมองใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนะคะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและก็ความจริงเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้งานวิจัยของเราก้าวหน้าได้ดีด้วยค่ะการเตรียมตัวที่จะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคิดว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับทั้งด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ทั้งคณะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านทางพันธุศาสตร์หรือว่าชีววิทยาค่ะหรือว่าเป็นคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตคณะนี้ก็สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่2ความมีใจรักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะก็คิดว่าจะสามารถเข้าสู่อาชีพนี้ได้ค่ะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรได้ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่สำคัญคือต้องมีความตั้งใจมีความมานะอดทนแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอค่ะความก้าวหน้าของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะถ้าพูดในมุมของตำแหน่งนะคะในระบบราชการก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งของนักวิจัยหรือนักวิชาการนะคะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิค่ะแต่ถ้าพูดในมุมมองของเนื้องานนะคะพี่คิดว่าการเริ่มต้นการทำงานวิจัยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดค้นพบความรู้ใหม่ๆในสาขาด้านการเกษตรค่ะก็เป็นจุดระหว่างกลางของความสำเร็จนะคะและเมื่อนำความรู้ที่ค้นพบใหม่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็ถือว่าเป็นจุดสำเร็จของการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแล้วค่ะสำหรับปัญหาของอายุกับการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะจากประสบการณ์ก็คือคิดว่าพอใช้งานไปมากๆจะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะเนื่องจากทดลองกับสารปริมาณน้อยค่ะหรือว่าสังเกตเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์พืชขนาดเล็กค่ะทำให้ต้องใช้สายตามากอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแย่ลงค่ะแต่ก็ยังสามารถทำการทดลองได้อยู่ค่ะในฐานะการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะจากประสบการณ์คิดว่าไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเราแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็การพักผ่อนอย่างสมดุลมีความพอดีค่ะก็จะสามารถเป็นนักวิจัยที่ดีได้แล้วก็ดำเนินชีวิตในครอบครัวปกติได้ดีพร้อมๆกันค่ะถ้ารู้จักวางแผนทำการทดลองให้ดีแล้วก็มีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตทั่วไปค่ะ

ุกัญญาบุญมีพิพิธค่ะกำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชั้นปีที่3ค่ะคณะเราก็จะเน้นไปทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งพื้นฐานและก็ทั้งในเชิงประยุกต์ค่ะเราเรียนได้การ4ปีค่ะโดยปีที่1เราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานทั้งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษค่ะส่วนชั้นปีที่2เราก็จะเริ่มเรียนเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นชีวเคมีการปฏิบัติการเบื้องต้นค่ะพอชั้นปีที่3เราก็จะเริ่มเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเน้นไปทางสายงานที่เราอยากจะไปอะค่ะอย่างเช่นวิศวกรรมเคมีหรือว่าพันธุศาสตร์พอชั้นปีที่4เราก็จะเริ่มมีการทำสัมมนาทำโปรเจกต์มีเทคโนโลยีการหมักค่ะหรือว่าสหกิจค่ะ

0: ิราพรพรมนุ่มสิริกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ครับภาควิชาชีววิทยาครับรู้สึกว่าที่สถาบันแห่งนี้นะครับเขาจะเน้นเกี่ยวกับนำเทคโนโลยีไปใช้ให้พัฒนานวัตกรรมได้เรื่อยๆนะครับก็เลยเห็นว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์กับสายการงานในอนาคตครับในส่วนตัวผมนะครับอาชีพที่ผมจะทำก็คือเป็นนักวิจัยในสถาบันครับเนื่องจากว่าผมมองว่ามันมีความท้าทายในการนำความรู้ที่เราได้จากการเรียนนะครับมาใช้ซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่ความรู้ที่เราได้โดยตรงนะครับมันต้องมีการประยุกต์เพื่อวิจัยสิ่งใหม่ๆวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่ท้าทาย
1: รองศาสตราจารย์นารีฤทธิบูรณ์ค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของการประยุกต์นะคะการประยุกต์ใช้แล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่ามันมีคำว่าไบโออยู่ไบโอเทคโนโลยีนะคะประยุกต์ใช้เนี่ยได้หลายๆด้านด้วยกันนะคะทางด้านอาหารสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีทางด้านเภสัชศาสตร์ทางด้านการแพทย์นะคะก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะมันเราเอาไปยุคใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตขายเป็นทางการค้านะคะ
2: ในการปรับตัวที่เข้ามาที่นี่ก็คือเราต้องขยันเรียนให้มากขึ้นใส่ใจในชั้นเรียนให้มากขึ้นคือมีข้อสงสัยก็คือให้ถามอาจารย์เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วคือเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการที่เราต้องไปทำแลบค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวสอบสำหรับน้องๆนะครับก็จะแนะนำให้ฝึกทบทวนทำโจทย์เก่าในวิชาแกดแพทนะครับก็จะเน้นในทางแพทวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับเน้นแกดภาษาแกดเชื่อมโยงก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการอ่านข้อสอบปีเก่าๆครับมาลองทำมาทบทวนเอาเนื้อหาที่เรียนมาทบทวนครับ
1: คือในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็จะสอบวิชาต่างๆที่ทางภาควิชากำหนดนะคะก็มีวิชาพื้นฐานที่เราจะต้องรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เองนะคะอันนี้ศาสตร์ที่เราจะต้องมีพื้นฐานตรงนั้นนะคะเพราะว่าในรายวิชาของเทคโนโลยีชีวภาพเองเนี่ยก็จะมีการใช้คำนวณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างบางวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทคโนโลยีนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรับเด็กที่จบม.6นะคะม.ปลายแล้วก็มันจะมีรอบต่างๆก็คือเราจะใช้ระบบทีแคสตอนนี้นะคะก็คือมี5รอบด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดเกรดนะคะส่วนใหญ่ก็จะ3ขึ้นไปอาจจะมีลักษณะของถ้าเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยเราก็จะกำหนดเกรดที่สูงหน่อยนะคะหรืออุณสมบัติอื่นๆที่เขามีอาจจะได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษทางด้านอีลาแล้วก็บุคลากรนะคะซึ่งเราจะรับแล้วก็จะมีสำหรับผู้พิการด้วยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: อยากจะให้น้องๆสู้ๆนะครับก็ตั้งใจในการทบทวนในการอ่านหนังสือพี่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆคณะที่เราฝันไว้ในสถาบันนี้ก็คงไม่ยากเกินไปครับ
2: ทีมแรกที่เข้ามาคือได้ความประทับใจค่ะบรรยากาศของคุณครูอาจารย์เพื่อนๆสังคมที่นี่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นกันเองอบอุ่นค่ะอยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆพอเข้ามาแล้วเราก็จะแบบมีความภาคภูมิใจที่เราทำได้เราเข้ามาได้เรามีโอกาสได้เข้ามาในอยู่ที่จุดที่คนอื่นอาจจะไม่ได้รับก็ได้ค่ะ
4: สำหรับคำแนะนำให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะพี่ก็คิดว่าอาชีพนี้ก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถช่วยคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ทนทานกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็มีแนวคิดที่ว่ารับทานอาหารเป็นยาค่ะเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็มีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีโภชนาการสูงมีสารสำคัญมากขึ้นด้วยค่ะก็คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตได้เรื่อยๆค่ะน้องที่สนใจก็อยากสนับสนุนให้ศึกษาในด้านของชีววิทยาพันธุศาสตร์กับด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพอะค่ะก็คิดว่าน่าจะสามารถเข้ามาเป็นนักวิจัยได้ค่ะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรค่ะอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรสิ่งที่ให้กับสังคมก็คือมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชค่ะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเป็นการช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยค่ะในการที่เป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่ให้กับชีวิตส่วนตัวของพี่นะคะก็คือให้ความภูมิใจค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีความรักในงานสนใจในงานนี้ด้วยค่ะก็จะมีความสุขในการทำงานนะคะแล้วถ้าเกิดผลงานของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชหรือว่าพัฒนาเกษตรไทยก็รู้สึกดีใจมากด้วยค่ะ

0: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุกวันนี้มี SMS เข้ามามากเลยนะครับชวนเล่นเกมออนไลน์ชวนโหลดนั่นนู่นนี่อาจจะชวนการพนันคาสิโนออนไลน์เอ๊ะมีหลากหลายรูปแบบเราจะพิจารณาอะไรเป็นของจริงเป็นสแกมเป็นอะไรต่างๆได้ยังไงบ้างนะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับทุกวันนี้ถ้าเกิดมีคนมากดกริ่งหน้าบ้านของเราหรือหน้าห้องของเราเราทำยังไงครับปกติเราก็จะแอบดูจากภายในบ้านก่อนหรือภายในห้องก่อนดูตาแมวของเราว่าเอ๊ะเขาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราคงไม่ไปเปิดประตูบ้านเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้ามาในบ้านเราทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันครับเราได้รับอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องมีสตินิดหนึ่งคัดกรองนิดหนึ่ง SMS ใครเป็นผู้ส่งเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเราหรือไม่ต้องการข้อมูลอะไรจากเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงทำได้หลายรูปแบบแล้วก็หลายสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหลักๆปกติเราจะดูว่า SMS ส่งจากเบอร์คนรู้จักหรือเปล่าหรือจากหน่วยงานหรือจากแหล่งข้อมูลที่เราเชื่อถือใช่หรือไม่นะครับเนื้อหาของ SMS มีความถูกต้องมีความเป็นทางการหรือ เป็นเนื้อหาที่เราคุ้นชินหรือแปลกประหลาดนะครับเรื่องพวกนี้ก็คงต้องใช้วิจารณญาณวิเคราะห์แล้วก็เลือกเหมือนกับที่เราเลือกว่าจะเปิดประตูให้แขกของเราคนรู้จักของเราเข้าบ้านหรือคนแปลกหน้าของเราไม่ให้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกของเราครับ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมเดินทางไปที่ชุมชนบ้านนาต้นจั่นอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับพามารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าๆแบบนี้ที่นาต้นจั่นก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจั่นอาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นจั่นนะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาดอ
1: ันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที่ยว
2: แบบนี้เลยไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นล่ะครับคุณแม่
2: ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะอธิบดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจืดต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาซอกซอกงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกซอกไข่ซะเลย
1: อ๋อซอกไข่ไม่ใช่ซอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอสหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ลงไปยีซอส
1: ครับน้ำพริกซอสไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากฟักทองมันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินตั้งเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเหียกว่ามาน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร
1: รู้สึกดีกับสุขภาพ
2: เป็นสมุนไพรจำนอนแกงผักขี้เหล
1: ็
2: ก
1: แกงขี้เหล็กไปนะอันนี้เข้มข้นมากมีปลาร้าด้วยนัวมากๆเลย
2: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอ่ะมีโชคมีลาบความหมายว่ามีโชคมีลาบมีใช้ชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจ
1: ออ
2: ันนี้พัดหน่อไม้ในดินมันจะหวานหอม
1: คือถ้ามันโผล่พ้นดินออกมาเราไม่เอา
2: โผล่พื้นดินมาก็เอาได้แต่เราเลือกเอาในดินหน่อไม้ในดิน
1: มันจะอร่อยกว่า
2: อร่อยกว่าเพราะนั้นต้มข่าใส่ข่าอ่อนใส่ตะไคร้หอมกระเทียมใส่กะทิ
1: อันนี้อะไรครับแม
2: ่ข้าวเหนียวเปียกลำไย
1: โอ้ถ้าเป็นหน้าลำไยนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของคนทางเหนือเนี่ยเก่งเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะนุ่มมากเลยนะทางนี้นะนี่ชิมทำไมลำไยหอมขนาดนั้นเนาะแม
2: ่ลำไยในต้นในสวนเขา
1: คุณแม่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนคร
2: ับ พาขึ้นรถอีแต๊กชมวิวที่กลางทุ่งนาไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
1: ไปนั่งให้ย่อยซะหน่อยเมื่อกี
2: ้ไม่เอว
1: ไปเต็มไปเอวกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมปกติก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีรถอย่างนี้บริการเสมอ
2: มีบริการจ้า
1: โอ้สุดยอดกันไปเลยโอ้ไปแล้วครับ
2: ไม่ลองขับเหรอ
1: ผมขับได้เหรอแม่แต่จะถึงหรือเปล่าล่ะ

0: ถึงแล้วเหรอครับคุณแม
1: ่ถึงแล้ว
0: คุณแม่นำเลยครับผม
1: ถึงแล้วเนี่ยไปข้ามสะพานใจเชื่อมทุ่งมาเลย
0: สะพานใจเชื่อมทุ่ง
1: จ้ามามา
0: เออทำไมถึงชื่อว่าใจเชื่อมทุ่งอ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่มันเป็นหาดที่สวยแล้วก็คนที่ไปทุ่งไปนาก็มาอาบน้ำที่ตรงนี้
0: ก็เหมือนมันเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเรากับทุ่งเราก็เลยสะพายว่าใจเชื่อมทุ่งอย่างเงี้ยเหรอระยะทางประมาณเท่าไหร่แม่เดินไปถึงสะพาน
1: ร้อยเมตร
0: ร้อยเมตรเอง
1: โอ้สบายประมาณเนี้ย
0: ร้อยสองร้อยเมตรแม่บอกสบายสบายเดินเล่นกันได้ตอนที่เราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยถูกไหมครับภาษาเราเหมือนภาษาเหนือทั่วไปไหม
1: บ่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอเป็นยังไงอะ
1: ภาษาบ้านนาต้นจันนี่มาจากโยนกเชียงแสนบ้านพระบรุษ200กว่าปีมาแล้ว
2: ได้ข่าวมาว่าแม่เสงี่ยมนี่เป็นนักร้องหลักของชุมชนนี้เลยครับ
0: มีเพลงของบ้านนาต้นจันบ้างไหม
1: มีเพลงชวนเที่ยวนาต้นจัน
0: นะแม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตาม
1: เที่ยวนาต้นจันกันไหมสุขตาสุขใจวิธีการเที่ยวนาต้นจันทร์กันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพระร่วงเขาปุ๊บยังไงล่ะจ๊ะชมวิถีชุมชนชมผ้ามักโครนชมตุ๊กตาบาโฮนแล้วคุณจะรักนาต้นจันทร์โอ้โหลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
0: สุดยอดไปเลยแม่

0: กะโลโมช
1: ันมันเหมือนรถไฟเหมือนกันนะแม่ทางโอ้อากาศดีมากเลยแม่ครับแล้วทำไมบ้านนาต้นจันทร์ถึงมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้
0: บ้านนาต้นจันทร์นี้ที่มาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงแบบแม่นี่แหละเป็นคนนำคนพาคนทีนี้ต่อยอดจากแม่บ้านธรรมดามาเป็นกลุ่มทอผ้าทีนี้ก็เอาของดีเป็นจุดขายที่เนี่ยบ้านนาต้นจันทร์เนี่ยมาจากเมืองเหนือปูน200กว่าปีที่ผ่านจากโยนกเชียงแสนต่อมาก็ออกลูกออกหลานมากันปัจจุบันนี่มีทั้งหมด200กว่าครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพทอผ้าประกอบอาชีพทำโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม
1: อ๋อคือเริ่มจากทอผ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโฮมสเตย์ต่อมาก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไปเลยปัจจุบันนี้มีโฮมสเตย์ประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมด
0: ตอนนี้มี29เจ้าของ
1: แล้วทุกคนก็คือมารวมกัน
0: รวมกลุ่มกัน
1: ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปเปิดอะไรตรงไหนไปเปิดเราเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มโดยการกระจายอำนาจให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็มาตกลงร่วมกันออกกำหนดการอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่การจัดการเราต้องจัดการที่เดียว
1: ก็คือมาติดต่อที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ไปพักบ้าง
0: รันก
1: ัน
0: คนนี้ก็ทุกอย่างทุกเรื่อง
1: โอ้โหนี่มันคือความสามัคคีนะ
0: กว่าจะมาเป็นวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีอะลูก
1: คุณแม่สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชุมชนท่องเที่ยวถ้าจะอยู่ได้จะยั่งยืนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวบ้านต้องสามัคคี
0: ชาวบ้านคนต้องมีใจต้องเอาใจมาก่อน
1: จะมีวิวสวยแค่ไหนจะมีอาหารอร่อยแค่ไหนจะมีธรรมชาติดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่ดีคนไม่น่ารักหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเปิดใจให้กับคนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราก็รับลูกค้าเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้อง
1: แม่เดี๋ยวก่อนเราไปถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นไหม
0: ได้
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนต้องมาถ่ายรูปใช่ไหม
0: ได
1: ้เราไปถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองๆข้างหลังเรานี่เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแม
0: ่ดอกดาวกระจาย
1: เดี๋ยวเราไปถ่ายกันบนยอดนั้นเลยนะแม่
0: ได้ครับ

0: โอ้นี่แม่พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: มาดูผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
0: มันคือผ้าอะไรอะแม
1: ่ผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ
0: ลองได้ไหม
1: ลองได้เอา
0: ผ้าหมักโคลนมันดียังไงอะแม่
1: ผ้าหมักโคลนมันดีตรงที่มันนิ่มเนี่ยนิ่มจากการหมักโคลนเนี่ยเอาไปหมักโคลน
0: ขออีกครั้งหนึ่งมันดียังไงนะ
1: มันดีตรงที่มันนิ่มแล้วมันเป็นผ้าใต้
0: เมื่อกี้รอบ2มันนิ่มไม่มากอะเอาแบบรอบแรกได้ไหมรอบแรกมันนิ่มมากเลยอะ
1: ผ้าหมักโคลน
0: มันนิ่มแค่ไหนมันนิ่ม
1: มันดีตรงที่มันนิ่มสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยไปไร่ไปนาใส่ผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยน้ำลุยโคลนไปไถนาทุกวันกลับมาก็มาซักห้อยไว้สังเกตจากชายผ้านุ่งเนี่ยที่มันโดนขี้โคลนขี้เปื้อนเนี่ย
0: มันนุ่มเหรอ
1: มันนุ่มด้วยความบังเอิญของลูกหลานเอาภูมิปัญญาตัวนั้นมาประยุกต์ใช้ก็เลยเป็นผ้าหมักโคลน
0: แต่ว่าที่แม่พูดที่มันนุ่มจริงๆนะที่เอามือจับจะรู้สึกแล้วมันลื่นเห็นเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบของที่นี่ก็คือจะมีใบเดียวในโลก
1: ใบเดียวในโลกแม่ๆป้าๆอาๆเขาก็ปากตามที่คิดตามที่จินตนาการ
0: เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีใบไหนซ้ำกับใครเลยมันจะเหมือนกัน
1: แต่ละใบอะไม่ซ้ำกัน
0: อันนี้ก็เป็นผ้าถุง
1: อันนี้ผ้าถุงผ้าจูก
0: เขาต่อยอดคุณผู้ชมเขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: หลายอย่าง
0: วัยร
1: ุ
0: ่นหน่อย
1: เยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: เฮ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหรอเดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระล
0: ึกแม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอ่ะ
1: เอานะ
0: นี่นะครับอันนี้เป็นของฝากน้องไข่ดาวครับคุณผู้ชม
1: หิวเลยยังหิวเลยยัง
0: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
1: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บ
0: ข้าว
1: เปิ๊บให้ทำเองด้วย
0: กินเองด้วยทำเองด้วย
1: ทำเองด้วย
0: จะอร่อยไหมล่ะทำเองทำให้เป็น
1: อร่อย
0: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณด
1: ั้
0: งเด
1: ิ
0: ม
1: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
0: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
1: ก็ทางมันไม่ดี
0: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
1: มันไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้ก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
0: อร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
1: อยู่ที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเลย
0: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
1: ต้นกำเนิดข้าวเป
0: ิ๊บใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที
1: ่บ้านนาต้นจัน
0: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม
1: ่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไข่นึ่ง
0: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
1: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
0: แล้วแม่รู้จักไข่ดาวไหม
1: รู
0: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นยังไงไข่ดาวอ
1: ่
0: ะ
1: ไข่ดาว
0: ไข่ดาวของผมอ่ะ
1: ไข่ดาวกลมๆ ก็คล้ายๆไข่หนึ่งเรานี่แหละ วันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไข่ดาวน่ะ
0: ผมไม่ได้เจอ
1: ไม่ได้เจอ
0: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
1: อะไรรายการอะไรเนาะนอถาม
0: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
1: จ้า
0: แต่จำได้ว่ามีหมา
1: อืม
0: งั้นผมถามแม่ตรงๆเนี่ย อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
1: ไม่ได้แล้ว
0: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมว่ามีหมา
1: จ้า
0: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันอ่ะอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้วสองคือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
1: ถูกต้อง
0: จะบอกว่าเส้นสดอ่ะมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
1: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
0: ่ก็คือเหมือนเดิม
1: สูตรเดิม
0: สูตรเดิมแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในนี้ที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยางมะตูม สุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยคุ้มจริงถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันแล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
1: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
0: อู้ยังไม่หมดมาต่อด้วยอันนี
1: ้ข้าวพันไข่
0: ข้าวพันไข่ก่อน เรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
1: ได
0: ้เหมือนเป็นของว่าง
1: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
0: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปรุงรส
1: ปรุงรส
0: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสนึงเอามาม้วนก็เป็นรสนึ
1: ง
0: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสนึงใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสนึงอ่ะ
1: ลำก่อน
0: ลำเจ้า แม่อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
1: ได
0: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
1: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
0: ้แปลว่านักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
1: ทำได
0: ้เอาไอ้สุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
1: ทำเองกินเอง
0: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครกินของเราอยู่แล้วเราทำ เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอมในนั้นคือแป้งอะไรครับ
2: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหมักไว้
0: โม่เองไหมข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
2: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
0: ์หูหมักไว้มาโม่
2: ใช่แบ
0: บ1อาทิตย์เลย
2: เรามาโม่
0: ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมักอย่างนี้สิเหมือนเขาเก็บปักหม้อเลย
2: เขาเก็บปักหม้อเลย
0: อย่างเงี้ยผมรู้เลยผมเคยถ่ายเขาเก็บปักหม้อมาก่อนพี่ ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
2: ใช
0: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
2: ใช่ใช่
0: ขึงตึงมากๆขาดอีกขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวัน
2: น
0: ่ะ
2: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บ
0: อ๋อเครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปี
2: ใช่
0: เอาเลยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
2: สูตรดั้งเดิมค่ะ
0: ผมสังเกตว่าในกระทะเนี่ยมันจะมีอะไรรองอยู่นะครับอันนี้
2: เป็นเส้นได้ค่ะกันไอความร้อนไม่ให้มันออกด้านข้างเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวอะให้มันระอุอยู่รูตรงกลาง
0: แล้วทำไมแบบต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
2: เพราะว่าถ้าใส่น้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
0: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
2: ใช่เก็บความชื้นด้วย
0: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
2: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมแล้วกันหม้อมันแตก
0: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นจะเป็นหม้อแบบมันทำให้เก็บบางหม้อหม้อเซนเลตหม้อซึ้งหม้อหัวอย่างนั้นไม่ได
2: ้มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
0: ันจะไม่หอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อดินจะหมดไหมไม่หมด
2: ไม่หมดเขาหยดไปเรื่อยๆหม้อดินตัดตูด
0: อ๋อข้างล่างหม้อไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
2: กลิ่น
0: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
2: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่สารมันจะหอมโอ้เดี๋ยวมันกลิ่นควันไฟเนาะมันหอม
2: หอมฟืนเพิ่มคือกิริยาในการพับ

0: ภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
1: อ๋อเปิบหมายถึงพับ
0: ใช
1: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิบแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอานี่ไข
0: ่ใส่ไข่ดาวและในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
1: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโหกระเทียมเจียวที่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
0: ็
1: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
0: กินได้ทั้งวัน
1: เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหม
0: ูเป็นกระดูกหมูค่ะ
1: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
0: เป็นเล้งจะหอมน้ำกระดูกหมู
1: นี่เลยโอเค
0: ใส่กระดูกหมูเยอะ
2: ยังไม่หมดที่ข้าวเปิบครับถ้ามาแล้วไม่ทําข้าวพันธุ์ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจันทร์ครับ
1: อันแรกที่เราจะทําเป็นข้าวพันธุ์อะไรฮะ
0: ข้าวพันธุ์พริก
1: เราต้องปรุงก่อนใช่มั้ยครับ
0: ปรุงก่อน
1: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
0: น้ําอร่อย
1: น้ําอร่อยคือน้ําอะไรอ่ะ
0: น้ำปรุงรส
1: น้ําปรุงรสนะในน้ําปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
0: ไม่บอกนะ
1: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
0: ี
1: ้เจ๋งอ่ะ
0: เห็นเลยค่ะ
1: อันนี้เรียกข้าวเปิบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
0: ใช่เราจะม้วน
1: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรล่ะม้วน
0: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
1: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งอ่ะครับ
0: เป็นเมนูข้าวพันไข่คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
1: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอมสุดยอด
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: น่ากินมากเสร็จแล้วพันน้อยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโหนี่มืออาชีพปื๊ดโหถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
0: ลองเลยค่ะ
1: เมื่อกี้พันยังไงนะ
0: สอดเข้าไปเลยแล้วก็ม้วน
1: อ๋อม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกอย่างนี้หรอ
0: ใช่
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: ยกขึ้นแล้วก็ม้วน
1: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู่เรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่ก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละ
0: ใช
1: ่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเตานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
0: ่สดใหม
1: ่ๆแต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได
2: ้อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิบวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิบซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิบซาวน้ำครับ
1: ทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิบในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิบเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปปิดฝารอ1อึดใจโอ้โหข้าวเปิบม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิบไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับข้าวเปิบผมเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิบทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิบในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผมจะแนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1 เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำตาลทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1 ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำ

กันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆแล้วรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกระเทียมครับฝานบางๆครับผมกระเทียมพริกขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำนั่นเองปกติกะทินะครับเวลาเราทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะเอาไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรือแล้วก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะมาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สับนะครับถ้าหั่นเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งนะครับมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิ๊บซาวน้ำของเรากันครับ

0: ุณแม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บอกจักขนมจีนซาวน้ำ
0: เอ้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: ขนมจีนขนมเส้นนั่นกะเออหูจัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอ่ะ
1: บอกเคย
0: จริงเหรอ
1: เออง
0: ั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกเขาให้ทั่ว
1: ซาวน้ำนี่คะ
0: เขาเปิ๊บซาวน้ำนะ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ประยุกต์มาจากขนมจีนซาวน้ำรสมันจะแปลกๆหน่อยนะแม
1: ่รสแปลกๆที่ว่าบ่เคยกินนะกินแล้วมันก็อร่อย
0: มันจะหวานหวานมันมันเนาะ
1: หวานหวานมันมันหอมหอม
0: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิ๊บดีจังเลยเส้นข้าวเปิ๊บมันลื่นๆ
1: หลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนักสีไอ้น้อยมาวันเนี้ย
0: แม่เรียกผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้น้อยมันจำจืดแต่บ่ได้ก็เลยเหี้ยนไอ้น้อยแล้วก็หมาไอ้น้อยน่ะ
0: หมายถึงเด็กๆ เขาจะเรียกน้อยเงี้ยหรอ
1: ความรู้สึกว่า
0: เป็นลูกเป็นหลาน
1: เป็นลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
0: คือเราจำชื่อใครไม่ได้เราก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อ
1: ่
0: ะ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
1: สุดยอดสุดยอด
0: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับผมให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
1: วันนี้เฮามากินข้าวเปิ๊บซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
0: ไอ้น้อย
1: ด้วยความอร่อยอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเต่าอี้เดี๋ยววันหน้าป้ากันใหม่เนาะน้อย
0: ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นะนี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะชอบไหมมานี่เถอะเอาเอาบีบีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเหตุสุดวิสัยหรือจงใจประมาทเลินเล่อคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีของพันโทเก่งกาจข้าราชการทหารได้ขับรถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปประชุมระหว่างเดินทางได้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายเนื่องจากสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์และได้หักรถยนต์หลบทำให้เฉี่ยวชนกับรถยนต์ของคู่กรณีที่แล่นสวนทางมาต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้แก่ทหารผู้เสียชีวิตตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินเพราะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของทหารผู้นั้นเองถือเป็นการเสียชีวิตจากการกระทำความผิดตามข้อ8ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินพ.ศ. 2529หลังจากภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายทหารผู้เสียชีวิตอุทธรณ์คำสั่งและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งเดิมภรรยาของพันโทเก่งกาจจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการตายของพันโทเก่งกาจเป็นเหตุสุดวิสัยมิใช่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเมื่อเสียชีวิตขณะไปประชุมซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมดังกล่าวเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งโดยภาวะวิสัยและพฤติการไม่อาจคาดเห็นหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นหรือเพราะเหตุสุดวิสัยและไม่ปรากฏว่าพันโทเก่งกาจผู้เสียชีวิตขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเกินสมควรหรือเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดังนั้นพฤติการจึงเชื่อได้ว่าอุบัติเหตุเกิดจากสุนัขคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่ให้ระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการทหารบกที่สั่งระงับการปูนบำเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉินให้กับพันโทเก่งกาจฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬา

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: แน่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
0: เอาจริงกับผมอยากเล่นมานานมากอันนี
1: ้เอาล่ะครับ
0: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious ครับ
1: อ๋อ
0: คือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร
1: ่จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป.6
0: ตั้งแต่ป.6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิกอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
0: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
0: ้จริงๆวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปอีกเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
0: งั้นนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
1: เป็นเบสิกแล้วกันคร
0: ับต้องยืนแยกขาด้วย
1: มีการแยกขาให้เกิดบาลานซ
0: ์โอเค
1: เข้ามานี่ครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วเบรกเป็น3-3ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
0: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะมันวนลูปเป็นวงกลม
0: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
0: 333
1: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาไงครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ 1, 2, 3จะมา 1, 3, 2อย่างงี้ก็ไม่ได
0: ้
1: มันจะผิดกติกาเราต้องทำตามซีเควนซ์มันแล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ 1, 2, 3ในรูปแบบนี้ลองไหมครับ
0: ลองเลยครับ
1: ลองเลยครับ
0: ได้ครับ
1: ถนัดมือไหนครับ
0: ถนัดมือนี้มือขวา
1: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
0: ถูกป่ะครับ
1: อันนี้เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล
0: ่
1: า
0: ไม่คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
0: อ๋อ
1: สไลด์
0: เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็วหรือว่าถ้ามันชินกับมัสโซ
1: ่
0: ก
1: ับ
0: เมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
1: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่มั้ยครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทําตามๆเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่มั้ยแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับแล้วก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเดี๋ยวตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
0: ม
1: มันจะเป็น3 6 3อย่างงี
0: ้ครับ
1: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
0: เหมือนเดิม
1: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ําสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกองซ้ายมันก็เรียกว่า363
0: เราลองดูไม่ต้องจับเวลา1

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกองแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองเนี้ยล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเขาต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็นวีคว่ำใช่ไหมครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบมันเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น363เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโค
0: ใช่ไหมใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็จะสมมติว่าเราทำหล่นนะครับ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะ

0: หรือว่า
1: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชาโคเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี้แหละในการปล่อยระบายมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
0: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
1: ได้แล้วครับเมื่อกี้
0: อ๋อถือว่าพอได้
1: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับperfect ครับ
0: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆแล้วการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานซ์ให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดียวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ3 3 3
1: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ 4-5 วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
0: โอเคครับ
1: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
0: ได้ครับการเล่นแบบ3 3 3นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ1 2
1: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
0: โอเคเอาใหม่ไหม
1: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
0: โอเคครับ
1: หกวิ
0: 6.889ถือว่ายังไม่ผ่าน
1: ยังไม่ผ่าน
0: ครับก็ไม่น่า
1: เหลือแค่หนึ่งวิ
0: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าต้องยังไงนะขอแล้ว
1: เป็นเย็นหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่าย
0: ๆ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
1: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือคือว่าประสบความสำเร็จ
0: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ห้าจุดสามสี่ศูนย์ครับ
1: ประมาณนี้ครับสำหรับท่าสามสามสาม
0: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
1: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2 เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขาใส
0: ่ได้ครับ
1: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
0: สามหกสามได้ครับ
1: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันใส่นะ
0: ครบโล
1: ครบโล
0: ยากซะด้วย

0: ดีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: ต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได้
2: เดี๋ยวตอนเก็บอ่ะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอ่ะพี่จะชอบจับด้านบนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นหล่นยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองไปได
0: ้ทำเมื่อพังแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายาม

0: หยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: เอาแต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27 โหต่อไปเราเป็นแบบไซโค
0: ใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: พี่อาจลองดูไหมครับ
1: เหมือนมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า363อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก363นะครับแล้วก็เราจะ move ขึ้นไปเป็น66ก็คือทำ363อันนี้คือพี่อาจจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น66จากนั้นก็เก็บ66อะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป B คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งหาง4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น363เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างลืมตั้งแต่แรก
0: เริ่มสับ363ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น6
0: 66ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไ
1: ว้แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปุ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะครับยกขึ้นมา2อันแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิมมีความมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี้
0: ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้
1: เฮ้ย
2: เป็น
0: ช้
1: าง
0: ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนติดข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์กล่องนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี
1: ้
0: คร
1: ับ โหเหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ในฐานะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะทำเวลาได้กี่วิ
3: ถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร
0: ่ประมาณ17 18วิก็ถือว่ารู้เลย
3: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
3: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง Ha ha ha.

0: ากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วครับ
1: สติ
0: แข็งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้
0: เลยตอนซ้อมไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 16วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซเคิล
0: แบบไซเคิล
1: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูไหม
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซเคิลนี่แหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
0: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้ไหมครับแบบ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดแค่เสี้ยววินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทำให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างผม
1: ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการ
0: ฝึกความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีนึงก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนแตกอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามคนเดียวได้มันเป็นการแชร์เล่นเล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวผมที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3มาเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยและยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
3: อย่างเซฟเงี้ยครับ
4: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้มันเหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่ไหมครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆก็เร็วได้มากแล้วนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
0: โอกาสครับ
5: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโฟกัสที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิ

0: ล่เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
1: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมแบบ
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้อีกทีมมีช้ากว่าแซงซะงั้นอะไรเงี้ย
1: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีการพลาดหรือการถ้าใครแบบสติหลุด
3: จริงๆเห็นอย่างนี้ก็คือทุกคนผ่านน้ําตาเหมือนกันเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทําไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแตทคนนั้นก็จะ
4: แบบ
3: emotion ใช่
1: ก่อนที่ภาพยนตร์ Fast and Furious จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
3: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีเค้ายังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นเป็น New Stacker ครับ Gold Rate ของมันมันน้อยลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็นภาพกระจายสแต็กไปใน
1: ทุ
3: กที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์และมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
1: แล้วคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี้ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได้บ้าง
3: ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแตทขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแตทด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได
1: ้สมมุติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแตทมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทําสิ่งนี้เราเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดได
3: ้ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของบัดเจ็ตเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตอะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุในซีเกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได้
1: เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนเลยครับเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ไปได้ไกลจริงๆวันนี้ผมโดนตกนะ
3: โดนตกเลย
1: ถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
3: ครับขอบคุณมาก
4: คร
3: ับ
1: วันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจากYouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้เอนจอยกีฬาสแต็กนะครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: น้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอาสาคายคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามัน

0: อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคมันที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้เถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
2: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
2: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี
0: ่อันนี้อะไรคะ
2: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไง
2: น
0: ี่
2: ไ
0: งนี่ใช่ไหมแม่
2: ใช่นี
0: ่
2: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
2: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
2: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
2: มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้าเหมือนเต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
2: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
2: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
2: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
2: มันยังไม่เต็มที่เพราะ
0: หุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
2: นี่แหละ
0: มาแล้วหุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบเนี้ย
2: เออมันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะเนี่ยอันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
2: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
2: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอ่ะไปดูใหญ่กว่านี้และนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
2: ่ก็เอาไว้งี้แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: นี่ก็ใช่
2: นะ
0: นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
2: น
0: ี่ก็นูนเหมือนกัน
2: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
2: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะที่เถาเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
2: อ
0: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
2: นี่ก็ใช่
0: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
2: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกับจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
2: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
2: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
2: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
2: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
2: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตแล้วไหม
2: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
2: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
2: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
2: จะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
2: ่ยังละอ่อนอยู่

0: เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
1: อ
0: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
1: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
0: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
1: งัดไหมแม
0: ่
1: งัดบ
0: ่งัด
1: เนี่ย
0: โอ้ยังไม่เต็มที
1: ่เนี่ยเหรอ
0: เจอรากนี่
1: เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
1: นี่อย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆ
0: นี่ไง
1: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
0: เรียกสองชื่อ
1: เ
0: ขาเร
1: ีย
0: กบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
1: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
0: า
1: ะ
0: เล็บเท้าช้าง
1: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
0: น
1: ิ้ว
0: นี่นี่
1: วันนี้ไงมีสองหัว
0: สามนะ
1: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถาหนึ่งข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
0: โอ
1: ้ฮะ
0: ขาดเลย
1: ขาดหรอ
0: เสียงขาด
1: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
0: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
1: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ๊ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
0: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
1: ่ลงได้อยู
0: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
1: เอาฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
0: นี่แหละเขายังไม่แก่
1: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสิสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
0: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
1: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
0: ใช
1: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
0: ขาดเลย
1: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเผือกเลย
0: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
1: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
0: ม่วงอมขาว
1: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขูดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
0: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่
1: โอ้ยตุ่มๆแบบนั่นเหรอ
0: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
1: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
0: ใช่
1: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
0: นี่แหละ
1: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินว่าแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
0: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
1: คือ
0: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
1: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
0: ใช
1: ่แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
0: ใช่อ
1: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
0: ่ได้แต่ไม่กินเพราะว่าม
1: ันเล็กจัด
0: เล็ก
1: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหม
0: อ
1: ันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันรู้เดี๋ยวค่ะ ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะมันเลือดของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
1: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เออ
1: บ่ได้เตรียมเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะบ่ได้เตรียม
1: บ่ได้เตรียมมาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
1: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได
1: ้ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
1: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้าน่ะ
2: จ้า
1: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
1: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้แทนกล้วย
1: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส้กล้วย
1: ต้มม
2: ั
1: ด
2: ค่ะ
1: ต้มมัด
2: ได
1: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
1: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได
1: ้
2: ทำเชื่อมได้
1: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละเนาะ
1: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
1: ะกินเน
2: า
1: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
1: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโลใช่ไหม
2: เท่านี้นะ
1: เท่าถาดนี่เลยเนา
2: ะ
1: วันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณนะ
2: ได้ครับ
1: ประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่เนื
1: ้อคือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
1: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
1: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได้อ
1: ุ้ยเขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
1: มียางเนาะ
2: เพราะฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล่างด้วย
1: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล่างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
1: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
1: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าหน่อยละ
1: ตกได้อยู่นี่อ่ะพอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
1: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
1: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
1: มันมียางเนา
2: ะ
1: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยมันยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
2: ยังไม่แก่เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยยังไม่เลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบกรอบ
2: เขายังไม่แก่เลย
1: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่ แต่คนเดิม
2: คนเดิม
1: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
1: แล้วก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
2: า
1: ะ
2: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
1: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
2: จะตั้งเตาร้อนเลย
1: เราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
2: ใจร้อนเน
1: า
2: ะ
1: ใจร้อนไม่ร้อนก็งี้แหละ
2: ลงเลยเนาะเลยนับอีก
1: ลงได้จ้ะ กะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
2: ใส่เลยนะไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
1: พอดีเลย
2: ย่ายก้นเนาะแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: คนได้เลยค่ะ

0: คือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
1: กินเปาๆบ่ค่อยหวาน
0: บ่ค่อยหวาน
1: มีแต่ใส่น้ำตาล
0: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
1: เปิดใจปะ
0: เปิดใจยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
1: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
0: เดือดปัดเลยนะ
1: คนก่อนนะ
0: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: ากกะทินิดนึงยากะทินี่คะ
1: เอาทีเพิ่มยาจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ต้องราดให้แล้ว
1: ว่ายาจะราดเองเว้ย
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยเมื่อกี้ใส่โครมลงไปนึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เท่ก็มันหยาดมันหวานเนี่ย
0: หยาดอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้มันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมากบอ
1: กแคบไล
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลุเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยปวดกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางนู้นน่ะ
0: หนูก็มั่วไปงั้นแหละ
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยาย
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวีเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่8กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย

ายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ําในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง410

0: 7ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวหน้าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่มะ
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวๆพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: ายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รบหลวงมาจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย

0: ชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมหนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจ

0: พวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยละทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานนะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: ส ร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลาย

0: ของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟแล้ว
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

ทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้อง

0: บบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คเกียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ไกลเกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกลเกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะนี่เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกลเกลี่ยผ่านทางด่วนแก้นี่จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกลเกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกลเกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกลเกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: และจะมีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปี๊ยกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมา
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายตัวเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดูเลย

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้าดิ
1: อ๋อวันนี้เราทำชิงช้าช
2: ิ
1: งช
2: ้
1: าเลย
0: ช
2: ิ
0: งช้าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช
2: ้
1: า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคาคะ
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให
2: ้
1: ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้
2: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู่
1: ก็แล้วมันคือเก้าอี้เกินไปได้
0: ครับผมโอเคทั้งนั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้าก่อน
2: ช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียม

0: ทำเสารอบหลัง
1: ลองพื้นนั่ง
2: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด

0: รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปด้วยอ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่ใช่
4: โอ้ยนี่มันเป็นแบบว่าส่วนหลังบ้านเลยเป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
4: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ่ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
4: เวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
4: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
4: หัวหมวก
2: อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวก
4: น
2: ี
4: ่อันนี้คือ
2: หัวหมวกคือหัวหมวก
1: ใช่
4: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
4: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
4: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลาเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะครับเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยน
4: ี่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
4: ให้มันหมุนได้คร
2: ับ โอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอบแอบปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะจริง
1: อ้าวเมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามมาก
0: แต่ว่าดูตลกเลยเนี่ยตลกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกันไหม
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบายนะ
0: นี่ก็ดูนั่งง่าย

0: ใช่
1: แล้วพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอะทำยังไง
0: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
1: ตัดเราตัดนี้เลยป่ะ
2: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
0: ดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
2: ้
0: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
2: ก็คือวงเวียน
0: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
2: ตัดไปเลย
0: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
1: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
2: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
0: ใช่
1: โอเค
2: แล้
1: วก็มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
2: ใช่ครับ
1: สวยงาม
2: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
0: ถูกต้องครับ
2: ใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
0: ้
2: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
0: ันหลายอย่าง
2: งานคอขึ้น
0: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
1: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
0: ตัวไหน
1: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
0: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
2: ถูกมาก
0: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
1: โอ้ถูกเลย
0: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
1: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทําม
2: ัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
0: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
2: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
0: ประมาณนั้นคร
2: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
0: ใช่ครับ
2: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ย
0: โซ่
2: ก็จะราคา
0: โซ่ก็เม็ดนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
1: โอเค
2: นะฮะโอเคถ้างั้น
1: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
2: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
2: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ท
1: กึ่ง
0: จริงช้าหรอกมันไม่จริงช้าอะไรใหญ่มากเลย
2: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่าโอ้โห
1: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็ต้องความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
1: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
1: โอ้โห
2: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
1: ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
2: แล้วก็คล้องเลย
1: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
1: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อกันโยกของเสาอย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
1: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: อนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลองว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สาย
1: โอ้ยอะไรก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่
2: อันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: สองคนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนนี่แหละ
1: อ๋อ
2: ยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ได้อ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ย
2: ใส่แขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าพี่เทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆหน่อย
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: จะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวลาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใสก็คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุนละมุน
0: ละมุนละมุนหน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มมาจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะอันนี้ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี้ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยหันเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกับการถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: แล้วทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยแล้วเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้กันเอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะก็บอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์ลักษณะเนี้ยไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะของความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหนึ่ง
0: สีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่ อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าที่จะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได้น
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเนี่ยแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือที่จำแน่เลย
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: ก็อา
1: จจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันนี้
0: วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะนี่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้มเลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการชาติสีสายได้เลยถ้าเกิดเป็นสีชาก็อาจจะเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู่การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริงๆปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอาเฮ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: ะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: หนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
4: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
3: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
4: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
3: จ้าก่อนเปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
5: ้
3: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
4: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
3: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาล
4: กำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
5: รู้หรือไม่

คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมชำระหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การจ้างทำอาหารไม่ได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ทุกครั้งที่เราเก็บกระเป๋าออกเดินทางในบรรดาข้าวของที่เราเตรียมไปเที่ยวหลายๆคนอาจจะเผลอหยิบเอาความคาดหวังติดไปด้วยทุกครั้งวันนี้ผมอยากจะให้ลองหยิบเจ้าความหวังออกไปเพื่อจะได้ไปเที่ยวกันตัวเบาๆกับเต๋ากันครับสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้มาเที่ยวชุมชนยวิถีเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์และตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีภารกิจของผมคืออะไรครับวันนี้ให้เดาไม่ยากเลยมาบ้านเชียงก็ต้องนี่ไงครับไขบ้านเชียงโอ้โหบอกเลยว่าภารกิจวันนี้ง่ายมากนะครับเพราะว่าบ้านเชียงเนี่ยไปที่ไหนก็เจอไหบ้านเชียงอยู่แล้วทำไมง่ายอย่างเงี้ยครับนี่ก็เสร็จภารกิจเร็วดีครับ
1: พี่เต๋าของพี่เต๋าไม่ได้มาหาหม้อครับให้มาปั้นหม้อให้มาทำหม้อบ้านเชียงครับ
0: ฮะ
2: oh, no.
0: ไม่ได้ให้มาหาหม้อแต่จะให้มาปั้นหม้อบ้านเชียงเหรอครับ ปั้นไหบ้านเชียงโอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่เคยปั้นมาก่อนด้วยโอเคได้ครับผมรับคำท้าในภารกิจนี้ติดตามให้ดีนะครับว่าไหบ้านเชียงไหแรกในชีวิตผมเนี่ยจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ
2: yeah!

บ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งได้รับการค้นพบว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพของคนก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะเมื่อราว 5,000 กว่าปีมาแล้วมีความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีสูงมาแต่โบราณชาวบ้านเชียงในปัจจุบันเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวนของราชอาณาจักรลาวเมื่อ200ปีทุกคนล้วนมีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและนำเสนออารยะของคนบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนรวมทั้งวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานผ่านวิถีชีวิตอันงดงามเรียบง่ายปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงเป็นหนึ่งใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565เกิดจากการระดมความคิดของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันวางแผนร่วมลงมือปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ที่สำคัญคือการเชื่อมโยงของชาวชุมชนเข้าด้วยกันด้วยพลังบวรโดยยึดหลักคุณธรรมพอเพียงมีวินัยสุจริต

เราใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเดินทางระยะทาง56กิโลเมตรจากสนามบินอุดรธานีมาชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงทันทีที่ได้สัมผัสบรรยากาศของชุมชนก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นเลยครับ

และเมื่อได้มาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงสิ่งแรกที่จะขาดไม่ได้สำหรับการเริ่มต้นทริปนั่นก็คือการสักการะขอพรปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ณอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำปู่ขุนเชียงสวัสดิ์คือบุคคลสำคัญผู้ทำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเชียงนานนับประการเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านคือแบบอย่างของข้าราชการผู้เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเป็นผู้วางรากฐานทางด้านการปกครองการศึกษาพระพุทธศาสนาช่วยเหลือชาวบ้านในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบโจรผู้ร้ายลูกหลานชาวบ้านเชียงต่างเคารพนับถือและยังคงรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอนุสาวรีย์ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์ริมบึงนาคำแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนที่พึ่งทางใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านและผู้อาศัยให้มีแต่ความสุขความเจริญ

0: อนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทพวนบ้านเชียงครับที่นี่จะเป็นแหล่งรวมเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวไทพวนครับเราไปดูเลยครับ
1: นับตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากบนผืนแผ่นดินไทยของบรรพบุรุษจากเมืองเชียงขวางประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีก่อนจวบจนปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่นแม้อาคารพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่อาคารใหญ่โตแต่ภายในบอกเล่าเรื่องราวของความเป็นท้องถิ่นบ้านเชียงในมิติต่างๆได้อย่างน่าสนใจชาวชุมชนอยากให้แวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ
0: ถัดจากพิพิธภัณฑ์บ้านไทยพวนนะครับเรามาเรียนรู้แหล่งอารยธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงกันครับ

พราะบ้านเชียงคือดินแดนที่ทำให้โลกรู้ว่าวัฒนธรรมเก่าแก่ด้านโลหะและเครื่องดินเผาณที่แห่งนี้และแหล่งอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเจริญก้าวหน้ากว่าอารยธรรมอื่นๆในเอเชียในยุคเดียวกันจากความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาทำให้โครงกระดูกเศษเครื่องปั้นดินเผาซากเครื่องมือโลหะที่ฝังอยู่ใต้ดินมานานกว่า 4,000 ปีถูกขุดขึ้นมาปะติดปะต่อเรื่องราวจนโลกรู้จักบ้านเชียงว่าเป็นแหล่งโบราณคดีอันสำคัญของโลกนำไปสู่การได้ประกาศจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีพ.ศ. 2535โดยคณะกรรมการมรดกโลกหรือยูเนสโกอยากให้ทุกๆคนได้มาสัมผัสร่องรอยอารยธรรม

มื้อเที่ยงของเราเป็นเมนูยกระดับตามรอยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงมีข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียงส่วนเส้นลักษณะคล้ายเมี่ยงประกอบด้วยปลาตามฤดูกาลเส้นเล็กลวกสมุนไพรพื้นบ้านและห่อด้วยใบชะพลูและปิดท้ายด้วยขนมหวานข้าวเหนียวปิ้งไส้เผือกซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆเลยครับ

0: ถึงเวลาที่ผมจะต้องมาปฏิบัติภารกิจของผมแล้วครับนั่นก็คือการปั้นหม้อเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีครับภารกิจของตามนะครับก็คือว่าต้องปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายนะครับให้ได้ใกล้เคียงแบบนี้ที่สุดครับมาดูกันว่าผมจะทำสำเร็จหรือเปล่าตามมาเลยครับ
1: ที่นี่กิจกรรมการท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยปราชญ์วัฒนธรรมที่นำเอาอัตลักษณ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นประสบการณ์สุดพิเศษที่นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเองมาที่นี่นะครับจะได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่ดินที่ได้มาจากห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงไปจนถึงการนวดดินขึ้นรูปเขียนสีและเข้าเตาเผาซึ่งการที่จะได้เครื่องปั้นดินเผาแต่ละใบจะต้องมีความละเอียดอ่อนสูงมากนอกจากจะได้เห็นถึงขั้นตอนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วเรายังสามารถลงมือทำเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยตัวเองหรือจะลองเขียนสีลวดลายต่างๆลงบนภาชนะที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือจะเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์อันสวยงามของบ้านเชียงติดไม้ติดมือกลับบ้านไปก็ได้ครับและภารกิจของผมก็สำเร็จลุล่วงแล้วครับแม้ผมจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วแต่ผมจะไม่ยอมเสร็จภารกิจเที่ยวแค่นี้หรอกครับบอกตรงๆว่าหลงครับหลงเสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีอย่างจังเลยครับสายช็อปสายแฟชั่นพลาดไม่ได้กับร้านนี้ร้านพวนคอลเลกชันแหล่งรวมผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอย้อมคลามอันเป็นภูมิปัญญาแห่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

มานั่งรถรางกันต่อมาที่จุดกำเนิดความโด่งดังของป้าเชียงที่หลุมขุดค้นวัดโพสีในเป็นเรื่องจริงที่เล่ากันไม่รู้จบถึงการที่คุณสตีเฟนยางชาวอเมริกันเดินสะดุดรากต้นนุ่นล้มหัวทิ่มไปเจออะไรบางอย่างรูปร่างกลมสีเดียวกับฝุ่นดินเป็นความบังเอิญที่นำไปสู่การค้นพบอันยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาต่อด้วยสตรีทอาร์ตบ้านเชียงซึ่งมีให้ชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกสำหรับสายโซเชียลจะได้ถ่ายรูปฮิปอัพลง IG รัวๆกันไปกับสตรีทอาร์ตบ้านเชียง3จุดเก๋ๆ

0: ุญผลก็ได้ผลสุขสันต์เจริญเรื่องชีวิตหน้าที่การงานสำเร็จในการทั้งหลาย
1: เจ้าอย่างครับ
2: อันนี้คือแจ่วหอม
1: แจ่วหอมอันนี้แหละครับอันนี้อย่างครับ
2: อันนี้คือหมูแดดเดียว
1: หมูบอก
2: หมู
1: โอ้ผมก็เรียกว่าเนื้อ
2: บออันนี้คือไก่นึ่งสมุนไพร
1: ไก่นึ่งสมุนไพร

0: punnalitang palitano bhavo satharakatu ti
1: ซึ่งค่ำนี้ผมและทีมงานได้รับเกียรติอย่างมากในการเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีวิถีไทยพวนบ้านเชียงพร้อมอาหารค่ำสุดพิเศษกันด้วยครับ
0: ขอจงให้มีความสุขสวัสดิ์ทุกท่านมงคลสมบูรณ์

วันนี้เราได้เที่ยวชุมชนยนต์วิถีของชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงกันอย่างจุใจเลยทีเดียวแต่ที่นี่ก็ยังมีเสน่ห์มีจุดเช็คอินมีประสบการณ์อีกมากมายที่รอให้เราไปสัมผัส

บรรยากาศยามเช้าที่เรียบง่ายถ่ายทอดวิถีชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงได้อย่างดีที่สุดเริ่มต้นวันด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสแต่เมื่อมาอยู่ที่นี่ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ดื่มด่ำกับท่วงทำนองแห่งความสงบสุข

ราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งความสร้างสรรค์ได้ฝังแน่นอยู่เหนือผืนแผ่นดินแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งโบราณจากบรรพบุรุษกว่าเมื่อ 1,700 ปีก่อนคริสตศักราชสู่การสืบสานของลูกหลานในยุคปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านเชียงเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญของความพยายามในการสืบสานรังสรรค์เรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ้าฝ้ายย้อมคลามและทอผ้าฝ้ายที่นี่ใช้โคลนคลามธรรมชาติหมักทำให้ผ้าที่ได้มีสีเป็นเอกลักษณ์บวกกับการสร้างลายจากจินตนาการซึ่งเราสามารถสร้างผืนผ้าพิเศษเป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวโดยฝีมือเราเองครับ

ต่อกันที่ความบันเทิงของการนั่งรถรางตะลุยแหล่งห้วยดินดำอารยธรรมบ้านเชียงเที่ยวสองดงนั่นก็คือบ้านดงเย็นและบ้านดงยางชมการสาธิตการจัดสารและย้อมผ้าหมักโคลนดินดำสุดชิลกับทัศนียภาพทุ่งข้าวเขียวขจี

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดสันติวนารามเป็นวัดหนึ่งเดียวที่มีอุโบสถรูปบัวอยู่กลางน้ำครับและวันนี้ผมจะพานั่งรถรางชมทัศนียภาพของวัดนี้กันครับ
1: หย่อนใจกันต่อด้วยการนั่งรถชมวัดสันติวนารามอุโบสถรูปดอกบัวตั้งอยู่กลางน้ำหนึ่งเดียวของไทยภายในวัดสันติวนารามกว้างขวางสะอาดสงบร่มรื่นสวยงามยิ่งภายในอุโบสถบรรยากาศยิ่งสงบร่มเย็นวิจิตรการตาด้วยองค์พระประธานสีขาวโดดเด่นท่ามกลางภาพวาดฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันงดงามนอกจากนี้วัดสันติวนารามยังมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งปฏิบัติธรรมที่มีบรรยากาศอันเงียบสงบร่มรื่นเรียกได้ว่าใครได้มาก็จะสัมผัสได้ถึงความสงบอย่างแท้จริงถือได้ว่าเป็นการปิดทริปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของเต๋าอย่างน่าประทับใจเลยครับ

0: คุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับว่าเมื่อเราเอาความคาดหวังออกจากกระเป๋าเดินทางเราก็มีที่ว่างสำหรับเก็บความสุขอีกเยอะเลยและความสุขที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้แบ่งปันมาให้มากพอที่จะเก็บมาถ่ายทอดความอิ่มอกอิ่มใจแต่ภาพที่เต๋าเก็บมาฝากคงไม่ชัดเจนงดงามเท่ากับการได้มาสัมผัสด้วยตัวเองหรอกครับ
1: และวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จลงแล้วครับครั้งต่อไปจะเป็นชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามและให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ประเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: แต่งกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่มีผัวเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของปูเลยนะ
0: ไอ้ยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตกเลย

ความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าวดิสคาไมยกดอกของ Thailand long tail it's really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจ

0: มือช้ำชองเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคราม
1: เฮ้เฮ้เฮ
0: ้อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบมาหนีบุกนำ
1: เฮ้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราเข้ามาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผม
1: เป็น
0: ม
1: ี
0: ประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม

0: ขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียวที่เดียว
1: งั้นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไปไปไปทางนี้ทางนี
2: ้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยาม
3: จุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์ F.W. ทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
2: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลย
0: ตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
4: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
0: ่
4: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1ท่านยกทัพไปตีพม่าสังเรียกว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็เลยช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามและพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วยตั้งแต่ชั้นการที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดไผ่ยางตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี่ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครัวเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยโอ้ยตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอสบายคุยมาแขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
1: ครัวเราเลยกลายเป็นบ้านครัว
4: กันมาตั้งแต่นั้นและการทําผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาจากก่อนมาจากที่นู้นมาจากเขมรพดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสลบก็ขายไปทั่วไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากน้องจอกผ่านมาผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านควนเอเทมันก็ต้องผ่านด้วยอย่างมาประเด็นแล้วก็รวบรวมผ้าสลบที่เราทอกันเสร็จในมันก็มาเป็นข้อมเป็นกรรมแล้วก็นั่งเรือจากนี้ไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่างๆ
1: นั่งเรือเมย์ไปขาย
4: นั่งเรือเมย์ไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจ็ดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยตะก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี
1: ่
4: แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนวตั้งแต
1: ่
4: ทุกบ้านเลย
0: นี่ลองจินตนาการเมื่อก่อนเวลาล่องเรือผ่านนี่สงสัยเสียงกี่น
4: ี่ตกแตก
1: ตกแตกตกแตก
4: มันจะไม่ดังเสียงนี้ตะกอนเลยจะเป็นกี่กระทบ
1: กี่
4: ทอผ้าจะมี2แบบคือกี่กระทบกับกี่กระตุกกี่กระทบอาจจะเห็นได้ตอนต่ำจังหวัดพวกนี
1: ้อย่างด้านหลังนี่ค
4: ือเรียกกี่กระตุกกี่กระตุกเนี่ยพอคุณจิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ทอมในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสัก2-3ผืนอะไรแบบนั้นสัก2-3เม็ดอะไรแบบนั้น
1: กี่กระตุกก็เร็วขึ้น
4: เร็วขึ้นวันประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
0: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมทอมสันผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
4: ระดับโลกที่นักวาดรู้จักแล้วมันเป็นเคิงออฟซีนเนี่ยนะคือแกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทําสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบตาคนที่เราสามารถที่ส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเขาเรียกทอผ้าสบายแต่บอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ่แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทอนอย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอนแบบนี้นะแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวก็มีหน้าที่ทออย่างเดียว
1: ก็ทำตามออเดอร์
4: ออเดอร์อย่างเดียวไม่ต้องไปทำให้ใครแล้วเราสัญญาว่าคุณไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
1: โอ้โห
4: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยๆทอกันมาเกือบสิบ
1: ทำกันไปเรื่อยๆ
4: ทำไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ยเกือบ10ปีคุณคิดดูเอาก็แล้วกัน
0: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
4: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันนึงเพราะมันประมาณ
0: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
4: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันถ่ายทอดกันมาตั้งที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดิมก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
0: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
4: ก็รุ่นแรกก็คือราชการที่5ใช่ไหม
0: ครับผม
4: การนั้นคือทำให้พระประมาณสาทำทอในวังสายปทุมช้ามาก็นั่งเรือไปวังสายเพราะวังสายมันไม่ไกลจากนี
0: ่เป็นแสน
4: แค่นี้เองแสนแสน

0: ขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาพอมารุ่นที่สองก็คือคุณจิมเข้ามา
1: รุ่นสองที่ทอให้จิม
0: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่นสองคือรุ่นคุณแม่และรุ่นจิมนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: พอคุณแม่ไปแล้วก็เต็มมากเหลือรุ่นผมกับรุ่นที่สามก็คือทอให้ได้วางก็ทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
1: ให้สมเด็จพระพันปี
0: มันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่สามใช่มั้ยรุ่นเสียคือรุ่นสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยก็ระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเค้าเรียกภาษาจามโดยตรง
1: ภาษาจามทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
0: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
2: ต้องรุ่นเก่าๆจริงๆ
0: ต่างจริงพวกผู้จะตายไปมาเลยนี่คนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
1: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
0: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถ้าบอกเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์แต่เบอร์ผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
1: คร
0: ับ นะเพราะไม่มีใครรู้สูตรนอกจากอิสลามเรานี่ไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเรียกฟื้นขึ้นมา
1: ตอนนี้ก็ยังทำลายโบราณ
0: ลายโบราณก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกจะเป็นเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
1: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยม
0: เรียกว่าตารางลุยพิตองอะไรพูดง่ายๆเลยแหละอะไรลุยพิตองนี่อะไรแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
2: เราทำมาก่อนนานๆแล้ว
0: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันนี้เราถือว่าเป็
1: นคือเอกลักษณ์
0: เอกลักษณ์ของเราหนึ่งแล้วบอกไปที่ไหนพระลูกฟูกอีกอย่างหนึ่งลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสละต่างกัน
2: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านนี้เหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
0: คือถ้ามาตั้งเดิมมาแท้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
2: เมื่อก่อนมีเท่าไหร
1: ่คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
0: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มีแปดถ้าเก้าตระกูล
2: เลิกหมดแล้ว
0: ตอนนั้นก็เลิกกันไปตอนนี้
2: เหลือที่บ้านเดียว
1: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
2: บ้านตรงนี้ที่เดียวเลย
1: ที่เดียวเลย
2: เพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
0: ไม่มีใครอยู่แล้ว
2: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
0: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วก็แกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
2: แล้วไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
0: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาตั้งสมัยคุณแม่ละ
2: ก็ทำ
0: แล้วก็ให้ย้อม
2: แล้วก็สั่งไหมมา
0: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
2: สั่งเป็นไหมดิบมา
0: ไหมดิบเข้ามาแล้วเราก็มาย้อมเองพอกเองกรอเองแล้วก็ออกแบบเองอะไรเองหมดที่นี่หมด
2: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
0: สูงต้นเราต้องทำ
1: เหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนออกมาเป็นผ
0: ื
1: นเลย
0: อันนี้
1: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู
2: ้แน่นมากเลย
1: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2

2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u rAgriculture แปลว่าการเกษตร Livestock L-I-V-E-S-T-O-C-K Livestock แปลว่าปศุสัตว์ Fishery F-I-S-H-E-R-Y Fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

ที่3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นเยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงิน

0: เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมี wow. ก็ไม่เคยเจอเลขศูนย์อีกต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ THA 48และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา 10:12 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนราชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนราชประภาในการนี้ทรงกดตราลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำบนเรือใบ THA 48แบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimist เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2 Ultra 4และ Ultra 6เรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ประเภทที่3 Far East 78เรือใบประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเรือใบประเภททีม Far East 20H หมายเลขใบเรือ THA 48ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักแล่นเรือใบอีก6คนในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยนักแล่นใบ6คนประกอบด้วยนางสาวนพก้าวภูลพัฒน์เรือตรีนัทบุตรมารสีจ่าเอกทนายนันปฏิพิพิธนจ่าเอกหญิงนิชาภาไหววัยจ่าเอกนาวีธรรมสุนทรและมิสซิสมาราเกอร์อักเนสฟันแวนคาร์เดนจากบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์โดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

กิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพท่านนิชชนนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยโดยทรงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภทเรือคิวโบ๊ทรุ่น SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33จากการที่ทรงรับปริชาสามารถด้านกีฬาเรือใบจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับเขื่อนรัชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยนอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนราชประภาและบริเวณใกล้เคียง3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมได้เรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม240คนเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาซึ่งเขื่อนรัชประภาสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531โอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าภาคใต้ทั้งยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและภาคเศรษฐกิจเวลา 16:41 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพลาเขื่อนราชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติ

ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งทรงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาด้วยทรงพระราชบริย

าชีพการประมงเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2530โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนมีความหมายว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรหรือ Light of the Kingdom โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยประเภทออปติมิสชายออปติมิสหญิงออปติมิสอายุต่ำกว่า12ปีอิลกาโฟและอิลกาซิกและพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74รายนอกจากนี้ได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาจำนวน12แห่งและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึกโดยมีราษฎรจำนวนมากทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทด้วยความปลื้มปิติและต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญตลอดสองข้างทางที่รถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่าน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎและวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผล

โครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์วันนี้ที่โรงแรมเฮลท์แลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยมีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและนายชพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้การต้อนรับโครงการดังกล่าวจัดโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคม2569มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่เรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลตามแนวพระราชดำริคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบูรณาการระหว่างพื้นที่ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรและการจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผักบุ้งทะเลจากโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสะท้อนผลการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบุรีและศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีจังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายหมู่นิธิโครงการหลวงครั้งที่10ทับ2569วันนี้ช่วงเช้าณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถฤทธิ์ดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่10ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิติดตามความก้าวหน้าของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานราษฎรได้รับผลประโยชน์กว่า710ครัวเรือนรวมถึงมีการส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่สำหรับเป็นทางเลือกในการต่อยอดอาชีพของราษฎรและติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเบอร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงรวมถึงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆจนเกิดเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงโดยภายในงานมีการเผยแพร่ความสำเร็จของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการจัดแสดงผลผลิตผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและภาคีเครือข่ายในช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกรกฎาคม2569โดยมีคณะทำงานอาสาสมัครหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานสนับสนุนเข้าประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาตลอดจนการนำไปสู่วิธีการวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราษฎรอย่างยั่งยืนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดนครนายกคณะพฤกษศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีจังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชะพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชาดาวันจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์เท่านั้นบทสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา

วลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมบริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าสีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดสุทธารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.เครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยในกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีย์หลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสถาปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีคณะประชาชนตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตั้งฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิติยารามวิทยาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรีท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานครคณะประชาชนตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุง
งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดวงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมโรงเรียนวัดช่างทองบำรุงบุญบำรุงราษฎร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาดังนี้ณบ้านเลขที่60/252หมู่10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารญาณพัฒน์โคตรสาขาสังกัดทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณบ้านเลขที่43หมู่11ตำบลในเมืองอำเภอพิมายเชิญสิ่งของพระราชทานมาให้แก่ครอบครัวทหารนรินทร์เงาไพรสังกัดกองพลทหารราบที่2กรมทหารราบที่3กองพลทหารราบที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานครการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่หรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เราเข้าแม่เดี๋ยว

0: ับผมหมออ้อยนะครับ
1: และนี่ก็คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะมีทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงนะคะน่ารักและน่าตื่นเต้นมากๆค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีแล้วก็น้องๆทางบ้านนะครับการนี้รับรองฟังไม่ยากนะครับเพราะว่าอะไรที่ยากๆเนี่ยผมหมออ้อยจะแปลให้น้องๆฟังให้เข้าใจเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องนี้เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: น้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องนึงไปรู้จักกับเรื่องนึงแต่อันดับแรกเนี่ยจะต้องถามน้องคนดีก่อนว่าน้องคนดีเคยเห็นสุนัขที่เดินเจ็บขาไหมขาเจ็บๆอ่ะ
1: หนูเคยเห็นค่ะบางตัวก็เดินกระเพกกระเพกยืนบางตัวก็ไม่มีขาหลังข้างหนึ่งข้างอ
0: ่ะวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขที่เจ็บขาหรือว่าสุนัขที่บาดเจ็บจะโดนอุบัติเหตุอะไรมาก็แล้วแต่หรือบางทีอาจจะเกิดจากภาวะที่เขาแก่ตัวลงแต่ว่าน้องคนนี้ต้องเข้าห้องผ่าตัดด้วยนะสิเด็กขนาดนี้เนี่ยจะเข้าห้องผ่าตัดได้หรือ
1: พร้อมแล้วค่ะหนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะงั้นพาหนูไปเลยค่ะไป
0: โอเคพร้อมแน่ใจนะ
1: พร้อมแน่ใจค
0: ่
1: ะ
0: ไม่กลัวนะ
1: ไม่กลัวค่ะ
0: โอเคไปครับ
1: เย้ไปกันเลยค่ะหมออ้อย
0: น้องคนดีครับนี่อาจารย์พิมพลนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีนะครับที่วันนี้อยากจะมาดูว่า
2: ค
0: ุณหมอจะทำอะไรอาจารย์จะทำอะไรบ้างวันนี้ครับ
2: วันนี้ก็จะมีผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกขานะครับก็เป็นสุนัขที่ถูกรถชนมาเพราะฉะนั้นวันนี้การผ่าตัดอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงอาจใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันมีการบาดเจ็บมาระยะนึงพอสมควรแล้วแล้วก็การหักของเขามันก็จะมีหักที่มีเหมือนมีชิ้นแตก
0: ครับ
2: ดังนั้นการทำก็อาจจะลำบากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ
0: น้องเรียนไหมครับว่ากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยปกติมันควรจะต้องเป็นท่อนเดียวกันแต่ว่ามันหักออกจากกันใช่คราวนี้คุณหมอก็คือจะต้องทำซ่อมแซมเอากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยมาติดกันโดยการใช้เหล็กนะครับมาเชื่อมไว้ตรงนี้นะก็คือเป็นการซ่อมกระดูกนั่นแหละง่ายๆนะครับนี่นั่นแหละดังนั้นคุณหมอก็จะให้ยาสลบเข้าเส้นเลือด
1: ตาเริ่มปลือ
0: แล้วตาเริ่มปลือแล
1: ้วตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บแทนน้องหมาว่าน้องหมาเขาจะรู้สึกยังไงกำลังงงอยู่ค่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่เจ็บหรอกตอนนี้เขาสลบแล้วนะเวลาเราผ่าตัดเนี่ยถ้าเราไม่โกนขนเวลาเราผ่าเข้าไปก็จะสกปรกจะต้องโกนขนเพื่อเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยจะได้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง
1: แล้ว
0: ก
1: ็ป้องกันเชื้อโรคงอกใหม
0: ่นะคะงอกสิเดี๋ยวผมจะงอกเพื่อใหม่ตอนนี้เนี่ยที่บนโต๊ะก็จะมีอะไรบ้างที่เราเห็นก็คืออันนี้เป็นเตียงที่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็คือเป็นเตียงน้ำร้อนนะเป็นเตียงน้ำร้อน
1: ร้อนจริงๆด้วย
0: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเขาผ่าตัดอุณหภูมิจะเย็นไงเราต้องให้เขาอุ่นๆนะเป็นเตียงน้ำร้อนแล้วก็อันนี้เป็นที่ให้น้ำเกลือคือเราให้น้ำเกลือแล้วเรากำหนดเลยว่า

0: ั่วโมงนึงเนี่ยเราจะให้ทั้งหมด174 cc ต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ดูว่าเขาหายใจเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นวัดคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเวลาหายใจออกจะต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมครับผู้ช่วยเนี่ยก็กำลังทำความสะอาดพื้นที่ที่เราจะผ่าตัดก็คือพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนฆ่าเชื้อหลังจากนั้นก็ใช้แชมพูฆ่าเชื้อเนี่ยฟอกอีกรอบหนึ่งนะเราจะฟอกกันหลายรอบมากเพื่อให้มันสะอาดจริงๆจะมีชุดผ่าตัดอันนี้จะเป็นชุดที่เดี๋ยวห้ามตรงนี้อย่างนี้ถ้าคุณหมอเขาเปิดมาเนี่ยห้ามโดนไปอันขาดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคุณหมอเขาเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อหมดแล้ว
1: ตอนนี้ล้างกี่รอบแล้วเนี่ย
2: นี่รอบที่3แล้วครับปกติคือเราควรจะล้างอย่างน้อย3รอบเพราะว่าถึงแม้มันจะมียาฆ่าเชื้ออยู่ในตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในแต่ละรอบที่เราถูหรือทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีการทำความสะอาดผิวหนังเราออกไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลดปริมาณเชื้อบนผิวหนังเราครั้ง
0: เห็นไหมน้องคนดีเห็นไหมคุณหมอเขาไม่เอามือสัมผัสอะไรเลยเขาใช้เข่าเนี่ยแล้วก็ผักแล้วก็จะเปิดคือน้ำก็จะไหลออกมาเอง
1: ใส่ชุดนี้แล้วดูอ้วนขึ้นเยอะเลย
0: อ้าวอ้วนขึ้นเลยคือคราวนี้เนี่ยก็จะมีคุณหมอผ่าตัดใช่ไหมครับหมอจะรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผ่าตัดนะครับก็คือช่วยส่งเครื่องมือช่วยซับห้ามเลือดแล้วก็ช่วยจับขาอะไรเงี้ยให้คุณหมอทำงานได้ง่ายที่สุดวันนี้คุณหมอก็จะทำการกรีดผิวหนังเพื่อเข้าไปหาตำแหน่งที่กระดูกหักนะครับ
1: 95 129ค่ะ
0: โอเคค่าที่น้องคนนี้บอกก็คือมันเป็นค่าออกซิเจนในของเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือดนะฮะก็ถ้าเกิดสมมุติค่ามันใกล้เคียง100มากก็แสดงว่าออกซิเจนสูงซึ่งก็ถือว่าสัตว์หายใจได้ดีนะครับปอดเขาโอเคแต่ถ้าเกิดค่ามันต่ําแสดงว่าสัตว์อาจจะหายใจได้ไม่ดีหรือว่ามีความผิดปกติที่ตัวปอดเขานะฮะ
1: อันนี้มันมีความร้อนใช่มั้ยคะควรถึงได้ช่วยขนาดนั้น
0: แล้วคุณหมอเขาใช้เครื่องจี้ห้ามเลือดนะฮะ
1: เขาจะเจ็บไหมคะ
0: นิดหน่อยครับ
1: เขาจะรู้สึกเน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้เขาหลับแล้วเขาจะมีรู้สึกเท่าไหร่แล้วเราให้ยาลดปวดเข้าไปแล้วนะฮะคือถามว่าเจ็บไหมก็คงรู้สึกเจ็บอะแต่ว่าคงไม่ได้มาก
1: เยอะมาก95 136ค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดเลขมันผิดปกติก็บอกแต่ถ้าไม่ผิดปกติก็5นาทีก็บอกทีนึงเราจะได้ประหยัดพลังงานเราเก็บไว้ รู้สึกไงบ้างครับ
1: ตอนรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็หนูไม่เคยเข้ามาในห้องแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องจำวันนี้ให้ได้
0: หนูต้องคนที่บอกเคยเข้าห้องผ่าตัดมาครั้งนึงแล้วไงหนูบอกเคยอยู่ห้องผ่าตัดครั้งนึงแล้วไงตอนออกมาจากท้องแม
1: ่ไม่ใช่ห้องคลอด
0: ห้องคลอด
1: หมอท่านถามใช่ว่าคุณหมอนะคะเขาทนเห็นเลือดสัตว์ได้ไงคะ
0: คือพวกนี้เลือดการเห็นเลือดเนี่ยตอนเราเรียนใหม่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่พอเราเรียนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความคุ้นเคยให้เห็นเลือดมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีการเรียนการสอนนะครับที
1: ่
0: อาจจะมีการผ่าตัดบ้างแล้วก็เห็นเลือดบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะผ่านตรงนั้นไปได้
1: ค่ะ
2: ขึ้นแล้วเห็นไหม
0: เห็นไหมนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมเครื่องมันร้องเร็วขึ้นถ้าเกิดสมมติ
2: เริ่มมีอาการนิดมีอาการเจ็บเล็กน้อยอาจจะต้องให้ยาสลบก็เพิ่มอีกนิดนึง
0: ถ้าเขาเริ่มเจ็บปวดเนี่ยหัวใจเขาจะเต้นเร็วขึ้นนะครับ
1: คือถ้าเต้นเร็วขึ้นก็ไม่ดี
0: ก็คือเนี่ยเขาเริ่มเจ็บนิดนึงที่น้องคนที่ถามว่าเจ็บไหมเนี่ยพอเขาเริ่มเจ็บเนี่ยหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นละพอเริ่มเต้นเร็วขึ้นปุ๊บเราต้องเพิ่มระดับของยาสลบให้ลึกขึ้นนิดนึงนะครับถ้าจะเป็นลมบอกนะ
1: นี่กำลังจะเป็นนะ
2: จะลงไปเห็นเลือดเปล่า
0: จะลงไปเห็นเลือดหรือเปล่าไอจะไปดูสิ
2: ไปนั่งกับพื้นกันไป
1: คือเมื่อกี้นะรู้สึกแบบ
0: คือมือเอาขยับเลย
1: คือเหมือนกับว่ายืนตลอดเวลาแล้วก็นั่งด้วยความตื่นเต้นทำให้หนูจะเป็นลม
0: ตื่นเต้นจะเป็นลม
1: ตอนนี้รู้สึกมึนหัวแล้วก็รู้สึกคือแปลกๆอะค่ะประสบการณ์ครั้งนี้หนูจะไม่วันลืมเลยค่ะว่าหนูได้มานั่งแล้วอยู่ในห้องผ่าตัดที่คุณหมอกำลังผ่าตัดสัตว์อยู่ค่ะหนูจะไม่วันลืมค่ะตอนนี้ค่ะ ะเขาคิดว่าเขาก็อยากจะหายค่ะก็เขาก็เหมือนคนนะคะคือคนที่ป่วยแล้วพอมารักษาการผ่าตัดปุ๊บก็เหมือนกับคนทุกอย่างเลยก็คือคนก็อยากให้ตัวเองหายหมาก็อยากให้ตัวเองหายดังนั้นเราก็จะต้องช่วยเขาให้เต็มที่ค่ะคือเขาคิดไว้ในใจเสมอว่าแล้วถ้าเรากลับมามีชีวิตใหม่เราจะหมั่นว่าเราจะดีใจแล้วเราจะขอบคุณคนที่ช่วยชีวิตเราไว
2: ้ร่างกายมันเป็นเครื่องจักรที่มีความวิเศษมากเวลามีความผิดปกติปุ๊บมันก็จะพยายามซ่อมแซมอัตโนมัติของมันแต่ว่าเนื่องจากอย่างกระดูกเนี่ยพอมันหักแล้วมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ร่างกายมันรักษาตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดการเชื่อมหรือยึดติดกันผิดตำแหน่งซึ่งอันนั้นเราไม่ต้องการเราก็ต้องมารักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็จับให้มันเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม
0: ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องรับน้ำหนักก็คือเหมือนก็แทงเข้าไปอยู่ในแขนเราเนี่ยนะคือเวลาเราแขนถ้าเราหักปุ๊บอ่อนกันเนี่ยพอเราแทงปุ๊บมันก็จะอยู่ในข้างในนะเหมือนในคนที่เขาใช้กันคือเราก็ต้องวัดว่าไซส์เหล็กตัวนี้กับกระดูกเนี่ยมันพอกันไหมถ้ามันใหญ่เกินก็ไม่ได้ถ้ามันเล็กเกินก็ไม่อยู่ต้องเอาให้มันพอดีกันนะครับนี่ก็จะแทงไปอย่างนี้

0: แล้วก็ใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งหมดไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: สถานการณ์ตอนนี้กับตอนแรกเป็นยังไงบ้างคะสบายใจขึ้นไหม
2: สบายใจขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าเราสามารถเอากระดูกขึ้นมาได้แล้วแล้วเราสามารถจัดตำแหน่งให้เข้าที่เกือบเหมือนเดิมนะครับได้แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพยายามจะจัดทุกอย่างให้เข้าที่ให้เรียบร้อยมากที่สุดนะครับเราก็ผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นฟิล์มที่เราเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดเห็นไหมฮะจากเดิมกระดูกที่มันแยกๆกันตอนนี้เราจัดเข้ามาเหมือนเดิม
1: เห็นรอย
2: ยังมีรอยหักอยู่นะครับคราวนี้เราก็ใส่เหล็กเนี้ยเข้าไปแล้วก็ผูกลวดประกบเพื่อให้เศษกระดูกที่หักเนี้ยเข้ามารวมตัวกันนะฮะแล้วก็จะเกือบเหมือนกระดูกปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็การผ่าตัดเรียบร้อยแต่ยังไม่ใช่สิ้นสุดมันยังต้องมีการรักษาต่อไปอีกนะครับเพื่อต้องรอให้กระดูกมันเชื่อมอีก
1: ยังไม่หายเหรอคะ
2: ยังครับเพราะนี่มันเป็นแค่เริ่มต้นการรักษาเอง
3: คิดดูว่าเจ้าของเนี่ยสมมติเห็นสุนัขตัวหนึ่งขาเจ็บแล้วไม่พามารักษาอะไรจะเกิดขึ้นกับสุนัขตัวนั้นสุนัขตัวนั้นก็จะใช้ขาไม่ได้เลยนี่คือเจ้าของเขารับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรแนะนำให้คนที่เลี้ยงสัตว์เอาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณอาจารย์พิงพลมากนะครับที่ให้โอกาสเราแล้วก็น้องคนดีมาเยี่ยมชมห้องผ่าตัดนะครับ
2: ยินดีมากเลยครับ
3: วันนี้ขอลาแล้วครับอาจารย
2: ์
3: คร
2: ับสวัสดีครับ
3: เราพร้อมที่จะไปกันหรือยังครับ
1: ไปที่ไหนคะ
3: ไปสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่สุนัขเนี่ยผ่าตัดแล้วเนี่ยเขามักจะไปสถานที่นี้กัน
1: แล้วเราจะไปยังไงคะ
3: เราจะไปกันยังไงใช่ไหมครับย่อเขาโดน
2: อุ้ยหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนี
1: ่เฮ้ยหมออ้อยทำไมชุดเราเปลี่ยนไปอ่ะ
3: เอ้าก็เราย้ายสถานที่เราก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยจะใส่ชุดเดิมได้ยังไง
1: แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะคะ
3: ตอนนี้เหรอศูนย์ฝึกโรงพยาบาลสัตวแพทย์4
1: ค่ะแล้วเรามาทำอะไรที่ศูนย์ฝึกอะคะ
3: เรามาทำอะไรใช่ไหมก็เมื่อกี้เราไปดูการผ่าตัดที่มหิดลมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: หลังจากผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสุนัขไปแล้วเนี่ยหลังจากเขาหายดีจะต้องมีการพักฟื้นแล้วก็เวลาพักฟื้นเขาเนี่ยทำกายภาพบำบัดให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เดินได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: แล้วกายภาพบำบัดคืออะไรอ
3: ยากรู้ใช่ไหมเราไปถามคุณหมอข้างในดีกว่า
1: เอาค่ะไปเลย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
1: อายังอาเซโย
4: หมอเป็นคนไทยครับไม่ใช่คนเกาหลี
3: เห็นหน้าตาคุณหมอเป็นเกาหลีแล้วสิ
1: ไม่ใช่
3: สิทำไมไม่ทักหมออย่างนี้บ้างล่ะทำไมไม่ทักหมออย่างนี้บ้างล่ะ
1: ไม่ได้หน้าตาเหมือนนั้นเลย
3: คุณหมอสินเป็นคุณหมอ
4: ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์4ครับผมเดี๋ยวหมอค่ะดูสถานที่ก่อนแล้วกันว่ามีตรงไหนบ้างเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: คร
4: ับ ก็ตรงนี้เป็นส่วนของสนามนะครับเราจะปล่อยไว้สำหรับสุนัขกรณีที่เกิดว่ามากายภาพบำบัดอาจจะต้องมีการจูงเดินนิดนึงเพื่อให้เขาผ่อนคลายหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระก่อน

0: เบื้องต้นนะครับพวกนี้ก็เป็นสุนัขสำหรับโรงพยาบาลนิสัยดีมากเลยนะครับ
1: เห็นไหมน้องน้องคนนี้ได้ยินคำว่าแก่ภาพไหมที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปดูมาก็คือผ่าตั
2: ด
1: ลองนึกภาพนะครับว่าอย่างคนเนี่ยที่แบบขาหักใช่ไหมฮะโดนรถชนขาหักเขาต้องนอนบนเตียง2เดือน3เดือนเดินไม่ได้ใช่ไหมพอเขาผ่าตัดเสร็จแล้วใส่เฝือกเดินนอนไม่ได้บนเตียง 2-3 เดือนเนี่ยหลังจากที่เขาถอดเฝือกออกไปแล้วก่อนที่เขาจะเดินเนี่ยเวลาเขาเดินปุ๊บแรกๆเขาจะเดินแบบกระเพกหรือว่าใช้ขาไม่ได้เลยเราก็จะเห็นในภาพที่แบบคุณหมอคอยพยุงให้เขาหัดเดินหรือว่าให้เขาหัดว่ายน้ำเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่นี่ก็เหมือนกันก็จะมีการกายภาพทั้งการว่ายน้ำแล
0: ้
1: วก็การฝึกเดินในลู่วิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: น้องคนดีอยากเห็นไหมล่ะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ทำกายภาพอ
2: ยากเห็นค่ะ
1: ต้องขอร้องคุณหมอเป็นภาษาเกาหลีก่อนนะ
2: หนูไม่รู้
1: เครื่องแรกมาเครื่องแรกเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับสุนัข
2: เหรอ
1: ใช่แล้ว
2: ทำไมมันเหมือนของคนเลยอ่ะ
1: ถามคุณหมอสิดีกว่าเป็นยังไงครับเครื่องนี้
2: ใช่มันเหมือนของคน
0: จริงๆเครื่องนี้เขาเรียกว่าลู่วิ่งใต้น้ำนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า underwater treadmill ก็จริงๆแล้วประยุกต์มาสำหรับใช้สำหรับสุนัขแต่ว่าจริงๆในสำหรับคนแล้วเองก็มีใช้โดยเครื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะบังคับสปีดความเร็วของสายพานได้เพื่อที่จะกำหนดในเรื่องของการเดินในระดับความเร็วต่างๆรวมไปถึงการเปิดน้ำเพื่อช่วยในเรื่องของการรองรับน้ำหนักตัวของสุนัขเองก็ตามครับ
1: คราวนี้มันจะมีหมาอยู่ตัวนึงที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับวันนี้เขาก็มาพร้อมที่จะเดินให้เราดูด้วย
0: ใช่ครับผม

0: ช่วงครั้งแรกที่เดิน 1-2 ครั้งแรกอ่ะครับก็ความเร็วอาจจะต้องใช้ในระดับช้าๆก่อนเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการเดินแต่ว่าเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงในระดับนึงแล้วแล้วก็ให้ความร่วมมือในการเดินดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นเพื่อกระตุ้นในส่วนของกล้ามเนื้อให้มีลักษณะของการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีแล้วก็ออกแรงได้มากยิ่งขึ้นครับ
1: เดินกี่นาทีครับ
0: โดยทั่วไปปกติก็จะเดินอยู่ที่ประมาณ15นาทีพัก5นาทีแล้วก็เดินอีก15นาที
1: ก็คือ2เซตเซตละ15นาที
0: แต่อย่างของเขาคนนี้เนี่ยคือเดินบ่อยแล้วเดินจนชินแล้วก็เดินรวดเดียวประมาณ30นาทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งในระหว่างการเดินตัวนี้ถ้าสุนัขเขามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจร่วมด้วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของโรคปอดก็อาจจะต้องดูเป็นพิเศษเพราะว่าการออกกําลังกายหนักๆสําหรับสุนัขพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายได้ค่อนข้างง่าย
1: ระยะเวลาที่เขาจะตอบสนองต่อการรักษาเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โดยส่วนใหญ
0: ่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าอาการผิดปกติต่างๆไม่รุนแรงนะครับเดินไปสักประมาณ1อาทิตย์ในช่วงแรกที่เดินค่อนข้างถี่หน่อยเนี่ยสัก 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติละเพียงแต่ว่าในเรื่องของการลงน้ําหนักขาหรือว่าลักษณะของการก้าวเดินเนี่ยอาจจะยังไม่ปกติทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าสุนัขที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินหรือว่ากล้ามเนื้อหรือว่าระบบประสาทก็ตามแต่ที่จําเป็นที่จะต้องกายภาพบําบัดอะครับง่ายๆก็คือระยะเวลาที่ต้องการฟื้นฟูเนี่ยก็คือคูณ2กับระยะเวลาที่มีความผิดปกติมาแล้วอย่างเช่นอย่างตัวนี้เนี่ยมีอาการในเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่าลักษณะของการล้มนอนตะแคงตลอดเวลาเนี่ยสักประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: ก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆประมาณ4อาทิตย์ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติครับจริงๆสุนัขตัวนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บของขาหลังนะครับการเดินบนพื้นปกติเนี่ยจะทำให้เกิดแรงกระแทกในส่วนของบริเวณข้อต่อต่างๆค่อนข้างเยอะก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ทีนี้การที่จะให้สุนัขออกกำลังกายโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยการให้สุนัขลงในส่วนของทาราบำบัดเนี่ยครับจะสังเกตในส่วนของบริเวณขาของเขานะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ขาได้ค่อนข้างดีทั้ง4ขาเลยจะมีการตีขาอยู่ตลอดเวลาทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังแต่ว่าถ้าจะสังเกตให้ดีอีกจุดนึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วสุนัขที่บำบัดโดยการลงสระว่ายน้ำเนี่ยจะใช้ขาหน้าส่วนใหญ่เป็นหลักมากกว่าขาหลังเนี่ยจะมีการตีบ้างแต่ว่าเป็นในลักษณะของการงอขาแล้วก็เหยียดออกไปด้านหลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการเดินสายพานใต้น้ำเองหรือว่าการลงสระว่ายน้ำเองเนี่ยก็จะมีจุดต่างกันเล็กน้อยเหมือนกันนะตรงนี้ครับลักษณะของการบำบัดโดยการว่ายน้ำเองเนี่ยมีหลายจุดประสงค์ทั้งเพื่อในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเองก็ดีหรือว่าในเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อรวมไปถึงการรักษาลักษณะของความผิดปกติต่างๆจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้เขามีการเคลื่อนไหวในบริเวณที่จำกัดแต่ว่าสามารถขยับขาได้ในลักษณะของที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ได้รับประโยชน์สูงครับ

0: ก็โดยทั่วไปแล้วสุนัขที่มีปัญหาแล้วต้องมาบำบัดในการว่ายน้ำนะครับส่วนใหญ่ก็คือมีปัญหาเรื่องของข้อยืดหรือว่ามีลักษณะของกล้ามเนื้อรีบครับผมหลังจากว่ายน้ำไปเพื่อบำบัดแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้แล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามวลกล้ามเนื้อของเขาใหญ่มากขึ้นหรือว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นรวมไปถึงข้อต่อที่มันเกิดการยืดเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นใกล้เคียงปกติครับผม
1: โอ้โหนี่เขาเป็นอะไรคะทำไมมีผ้าพันแผลเต็มไปหมดเลยอะคะ
0: ก็สุนัขตัวนี้เขามีปัญหาอัมพาตนะครับไม่สามารถที่จะยืนหรือว่าเดินได้เหมือนสุนัขปกติทำให้ต้องนอนอยู่เป็นระยะเวลานานทีนี้การนอนนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดในเรื่องของแผลกดทับตามมาทางโรงพยาบาลก็เลยต้องช่วยรักษาในการทำแผลให้ก็ต้องมีพวกวัสดุปิดแผลต่างๆเท่าที่เห็นตรงนี้จะเป็นเครื่องสำหรับนวดอัลตราซาวด์แล้วก็เครื่องนวดกระตุ้นไฟฟ้าครับผม2เครื่องในตัวเดียวกัน
2: เป็นทั้งอัลตราซาวด์ด้วย
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็กระตุ้นไฟฟ้าด้วย
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาลองทำในส่วนของการนวดอัลตราซาวด์ก่อนแล้วกัน
3: ค่ะหนูขอช่วยนะ
0: ได
3: ้
0: คร
3: ับน่าสงสารนะหนูอ้อย
0: การนวดอัลตราซาวด์เราก็ต้องมีสื่อโดยการใช้เจลนะครับเทลงไปในส่วนบริเวณที่เราต้องการนวดโดยสื่อตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้คลื่นที่เราส่งผ่านจากหัวนวดอัลตราซาวด์ครับมันไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ดีมากยิ่งขึ้นวิธีการนวดก็คือการเคลื่อนในลักษณะของหัวโผล่มานะครับเป็นวงกลมแล้วก็เหลื่อมกันประมาณ 50% ในลักษณะนี้วนไปในลักษณะของวงกลมตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้นะครับรอบๆแผล
2: มันจะรู้สึกแบบจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจ
0: ิ๊ดจิ๊ดจิ๊ด
2: คือมันจะเหมือนแบบอย่างเงี้ยตามตัวเราอะนิดๆนะแต่ไม่ได้เจ็บนะมันเหมือนกับมีคลื่นมากระแทกเราเบาๆ
3: หนูขอลองได้ไหมคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวมาด้านนี้เลยแล้วกันเนาะหมุนไปเรื่อยๆนะครับช้าๆไม่ต้องเร็ว
3: แล้วมันจะดีขึ้นไหมคะคุณหมอชิน
0: ก็ถ้าเกิดว่าเราทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดแผลกดทับแบบนี้ได้แต่สำหรับตัวที่มีปัญหาเรื่องแผลกดทับแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการกายภาพบำบัดในเรื่องของการนวดอัลตราซาวด์ก็ตามการกระตุ้นไฟฟ้าหรือว่าการใช้เครื่องเคเลเซอร์ครับก็จะเรื่องของการหายของแผลให้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากแผลที่กลายเป็นลักษณะเปิดอยู่แบบนี้เนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อเยื่อเติมเต็มขึ้นมาให้เป็นลักษณะของผิวหนังที่ปกติได้ครับ
3: จริงๆหนูมี2ตัวเลยนะแต่วันนี้เอามาตัวเดียวเพราะตัวดื้อมากเลยตัวนี้ค่ะชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าแมจิก
2: เป็นไงครับน้องคนดีก็สุนัขของน้องคนดีเนี่ยสุขภาพแข็งแรงน้องคนดีก็ไม่รู้สึกอะไรแต่วันนี้น้องคนดีเห็นแล้วว่าสุขภาพของสุนัขตัวอื่นเนี่ยที่เราไปทำกายภาพบำบัดที่มีอาการเดินไม่ได้เจ็บป่วยเห็นไหมฮะ
3: สำหรับหนูนะหนูรู้สึกเขาว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยแหละค่ะแต่ขอแค่อย่างเดียวค่ะก็คืออย่าทอดทิ้งเขาค่ะ
2: ครับ
3: เพราะว่าเขาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่อ่อนแอเขาเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเขาไม่สามารถพูดได้เขาไม่สามารถทำอะไรเองได้
2: แล้วคราวนี้ครับหมอศิลป์ก็คือบางครั้งเนี่ยแน่นอนล่ะการมาทำกายภาพบำบัดการมารักษาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตามมาแน่นอนซึ่งบางทีเขาซื้อสุนัขมาหรือสุนัขเก็บมาแต่ป่วยเขาก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะมารักษามันจะคุ้มไหมการที่เขามองว่าซื้อสุนัขมาไม่กี่พันแต่ต้องมารักษากันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเจ้าของบางคนเนี่ยอยากจะช่วยดูแลเองเนี่ยสามารถทำได้ไหมฮะหรือว่าดูแลที่บ้านก่อนที่จะมาหาเราหรือว่าเจ้าของบางคนอาจจะไม่สะดวกในค่าใช้จ่ายจริงๆเงี้ยทำยังไงฮะ
0: ในสุนัขที่มีปัญหาเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่ามีการอาการอัมพาตแล้วจำเป็นที่จะต้องการกายภาพบำบัดจริงๆเนี่ยให้เจ้าของเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาการได้เบื้องต้นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วการกายภาพบำบัดจะหวังพึ่งว่าจะพาสุนัขมาแล้วให้ทางโรงพยาบาลหรือว่าสัตวแพทย์รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยแล้วหวังว่าให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้ว 80% ของชีวิตเขาคืออยู่กับเจ้าของเป็นหลักการดูแลที่บ้านที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถช่วยแล้วก็ลดระยะเวลาในเรื่องของการรักษาได้ดีทีเดียวครับ
2: เราได้สาระเยอะจริงๆเลยนะครับวันนี
3: ้ใช่ค่ะ
2: แต่เวลาของเราเนี่ยใกล้หมดกันแล้วครับ
3: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหมออ้อยถึงแม้ว่าเวลาของเทปนี้จะใกล้หมดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ทางบ้านไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเทปหน้ามีความรู้น่าตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
2: แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอศิลป์ก่อนเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ
0: ครับ
2: เพราะสัตว์พูดไม่ได
3: ้ถึงต้องมี Animal Speak

สวัสดีครับน่ารักคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับนักท่องเที่ยวสายประจนไทยมุ่งหน้าปีนเขาล่องเรือตามหมื่นจังหวัดพิษณุโลกชุมชนเตรียมบริการทั้งอาหารและนำเที่ยวคึกคักคุณยายวัย79ปีขายกล้วยสุกปิ้งหอมเตาถ่านกว่า60ปีคู่ตลาดสดเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีสรรษณีพลอยวิไลพาชมเกษตรกรต้นแบบจังหวัดบุรีรัมย์ปรับพื้นที่ไร่อ้อยทำเกษตรผสมผสานต่อยอดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเรียนรู้สร้างอาชีพส่งท้ายการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับมีปรากฏการณ์ที่นานๆครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับที่น้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรมีปริมาณน้ำไหลแรงมากเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เกิดละอองน้ำลอยฟุ้งกระจายทั่วบริเวณเปียกคล้ายฝนตกไปเลยครับเพราะว่าเกิดฝนตกหนักบนภูเขาต้นทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับกลายเป็นบรรยากาศสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับละอองน้ำตกที่ปลิวไปทั่วบริเวณน้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเมื่อเดินตามสะพานเข้าไปในตัวน้ำตกนักท่องเที่ยวก็เปียกปอนกันไปหมดนะครับเหมือนกับไปลงเล่นน้ำกันมาเพราะว่าละอองน้ำปลิวกระจายคล้ายกับละอองฝนนะครับจากแรงน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขาและลงมากระทบกับอ่างน้ำด้านล่างครับทำให้เกิดแรงลมพัดพาละอองน้ำปลิวขึ้นไปสูงถึงยอดต้นไม้ครับแล้วก็ม้วนตามแรงลมนะครับอย่างสวยงามซึ่งยามปกตินะครับน้ำที่ตกจากยอดเขาเนี่ยจะแยกเป็น2สายแต่ว่าช่วงที่น้ำแรงมีปริมาณมากนะครับน้ำตกก็เลยตกลงมารวมเป็นสายเดียวกันปรากฏการณ์ที่สวยงามแบบนี้ครับนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งซึ่งทางอุทยานแห่งชาติคลองลานก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถเข้าชมปรากฏการณ์นี้ที่สวยงามของน้ำตกคลองลานได้หลังจากช่วงที่ผ่านมาครับมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะบนเขาในเขตพื้นที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรแต่น้ำในลำธารจะไหลเชี่ยวแล้วก็แดงขุ่นนะครับจึงไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำแต่ว่าให้เดินบนสะพานชมบรรยากาศน้ำตกไปได้เพื่อสัมผัสสายลมแล้วก็ละอองน้ำเท่านั้นถ้าไม่มีฝนตกลงมาอีกนะครับกระแสน้ำก็จะเบาขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่ว่าถ้าฝนลงมาหนักอีกแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์กันต่อไปซึ่งช่วงนี้ครับยังสามารถเปิดให้ประชาชนนั้นมาท่องเที่ยวตามปกติเพียงแต่ว่าห้ามลงเล่นน้ำลำธารเท่านั้นนะครับการไปเที่ยวน้ำตกนะครับคุณผู้ชมต้องฟังคำเตือนคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าพอไปถึงบริเวณหน้างานแล้วนะครับบางทีจะเล่นน้ำได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญด้วยครับแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งในภาคเหนือครับใครที่ชอบสายประจนไทยปีนเขาเตรียมร่างกายกันให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปเขาร่องเรือตาหมื่นที่จังหวัดพิษณุโลกกันนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวพากันมาท่องเที่ยวมีทั้งแบบวันเดย์ทริปนะครับแล้วก็วันไนท์ทริปด้วยเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่กันครับ

0: หมอกสีขาวที่คลอเคลียไปกับยอดเขาหินปูนสีดำทะมึนอายุ360ล้านปีนะครับคุ้มค่ากับความเหนื่อยในการปีนขึ้นมาเพื่อมาชมความงามอลังการเป็นอย่างมากเหมือนกับฉากในภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บ้านมุงตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแนวผจญภัยครับในเส้นทางพิชิตยอดเขาล่องเรือตามหมื่นอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเปิดฤดูการท่องเที่ยวกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับไปแหล่งท่องเที่ยวสร้างงานให้กับชุมชนอย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับเพราะว่านำเที่ยวโดยชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เหล่าอดีตนายพรานในนามของวิสาหกิจชุมชนพิชิตยอดเขาล่องเรือตามหมื่น
1: สนุกมากเลยค่ะวันนี้ได้มาปีนเขาล่องเรือตาหมื่นด้วยกัน3คนเป็นไงบ้างคะ
2: ดีค่ะ
3: สนุก
2: เหนื่อยนิดหน่อย
4: แล้วเราขึ้นไปเห็นข้างบนได้เรารู้สึกยังไงความรู้สึกข้างบน
2: ตื่นเต้นสวยมากเหมือนอยู่เมืองนอก
1: มันยิ่งใหญ่มากเลยค่ะสวยค่ะสวยเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นภูเขาหินปูนที่แบบอลังการมากค่ะ
4: อยากให้เชิญชวนคนที่แบบกำลังตัดสินใจหน่อยดีครับ
1: อยากให้คนไทยลองมาที่นี่ค่ะอันซีนไทยแลนด์มากๆเชื่อเลยว่าเหมือนที่เมืองนอกแน่นอนคุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะลองดูค่ะ
5: แล้วอย่างผมก็ไม่อยากสนับสนุนเรื่องการเข้าป่าล่าสัตว์อ่ะนะถ้าเก็บของป่าเนี่ยมันเป็นเขตอุทยานเราเข้าไปก็ผิดเนาะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าทํายังไงให้ชุมชนกับพวกเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยได้อยู่ร่วมกันได้ก็เลยมามีแนวคิดว่าเขาล่องเรือตะหมื่นมีวิวอันสวยเนาะเป็นอันซีนอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมขึ้นไปดูแล้วก็เลยมาเขียนงานเขียนโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่ได้รวบรวมกลุ่มนายพานจริงๆนะฮะตัวจริงๆเลยฮะให้แกยกเลิกตรงนั้นกลับใจตรงนั้นว่าให้มาแบกเป้ดีกว่าไปแบกปืนเนาะ
0: ส่วนเส้นทางผจญภัยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินป่าไต่เขาแล้วก็ปีนเขานะครับจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สร.6บ้านมุงรวมระยะทาง 1,500 เมตรหินแต่ละก้อนก็มีความแข็งแรงแล้วก็แหลมคมแตกต่างกันไปบริเวณเขาบางช่วงก็สูงชันนะครับต้องจับเชือกไต่ไปตามเส้นทางหรือว่าบางช่วงก็ต้องเลาะไปตามโขดหินนะครับมีเนื้อที่ปีนเขา5ไร่3งานมีจุดตั้งแคมป์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักผ่อนแล้วก็นั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้เป็นหนึ่งในอันซีนนิวซีรีส์อัญมณีแห่งบ้านมุงก่อนขึ้นไปท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวจะต้องรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและต้องร่วมช่วยกันรักษาป่าไม้ครับช่วยกันเก็บขยะคืนถิ่นด้วยหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการท่องเที่ยวทุกครั้งครับ
5: ความพร้อมของเรานะที่เราจัดไว้ให้ลูกค้าก็จะมีหมวกมีถุงมือนะฮะแล้วก็มีน้ำดื่มมีข้าวมีผ้าเย็นฮะน้ำดื่มนี่เราก็จะให้ติดตัวไปคนละ1ขวดก่อนแล้วก็จะเอาไปขึ้นให้ข้างบนอีกคนละ5ขวดนะฮะอันนั้นก็เดี๋ยวไกด์เราก็จะพาขึ้นเนาะก็จัดไว้ให้ประมาณนี้ฮะเท่าที่เห็นนะก็จะมีประมาณนี้ใช่
4: เรามีพร้อมให้
5: แล้วก็จะมีข้าวของชมรมของกลุ่มแม่บ้านนะเนาะของหมู่2เราก็จะจัดมาให้อันนี้เค้าก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันทำ
0: กิจกรรมการท่องเที่ยวมีไกด์นำเที่ยวแบบวันเดย์ทริปนะครับค่าจ้างคนละ500บาทแล้วก็วันไนท์ทริปนะครับคนละ900บาทมีลูกหาบแบกของสัมภาระกิโลกรัมละ60บาทนะครับใครที่ต้องการไปล่องเรือนะครับไปเที่ยวที่นี่กันแล้วก็ไปปีนเขาด้วยแบบนี้ครับติดต่อที่เบอร์ของทางชุมชนได้ครับ0815528595ครับมาดูเรื่องกล้วยกล้วยของอร่อยที่คุณยายในจังหวัดราชบุรีเขาทำขายกันมานานกว่า60ปีนะคุณผู้ชมจนเป็นเมนูคู่ตลาดสดเมืองโพธารามกับการทำกล้วยสุกปิ้งแล้วก็หอมกลิ่นเตาถ่านด้วยนะครับจนลูกค้าติดใจซื้อกันตั้งแต่ยังเป็นวัยเด็กจนโตแล้วก็มียังเป็นลูกค้าเจ้าประจำของคุณยายอยู่เลยครับกล้วยสุกปิ้งมีทั้งกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกนะครับที่ดูนุ่มนิ่มแล้วก็ฉ่ำน้ำตาลจากตัวเนื้อกล้วยหอมกลิ่นเตาถ่านไปด้วยครับคนตลาดสดเทศบาลเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีเขารู้จักกันดีครับก็มาอุดหนุนนางเที่ยงภาษาประเทศอายุ79ปีชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่เปิดร้านขายกล้วยปิ้งบนรถเข็นคันเล็กๆนะครับอยู่ริมตลาดมาแล้ว60ปี ยายเที่ยงเล่าว่าเดิมทีมีอาชีพขายข้าวเหนียวย่างนะครับแต่ว่าบ่อยครั้งที่ลูกค้ามักจะถามหากล้วยย่างแทนและตัดสินใจลองนำกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกแบบสุกนะครับเอามาปิ้งขายปรากฏว่าขายดีเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าครับจนเลิกการขาย

ข้าวเหนียวปิ้งไปเลยสำหรับวิธีการปิ้งกล้วยให้อร่อยตามสูตรของคุณยายครับจะมีเทคนิคการบ่มกล้วยแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับคือนำกล้วยหามซึ่งเป็นกล้วยที่มีลักษณะกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วก็เปลือกสีเขียวอมเหลืองครับมาจัดเรียงในโอ่งมังกรแล้วจุดธูปปักไว้กลางโอ่งปิดฝาให้สนิทเลยครับเพื่อให้

0: มาปอกเปลือกแล้วก็เสียบไม้ก่อนจะเข็นรถมาจอดขายที่ตลาดสดโพธารามนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนเก่าแก่ในพื้นที่อำเภอที่นิยมกินกล้วยสุกปิ้งกันเพราะว่าเนื้อกล้วยจะนุ่มนิ่มนะครับกินง่ายแล้วก็ให้รสชาติที่หวานหอมเป็นธรรมชาติด้วยโดยร้านเนี่ยจะมีกล้วยปิ้งแบบทั้งลูกแล้วก็แบบกล้วยทับราดน้ำกะทิครับที่ทำน้ำกะทิน้ำใบเตยเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวส่วนราคาขายครับขึ้นอยู่กับขนาดของกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกเริ่มต้นที่20บาทครับ
1: ก็ย่างให้มันละเอียดถ้าไม่ละเอียดแล้วเดี๋ยวมันฝาดไม่อร่อยต้องย่างแบบค่อยๆย่างไฟอ่อนๆมันย่างช้ากว่ากล้วยหักเพราะว่ากล้วยงอมมันต้องค่อยๆย่างแล้วพอถ้าย่างเร็วนะมันก็จะดำ
2: แต่รสชาติที่แตกต่างกันยังไงอะคะ
1: มันหวานกว่ากล้วยหักนี่มันจะหนึบหนึบมันไม่ค่อยหวานกล้วยหามนี่ถ้าใส่เกลือก็อร่อยแต่แล้วแต่คนชอบอีกแหละใส่ใบเตยแล้วก็ใส่กะทิแค่นั้นเองน้ำตาลไม่มีอะไรจ้ะเพราะว่าเราไม่ต้องทำแบบโบราณนะมันนั่นเราก็กินยังไงก็กินอย่างนั้นบางคนเขาบอกว่าใส่นมหรือเปล่าผมไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเขากินเจ
0: ด้วยอายุที่มากแล้วนะครับประกอบกับลูกๆเองก็ขอร้องว่าให้หยุดทำแต่ว่าก็ยังยืนยันว่าคุณยายเนี่ยจะขายกล้วยปิ้งต่อเพราะว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นลูกค้ากินกล้วยปิ้งของตัวเองแล้วก็อร่อยนะครับรวมไปถึงยังได้มาขายของพูดคุยกับลูกค้าก็ทำให้ไม่เหงาดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆครับไปหนุนร้านของคุณยายกันได้คุณผู้ชมพิกัดเนี่ยอยู่ริมถนนโชคชัยฝั่งตรงข้ามหอนาฬิกาเขตเทศบาลเมืองโพธารามเปิดขายทุกวันนะครับตั้งแต่ตอน 6:30 นไปจนถึง 11:00 นก็ของหมดแล้วด้วยครับมีวัดที่จังหวัดนครราชสีมาครับนอกจากจะเป็นที่พึ่งทางธรรมให้กับชาวบ้านแล้วยังเป็นที่พึ่งทางอาหารได้ด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าปลูกผักหวานป่าไว้รอบโบสถ์เลยครับแล้วก็เปิดให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเข้าวัดมาเก็บไปทำกินกันได้เลยครับและยังมาเที่ยวชมประติมากรรมข้างกำแพงโบสถ์ที่สะท้อนวิถีชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับบริเวณรอบตัวอุโบสถวัดวิเวกวนารามตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับปลูกต้นผักหวานป่าซึ่งเป็นไม้ป่าโบราณเอาไว้เกือบ20ต้นนะครับปลูกมานานตั้งเกือบ30ปีแล้วด้วยครับยังคงออกยอดนะครับให้ชาวบ้านที่เข้าวัดมาทำบุญเนี่ยได้เก็บไปกินกันพระครูธรรมธรสมโพธิจิตตศรีโลเจ้าอาวาสวัดวิเวกวนารามบอกว่าต้นผักหวานป่าที่อยู่รอบอุโบสถนะครับวัดเนี่ยปลูกเอาไว้เริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดแล้วก็ดูแลจนเติบโตดีครับแต่ว่าวัดเนี่ยจะตัดต้นเอาไว้ตลอดเพื่อไม่ให้มันสูงเกินไปนักนะครับจะได้ให้บรรดาญาติโยมที่เข้าวัดมาทำบุญเนี่ยจะได้เก็บได้โดยสะดวกนะครับไม่ต้องปีนขึ้นไปสูงโดยที่ไม่ได้มีการห่วงห้ามอะไรทั้งบริเวณนี้อยู่ในเขตชุมชนเมืองด้วยจึงอยากที่จะปลูกเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังนะครับได้รู้จักแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ต้นไม้เหล่านี้ครับ
3: เพื่ออนุรักษ์ให้ประชาชนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้ว่าอันนี้เป็นพืชสมัยโบราณที่รับประทานเป็นอาหารได้แล้วก็เก็บยอดได้ตลอดทั้งปีประมาณ30ปีได้แหละถ้ารวมตั้งแต่ปลูกมา
4: แล้วก็ที่พอออกยอดมาแล้วก็ให้ใครมาเก็บได้บ้าง
3: ประชาชนไหนก็มาเก็บได้ไม่หวงห้ามเอาไว้บริการช่วยเหลือญาติโยมหรือว่าไปประกอบอาหารได้มาเก็บได้ตลอดทั้งปีแล้วส่วนหนึ่งเราก็ถือว่าเป็นพืชโบราณที่หาดูได้ยากสมัยนี้เพราะว่าตามป่าตามเขาเขาก็ทำไร่ทำสวนกันหมดหาพืชเราก็อนุรักษ์ของเก่าไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้แล้วก
0: ็ส่วนความสวยงามของอุโบสถนะครับยังมีประติมากรรมอยู่ข้างกำแพงที่บอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตตามวิถีชนบทของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อำเภอคอนบุรีได้อย่างงดงามแล้วก็เลือกใช้สีสันที่ตัดกันโดดเด่นนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับคนที่พบเห็นนะครับได้มายืนชมกันหวนระลึกถึงวิถีชีวิตชุมชนในอดีตด้วยบริเวณที่ปลูกผักหวานป่าเนี่ยก็ยังปลูกต้นไม้อื่นๆไว้อีกหลายชนิดนะครับคอยรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีครับผักหวานก็เลยได้รับการบำรุงไปด้วยทำให้มียอดอ่อนๆแตกกอแบบนี้ให้ชาวบ้านได้เข้ามาเก็บกินกันได้ตลอดทั้งปีครับมีตัวอย่างการพลิกชีวิตด้วยความคิดบริหารใหม่จากเกษตรกรที่เขาขาดทุนจากอาชีพเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมครับจนต้องปล่อยทิ้งร้างบ่อเลี้ยงกุ้งไปนานนะครับก็ปรับวิธีการเลี้ยงด้วยการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ3ชนิดเลยครับในบ่อเดียวกันทำ

0: รายได้เพิ่มนะครับ3เท่าแค่ไม่ถึง2ปีก็สามารถปลดหนี้ได้กว่า6ล้านบาทเลยครับเปลี่ยนจากเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมครับมาเลี้ยงปูหน้าขาวจำนวน6บ่อเนื้อที่ประมาณ10ไร่ครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตรังได้แนะนำให้เลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ครับใช้เวลาเลี้ยงก็สั้นปูตัวใหญ่ราคาก็ดีด้วยครับแต่เป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ที่บ้านของนายวรุษหลงสะประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปูจังหวัดตรังหลังใช้เวลาเลี้ยงปูหน้าขาวเพียง1รอบนะครับใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนจึงคิดต่อยอดทดลองปล่อยปูดำนะครับแล้วก็ปล่อยกุ้งกุลาดำลงไปด้วยเลี้ยงรวมกัน3อย่างในบ่อเดียวกันไปเลยครับปรากฏว่าสัตว์เศรษฐกิจทั้ง3ชนิดนี้เลี้ยงได้เจริญเติบโตตามขนาดที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถทยอยจับขายได้ทั้ง3ชนิดเลยสร้างรายได้เป็น3เท่าในบ่อเดียวซึ่งการเลี้ยงปูก็ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าต้องศึกษาและควบคุมสภาพน้ำในระยะแรกเท่านั้นหลังจากนั้นปูจะปรับสภาพได้เองครับปูหน้าขาวเนี่ย100วันถึง4เดือนก็เก็บขายได้เงินแล้วส่วนปูดำก็รับมาจากชาวบ้านใส่บ่อไว้ประมาณ15วันก็จะได้น้ำหนักที่ดีครับโดยเลี้ยงแบบอิงธรรมชาตินะครับน้ำขึ้นน้ำลงเข้ามาในบ่อไปเลยทำให้มีสัตว์น้ำอื่นๆก็เข้ามาอาศัยรวมกันกุ้งหอยปูปลาต่างๆปลากระพงก็มีปลานิลปลาขี้ตังแล้วก็ปลาทะเลหลายชนิดนะครับซึ่งปลาพวกนี้พอจับได้เนี่ยก็จะแบ่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไปด้วยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็นำไปทำเหยื่อเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งในบ่ออีกทีนึงประหยัดค่าอาหารปูไปได้อีกมากเลยครับจากที่เคยเป็นหนี้7ล้านบาทประสบปัญหาจากการเลี้ยงกุ้งขาวทั้งเจอโรคต้นทุนอาหารสูงแล้วก็เคมีพันธุ์ต่างๆราคาสูงแต่ราคากุ้งกลับสวนทางตกต่ำก็ขาดทุนนะครับหลังจากทดลองเลี้ยงมาประมาณเกือบ2ปีก็จ่ายหนี้ไปแล้วกว่า6ล้านบาทครับ
1: แล้วให้ปลาตลอดการเลี้ยง6เดือนทดลองรอบแรกนะผมก็ว่า45วันแล้วเลี้ยงไปได้45วันเอาใส่ดักไปวางไม่สักตัวนะปูไม่เข้าใส่สักตัวเอ๊ะตายหมดแล้วเหมือนชาวบ้านว่าจริงมั้งก็เลยฝืนไปเพราะปลามันยังมีอยู่ปลายังมีอยู่ก็ฝืนไปเรื่อยฝืนไปเรื่อยพอ60วันมาวางใหม่นี่เข้าใส่7 8ตัว5 6ตัวพอ90วันปั๊บมันตัวละครึ่งกิโลทีนี้โอ้ว่าได้ผลมั้ยทีนี้พอเริ่ม4เดือนเริ่มขายได้ผมเริ่มตั้งแต่บ่อแรกบ่อ1บ่อ1ผมขายรอบนั้น 280,000 ทีแรกเลยนะสรุปแล้วปิดบ่อ6เดือนปิดบ่อขายไป 280,000 กว่าบาทก็เลยว่าเดี๋ยวผมมีบ่ออยู่แล้วก็เลยขยายหมดเดี๋ยวนี้ปล่อยหมดทั้ง6บ่อเลย
0: ผลผลิตที่ได้ครับยังขายตรงสดๆไปยังร้านอาหารในชุมชนนะครับอย่างร้านครัวใหญ่เชยซีฟู้ดเน้นซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรที่เขาเลี้ยงปูกุ้งโดยตรงนะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงแบบธรรมชาติด้วยรวมทั้งจากชาวประมงนะครับไม่มีสารเคมีโดยจะคัดพิเศษเน้นเนื้อปูเนื้อแน่นๆไข่แน่นๆนะครับใช้ปูไข่ไซส์ใหญ่จะใช้ทั้งปูดำแล้วก็ปูหน้าขาวนะครับรับซื้อกันไม่อั้นลักษณะเด่นของปูหน้าขาวนะครับเนื้อจะมีความนิ่มแล้วก็เนื้อแน่นมีรสชาติหวานแต่ว่าเปลือกเนี่ยจะนิ่มกว่าปูดำเมนูหลักที่ลูกค้านิยมชื่นชอบนะครับก็จะเป็นเมนูหลนปูไข่แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองปูไข่ผัดผงกะหรี่แล้วก็ปูไข่นึ่งซึ่งราคาถ้าเป็นปูหน้าขาวนะครับเนื้อกิโลกรัมละ450บาทแต่ว่าถ้าเป็นปูหน้าขาวไข่กิโลกรัมละ500บาทนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ตลาดต้องการสูงอยู่แล้วครับ
2: มาจากเกษตรกรแล้วก็จะส่งพี่เขาวันต่อวันคือเราจะสั่งตอนไหนคือของหมดก็คือมีให้ตลอดอะค่ะ
3: ก็คือวัตถุดิบอุดหนุน
2: ใช่วัตถุดิบอุดหนุนจนใช่แล้วก็คือของจะสดอยู่ตลอดคือแบบสั่งตอนไหนลูกค้าสั่งตอนไหนก็มีตลอดไอ้ประมาณนี้ค่ะ
0: ส่วนตลาดส่งร้านค้าร้านอาหารในอำเภอการตังตอนนี้ก็ถือว่าไม่เพียงพอแล้วนะครับซึ่งก็จะมีลูกค้าประจำส่วนออเดอร์จากต่างประเทศอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยก็ยังไม่มีผลผลิตส่งให้เขานะครับเพราะว่าแค่ขายในจังหวัดเนี่ยก็ไม่เพียงพอแล้วตอนนี้ก็เลยคิดสร้างเครือข่ายการเลี้ยงเพื่อป้อนตลาดนะครับเกษตรกรเนี่ยมาศึกษาการเลี้ยงจากตัวเองได้ซึ่งขณะนี้ครับสมาชิกเกษตรผู้เลี้ยงปูอำเภอกันตังมีอยู่ประมาณ40รายแล้วนะครับแล้วก็เริ่มขยายไปยังอำเภอย่านตาขาวและอำเภอปะเหลียนด้วยครับหากว่าสนใจอยากมาเรียนรู้หรือว่าสนใจอยากลองซื้อไปอุดหนุนกันนะครับมีเบอร์ให้ติดต่อ065-046-4925ครับหรือว่าจะติดต่อที่ประมงชายฝั่งอำเภอสีเกาอำเภอการตังและประมงจังหวัดตรังได้ครับ พาไปชม

0: เกษตรกรต้นแบบคนหนึ่งนะครับที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เขาปรับพื้นที่ไร่อ้อยทำเกษตรผสมผสานนะครับสร้างรายได้หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนต่อเดือนมีผลผลิตแบบรายปีรายเดือนรายวันนะครับแล้วก็ยังต่อยอดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับอำเภอระดับจังหวัดด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
1: ไร่อ้อย13ไร่สู่การทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อความยั่งยืนเดินตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้พี่เมคินโลนารายหรือพี่เค้กเกษตรกรตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้จากการทำเกษตรเป็นอย่างดีและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้ไร่ดินชุ่มฟ้า
2: คุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่เมคินสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: พี่เมคินเห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้จากพื้นที่ตรงนี้คือดินคือไม่ดีเลย
3: ใช่ครับผมก็ดินไม่ดีก็ถือว่ายังดีที่มีดินที่ดินไม่ดีเพราะว่าเราเป็นพืชเชิงเดี่ยวมาอยู่ตรงนี้เป็นป่าอ้อยเก่าด้วยปุ๋ยเคมีที่ลงแผ่นดินทุกปีนะครับจนทำให้ผลผลิตปีสุดท้ายเมื่อก่อนที่เราจะมาทำเราได้แค่ 30,000 บาทแล้วต่อ2ผลผลิตก็คืออ้อยเนี่ยก็ยืนต้นตายปกติอ้อยจะอยู่ไป3ปีในการเก็บเกี่ยวครับก็เลยต้องค่อยๆมาคิดใหม่ทำใหม่
2: และอะไรที่แบบว่าจุดประกายให้เรามาทำเป็นเกษตรผสมผสานตรงนี้น
3: ี่แรงบันดาลใจก็คือพระองค์ท่านนะครับคือพระองค์ท่านก็คือพ่อหลวงรัชกาลที่9ในขณะที่เราไปต่อไม่ได้นะครับพืชตัวเดิมทำให้ดินเป็นหินปูนและดินตายนะครับเราก็เลยนึกถึงพระองค์ท่านก็คือเราจะต้องทำเป็นเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืนเพราะเรานั่งเป็นเก้าอี้ขาเดียวมา20ปีแต่เราต้องสร้างป่ากินได้ขึ้นมา
1: พี่เมคินมีรายได้แบบรายปีรายเดือนและรายวันค่ะพืชที่ปลูกแบบรายปีคืออินทผลัมรายเดือนมัลเบอรี่รายวันจะเป็นไผ่และยังปลูกปลาไม้ผลอื่นๆเน้นการปลูกแบบปลอดสารค่ะ
3: จุดนี้จะเป็นจุดอินทผลัมเพาะเมล็ดของที่ไร่ดินชุ่มฟ้าจะเป็นพันธุ์บาฮีกินผลสดที่เราเอามาเพาะเมล็ดเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแปลงแรกของบุรีรัมย์ที่ผสมผลเกิดจากพ่อเมล็ดบงหวานกินสดเพชรน้ำผึ้งชื่อพันธุ์นั่นคือบงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับลำต้นจะไม่สูงมากรากจะหากินไม่ไกลนะครับถือว่าเป็นไผ่ที่ทานหน่อสดๆได้เลยรับรองค่าจากแลบเรื่องของยูริกไซไนคนเป็นเกาหลีรูมาตอยก็กินได้นะครับก็คือลำต้นเขาจะไม่สูงและก็รากหากินไม่ไกลเป็นพันธุ์ไผ่สำหรับกินหน่อเท่านั้นไม่เหมาะที่จะเอาลำไปใช้งานเพราะค่ายูริกไซไนมันน้อยมันเป็นเหมือนไม้เนื้ออ่อนมันปลูกง่ายไม่เหมาะที่จะเอาไปใช้งานหนักๆจะไปทำข้างผักข้างอะไรได้แล้วก็เป็นพันธุ์เบาออกหน่อทั้งปีงั้นเราปลูกไปประมาณ8เดือนนะครับจาก1ต้นเขาก็จะขึ้นมาประมาณ5 6 7 8 9ต้น
2: มีความมัน
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็หวานหน่อย
3: ๆครับ
2: คล้ายกับอะไรอ่ะ
3: ยอดมะพร้าวมั้ยครับเนื้อเขาจะไม่มีเสี้ยนเขาจะกรอบกรุบกริบอร่อยนี่เป็นไม้มะฮอกคานีตัวนี้
2: ถึงอยากเลือกที่จะปลูกป่าคะพี่เมคิน
3: ก็ด้วยภาวะโลกร้อนปัจจุบันด้วยในมุมของผมนะผมคิดว่าอยากปลูกไม้ป่าให้แผ่นดินก็คือฟอกอากาศด้วยให้แผ่นดินด้วย
1: รายได้จากการทำเกษตรแต่ละเดือนตั้งแต่ 60,000 บาทไปจนถึงหลักแสนบาทค่ะจำหน่ายสินค้าแปรรูปและกิ่งพันธุ์ไผ่ผ่านทางออนไลน์เพจไร่ดินชุ่มฟ้าจำหน่ายต้นละ100บาทจัดส่งกันแทบทุกวันเลยค่ะ
3: แปลงของเราที่เราทำให้เห็นก็เลยว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทำให้เห็นเรื่องของการลงมือทำก็เลยส่งผลให้พี่น้องเกิดความเชื่อมั่นและก็อยากได้ต้นพันธุ
2: ์ค่ะเห็นบอกปีนึงนี้คือรายได้จากการขายกิ่งพันธุ์ไผ่นี้คือเป็นหลักล้านเลยเหรอคะพี
3: ่ก็เราก็ไม่คิดลงมือทำมันเป็นคำตอบเองเนาะก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะเกิดในลักษณะถึงหลักล้านเนี่ยมา3ปี
2: เดือนไหนที่พีคๆเลยมีรายได้แบบว่า 300,000 พี
3: ่ก็อย่างปีนี้ถือว่าเกิดเค้าเรียกยอดขายถล่มทลายก็คือช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ 300,000 กว่าบาทนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นเอง
2: ค่ะ
3: นะครับเกิดขึ้นเองก็ถือว่าเป็นยอดที่เยอะครับ
2: กลุ่มลูกค้าเป็นที่ไหนบ้างคะที่สั่งเราก
3: ลุ่มลูกค้าก็เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัด

0: ซิกเนเจอร์ของที่นี่ถ้าใครมาแล้วไม่ได้ชิมเมนูส้มตำหน่อไม้เหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ครับเป็นส้มตำหน่อไม้บวงหวานเอามาตำสดๆครับ
0: ลำตำนี่คืออันนี้คือคุณแม่ตาเป็นเจ้าของไร่ตัวจริงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณแม่นี่คุณแม่นี่ตั้งใจมาทำให้เราชิมเลยวันนี้นะคะอันนี้เห็นบอกว่าเวลาไปตำขายที่อื่นคือไม่พอขายเหรอพี
1: ่ใช่ๆอย่างเราไปออกงานล่าสุดนี่ก็ต้องต่อแถวกันเลยครับเพราะอยากที่จะลองในการที่จะเอาหน่อไม้สดๆมาตำเนื้อเขาไม่มีเสี้ยนมันจะกรอบกรุบกริบอร่อยแล้วก็จะเข้ากันได้ดีนะครับถือว่าเป็นเมนูที่อยากให้ทุกท่านได้ลองนะครับ
0: อร่อยมากคุณผู้ชม
1: กรอบกรุบกริบอร่อย
0: แล้วก็ในตัวหน่อไม้ก็จะมีความหวานด้วย
1: ใช่ครับตลอดจนในเชิงลึกก็คือเนื้อในหน่อไม้ก็ดีต่อระบบลำไส้เราด้วยพวกไฟเบอร์
2: ผลผลิตภายในสวนมาวางจำหน่ายมีทั้งหน่อไม้ดองอินทผลัมและยังเปิดพื้นที่ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะที่นี่ยังเป็นศูนย์สพก.ระดับอำเภอมีฐานการเรียนรู้ต่างๆตั้งแต่การปลูกพืชไปจนถึงการทำการตลาดค่ะแต่ละปีมีประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่า10,000 คนค่ะ
1: นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจก็คือการจะทำถวายพระองค์ท่านถวายก็คือการสร้างงานเกษตรใหม่ๆวันนี้ก็มีความสุขที่ไร่ดินชุ่มฟ้านั้นได้ก่อเกิดประโยชน์กับทุกรุ่นวัยวันนี้มีความสุขที่ไม่เรียกว่าเป็นเงินความสุขคือความสุขจากข้างในนะครับคือเราพอมีพออยู่พอกินนะครับแล้วก็ได้เอาในสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับได้แบ่งปันนะครับบวกกับในไร่ดินชุ่มฟ้าเองผมนอกจากแบ่งปันแนวทางเกษตรที่ผมมีความสุขที่ผมได้ให้แล้วเนี่ยผมยังได้สอดแทรกการใช้ธรรมะในชีวิตด้วยให้กับพี่น้องที่เข้ามาสัมผัส
2: พี่เมคินบอกว่าการได้ทำในสิ่งที่รักถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคแต่ก็ไม่เคยละความพยายามย่อมเกิดผลสำเร็จและมีความสุขพี่เมคินยังเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเกษตรกรต้นแบบได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทเกษตรกรรมอีกด้วยค่ะ
3: ส่วนคุณผู้ชมนะครับใครที่สนใจอยากสั่งกิ่งพันธุ์ไผ่หรือว่าอยากไปศึกษาดูงานมีเบอร์ให้ติดต่อกันนะครับ0973343723ครับปิดท้ายด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลนะครับพร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายพากันไปปล่อยพันหอยชักตีนมากกว่า 100,000 ตัวแล้วก็แม่พันหอยชักตีนกว่า10กิโลกรัมนะครับพร้อมกับพันกุ้งแชร์บ๊วยภายใต้โครงการนวัตกรรมธนาคารปูม้าสู่การจัดการทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดสตูลหวังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอตรงนี้ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย 3:30 นเวลาเดิมครับวันนี้ผมนัท

าครับคณะหมูกรอบราดข้าวจานครับขอบคุณครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คณะหมูกรอบอร่อยมากเลยครับไม่ใช่ครับผมจะบอกว่ารายการอาหารจานสุกยินดีต้อนรับครับรายการอาหารจานสุกเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องโภชนาการให้กับลูกหลานของเราครับสำหรับเด็กๆที่ต้องเติบโตเป็นกำลังของชาตินั้นเขาต้องการการดูแลหลายๆเรื่องแบบบูรณาการและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารและโภชนาการครับผมนายทุเรียนและรายการก็เลยออกเดินทางตามหาโรงเรียนต้นแบบเรื่องการใส่ใจอาหารให้กับน้องๆ นักเรียนเพื่อ นำมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศให้เห็นถึงความสำคัญของอาหารของนักเรียนมากขึ้นนั่นเองครับและตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดน่านครับที่น่านเนี่ยเขามีหนึ่งโรงเรียนที่เขาใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยครับชื่อว่าโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านซึ่งน้องๆโรงเรียนดารุณวิทยาและชาวเมืองน่านเนี่ยเขาได้รับการดูแลเรื่องอาหารในภาพรวมแบบไหนกันบ้างนะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดของเทศบาลส่วนหนึ่งนะครับเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสอาจจะด้วยฐานะของทางเศรษฐกิจก็ดีแต่เด็กบางส่วนถึงแม้ว่าในครอบครัวอาจจะมีเงินพอสำหรับการดูแลเรื่องอาหารแต่เราก็จะเห็นว่าจะเป็นการตามใจเด็กเพื่อรับประทานอาหารมากเกินไปเด็กก็จะเลือกรับประทานเฉพาะอย่างบางคนก็อาจจะชอบกินของมันบางคนอาจจะชอบกินแบบทอดซึ่งก็เป็นสาเหตุของการสะสมโรคนะครับรวมทั้งการเจริญเติบโตของเด็กเพราะว่าถ้าทำการกินของที่บ้านเองเนี่ยก็มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กนะครับเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าทำยังไงที่จะให้เด็กเนี่ยมีโภชนาการที่ถูกต้องนะครับโดยได้รับสารอาหารให้ครบนะครับและการควบคุมการเจริญเติบโตให้เหมาะสมกับวัยด้วยครับการรับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยนะครับอาหารต้นทางที่มีความปลอดภัยเนี่ยจะช่วยให้สุขภาพดีนะครับแล้วก็ปลอดโรคได้ด้วยครับ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับท่านนายกได้เห็นพ่อเมืองใส่ใจและเป็นห่วงลูกหลานแบบนี้มันก็ชื่นใจแทนคนน่านจริงๆครับเอาล่ะครับคราวนี้เรามุ่งหน้าไปโรงเรียนดารุณวิทยากันเลยดีกว่าครับไปดูให้เห็นกับตากันเลยว่าเขาจัดการกับโภชนาการกลางวันของน้องๆ นักเรียนเมืองน่านอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะเข้าไปโรงเรียนผมขอมูเตลูเรื่องอาหารของตัวเองซะหน่อยนะครับ
2: ใบที่7เขาว่าดีจะมีโชคถูกโฉลกกับอาหารไขมันสูงกินไม่ดีกินไปเรื่อยกินไม่ดูกลายเป็นหมูนอนป่วยทรมาน
3: พี่ๆอยากสะดอกเคาะมาทางนี้ค่ะ
4: จริงเหรอ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แม่ยังดีนะครับเนี่ยที่มีน้องๆจากโรงเรียนดารุณวิทยาสัญญาจะเข้ามาช่วยผมไม่งั้นล่ะแย่แน่ครับนี่แหละครับโรงเรียนดารุณวิทยาที่เขาเล่าลือกันว่าแต่ว่าโรงเรียนนี้กลายเป็นโรงเรียนตัวอย่างได้ยังไงกันล่ะครับท่านผอ.ครับ
5: ที่โรงเรียนเราเนี่ยค่ะมีรูปแบบการบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยค่ะภายใต้รูปแบบ 3F42H นะคะก็คือเรื่องของ Food Safety Food Management SystemFood Knowledge Connection นะคะเพื่อที่จะให้เด็กมีสุขภาพดีและมีความสุขค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการของ Food Safety นะคะ Food Safety นี่ก็หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการนำอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนนะคะพวกวัตถุดิบปลอดภัยเนี่ยค่ะเข้ามาปรุงอาหารในโรงเรียนนะคะโดยการที่เราใช้ผักปลอดสารพิษจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านนะคะโดยการประสานของสำนักวิชา

0: เกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะแล้วก็เรายังทำในเรื่องของการมีแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยในโรงเรียนนะคะและเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพอาหารนี่ซึ่งสำคัญมากเพราะว่าเราก็ใช้กระบวนการเรียนรู้เด็กกลุ่มเด็กกิจกรรมอย.น้อยนะคะที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารนะคะมีช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการนำผักของโรงเรียนเนี่ยค่ะไปให้โครงการหลวงลุ่มน้ำน่านนะคะเป็นผู้ตรวจสอบว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็พบว่าผลผลิตของเราอะค่ะปลอดภัยค่ะ
1: เด็กๆคะวันนี้เรามีแขกมาเยี่ยมน้องอนุบาลด้วยชื่อพี่ทุเรียนนั่นเองอ
2: ่
1: ะเด็กๆสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวครูดาท่านนี่เรากำลังจะทำอะไรกัน
1: วันนี้เราจะทำอาหารกันค่ะเป็นเมนูไข่เจียวเพราะว่าเด็กๆปลูกต้นหอมเองนะคะ
2: อ๋อต้นหอมนี่ก็คือมาจากในสวนครัวของเรา
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็พอมันเติบโตปุ๊บอยากจะให้เด็กๆรับประทานผัก
2: ที่ตัวเองปลูกเองด้วยเน
1: า
2: ะเขาก็จะภูมิใจ
1: จะภูมิใจใช่ค่ะ
2: ทำเป็นเมนูไข่ต้องถามก่อนใครชอบกินไข่ดาวโอ้ยทุกคนเลยเอาออกมาใครชอบกินไข่เจียวโอเคคำถามสุดท้ายใครชอบกินทั้งสองอย่างเลยโย่พอสองอย่างใครชอบกินผักจริงป่ะต้นหอมชอบไหมแล้วเดี๋ยวเราทำเนี่ยกินไหมทำแล้วจะกินไหมขอลุงกินด้วยได้ไหม
3: ไม
2: ่
3: ได
2: ้อดเลยไม่ได้ไหมได้ไหมคะให้ชิ้นเดียวเนาะขอชิ้นเดียวนะโอเคเดี๋ยวรอกินนะงั้นเดี๋ยวให้คุณครูดัตนะครับแนะนำน้องๆเลยเนาะลุยกันไปเลยเชิญเลยครับ

0: เองได้ทำกับข้าวเองสนุกไหม
1: สน
0: ุกอนุบาล2อยากทำเองบ้างไหมอยากนะงั้นก็ต้องตั้งใจเรียนนะแล้วเดี๋ยวเรากินกันอร่อยด้วยกันใครชอบกินไข่ก็มือ
2: ชอบ
1: ทุกคนเลย
0: กินเยอะๆจะได้แข็งแรงโอ้สองกองเลยเยี่ยมมากนะขอบคุณคุณบ้านมากนะครับผมขอบคุณบ๊ายบายเด็กๆไปกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายพ่อด้วย
3: น้องๆได้ปลูกผักกินกันเองด้วยเหรอครับเนี่ยท่านผอ.แม่เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดไปเลยว่าแต่ว่าทำไมถึงให้น้องปลูกเองล่ะครับอาจารย
4: ์วัตถุประสงค์อยากให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการฝึกจริงแล้วมีการดูแลมีการฝึกจำหน่ายผลผลิตเพื่อส่งต่อให้สหกรณ์แล้วนำวัตถุดิบไปส่งต่อเมื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
5: โอ้ผักเยอะจริงๆนะเนี่ยธรรมดาก็หาไม่
6: นักเรียน2คนแอบมาทำอะไรตรงนี้เล่นเกมอะไรกันเหรอ
7: ไม่ครับรดน้ำแปลงผักครับ
6: รดน้ำมึงก็ต้องใช้สายยางใช้ผักบัวมาใช้นี่มันจะรดได้ยังไงฮะ
7: รดได้ครับใช้ผ่านโปรแกรม Evelyn ครับ
6: ผ่านโปรแกรมไปถึงจิ้มตรงนี้แล้วรดน้ำผักผ่านตรงไหนเนี่ยจากไอ้นี่แล้วไปไหนเนี่ย
7: ไปที่ตรงสวน
6: ตรงแปลงผักตรงนั้นเลยเหรอแต่นี่แปลว่าถ้าเราอยู่ที่ไกลๆเนี่ยเรามีเครื่องนี้เราก็สามารถลดแปลงผักนี้ได้เลยไม่ต้องมาถึงที่นี่สุดยอดเลยครับแปลงผักอยู่ตรงไหนนะเอาตรงนั้นนะอย่าเพิ่งลดนะเดี๋ยวจะขอเดินไปดูเดี๋ยวเขาเปียกอย่าลดนะโอเคอ้าวไปดูกันครับแปลงผักหน้าตาเป็นยังไงยิ่งใหญ่อลังการกันอุ้มแม่เจ้าโว้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้คือแปลงผักของเราใช่ไหมนี่คือที่นั่งประจำอยู่นี่คือต้นแปลงที่เราดูแลกันอยู่ใช่ป่ะ
8: ใช่ค่ะ
6: อันนี้ต้นอะไร
8: ต้นชะลอค่ะ
6: อร่อยไหม
8: อร่อยค่ะ
6: จริงเปล่า
8: จริงค่ะ
6: เคยกินยัง
8: จริ งค่ะ
6: ชอบกินผักอะไรมั่งต้นแคลกินได้
8: ได้
6: ผักบุ้ง
8: บุ้ง
6: คะน้า
8: คะน้ากวางตุ้ง
6: กวางตุ้ง
8: แล้วก็บรอกโคลี
6: บรอกโคลีพริกกินไหม
8: ได้ค่ะ
6: กินได้กินแล้วเป็นไงพริก
8: เผ็ดค
6: ่
8: ะ
6: เผ็ดใครชอบกินพริกมั่งโอ้โหมีคนชอบกินพริกด้วยนี่เราปลูกนาน

0: เรียงต้นนี
1: ้
0: ส
1: ัก
0: ก
1: ี่
0: นานแล้วใช่ไหมใช้เวลานานไหมกว่าจะเด็ดได้ต้องคอยรดน้ำไหมหรือใช้ระบบออโต้
2: ใช้ระบบ
0: นี่สองคนที่แอบอยู่นู่นใช่ไหม
3: บางครั้งก็ปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานด้วยโอ้โหที่นี่คือรดน้ำเนี่ยคือปั่นจักรยานก็ได้
3: ใช
0: ้ระบบออโต้ก็ได้
3: ใช
0: ้ระบบมือโต้ก็ได้คือเอามือมาถือรดเอาก็ได้ว้าวยากไหมปลูกผัก
4: ไม่ยาก
0: ไม่ยากใช่ไหมอย่างนี้ถ้ามีต้นอ่อนเรากลับไปบ้านเราปลูกเองได้ไหม
4: ได
0: ้มีใครปลูกที่บ้านมั่งโอ้โหคุณผู้ชมครับเด็กๆเอาความรู้จากที่โรงเรียนนะครับกลับไปทําที่บ้านปลูกผักกินเองที่บ้านกันด้วยนะครับแบบนี้ล่ะครับความยั่งยืนของอาหารโภชนาการที่ดีเริ่มจากที่โรงเรียนแล้วไปถึงที่บ้านและตามเด็กๆไปทุกที่เลยครับคุณผู้ชมครับแต่แปลงผักที่เห็นนี่ดูแล้วไม่น่าจะให้ผลผลิตได้พอสำหรับน้องๆทั้งโรงเรียนนะครับแสดงว่ามันต้องมีการซื้อผลผลิตจากข้างนอกมาเพิ่มเพื่อทำอาหารให้น้องๆกินกันว่าแต่ว่ามันมีระบบการจัดการยังไงกันบ้างล่ะครับ
5: Food Management System นะคะก็เป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการอาหารกลางวันนะคะโดยที่เรามุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการที่ให้อาหารกลางวันเนี่ยค่ะมีคุณภาพมากที่สุดนะคะโดยเริ่มจากเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการนะคะโดยความโปร่งใสนะคะโดยที่เราบริหารภายใต้งบประมาณ24บาทนะคะซึ่งรัฐบาลน่ะให้มา21แล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านเนี่ยค่ะเพิ่มให้หัวละ3บาทนะคะแล้วรวมถึงการจ้างแม่ครัวแล้วก็เรื่องของการวัสดุประกอบอาหารพวกแก๊สพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งก็ทำให้เงิน24บาทเนี่ยค่ะเราเป็นค่าอาหารเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันหมดเลยซึ่งเราก็มีการทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการนะคะว่าวัตถุดิบที่จะส่งให้โรงอาหารเนี่ยคะต้องเป็นวัตถุดิบปลอดภัยค่ะจะทำเมนูอาหารล่วงหน้านะคะโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch นะคะซึ่งในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีคุณค่าสารอาหารเนี่ยครบถ้วนนะคะตามหลักวิชาการเลยนะคะก็มีการวางแผนร่วมกันระหว่างเด็กแม่ครัวนะคะผู้ปกครองนะคะที่จากแบบจะได้อาหารที่ถูกใจเด็กแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบในท้องถิ่นในตามฤดูกาลนั้นๆด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นการวางแผนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนะคะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านซึ่งถ้าวัตถุดิบประเภทไหนที่โรงเรียนผลิตได้เราก็ผลิตเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกลุ่มเกษตรกรค่ะ
0: คุณผู้ชมครับโปรแกรม Thai School Lunch เนี่ยคือระบบสำหรับแนะนำโปรแกรมจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัตินั่นเองครับเป็นการร่วมมือการพัฒนาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของเด็กๆไทยนั่นเองครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆของโปรแกรม Thai School Lunch เนี่ยนะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้ได้มาตรฐานในกรณีที่ไม่มีนักโภชนาการประจำโรงเรียนครับเหมือนเป็นตัวแทนของนักโภชนาการเลยนั่นเองครับแล้วโปรแกรมนี้นะครับถูกส่งกระจายไปโรงเรียนทั่วประเทศฉะนั้นทุกโรงเรียนที่ได้ใช้ก็มั่นใจได้เลยว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม Thai School Lunch จะได้ใช้ข้อมูลด้านโภชนาการที่เป็นมาตรฐานที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศครับก็รับรองได้เลยครับว่าเด็กๆลูกหลานของเราจะได้รับคุณค่าจากอาหารกลางวันเท่ากันหมดครับในตัวโปรแกรม Thai School Lunch นะครับเขาออกแบบให้มีการใช้งานแบบง่ายมากๆไม่ซับซ้อนเลยครับคือทุกคนสามารถใช้งานได้เลยครับนี่นะครับแบบว่าวันนี้เมนูหลักคืออะไรเราก็กรอกเข้าไปครับระบบเขาก็จะคำนวณออกมาให้ครับว่าในมื้อนั้นควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็จะแสดงคะแนนของสารอาหารที่จะได้รับจากมื้อนั้นๆด้วยครับเป็นยังไงครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนั่นแหละครับโปรแกรม Thai School Lunch ที่สรรสร้างมาเพื่อการเติบโตของเด็กไทยของเรา
6: จริงๆเราเพิ่มงบมาหลายปีแล้วตั้งแต่ตอน20บาทแล้วนะครับตอน20บาทที่ทางรัฐบาลได้กำหนดว่าอาหารกลางวันเด็กเนี่ยทางรัฐบาลจะอุดหนุนให้20บาทต่อรายหัวต่อเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มาจากศูนย์เด็กเล็กเด็กอนุบาลจนถึงป.6 นะครับแต่เราพิจารณาดูแล้วเนี่ยกลัวว่าเด็กจะได้อาหารที่ไม่น่าจะพึงพอใจในลักษณะของผักไม่ปลอดสารพิษหรือว่าการที่จะไปซื้ออาหารคุณภาพต่ำมาเราก็เลยพิจารณาในการเพิ่มเงินให้โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเรานะครับอีก3บาทเป็น23บาทตอนหลังมารัฐบาลเพิ่มเป็น21เพิ่มไป21เราก็ให้เป็น24บาทนะครับเรา

0: สังเกตว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนใช้วิธีการเหมาให้ร้านค้าข้างนอกเนี่ยทำอาหารเข้ามาซึ่งเหมาการเหมานี่ก็คือเหมาในราคา21บาทเลยแต่ของเราเนี่ยในราคา24บาทเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราต้องการคุณภาพอาหารที่ครบถ้วนจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องแจ้งแม่ครัวทำเองนะครับและเราสามารถที่จะเสริมอาหารเช้าให้กับเด็กบางคนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาจากทางบ้านครูก็จะต้องมาสอบถามและดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเครื่องปรุงหรือแก๊สหุงต้มแล้วก็อุปกรณ์ในการประกอบอาหารบางอย่างรวมทั้งตัวแม่ครัวเองเนี่ยเราทางเทศบาลเองก็ให้ใช้เงินของเทศบาลในการจ้างเลยครับ
1: มันเป็นแบบนี้นี่เองเอ๊นี่เห็นมีผักอะไรมาส่งสักอย่างจะรู้แล้วสิครับว่าน้องๆจะได้กินอะไรสมกับเป็นอาหารจานสุกหรือเปล่าว่าแต่ว่าวันเนี้ยมีอะไรกินครับป้า
2: ผู้ประกอบการจะเอาวัตถุดิบมาส่งแล้วชำระล่างให้สะอาดเตรียมหั่นซอยแล้ววันนี้มีอนุบาลนะคะจะมีข้าวผัดน้ำซุปไข่เจียวปฐมจะมีน้ำพริกกะปิผัดผักรวมไข่เจียวเจ้า
1: เห็นน้องๆกินกันอย่างมีความสุขเลยนะครับแม่กินเยอะๆกันนะครับเด็กๆจะได้เติบโตแบบมีคุณภาพดูจากคุณภาพอาหารในจานของน้องดูแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบคุณภาพดีถูกคัดสรรมาอย่างดีจากผู้ใหญ่หลากหลายท่านในโรงเรียนที่มีความเข้าใจและใส่ใจดูแลน้องๆทุกคนเหมือนลูกของตัวเองจึงออกมาเป็นอาหารหน้าตาน่ากินแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่เมนูที่น้องๆกินเนี่ยมีการจัดสรรโภชนาการอย่างไรบ้างล่ะครับ
3: ในส่วนของงานบริหารงานวิชาการนะคะเราได้จัดการเรียนรู้ในส่วนของอาหารและโภชนาการโดยบูรณาการเท่ากับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะตามโมเดลของท่านผู้บริหารก็คือ 3F42H นะคะโดยเราจัดการเรียนรู้ในธีมล่องไลฟ์สไตล์งานนะคะในส่วนแรกเลยก็คือจะเป็นล่องหูก็คือในส่วนของการให้ความรู้เด็กๆนะคะต่อไปก็จะเป็นล่องกินนะคะเด็กๆก็จะนำความรู้ตรงนี้มาเลือกการกินนะคะดังนั้นเขาก็สามารถที่จะเลือกเมนูที่เขาชอบได้นะคะว่าเขาต้องทานอะไรในหนึ่งมื้อและต่อไปล่องมีแฮงค่ะนักเรียนรู้จักการกินแล้วก็จะมาในส่วนของการออกกำลังกายด้วยซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมานักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์เยอะนะคะ
4: เอาแล้วครับตอนนี้เจ้าแม่หุ่นดีแล้วเจ้าแม่หุ่นดีจะมาไม่มาเจ้าแม่ซูโม่เอาไงครับตอนนี้เจ้าแม่หุ่นดีครับเจ้าแม่หุ่นดีของเขาดีจริงๆครับเจ้าแม่ซูโม่ก็ตามมาติด
3: จากนั้นก็จะเป็นล่องม่วนใจนะคะซึ่งในเรื่องของเสียมซีสุขภาพนะคะที่เด็กๆ เขาได้บูรณาการกับวิชาภาษาไทยแต่งเป็นกลอนนะคะถ้าเขาจับฉลากมาแล้วจับเสียมซีมาแล้วได้การทายว่ายังไงเขาก็จะไปแก้กรรมมีวิธีการแก้กรรมสนุกมากแต่โดยการออกกำลังกายเสริมความรู้เข้าไปด้วยนะคะรวมถึงมีซอล่องนานที่สอดแทรกในเรื่องของอาหารและโภชนาการเข้าไปให้นักเรียนได้เลือกการกินนะคะโดยที่เพิ่มผักผลไม้ลดหวานมันเค็มค่ะ
1: อุ้มแม่แม่แม่แม่แม่ครูตุ๊กตาครับชื่อโครงการนี่คล้องจองคล้องจองนะครับเนี่ยแต่ก็ดีเลยครับเป็นอะไรที่จดจำง่ายแม่เก๋ไก๋ดีจริงเชียวแถมเป็นโครงการที่น้องๆ นักเรียนของเราได้ประโยชน์ไปเต็มๆอีกด้วยครับได้เห็นโรงเรียนใส่ใจเรื่องอาหารการกินของเด็กๆและให้ความสำคัญคำว่าโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยของน้องๆคุณพ่อคุณแม่ถูกใจกับสิ่งนี้ไหมครับ
5: ดิฉันมีหลาน2คนนะคะก็อยู่ป.3คนนึงอนุบาล3คนนึงนะคะที่ให้มาอยู่โรงเรียนนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่ามีอาหารกลางวันที่ปลอดแล้วก็มีคุณภาพค่ะที่ดีกว่านั้นนะคะแม่ครัวค่ะก็ยังจบด้านโภชนาการนะคะใช้เมนูไทยสกุลล้านก็เลยรู้ว่าอาหารดีและมีคุณภาพจริงๆค่ะ
6: พอใจมากค่ะไว้ใจโรงเรียนมากเลยเพราะว่าครูเขาจะมีรูปภาพอาหารกลางวันให้ดูทุกวันว่าวันนี้กินอะไรมั่งมีอะไรมั่งครบ5หมู่เลยเป็นโภชนาการ

0: การที่ดีเนาะแล้วก็มีคุณภาพต่อนักเรียนเด็กๆทุกคนแล้วก็อาหารการกินนี่ก็คือดีเด็กๆกินได้ทุกคนแล้วก็มีประโยชน
1: ์รู้สึกว่าอาหารกลางวันมีคุณภาพนะครับเด็กได้รับโภชนาการที่ดี
2: โรงเรียนส่งเมนูอาหารให้ในไลน์เนาะแล้วก็ได้ไปทําให้ลูกกินที่บ้านด้วยคุมอาหารด้วยแล้วก็ได้กินครบ5หมู่อ่ะค่ะพอโรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้ต้มจืดผัดบวบอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็กลับบ้านไปก็แม่ทําให้กินหน่อยผัดบวบอยากกินผัดบวบผัดผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปซื้อให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มาทําให้กินก็กินทั้งพี่ทั้งน้องเลยคราวนี
0: ้แล้วสุขภาพก็ดีขึ้นน้ําหนักที่เคยว่าน้อยแต่ก็มีน้ําหนักดีขึ้นนะคะ
1: ความเจริญเติบโตก็โอเคอยู่ครับสมวัยอยู่นะครับเนาะ
3: วันนี้นะครับผมไปที่โรงเรียนมามีการพูดถึงว่าโอ้โหทางเทศบาลนี่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของโภชนาการมาจนถึงขั้นนี้แล้วครับพอใจหรือยังครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
4: เรื่องโภชนาการหรือเรื่องการพยายามที่จะให้ลูกหลานการที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายส่วนโดยเฉพาะโภชนาการเราก็คาดหวังว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในช่วงวัยที่เขากำลังเจริญเติบโตตั้งแต่2ขวบจนถึง11 12ขวบซึ่งอยู่ในวัยตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กอนุบาลแล้วก็วัยประถมเนี่ยที่อยู่ในมือเราเนี่ยเราจะพยายามดูแลให้ดีที่สุด
3: เอาละครับมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับรายการของเราอาหารจานสุกฉะนั้นคงต้องถามท่านนายกแล้วครับว่าสำหรับท่านนายกครับอาหารจานสุกของท่านนายกเนี่ยมีอะไรอยู่ในความทรงจำบ้างไหมครับ
4: จดจำอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเดินทางเข้าไปในเก็บส้มในป่าในสวนปรากฏว่ารถไปเสียกลางทางไปติดลมก็ขึ้นไม่ได้ข้าวก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีมันหิวอ่ะจนถึงค่ำแล้วและสุดท้ายก็มีชาวบ้านผ่านมานะเขาก็เอาข้าวเหนียวนะครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นไข่ย่อยหรือไข่ที่เขาผัด
3: ไข่ยีมาเนาะ
4: มันอร่อยแล้วก็กับภรรยาเนาะหิวอะนะเรากินแล้วเราก็ดูยิ้มแล้วมีความสุขแล้วก็คนให้เขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงบ้านเขาอยู่ไม่ไกลนะกินเถอะนะแล้วเขาก็เอาคนมาช่วยเราเอารถขึ้น
3: อ
4: ันนั้นคือความประทับใจที่จำอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันอร่อยที่สุดในชีวิตถึงแม้มันจะไม่แพงแล้วมันก็เป็นเพียงไข่เขาเรียกว่าบ้านเราผมเขาเรียกไข่ย่อย
3: ผมบอกได้เลยครับสาเหตุที่ข้าวไข่ย่อยจานนั้นอร่อยนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงสําคัญที่อยู่ในนั้นคือน้ําใจ
4: ใช่
3: น้ําใจของชาวน่านนะครับทําให้อาหารอร่อยขึ้นอย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเปรียบได้เลยนะครับ
4: ใช่
3: ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านนายกสุรพลนะครับให้เกียรติกับรายการของเรานะครับมีโอกาสจะมาขอให้ท่านพาไปกินข้าวไข่ย่อยบ้างนะครับ
4: ทําให้กินดีกว่า
3: อย่าพาผมไปติดป่าแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากคร
4: ับ
5: นี่แหละครับหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นความสําคัญของเด็กๆลูกหลานของตัวเองอย่างเต็มใจและทําเต็มความสามารถสร้างอาหารจานสุกให้กับเด็กๆเพื่อให้เขาได้เติบโตอย่างครบกระบวนการทั้งร่างกายที่ดีและจิตใจที่ดีไปพร้อมกันสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุกครับ

แค่ช่วงเวลาสั้นๆที่ผมได้เข้าไปเรียนรู้ที่โรงเรียนดารุณวิทยาไม่ง่ายเลยนะครับกว่าที่เราจะเห็นความสำเร็จแบบนี้ทั้งตัวนายกผอ.โรงเรียนและครูทุกท่านทุ่มเททุกสิ่งที่มีเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้มีอาหารจานสุกแบบนี้และจานสุกของผมก็จะเริ่มจากจานนี้เป็นต้นไปครับ

ว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สัญลักษณ์ของความมั่นคงความรักความอบอุ่นความปลอดภัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของสถาบันครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่นะคะก็ล้วนแล้วแต่สร้างความสุขได้ไม่แตกต่างกันขอเพียงแค่สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจให้แก่กันค่ะบ้านคือวิมานของเราคำพูดนี้คงไม่ผิดมากนักนะคะเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนล้วนมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตนเองสักหลังหนึ่งนะคะแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาค่ะทั้งกำลังทรัพย์ของเราความสามารถในการผ่อนชำระไหนจะเรื่องรูปแบบแล้วก็ทำเลบ้านและต้องปรึกษากับคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อบ้านนะคะว่าจะซื้อบ้านอย่างไรให้สุขกายและสบายกระเป๋าค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณจักรีรพรพาณิชย์หรือว่าพี่เฮงนะคะจะพาเรามาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อบ้านในฝันสวัสดีค่ะพี่เฮงคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้บุกมาถึงในบ้านเลยบรรยากาศสบายมากร่มรื่นทีเดียวถามก่อนคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไม่รู้จักพี่เฮงแนะนำหน่อยสิคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
1: ผมทำงานเกี่ยวกับพวกงานตกแต่งอินทีเรียพวกตกแต่งโรงแรมออฟฟิศหรือว่าตามคอนโดนี่คือรับทำหมดเลยครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่จบมาเลยฮะ20กว่าปีแล้วครับผม
0: ทำไมถึงเลือกทำด้านนี้อะคะ
1: ก็จบทางด้านนี้มาเกี่ยวกับเรื่องงานช่างไม้ในด้านการตกแต่งดีไซน์อะไรต่าง
0: ๆตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะภรรยากับลูกๆนะคะมีลูกกี่คนแล้ว
1: มีลูกคนเดียวครับผม
0: เป็นลูกชาย
1: ลูกชายครับ
0: แล้วตอนนี้บริหารจัดการในบ้านยังไงภรรยาทำอาชีพอะไรแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแบ่งกันดูแลยังไงบ้างคะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือของทางภรรยาก็คือเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำค้าขายเล็กๆน้อยๆในบ้านอะไรขายอาหารนี่ฮะแต่ส่วนผมทำงานประจำก็แยกส่วนกันของเขาให้เขาเก็บของเขาแต่ของผมบริหารงานในบ้านใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดเลยครับ
0: ก็คือถ้าค่าใช้จ่ายในบ้านพี่เองดูแล
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะภรรยาก็เป็นแม่บ้านบวกกับดูลูกด้วยนะคะหน้าที่ใหญ่เลยด้วยนะคะของคนเป็นแม
1: ่ใหญ่มากเลยครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำงานบ้างดีกว่านะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาออกแบบตกแต่งภายในให้กับโครงการโรงแรมหรือว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาต่างๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในแต่ละโปรเจกต
1: ์โครงการหนึ่งก็5-6 เดือนแต่ถ้ายืดเยื้อนี่ก็อาจเป็นปีเหมือนกันนะฮะแล้วแต่เจอปัญหาอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วแต่ขนาดโครงการด้วยไหมคะเล็กใหญ่
1: ใช่ครับมูลค่าของงานฮะ
0: แล้วรายได้เรารับเป็นทางไหนคะเป็นเงินเดือนหรือว่ามีค่าส่วนเพิ่มยังไงบ้าง
1: ส่วนมากจะเป็นเงินเดือนแต่ก็อาจจะมีรายได้พิเศษบ้างนิดหน่อยเช่นไปคิดราคาหารายได้พิเศษไปมีนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันของพี่เฮงเลยเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนเลย
1: ช่วงนี้คือเอาใจใส่ลูกนิดนึงก็คือว่าไปรับส่งลูก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็เลยไปทำงานครับผม
0: ทุกเช้าเลย
1: ทุกเช้าเลย
0: นะคะทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: ก็8โมงถึง5โมงเย็น
0: ก็เป็นออฟฟิศเอาเลย
1: แล้วตอนเย็นก็รับจ็อบมาช่วยภรรยาขายของนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็คือดูแลที่บ้านด้วยนะคะกิจกรรมของครอบครัวของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าวันหยุดก็เช้าอาจจะชวนภรรยาหรือลูกไปปั่นจักรยานนะฮะกลับมาก็รดน้ำต้นไม้เดินเล่นในบ้านอะไรประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็หากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำความสะอาดอะไรในบ้านหรือว่าพอว่างเสร็จปุ๊บก็เที่ยวห้าง
0: จะได้ตาแอร์เย็นๆด้วยอากาศร้อนนะคะก็ถือว่ามีกิจกรรมการแบ่งสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวการทำงานแล้วก็ครอบครัวได้อย่างดีทีเดียวแต่เหลือไปเห็นตอนกดกิ่งเมื่อกี้นะคะพี่เฮงนี่โหมอเตอร์ไซค์คันเท่เลยฮาร์เลย์ด้วยนะคะอันนี้ความชอบส่วนตัวใช่ไหมเอ่ย
1: เพื่อนชักจูง
0: นานยังคะ
1: เพิ่งจะได้ไม่กี่เดือนเองครับ
0: แล้วทำไมถึงเลือกเป็นบิ๊กไบค์ล่ะคะ
1: มันลูกผู้ชายนะความใฝ่ฝันก็อยากจะมีฮาร์เลย์สักคันอายุเยอะกว่านี้ก็กลัวจะไม่ไหว
0: ก็หาความสุขให้ตัวเองนะคะแล้วนอกจากเรื่องของรถแล้วนะคะก็มีเรื่องบ้านนี่แหละที่เราต้องคุยกันนะคะบ้านหลังนี้ได้มานานยังคะ
1: ก็ประมาณ3ปีเสร็จๆ3ปี
0: ก็ถือว่ายังใหม่มากอยู่เลยนะคะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นหลังนี้ล่ะคะก่อนหน้านี้นี่อยู่ที่ไหน
1: ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละครับด้านในเป็นทาวน์เฮาส์
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อยู่กันทั้งครอบครัวเลย
1: ครับ
0: ทาวน์เฮาส์ก็จะขนาดเล็กลงหน่อย
1: ใช
0: ่ไหมคะใช่แล้วทำไมถึงตัดสินใจขยับขยายล่ะคะ
1: ผ่อนหมดแล้วก็อยากรับภาระเป็นหนี้อีกก็เลยมาซื้อที่บ้านหลังนี้แหละครับ
0: จะได้มีพื้นที่กับลูกๆ
1: ครอบครั
0: วด้วยนะคะถามอย่างนี้ค่ะว่าเราเลือกที่อยู่ในโครงการเดียวกันก็คือเดิมอยู่ทาวน์เฮาส์ในซอยตอนนี้ขยับขยายมาเป็นบ้านเดียวนะคะกลางซอยทำไมถึงเลือกในทำเลเดียวกันแบบนี้ล่ะคะ
1: หนึ่ง คือเรื่องการขนย้ายสะดวกไม่ต้องย้ายไกล
0: ใช่เลย
1: สองตรงนี้ก็ทำเลไม่ไกลถนนลงรถเมย์ก็เดินเข้ามาได้เลยไม่ไกลมาก
0: เป็นทางสะดวกแล้วเรื่องของราคาเราใช้พิจารณาด้วยหรือเปล่า
1: ราคาก็มีส่วนอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้คือที่ผมซื้อมาราคามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร
0: ่คิดนานไหมคะกว่าจะเปลี่ยนจากบ้านทาวน์เฮาส์มาเป็นบ้านหลังนี้
1: ถ้าถามจริงๆแล้วไม่ได้วางแผนเลยครับ
0: เหรอคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าการเงินผมค่อนข้างที่ว่าจะเป็นสัดส่วนผมจะมีส่วนที่สำหรับใช้อันนี้ส่วนหนึ่งใช้สำหรับอันนี้แล้วก็เงินเก็บสำหรับตัวอนาคตครอบครัวเพราะตอนนั้นเราเอาตัวนี้แหละมาใช้ก็เลยปุ๊บปั๊บก็สามารถที่จะทำได้เลย
0: โอ้น่าสนใจงั้นคุยประเด็นนี้ดีกว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในบ้านเมื่อกี้พี่เฮงบอกแล้วว่าเรื่องของบ้านเนี่ยเราดูแลเองนะคะรายได้หลักน่าจะมาจากพี่เฮงเพราะว่าทำงานประจำมั่นคงด้วยนะคะคำถามคือเวลาเราได้เงินมาปุ๊บเนี่ยเราใช้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะการแบ่งเก็บยังไงหรือว่าเอาไปต่อยอดเงินในรูปแบบไหนบ้าง
1: ผมใช้ก็ประมาณสัก 30-40%
0: อันนี้คือในครอบครัว
1: ในครอบครัวครับผมแล้วก็มีทำประกันชีวิต
0: ค่ะ
1: ซื้อสลากออมสินบ้างนิดหน่อยเผื่อจะมีโชค
0: มีลุ้น
1: มีโชคครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ฝากแบงค์ไว้สำหรับผ่อนบ้านเพราะว่าผมจะตั้งไว้ว่าผมผ่อนบ้านน่ะผมจะฝากทิ้งไว้เกินไว้ประมาณ 2-3 เดือนเผื่อเวลาช็อตครับ
0: โอ้โหครบเลย
1: ค
0: ือมีเงินฉุกเฉินมีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องของประกันชีวิตแล้วก็มีการเก็บออมที่สำคัญใช้น้อยกว่าที่หามาได้เยอะมากนะคะ คือใช้แค่ 30-40% เองเราตอนนั้นเนี่ยมีสัดส่วนหนี้บ้านหลังเดิมนะคะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้ของเราคะ
1: มันก็จะประมาณ 40% ครับผ่อนบ้าน 40%
0: ค่ะแต่เป็นหนี้ก้อนเดียวที่เรามีหรือเปล่าหรือมีหนี้อย่างอื่นด้วยคะ
1: หนี้ก้อนเดียวครับ
0: โอ้โหคือชัดเจนเลยว่าเราจะไม่ก่อหนี้อย่างอื่นนอกจากหนี้บ้านนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราหมดหนี้จากบ้านหลังเดิมได้เร็วด้วยนะคะอย่างนี้เวลารายได้จากทางฝั่งภรรยานะคะที่ค้าขายนะคะแล้วก็ทำในบ้านเนี่ยเรามาแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงอะคะ
1: ของภรรยาก็คือให้เขาเก็บเลยแล้วก็ไม่ได้ยุ่งเขาให้เขาจัดการของเขา เขาอาจจะมีใช้ส่วนตัวอะไรบ้างนิดหน่อยแล้ว ก็ตามนั้นของเขา
0: ดีจังก็คือทำปุ๊บก็เก็บแล้วก็ไปดูแลนะคะที่บ้านด้านอื่นด้วยนะคะอันนี้คือการจัดสรรปันส่วนของเงินเห็นพี่เองบอกว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตด้วยทำไมเราเลือกที่จะทำประกันชีวิตล่ะคะ
1: มันก็โชคดีอีกอย่างนึงคือพี่สาวเขาเป็นตัวแทนครับผมรายละเอียดของการประกันก็ค่อนข้างไว้ใจแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการส่งการครบยอดดีลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เงินตามเป้าอะไรประมาณนั้นครับ
0: อีกอย่างนึงเพราะว่าเรามีลูกด้วยหรือเปล่า
1: ลูกก็มีส่วนครับเพราะว่าของลูกนี่พออายุครบก็ทำให้เขาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแค่เป็นเงินสะสมประมาณนั้นนะ
0: เป็นรูปแบบประกันไหนคะ
1: ประกันสะสมเหมือนกันไม่ได้ประกันชีวิตแบบอุบัติเหตุอะไรประมาณนั้นครับ
0: เพราะอะไรถึงเลือกแบบนี้คะ
1: ณตอนนี้คือจะว่าไปแล้วประเทศไทยก็เรื่องประกันสังคมมันก็ค่อนข้างรักษาอยู่ในระดับที่โอเคไงผมก็เลยไว้ใจในส่วนตรงนี
0: ้
1: และส่วนของตัวประกันนี้ก็เน้นประกันชีวิตเพื่อสะสมอย่างเดียว
0: ครับก็คือเรามองว่าประกันสังคมก็มีส่วนดูแลสุขภาพเราอยู่แล้วนะคะพอเกษียณไปก็ได้บำนาญรายเดือนอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เลยมาเสริมผ่านประกันชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือภาพของชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวนะคะของพี่เฮงที่ไลฟ์ฟังเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะว่ายังมีเรื่องราวน่าสนใจกว่านี้อีกเยอะทีเดียวโดยเฉพาะที่มาของบ้านหลังนี้ที่ต้องบอกเลยว่าสามารถโปะหนี้บ้านได้เร็วมากในเลขหลักเดียวนะคะแต่ว่าจะกี่ปีบ้านนี้3ปีกว่าๆเนาะโปะได้เร็วแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันว่ามีเคล็ดลับอะไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
0: กลับมาอยู่กับเงินทองต้องวางแผนและพี่เฮงในบ้านที่น่ารักและอบอุ่นแห่งนี้นะคะบอกได้เลยว่าบ้านนี้3ปีกว่าแต่โปะหมดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เซอร์ไพรส์มากเลยทำได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เกิดในช่วงแรกอะฮะก็คือว่าเน้นเงินเก็บแล้วก็คือแต่ละเดือนเวลามีพิเศษเนี่ยผมจะไปโปะเลยเพราะว่าตัดต้นตัดดอกครับ
0: ใช่เพราะข้อดีของหนี้บ้านคือลดต้นลดดอก
1: ครับผม
0: แล้วเราดาวเยอะด้วยไหมคะหรือว่าทำไมถึงสะ

0: มาปิดได้เร็วขนาดนี้
1: จะเป็นความโชคดีก็ได้นะเพราะว่าช่วงที่ซื้อเศรษฐกิจมันช่วงดาวเขาก็เลยเซลล์
0: จากราคาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะ
1: ก็จาก4ล้านกว่าเหลือ3ล้านกว่าครับผม
0: โอ้โหลดไปเป็นล้านเลย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งตอนที่เรามีเงินสำรองเอาไว้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะซื้อบ้านซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีข้อดีคือได้ส่วนลดเป็นล้านโอ้โหคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะเดิมทีในราคา4ล้านกว่าเราสนใจเลยไหม

0: ต้องตามใจเขาประมาณนั้น
1: ใช่ค่ะเพราะบ้านที่ดีเนาะต้องตามใจภรรยาทีนี้เวลาเราตัดสินใจนะคะเราเห็นราคาค่อยๆลดเขาลดทีเดียวควบเลยไหมคะหรือว่าค่อยๆเป็นสเต็ป
0: ค่อยๆเป็นสเต็ปครับ
1: แล้วก็อดใจรอไว้อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่เพราะจังหวะช่วงนั้นเขาจะปิดโครงการปิดโครงการแล้วก็มีคนรู้จักในหมู่บ้านเขาก็เนี่ยข้างติดบ้านติดกันเนี่ยฮะแล้วก็มาคุยกันแล้วก็เลยคุยในลักษณะซื้อที2หลังอะไรประมาณเนี้ย
1: จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก
0: ครับก็ขอต่อรองราคา
1: ตอนนั้นพอเราตัดสินใจบ้านหลังนี้ปุ๊บนะคะคิดไหมคะว่าบ้านหลังเดิมจะทำยังไงต่อหรือว่าแพลนไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องปล่อยเช่า
0: ใช่ก็คือเรามารับหนี้ก้อนใหม่ซึ่งศักยภาพเรายังพอไหวไอ้ตัวนั้นเราก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าอย่างน้อยเงินที่เช่าอ่ะเราก็มาช่วยแบ่งเบาในการค่าใช้จ่ายของเราได
1: ้ครับผมก็เลยแบ่งเป็น2ส่วนก็คือเป็นหนี้ก้อนใหม
0: ่
1: แต่บ้านหลังเดิมก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยเหมือนกันนะคะพออยู่บ้านหลังนี้เดิมทีมาปุ๊บเนี่ย3ล้านกว่าคือราคาบ้านนะคะต้องตกแต่งเพิ่มเติมงบเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มขึ้นเยอะไหม
0: ส่วนมากผมทำด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มีช่างอยู่ในมือก็เสียไม่เยอะมากเท่าไหร่ฮะก็คืองบประมาณไม่กี่แสน
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ไม่ได้เบี้ยหัวแตกใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พูดถึงเรื่องของการผ่อนบ้านบ้างดีกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยพอเราตัดสินใจที่จะซื้อบ้านแน่นอนแล้วว่าเราก็ต้องมีเงินดาวก่อนนะคะแล้วก็ต้องไปติดต่อสถาบันการเงินเวลาเราเลือกสถาบันการเงินหรือเลือกอัตราดอกเบี้ยที่โอ้โหหลากหลายมากหลายแห่งก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้กับเราเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างคะพี่เฮง
0: อันดับแรกเลยก็เป็นของรัฐตอนนี้ดอกก็ค่อนข้างจะถูกนิดนึงมีโปรโมชั่นอะไรแบบประเภทดอกฟิก3ปีอะไรประมาณนี้ครับ
1: ทำไมเราถึงชอบดอกฟิกล่ะคะไม่ชอบดอกลอยตัว
0: ผมคิดว่าตัวผมเองหารายได้ได้ช่วงดอกฟิกเนี่ยถ้าเรามีกำลังเรามีรายได้พิเศษหรือมีอะไรอ่ะช่วงนั้นนะฮะคือช่วงจังหวะทองที่เราต้องรีบโปะมันก็จะไม่บานเหมือนกัน
1: ค่ะตอนนั้นดาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะของราคาบ้าน
0: ดาวที่นี่น่าจะประมาณ10% เองมั้งฮะเพราะช่วงครับผม
1: ก็คือไม่ได้ดาวเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาศัยโปะเอา
0: ครับ
1: พี่เฮงตั้งใจไว้ไหมคะว่าเราอยากจะโปะบ้านให้หมดภายใน3ปีหรือว่าเป็นความบังเอิญคะ
0: ตั้งใจว่าจะให้เร็วแต่ว่าไม่คิดว่าบังเอิญ3ปีมันค่อนข้างจะเร็ว
1: นั่นน่ะสิเกิดอะไรขึ้นคะทำไมโหย
0: ก็มีอยู่ช่วงนึงผมมีไปรับพิเศษอะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาบ้างผมก็ไปโปะ
1: รีบโปะเลย
0: ครับผม
1: ต้องถามแบบนี้เพราะว่าหลายคนพอได้รายได้เสริมหรือเงินโบนัสเนี่ยมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยก็จะเป็นการคือให้รางวัลตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกซื้อของช้อปปิ้งอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมพี่เฮงไม่มองแบบนั้นแต่กลับมาให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้ก่อนล่ะคะ
0: มันเหมือนกับติดเป็นนิสัยแล้วคือเป็นหนี้นานๆไม่ค่อยชอบครับก็เลยเอาตรงนี้ก่อนก็คิดว่าถึงระยะหนึ่งก็คงจะเผาแล้วครับ
1: ก็ถือว่าเราให้วินัยกับตัวเองก่อนจัดการหนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ได้ข่าวมาว่าล่าสุดไปมีหนี้ก้อนใหม่อีกแล้วแถมเป็นหนี้ในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
0: ก็พอดีมีโครงการคอนโดราคาไม่ค่อยสูงมาสร้างอยู่แถวถนนร่มเกล้าเหมือนกันก็เลยราคาก็เลยสนใจเพราะว่าเอาไว้แล้วก็ให้เขาเช่าอีกเหมือนกัน
1: เดิมทีบ้านทาวน์เฮาส์ของเราเนี่ยได้ผลตอบแทนมันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีได้คะ
0: 5-6%
1: 5-6% ต่อปีนะคะเราก็เลยตัดสินใจเป็นหนี้ก้อนใหม
0: ่
1: เพื่อจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นรูปแบบคอนโดเหมือนกัน
0: ครับ
1: ต่างกันไหมคะระหว่างแนวราบกับแนวสูง
0: ต่างกันไหมผมว่าคอนโดตอนนี้ให้เช่าเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าห้องมันไม่ใหญ่ราคามันก็โอเคใช้ได้ประมาณนั้นนะครับ
1: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการลงทุนของเราอีกสินทรัพย์หนึ่งนอกจากทาวน์เฮาส์ที่มีอยู่แล้วนะคะย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนจะมีลูกวิธีการใช้เงินของเราต่างไปจากเดิมไหมคะ
0: ก็ไม่ต่างนะแต่ว่าตอนวัยรุ่นอาจจะมีเสียเรื่องคบเพื่อนดื่มเดิมอะไรประมาณนั้นนะคร
1: ับ กินเที่ยวบ้างภาษาวัยรุ่นไทยอย่างงี้แล้วตอนนี้
0: ก็เริ่มเพลาไม่ได้เพลาเพราะอะไรนะเพราะสุขภาพพอดีมันพออายุเยอะมันเกี่ยวกับเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเนี้ยมันก็ต้องเบาลง
1: ก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เราก็ระวังตัวเองด้วย
0: ครับ
1: ระวังแผนสเต็ปต่อไปของชีวิตตัวพี่เองกับครอบครัวไว้ยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของบ้านที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งลงทุนไปใหม่ที่คอนโดมิเนียมอะค่ะ
0: ถ้ายังมีแรงอยู่ก็ยังอาจจะต้องมีหาเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้ครับ
1: แปลว่าติดใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้ว
0: ครับ
1: ตอนนี้นี่ปล่อยเช่าได้ยังคะหรือว่าอยู่ระหว่างการสร้าง
0: เสร็จแล้วฮะกำลังตกแต่งอยู่ครับ
1: อ๋อทิ้งท้ายละกันอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าเคล็ดลับเวลาเราอยากจะซื้อบ้านให้สุขกายด้วยสุขใจด้วยสบายกระเป๋าด้วยควรทำอะไรบ้างคะ
0: การดำเนินชีวิตก็คืออยากจะให้รู้จัก ก็บออมก็คือแยกอย่างที่เขาว่านะฮะคือแยกเงินใช้ส่วน

0: งเก็บออมส่วนนึงสุขภาพส่วนนึงคือให้มันสมดุลกันครับผมแล้วก็การซื้อพวกบ้านพวกอะไรเนี่ยผมสนับสนุนให้ซื้อครับเพราะว่าอนาคตของเราเนี่ยเกษียณไปแล้วถ้าไปเช่าอยู่มันก็คงจะไม่ไหวเราต้องปีบ้านเป็นของตัวเองครับครับ
1: อย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยคือวิมานในฝันนะคะและที่สำคัญบ้านเป็นหนี้ก้อนโตที่สุดของชีวิตคนทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยยังใช้เวลาในการผ่อนระยะยาวทีเดียวหลายปัจจัยที่ต้องเลือกนะคะหนึ่งก็คือดูความพร้อมของตัวเองก่อน2เนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าเราอยากจะเลือกดอกเบี้ยแบบไหน3ถ้าอยากตกแต่งแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนงบจะได้ไม่บานปลายสุดท้ายนะคะถ้าสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้ก็จะกลายเป็นเสือนอนกินในท้ายที่สุดผลตอบแทนไม่น้อยทีเดียว5-10% พี่เฮงพิสูจน์มาให้เราได้เห็นกันแล้วแต่สิ่งสำคัญเนี่ยกว่านั้นคือเราต้องสร้างสมดุลในชีวิตให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักออมและไม่รู้จักวางแผนการเงินนะคะนี่คือมุมมองของพี่เฮงที่เราได้รู้กันในวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยน่าอยู่จริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เฮงมากนะคะสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นประจำที่เราจะมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำนะคะว่าเราเองมนุษย์เงินเดือนทุกคนเนี่ยควรวางแผนการเงินอย่างไรจะได้มีบ้านในฝันของตนเองโดยไม่เป็นภาระกับกระเป๋าสตางค์ของเรามากจนเกินไปค่ะ
3: ซื้อบ้านอย่างไรให้มีความสุขเป็นเรื่องนึงที่มนุษย์เราต้องค่อยๆคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าการซื้อแล้วเราก็ต้องผ่อนไประยะเวลายาวนานจึงทำให้เราต้องคิดค่อนข้างมากมายอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าจะเลือกบ้านเนี่ยลำดับแรกเลยต้องคิดก่อนว่าเราจะเลือกบ้านยังไงให้ตรงกับความต้องการของเราคำว่าความต้องการเนี่ยก็คือว่าคุณต้องดูก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้จะมีใครบ้างที่อยู่ด้วยคนที่อยู่ด้วยเหล่านั้นเนี่ยเช่นอาจจะต้องมีลูกลูกจะต้องเรียนโรงเรียนใกล้บ้านดังนั้นการเลือกทำเลจึงเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรหรือถ้าหากในครอบครัวของคุณนั้นมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะครับคุณก็ต้องเลือกนิดนึงว่าทำเลนั้นอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่านะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเลือกกันก่อนว่าทำเลอยู่ตรงไหนนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งขนาดของบ้านรูปแบบของบ้านคุณจะเลือกบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวนะฮะ100ตารางเมตรขึ้นไปในพื้นที่50ตารางวาหรือคุณอาจจะเลือกเป็นทาวน์เฮาส์ใหม่ใกล้เมืองเข้ามาหน่อยเพราะว่าการจราจรทุกวันนี้เริ่มมีบทบาทค่อนข้างสำคัญการตัดสินใจเลือกทำเลของบ้านว่าคุณจะเลือกอยู่ตรงไหนห่างจากที่ทำงานมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดนะครับในสมัยนี้เราก็เริ่มสนใจเรื่องของคอนโดมิเนียมมากขึ้นเรื่อยๆและหลายครั้งบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเราอาจจะมีการซื้อครั้งที่2หรือครั้งที่3ด้วยก็ได้หรือเป็นบ้านหลังที่2หรือหลังที่3ดังนั้นเลือกให้ตรงใจกับที่คุณต้องการจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราลองมาดูงบประมาณก่อนงบประมาณแปลว่าสิ่งไม่ใช่แค่ราคาบ้านอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าการตกแต่งด้วยงบประมาณนั้นเนี่ยบ้านราคาหลายๆล้านเราก็ต้องมาคำนวณเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถผ่อนได้ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราสามารถผ่อนได้สักเดือนหนึ่ง 3-4 หมื่นบาทนะครับเราอาจจะสามารถเลือกบ้านขนาดที่มีมูลค่าถึง 4-5 ล้านบาทได้แต่ไงก็ตามนะครับการผ่อนกับเรื่องของมูลค่าของบ้านเนี่ยก็ขึ้นลงไปตามภาวะของดอกเบี้ยอันนี้เราสามารถลองปรึกษานะครับที่ปรึกษาทางการเงินหรืออาจจะปรึกษาทางธนาคารพาณิชย์ที่เราสนใจต้องการได้เมื่อเราได้ขนาดบ้านละการตกแต่งบ้านเราจะใช้งบประมาณ 40% สำหรับการตกแต่งดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาแค่พออยู่ได้ในระดับหนึ่งคุณอาจจะสัก 15-20% ของราคาบ้านนั่นก็คือมูลค่าเบื้องต้นที่เราจะประมาณการนะครับจากนั้นในขั้นตอนที่3นะครับคุณก็เริ่มเลือกแล้วครับว่าจะหาทำเลที่คุณต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างมีหมู่บ้านไหนบ้างในเส้นทางนั้นคุณลองไปสำรวจก่อนนะครับว่าเส้นทางนั้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณไปสำรวจเพราะคุณว่างมันก็อาจจะว่างๆแต่ว่าคุณควรจะลองไปดูพื้นที่จริงๆว่าในวันธรรมดานะครับเช่นช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับบรรยากาศน่าอยู่อย่างที่คาดหวังได้ไหมการจราจรติดขัดของกินหายากหรือง่ายมีตลาดมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์คุณหรือเปล่าถ้ามันตรงกับความต้องการของคุณนะครับคุณก็สามารถตัดสินใจเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการทำเลหรือบ้านหลังไหนนะครับลองลิสต์ไว้สัก 2-3 หลังแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเช่นเรื่องของเพื่อนบ้านสังคมที่อยู่โดยรอบรวมถึงถ้าคุณเลือกซื้อคอนโดมิเนียมก็ต้องเลือกถึงนิติบุคคลด้วยนะครับเพราะว่า นิติบุคคลมีบทบาทมากเวลาที่คุณอยู่คอนโดมิเนียมความที่มันเล็กและอยู่ใกล้กันหลายครั้งลูกบ้านทะเลาะกันดังนั้นกฎระเบียบนิติบุคคลแต่ละแห่งก็อาจจะเอื้อกับการดำรงชีวิตของคุณที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นก็ต้องเลือกปัจจัยเหล่านี้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ด้วยนะครับปัจจัยสุดท้ายครับคราวนี้สมมติว่าได้บ้านละเราก็ต้องวางแผนแล้วล่ะว่าเราคงจะต้องกู้เงินใช่ไหมครับการกู้เงิน 100% ก็ได้นะครับสำหรับราคาบ้านแต่ผมแนะนำว่าเราควรจะมีการออมล่วงหน้าก่อนสำหรับเงินดาวรวมถึงเงินตกแต่งบางส่วนก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยไปนั่งคุยกับทางธนาคารว่าถ้าอย่างเราจะไปกู้เงินเนี่ยนะครับเอกสารที่เป็นแสดงถึงฐานะรายได้นะครับรวมถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยธนาคารอยากจะรู้ว่าเรามีกระแสเงินสดเกิดขึ้นจากแหล่งใดบ้างก็เอาไปคุยกับทางพนักงานแบงค์เขาจะประเมินเบื้องต้นให้เราก่อนว่าเรานั้นเนี่ยนะครับจะสามารถกู้ซื้อบ้านในระดับนี้ได้หรือไม่หลังจากนั้นก็ต้องเลือกต่อนะครับว่าถ้าสมมติว่าจะอนุมัติสินเชื่อนะครับสินเชื่อที่ท่านจะได้อนุมัตินั้นเนี่ยนะครับท่านต้องดูว่าท่านจะผ่อนชำระแบบไหนโดยส่วนใหญ่นะครับก็มักจะชำระเป็นงวดถูกไหมครับงวดละเท่าๆกันแบบนี้เราเรียกว่าแบบ amortization ซึ่งมักจะเป็นแบบที่มีการกู้ยืมเงินโดยปกติโดยทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะเลือกบางเทคนิคเช่นนะครับเราอาจจะเลือกว่าเราผ่อนในลักษณะที่เป็นลักษณะของการเป็นผ่อนแบบบอลลูนคืออะไรบอลลูนคือในช่วงแรกเราอาจจะผ่อนจำนวนเงินน้อยๆต่อเดือนก่อนเมื่อไรเริ่มขึ้นในแต่ละปีแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินผ่อนขึ้นไปการทำแบบนี้ข้อดีคือจะทำให้บ้านนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะหมดได้เร็วหมายถึงเงินกู้ครับจะหมดได้เร็วขึ้นและบ้านเป็นของเราได้เร็วขึ้นด้วยนี่ก็เป็นเทคนิคในเบื้องต้นที่เราสามารถจัดการได้จากนั้นการเลือกดอกเบี้ยโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารเนี่ยเยอะมากๆยืนยันนะครับว่าการเลือกบางครั้งเราต้องทำ Excel เปรียบเทียบ10หรือ20โปรโมชั่นเลยด้วยซ้ำไปเพื่อเลือกว่าดอกเบี้ยแบบไหนดีที่สุดเพราะแต่ละแบงก์ก็มักจะเช่นฟิกซ์ในช่วงปีที่1หรืออาจจะฟิกซ์2ปีแรกนะครับจากนั้นก็ปล่อยลอยตัวการคำนวณในเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเปรียบเทียบดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบดอกเบี้ยปั๊บนะครับเลือกวิธีการกู้แล้วนะครับเมื่อเราไปทำสัญญากับทางธนาคารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้บ้านหลังนั้นเข้ามาเป็นของเราอย่างที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราซื้อบ้านได้อย่างที่อยากจะได้แล้วและเริ่มผ่อนแล้วนะครับการผ่อนที่ดีมีประวัติการชำระที่ดีเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีโอกาสนะครับในการที่จะกู้เงินต่อเติมนะครับหรือกู้เงินตกแต่งอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ดังนั้นหลายครั้งนะครับครอบครัวแต่ละครอบครัวในการวางแผนซื้อบ้านเนี่ยต้องมีวินัยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับว่าเวลาเราผ่อนชำระพยายามผ่อนให้ตรงเวลาส่วนเทคนิคการผ่อนบ้านให้หมดเร็วก็คือเนื่องจากบ้านเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกการเพิ่มจำนวนเงินผ่อนนะครับทุกครั้งถ้าเกิดคุณมีโอกาสเช่นมีรายได้พิเศษจากโบนัสนะครับปีนี้มีโบนัสมาหรือถ้าคุณค้าขายวันนี้มีรายได้เพิ่มเข้ามาเยอะนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะวางแผนว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเอาไปตัดยอดนะครับของเงินกู้เพราะการตัดยอดเนี่ยมันจะไปจะตัดยอดเงินต้นนะครับเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดจากเงินต้นคงเหลืออยู่แล้วดังนั้นบ้านก็จะกลับมาเป็นของคุณได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในช่วงท้ายก็คือว่าเวลาเราเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้แค่อยู่อาศัยบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับดังนั้นทำเลก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะต้องเลือกกันมากอยู่พอสมควรบางทำเลเนี่ยราคาแพงจริงแต่ราคาบ้านถ้ามันปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวเช่น5ปี10ปีแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องย้ายงานหรือลูกโตและเปลี่ยนทำเลที่อยู่ใหม่เนี่ยเราจะได้สามารถขายบ้านได้ในราคาที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ลดลงไปจากเดิมที่เราซื้อมาในตอนแรกก็จะเป็นผลดีช่วยในทำให้เราในการวางแผนการเงินไปด้วยครับ
1: เห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการวางแผนการเงินให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหลังใหญ่หรือแม้แต่มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่พี่เฮงทำเราทำได้แน่นอนค่ะบอกแล้วนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายใครก็ทำได้คุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education นะคะแล้วกลับมาติดตามเงินทองต้องวางแผนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ปลูกมะม่วงไม่รู้จักออกช่อสักทีก็เหมือนกันครับก็ต้องศึกษาว่าเพราะอะไรมะม่วงจึงออกช่อเพราะอะไรมะม่วงจึงไม่ออกช่อไอ้ที่เพื่อนบ้านเขาออกช่อของเราไม่ออกช่อก็แปลว่า1ดินของเราไม่เหมือนดินของชาวบ้าน2ระบบรากของมะม่วงนั้นมีไม่มากเท่ากับของเพื่อนบ้านเพราะนั้นต้นไม้จะออกช่อมะม่วงจะออกช่อดอกได้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่2ประการด้วยกัน1มันเครียดมันเครียดจนมันต้องเร่งขยายพันธุ์ไม่รู้ว่ามันจะผ่านฤดูความเครียดนี้ไปได้หรือเปล่ามันเกรงว่ามันจะตายมันจึงเร่งขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็มักจะออกในฤดูเรียกว่าก่อนฝนมานะก่อนตายมันก็จะมีความเครียดคนสมัยโบราณวิธีแกล้งให้ต้นมะม่วงมีความเครียดเขาจะเอาค้อนไปทุบมันบ้างเขาจะตะปูไปตอกมันบ้างบางคนก็เอามีดไปคว้านกิ่งมันพอมีดคว้านกิ่งเอาเปลือกออกอาหารและน้ำเลี้ยงนี่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงกิ่งนั้นไม่สำเร็จกิ่งนั้นก็จึงออกช่อดอกนะเพื่อจะให้มันรีบขยายพันธุ์ก่อนมันจะตายนี่คือวิธีการที่หนึ่งที่คนสมัยโบราณเขาปลูกมะม่วงกันเขาก็จะมีวิธีการบังคับให้ออกดอกโดยการสร้างความเครียดให้มันแต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายกว่ามากคือบำรุงดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้มันสมบูรณ์พอรากผลอ่อนมันแตกจำนวนมากรากผลอ่อนถูกพัฒนากลายเป็นรากฝอยพอรากออกสมบูรณ์เต็มที่ต้นมะม่วงจะแทงช่อดอกอวบใหญ่แล้วก็เราก็บำรุงต่อมันก็จะจากช่อดอกก็จะติดเป็นผลบางทีติดมากเกินไปโดยซ้ำไปนะอันนี้คือวิธีที่บำรุงให้สมบูรณ์ที่สุดมันก็ออกดอกนะติดผลได้ดีเหมือนกันและวิธีนี้เป็นวิธีที่ออกมาแล้วรสชาติก็จะดีอร่อยช่อดอกก็จะเหนียวแข็งแรงกิ่งก็จะเหนียวแข็งแรงก็จะทนน้ำหนักเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นแนะนำให้เลือกวิธีที่สองคือบำรุงดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้อุดมสมบูรณ์แล้วมันจะออกช่อดอกเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อีสานเป็นดังตู้กับข้าวใบใหญ่ของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบอาหารคุณภาพและหลากหลายบ่มเพาะด้วยความประณีตผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีความเฉพาะตัวนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งด้วยความไร้ขีดจำกัดของเมนูอาหารที่มีการนำวัฒนธรรมการกินการปรุงหลอมรวมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: ในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นนะครับ
2: ฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ

สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อวัวกันครับคุณผู้ชมโดยเห็นได้ชัดเลยว่าในปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อวัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการขยายตัวของร้านอาหารในรูปแบบปิ้งย่างที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนื้อวัวเป็นสารอาหารหลักประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมและให้พลังงานแก่ร่างกายนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลากหลาย

0: ที่เราบริโภคนั้นมีความเฉพาะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมการเลี้ยงและการปรุงอาหารดังเช่นวันนี้ที่เราจะพามาพูดคุยกันถึงเนื้อวัวของทางภาคอีสานที่นักกินสายเนื้อในประเทศไทยมักยกให้เป็นอันดับต้นๆของความอร่อยกันเลยล่ะครับคุณผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับผมหมอฟิวจากวัทวีฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำปศุสัตว์แบบระบบไบโอไดนามิกครับการกินเนื้อของคนอีสานในอดีตเนาะคือในอดีตเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าการล้มวัวหนึ่งตัวนะครับมันหมายถึงมีต้องมีงานบุญเมื่อมีงานบุญมามันก็จะเป็นแบบต้องมีมหรสพต้องมีนั่นโน่นนี่กว่าจะเป็นงานบุญได้แล้วก็การล้มวัวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักการกินอาหารแบบซีโร่เวสต์โดยแท้นะครับก็คือทุกส่วนของการที่เราล้มวัวถูกนำไปทำอาหารหมดเลยเพราะว่าอุ้ยกว่าจะได้กินสักครั้งนึงอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่น่าจะปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องมีงานใหญ่จริงๆก็คือถ้าเป็นส่วนสะโพกนะฮะเขาก็จะไปทำลาบทำก้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนเนี้ยจะมีเนื้อเยอะมีมันน้อยมันเหมาะกับการที่เราเอาไปสับทำลาบทำก้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตั้งแต่ซี่โครงขึ้นไปนะฮะซี่โครงสันนอกอะไรเงี้ยหรือเสือร้องไห้ตรงส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกย่างพวกทำให้สุกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกน่องอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะไปลวกเพราะว่าน่องอ่ะจะมีเจลาตินอยู่เวลาเราลวกมันก็จะอร่อยที่สุดอะไรประมาณถ้าจะบอกว่าเสน่ห์เนี่ยผมว่านะมันอาจจะเป็นคำที่เล็กอยู่สำหรับผมมันเป็นซิกเนเจอร์เลยดีกว่าครับมันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นคุณสมบัติพิเศษมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้อะตามห้างสรรพสินค้ามันคือเนื้อวัวออร์แกนิกโดยแท้ครับที่มันต้องอีสานเท่านั้นวัวอีสานเนี่ยเขาจะเชื่อ3ปีครึ่งแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเกิดการสะสมมันพวกนี้จะมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3ตัวนั้นมันคือยาสำหรับการกินนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่เวลาเรากินวัวนะฮะเราไม่ได้แค่กินสมุนไพรที่แบบว่าเป็นเครื่องเคียงหรืออยู่ในจานเท่านั้นแต่นี่คืออาหารเป็นยาตามซีซั่นด้วยนะผมอาจจะบอกว่ามันคืออัตลักษณ์ดีกว่าอัตลักษณ์ของเนื้อวัวของภาคอีสานที่ผมภาคภูมิใจครับเราก็อยากให้เกิดอินสปายกับผู้คนแล้วเกิดอิมแพคเชิงบวกกับผู้คนที่อยากโดดมาทำแล้วก็อยากมารักษาในสิ่งที่ภาคอีสานเรามีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะทำให้ยกระดับความเป็นเกษตรกรไทยยกระดับความเป็นไทยยกระดับความเป็นอีสานยกระดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอยู่แล้วตู้ปล่อยมันออกไปในสิ่งที่ดีให้ผู้คนรู้ว่ามันมีของดีนะนอกจากอาหารอีสานยังเป็นอาหารที่มันกินได้มันดีแล้วมันดีต่อสุขภาพแล้วมันยังเป็นสิ่งที่สากลยอมรับว่ามันสามารถไปต่อได้อีกหลายขั้น
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเนื้อของทางภาคอีสานกับหมอฟิวส์กันไปแล้วถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราจะได้ยนต์โฉมเมนูแรกในวันนี้กับเชฟจากัวจากร้านสังที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารให้เราได้ชมกัน
2: สวัสดีครับผมเชฟจากัวธีรวีดิษยะชัยพงศ์เจ้าของร้านไซเอเล็กวิวและก็สารไฟไดนิ่งครับผมเป็นคนปากใต้นะครับที่มาอยู่ภาคอีสานฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ก็คือคนอีสานนะครับด้วยสมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะมีเพื่อนคนกลุ่มอีสานค่อนข้างมากอันดับที่2นะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการกินก็คือการกินแบบอีสานจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายก็คือเราสามารถทานของที่อยู่ในรอบตัวเราได้เลยทำให้เรามองว่าอีสานเนี่ยนอกจากคน อยู่อย่างสบายๆนะครับเป็นเพื่อนที่มีไมตรีที่ดีนะครับเป็นคนง่ายๆแล้วก็ทำให้การกินนะครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันเลยทำให้ทุกอย่างก็เลยดูสบายๆครับที่นี่นิยมกินเป็นลักษณะของเนื้อมากกว่าหมูนะครับความเป็นจริงนะครับคนอีสานสามารถกินเนื้อได้ทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละโอกาสอย่างเช่นว่าเขาต้องการกินอะไรง่ายๆก็กินซอยจุจากเนื้อเขียงในตลาดทั่วๆไปแค่นี้ก็อร่อยแต่ถ้าเกิดหากกินสเต็กนะครับเขาจะเลือกเนื้อ ที่มีการพิถีพิถันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคขุนหรือว่าเป็นเนื้อวากิวแถบอีสานครับและเขาสามารถแปลงเนื้อเนี่ยครับมาเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายและที่สำคัญทุกๆเมนูอร่อยด้วยครับวันนี้นะครับเราจะทำเป็นเนื้อคั่วพริกขี้หนูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแต่แฝงไปด้วยความอร่อยครับครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับมาพูดถึงตัวเนื้อก่อนนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อริบอายนะครับซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าคนขอนแก่นนะฮะมีเนื้อดีๆเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวที่2นะครับหลักๆก็คือมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอมแดง

ถ้าเกิดการคั่วเนื้อนะครับตอนแรกนะครับเราจะต้องทำให้กระทะร้อนมากที่สุดก่อนแล้วก็ไฟระดับกลางๆนะครับหลังจากกระทะร้อนนะครับเราจะเอาเนื้อนะครับใส่นะครับลงไปนะครับพร้อมๆกับตัวพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมนะครับแล้วเราก็จะคั่วนะครับให้เนื้อเนี่ยครับได้สืบทราบของความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้ก็ทำให้เนื้อคั่วพริกขี้หนูก็อร่อยสมบูรณ์แบบแล้วครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูง่ายครับแต่ถ้าเกิดเราคัดเลือกเนื้อที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีแล้วก็การปรุงในขั้นตอนที่ถูกต้องรับประกันเลยครับว่าใครๆก็สามารถทำได้แค่นี้เราก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็เผ็ดร้อนแบบฉบับของผมเลยครับปกตินะครับเวลาเราทานเนื้อเนี่ยครับเวลาเราเคี้ยวเนื้อคำแรกนะครับเราจะต้องได้ความฉ่ำก่อนเนาะหมายถึงว่าตัวเนื้อเนี่ยฉ่ำไม่เหนียวนะครับตัวที่สองนะครับหลังจากที่ลิ้นเรานะครับละเลียดละเลียไปเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกถึงความรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเค็มนิดหอมอ่อนๆหวานตัวความฉ่ำของเนื้อเนี่ยพอผสมประสานนะครับทำให้เนื้อที่เรากินนะฮะเรามีความรู้สึกว่าโอ้เนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีราคาเพราะว่ามันอยู่ที่คุณค่าของการเลือกคัดสรรเนื้อนั่นเองครับปกติเนื้อไทยนะครับมีเอกลักษณ์และก็มีอัตลักษณ์ในตัวของเขาเองนะครับความลงตัวทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นถ้าเกิดเราจะมากินเนื้ออีสานจริงๆนะครับเราต้องกินแก่นแท้ของความเป็นอีสานคนอีสานหรือว่าเชฟที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะปรุงอาหารอีสานโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยฮะให้มีความอร่อยและความลงตัวดีที่สุดฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับลองมาชิมดูนะครับแล้วเปิดใจแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้ออีสานกับการปรุงแบบฉบับอีสานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่amazing ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับ

0: พูดถึงอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารฟิวชั่นในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คืออาหารที่เราปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นนะครับเพราะว่าปกติความสุขของคนที่มากินก็คืออยากได้ความอิ่มอยากได้ความสุขอยากได้ความสนุกนะครับ3ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดความอิ่มนะครับเราสามารถกินเนื้อหรือการปรุงแบบดั้งเดิมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออกมากินนอกบ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเราต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปการใส่วัตถุดิบใหม่ๆเช่นใส่ชีสลงไปใส่เนยลงไปฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวมด้วยความหลากหลายของรสชาติของประสบการณ์ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นอาหารจะปรุงเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้ถูกจริตคนทานแค่นั้นเป็นอันพอเพียงแล้วครับ
1: เมนูเนื้อคั่วพริกขี้หนูจัดว่าเป็นอาหารที่มีการล้อมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับแค่เมนูแรกอันสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ
2: สวัสดีครับชื่อพรเทพปาลสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street ครับผมเสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตเวลาที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีดกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้พกสากทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมครับสิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบทานเนื้อเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำฟาร์มโคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้3เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อยนะครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับ ทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือทอมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมาคือทำเป็นชิ้นพอดีคำคำต่อคำส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนทีโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2 ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแถบนี้เราจะเรียกว่าสติปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะเราก็สามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของทอมาฮอคกับทีโบนพอตเตอร์เฮาส์ครับผม

ี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรได้หรือเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ 50-80% ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็ค่อยๆสามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกขมในตอนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความเป็นแจ่วขมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้นเมนูที่2เนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเรามาตุ๋นหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

มนูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเมนูก้อยซึ่งเราใช้จากเนื้อในส่วนที่มีการสไลด์แล้วบ่มเอจจิ้งเรียบร้อยแล้ว

0: ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยโอ้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เขาสามารถมีรายได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางข้าวมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความครีเอทีฟมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำเนื้อมารังสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแกนหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรังสรรค์เมนูแบบไหนพบกันใหม่กับรายการคุกเข่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำ

0: พ่อปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

เรียนท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุทธ ถาวรานุรักษ์นะครับวันนี้มาคุยกับท่านเรื่องการสื่อสารโดนใจทำไมเราต้องสื่อสารโดนใจด้วยหากบังเอิญสายตาเธอได้ผ่านมาที่ฉันและฉัน

เห็นไหมครับมันเป็นเพลงที่โดนใจกลุ่มคนที่เกิดในช่วงGeneration X ถูกไหมฮะช่วงปี2507จนถึง2524มันโดนใจใครบางคนที่ทำให้เขาสามารถคล้อยตามไปกับการพูดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอาจารย์อยากจะพูดสื่อสารให้โดนใจโดนใจในที่นี้ก็คือทำให้คนฟังคล้อยตามเราเชื่อเรานะฮะปฏิบัติตามเราหรือได้รับกำลังใจจากการสื่อสารของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดให้มันโดนใจเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าในโลกยุคดิจิทัลในขณะนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายสับสนหลายคนเนี่ยเจอภาวะโควิดเข้าไปนะครับการสื่อสารที่ผ่านเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้คนกับคนเนี่ยคุยกันบางทีไม่อาจจะรู้เรื่องนักนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารโดนใจวันนี้มีทริคมีเทคนิคอยู่สัก 4-5 เทคนิคที่จะเอามาคุยกับน้องๆให้น้องๆได้ฟังกันนะครับ5เทคนิคนี้มีอะไรบ้าง1เราเรียกว่าจั่วหัวเรื่องเด่นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจั่วหัวเรื่องเด่นได้เราจะทำให้คนเนี่ยตามเราเวลาเราไปดูใน Twitter ไปดูใน Google นะครับมีคำสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาที่คนสนใจถ้าเราจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะสนใจเรานะเราหัดใช้คำของคนที่เป็นไปตามวัยนะเช่นเราคุยกับวัยรุ่นเราก็อาจใช้คำของเขานะครับใช้คำว่าแกงใช้คำว่าปังบุรีเย่คำอีกหลายคำเลยนะครับที่อยู่ในหัวเรื่องต่างๆตอนนี้นะฮะต่อมาเราสร้างประเด็นที่น่าสนใจจั่วเรื่องเด่นมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือเราต้องรู้จักพูดในสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังมากกว่าการที่เราอยากจะพูดอะไรนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะพูดอะไรให้พยายามไปดูบริบทของเวลาในขณะนี้ด้วยว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับจั่วเรื่องเด่นประเด็นสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความกันนะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังนะครับนะอาจารย์ย้ำใหม่นะ5ทริคตอนนี้ที่กำลังคุยว่าจะทำยังไงให้สื่อสารโดนใจ1จั่วหัวเรื่องเด่น 2. ประเด็นน่าสนใจ 3. ใช้กลและวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของตัวเองและ 5. เป็นกันเองกับคนฟังเอาล่ะเราไปดูเลยจั่วเรื่องเด่นนี่เป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปเบื้องต้นแล้วว่าเราสามารถที่จะหาคำต่างๆมาทำให้เรามีหัวเรื่องที่เด่นขึ้นนะครับเช่นเราจะไปดูคำติดเทรนด์ต่างๆเทรนใน Twitter เทรนใน Google เทรนของคนที่ฟังเราเป็นแบบไหนตอนนี้ถ้าเราไปพูดให้กลุ่มคนสูงวัยฟังเทรนของคนสูงวัยที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นคำว่าอะไรบ้างกลุ่มวัยรุ่นสนใจคำว่าอะไรบ้างกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนสนใจคำว่าอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราจะลงชุมชนพูดเรื่องสวัสดิการของรัฐเราก็ต้องพูดเงินผู้สูงอายุเห็นไหมครับมันก็ต้องใช้คำของเขาเลยเงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเห็นไหมครับเวลาเราจะไปพูดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนฟังเราก็ต้องพูดคำว่าตาสพศใช่ไหมฮะเราต้องพูดคำของเขาเลยที่เขากำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นเทรนอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ต้องเกาะติดคำพวกนี้เอาคำพวกนี้มาเป็นหัวเรื่องของเราต่อมาต้องหาคำที่โดนใจคำที่โดนใจเหล่านี้เราต้องรู้ว่าภาวะของคนในขณะนี้เขาอยู่ในบริบทของอารมณ์แบบไหนคนในตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดเราก็อาจจะต้องมีคำที่เดาใจเขาว่าพูดหน่อยนึงว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเครียดโควิดใช่ไหมครับโควิดตอนนี้สามารถที่จะมียามาช่วยรักษาโควิดได้แล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีน

ตอนนี้เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วโควิดอาจจะทำให้พวกเราเจอกับเหตุการณ์มากมายแต่กำลังใจหลังจากนี้นะครับวิธีการหลังจากนี้ก็จะมาอีกมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเดาบริบทของคนอารมณ์ของคนตอนนั้นได้เวลาเราเดาใจได้เนี่ยเราจะผลิตคำที่โดนใจใช่ไหมอย่างเด็กในภาคใต้อาจจะชอบศิลปินไม่รู้ทำปรือได้แค่ยอบเละข้าวไปแค่ก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจเราพยายามเอาคำที่เขาร้องกันอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาร้องเพลงมหาวิทยาลัยวัวชนเราก็จะเอามาร้องใช่ไหมเราอยากจะให้กำลังใจพี่น้องน้องๆเยาวชนพี่น้องชาวมุสลิมที่ภาคใต้เรารู้อยู่แล้วศิลปินในดวงใจเขาคือลาบานูนใช่ไหมเราอยากจะโดนใจเขาเราก็อาจจะร้องเพลงลาบานูนบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้ก็มีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีพลังงานจนใช่ไหมฮะครูจำไม่ค่อยแม่นนะครับเราก็ทำให้เขาโดนใจคำว่าโดนใจในที่นี้มันอาจจะผลิตออกมาเป็นเพลงมันอาจจะผลิตออกมาเป็นคำในเพลงคำในคอมพิวเตอร์คำที่เขาคิดอยู่นะฮะคำที่เขาเจออยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้หาได้คนสนใจเรื่องอะไรอย่าลืมพูดนะครับตอนนี้คนสนใจเรื่องที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยคือน้องลิซ่ามาประเทศไทยไม่ได้มาภูเก็ตไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะพูดประเด็นที่คนสนใจในการนำเรื่องเราก็ได้ว่าถ้าน้องลิซ่ามาไม่ได้มีเงิน100ล้านท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะทำอะไรต่อครับอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างประเด็นให้ขบคิดต่อนะฮะมันก็จะโดนใจเขาคือเราเอาบริบทหรือเอากระแสตัวนั้นมาพูดนะครับต้องใช้คำที่สามารถขยายความต่อได้อ่ะดีนะฮะคำที่ขยายความต่อได้เช่นท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าตาสหมายถึงอะไรท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าพอสอหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็จะดึงความน่าสนใจของการสื่อสารเนี่ยในช่วงต้นๆมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านลองไปพิจารณาดูนะแล้วอย่าลืมพูดในสิ่งที่คนฟังรอฟังนั่นหมายความว่าเวลาไปพูดที่ไหนในแต่ละครั้งให้เดาไปเลยว่าคนฟังก็อยากฟังอะไรอะไรเป็นประโยชน์ของคนฟังคนฟังไม่ได้มีเวลามากเขาอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาดูนะเขาอยากจะกลับบ้านไปทำกับข้าวใช้เวลาส่วนตัวกับแฟนกับคนรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนฟังอยากฟังสาระสำคัญคนฟังฟังได้ประมาณ 15-17 นาทีเพราะฉะนั้นอะไรที่คนฟังอยากฟังต้องเดาไปให้ขาดนักศึกษาอาจจะไปพูดเรื่องการทำการท่องเที่ยวชุมชนต้องพูดเลยองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไร1 2 3 4นะครับเร็วๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับคนฟังก็อยากฟังเหล่านี้แล้วก็เขาก็จะได้กลับไปทำงานอื่นๆต่อนะครับนี่คือทริคการจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นๆเนาะวันนี้เราจะพูด3เรื่องเท่านั้นเองการท่องเที่ยวชุมชนมีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเข้าไปทีนี้อาจารย์คิดว่าเราคงมีเวลามากมายที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อนะครับอาจารย์อยากจะให้พวกเรามาดูอีกเรื่องนึงเวลาเรากำหนดประเด็นที่น่าสนใจอะไรคือประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อกี้คำอะไรติดเทรนด์ประเด็นอะไรเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตการอย่าด่วนตัดสินบางทีเราด่วนตัดสินไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดออกไปแล้วกลายเป็นโทษนะในสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้กลายเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องดูนะอะไรที่คนฟังจะต้องกลับไปถกเถียงต่อคิดต่อนะครับเราลองดูประเด็นพวกนี้อะไรที่ไม่นอกเรื่องจั่วหัวไว้เรื่องรักโลกลดโลกร้อนเรามาพูดเรื่องการฆ่าเสือดำคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจั่วไว้เรื่องอะไรต้องพูดในเรื่องนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นน่าสนใจประเด็นอะไรที่อยู่ในกระแสประเด็นอะไรที่อยู่ในเรื่องที่จั่วไว้แล้วประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตมาเรื่อยๆตามความจริงก็มาเรื่อยๆอย่าพูดความคิดเห็นล้วนๆให้พูดว่าข้อที่จริงมาจากแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนแล้วการพูดในแต่ละครั้งมันจะทำให้คนเชื่อมากขึ้นนะครับให้คนฟังก็ตกเถียงต่อคิดต่อได้นะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจต่อไปครับใช้วิธีที่หลากหลายนะหลายคนเนี่ยใช้กลวิธีที่เร้าอารมณ์นะเคยเห็นใช่ไหมครับคือตอนนี้
เราก็พยายามที่จะสร้างประเด็นที่เร้าอารมณ์เนาะหลายคน

เลือกมาพูดนะครับหลายคนเลือกเร้าอารมณ์แบบใช้กวีนะอันนี้ก็เป็นยุคหนึ่งที่เรานิยมกันเหมือนกันนะทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันสวงคือศึกใกล้ไล่ข่มเหงเมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังพยายามที่จะเร้าปลุกระดมอาจารย์ไม่ได้สอนให้พวกคุณไป

ก็ใช้ได้นะคนก็ยังใช้กันอยู่คือนอกจากกลอนแล้วเขาพูดคำขวัญกันด้วยเคยเห็นไหมผมตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดินอ่ะเขาพูดมอตโต้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอารมณ์ของคนต่อมาดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกอันนี้เขาก็ใช้กันเยอะมากนะครับวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เดินเข้ามาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้เชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะปลูกฝังพวกเราเหมือนปลูกฝังอาจารย์ให้ผูกพันและทำความดีเพื่อสังคมคือเอาเราเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจคนฟังนะครับนะหลายคนเลยนักการเมืองหลายคนที่เวลาจะสื่อสารเรื่องนี้เห็นไหมฮะเขาก็พยายามที่จะพูดด้วยภาษาถิ่นนั้นเนาะพยายามพูดใต้พยายามแล่งตายมั่งพยายามอู้กำเมืองพยายามว่าวลาวนะอันนี้คือการที่เราดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกเนาะหรือเราเจอวัยรุ่นแล้วเราไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกราดจากบรรดาญาติๆที่ห่างหายกันปีหนึ่งโย่แล้วก็แร็ปบอกก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเจอใครเราก็ทำให้เขาเป็นพวกเราอะเนาะตาสไหมวันนี้ตาสไหมน้องๆ นักเรียนตาสไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเขาเป็นพวกเดียวกับเราการสื่อสารของเราก็จะง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นเพราะคนฟังรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะครับกลยุทธ์ที่เล่าเพียง3ข้อก็น่าสนใจนะคือข้อมูลมันมีเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราสามารถสรุปออกมาสัก3เรื่องวันนี้พี่ไม่พูดมากเลยพี่พูดกับน้องสัก3เรื่องเรื่องที่1 น้องตามข่าวหรือยังที่คนเก็บขยะที่ชายหาดชะอำเก็บขยะเสร็จแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งกลับขุดหลุมฝังกลบที่ชายหาดนั้นเลยเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับใน CNN ก็ทำข่าวข่าวที่2ที่พี่อยากจะรีวิวตอนนี้เป็นข่าวบันเทิงน้องดูหัวหน้าฮงไหมครับสรุปเรื่องของหัวหน้าฮงไปถึงไหนแล้วครับเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบังคับให้ทำแท้งจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่3ที่อยากจะพูดก็คือน้องแอนชิลีน้องแอนชิลีรู้จักกันหรือเปล่าครับคนที่ได้รับรางวัลล่าสุดในการประกวดMUT นะครับปีล่าสุดนะเขาประกาศเรื่องของการที่ภาคภูมิใจในรูปร่างและเรือนร่างของตัวเองประมาณนี้ครับคือพยายามพูดคำสัก 2-3 ประเด็นที่มันอยู่ในกระแสแล้วชวนให้เขาติดตามอันนี้อาจารย์พูดเรื่องข่าวโดยทั่วไปนะฮะเรื่องตั้งคำถามและยิงคำตอบกลยุทธ์นี้คนก็ใช้บ่อยนะครับเราทำยังไงเราถึงจะกลายเป็นคนสุขภาพดีอ้าวพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับก็ชวนคนก็คุยนะเอ้า1ออกกำลังกายถูกไหมครับ2ทำอารมณ์ให้แจ่มใส3กินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง3อครบเลยอะไรเงี้ยคือหลายคนก็ใช้วิธีการนี้คือเดาไปก่อนว่าคนฟังเขาจะฟังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอีกกลวิธีหนึ่งเราเรียกว่ากลวิธีเล่นสลับเล่านะฮะเล่นสลับเล่าก็คือหากว่าครั้งสบายจงปรบมือพลันปังปังแล้วก็เล่า1เรื่องอย่างนี้เป็นต้นเล่นเกม1เกมแล้วก็เล่า1เรื่องนะอยากจะสอนนักศึกษาอยากจะทำเรื่องประเด็นปัญหาสังคมกับน้องๆเยาวชนนักศึกษาก็เอาหนังสือพิมพ์ลงให้เขาเลยแล้วก็ให้เขาเอาข่าวต่างๆภาพข่าวต่างๆมาตัดแปะนะมาตัดแปะในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วให้เขาเล่าเรื่องอาชญากรรมที่เจอในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นมั้ยฮะเล่นสลับเล่าเล่นสลับเล่าโปรเจกต์พวกนี้นะการสื่อสารพวกนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากในยุคนี้นะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนะกลวิธีหลากหลายอาจารย์พูดแค่5กลวิธี1คือเร้าอารมณ์2คือเอาคนฟังเข้ามาเป็นพวก3เล่าเพียง 2-3 ประเด็นเท่านั้น4ยิงคำถามแล้วก็สร้างคำตอบไปเรื่อยๆ5เล่นสลับเล่านะครับต่อมาอาจารย์อยากจะให้พวกเราเวลาขึ้นไปสื่อสารเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะครับเรามองกระจกแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นศิลปินดาราไม่ได้เป็นณเดชน์ยาย่าไม่ได้เป็นเคนภูมิแต่เราก็เป็นตัวของเราแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวของเราได้ถ้านักศึกษาตามอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนอื่นเลยนะครับเขาเป็นตัวของตัวเองพิมรีพายก็เป็นพิมรีพายบังซันก็เป็นบังซันนะแม่ฉันจะได้กินกุ้งพ่อฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันจะได้กินปลาอินทรีใช่ไหมพิมพ์รีพายก็คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาแล้วก็กิ้งๆๆๆคือทุกคนเป็นตัว

องตัวเองหมดเลยการเป็นตัวของตัวเองในบริบทของกาลเทศะนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโลดแล่นอยู่ในการสื่อสารที่ภาคภูมิใจนะฮะเราเป็นคนอื่นไม่ได้ในขณะที่เรากำลังสื่อสารอยู่นะครับเรามีรากฐานมาจากอะไรนะอาจารย์เป็นคนตายเวลาแล้งอาจารย์ก็พยายามแล้งพระท่าตายได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคุยกับคนฟังที่เป็นคนใต้ทั้งหมดการสื่อสารด้วยภาษาใต้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าการสื่อสารด้วยภาษากลางก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นดูคนฟังดูบริบทวัฒนธรรมที่เราเจอนะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองได้เลยนะแล้วตัวเองนี่แหละนะครับอัตลักษณ์พวกเรานี่แหละจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราสื่อสารโดนใจได้นะครับเราเก่งเรื่องเพลงลูกทุ่งเราก็เอาเพลงลูกทุ่งมาเป็นการสื่อสารได้นะน้องเคยฟังไหมครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุ้งนอนแล้วคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปละโรงงานทอผ้างงกับการสื่อสารนี้ไหมครับอาจจะตั้งคำถามงงการสื่อสารไหมครับปิดไฟแล้วนะแล้วเขียนจดหมายได้ไงครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพยายามเอาสไตล์ที่เราเป็นเนี่ยนะฮะเข้าไปทำใหอยู่ในเรื่องของการพูดนั้นอาจารย์ชอบร้องเพลงมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สอนไปร้องเพลงไปเราอยากให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าใจ

ไม่ต้องเอ่ยคำเห็นไหมเราก็พยายามบอกเขาด้วยเพลงเราเห็นคนร้องไห้หรือเราอยากจะ empower เขาให้กำลังใจเขาก็บอกจำได้ไหมวันแรกที่เราเกิดมาเราร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเราจะก้าวต่อไปบนโลกใบนี้เนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงกับศิลปินมากแต่ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เราชอบการสร้างparticipation หรือการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเราก็ให้เขามี participation มีส่วนร่วมกับเรานะเราเนี่ยปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ทำไปกับเขาอาจารย์คิดว่าการสื่อสารใดเราต้องมีความเป็นตัวของเราเองนะครับมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารแล้วกลยุทธ์สุดท้ายก็คืออย่าลืมเป็นมิตรกับคนฟังนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอคน3กลุ่มเท่านั้นเองคนกลุ่มแรกคือคนที่อายุมากกว่าเราคนกลุ่มที่2คือคนที่เป็นเพื่อนเราอายุเท่าเราและคนกลุ่มที่3คือคนที่อายุน้อยกว่าเราเวลาเราเจอคนกลุ่มต่างๆแล้วเราไม่ทำให้เขาผิดหวังในการสื่อสารในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะฮะนะสมมติว่าท่านต้องไปคุยกับคนที่เป็นคนสูงวัยนะครับท่านรู้นี่นะคนสูงวัยเป็นยุคคุณพ่อยุคคุณแม่ยุคคุณตาคุณยายของเราเขาอาจจะเกิดในช่วงที่เราเรียกกันทางวิชาการว่าเป็น Generation B คือ2489จนถึงปี2507คนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ตาใช้หูใช้ปากใช้ร่างกายมามากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้ยินในการสื่อสารก็คือการพูดด้วยการเสียงที่ถ้อยคำที่ฟังชัดนะเสียงชัดเจนกระชับแล้วก็ชัวร์นะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคนกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยต้องการเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้หูอย่างโฟกัสนะเพราะฉะนั้นเราพวกเราเนี่ยต้องเห็นไหมเวลาเราเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะต้องใช้คำพูดใช้หน้าใช้ตาของเราให้เสียงดังฟังชัดใช่ไหมหรือเวลาเราเขียนหนังสือให้คนกลุ่มนี้เราอาจจะต้องเขียนตัวใหญ่หน่อยเพื่อให้คนกลุ่มผู้สูงวัยเนี้ยรับสารอย่างชัดเจนนะครับคนกลุ่มอายุเท่าเราก็แคร์เขาหน่อยเอาใจใส่เขาหน่อยใช่ไหมครับเดาใจเขาหน่อยเขาอยากได้อะไรเขาพอจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความสุขร่วมกันได้ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเวลาคบกับเพื่อนก็ต้องจริงใจใช่ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมนะก็ถามเขานิดนึงอยากกินอะไรไหมนะอ๋อไม่อยากกินอันนี้แล้วอยากกินอะไรลองหาประโยชน์ที่เราจะคุยกับเขาได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือคนกลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยลองดูว่าเขาสนใจอะไรอยู่เราเอาตัวเราไปสนใจเหมือนเขาได้ไหมแล้วค่อยๆพูดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับคนฟังอ่ะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจากความรักกันและดีที่สุด love before learn ทำให้รักก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ด้วยกัน love before teach ทำให้รักก่อนแล้วค่อยสอน love before speech ทำให้รักก่อนแล้วค่อยๆพูดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ไปเลยในช่วงแรกๆเวลาเราขึ้นพูดเวลาเราขึ้นพูดที่ไหนเนี่ยจะสื่อสารให้โดนใจเนี่ยทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังไปให้ครบว่าคนฟังเป็นกลุ่มคนที่เป็นช่วงอายุเท่าไหร่เป็นคนเพศใดเป็นคนที่มีภูมิลำเนามาจากอะไรระดับการศึกษาเป็นอย่างไรเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับเขาตอนนี้ในบริบทของเขากำลังคล้ายๆกับโฟกัสเรื่องอะไรคือเขาดูเทรนด์ใน Twitter เรื่องอะไรอยู่พยายามหยิบยกคำเหล่านี้เพื่อจะเดาใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากฟังคำว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นคนฟังทุกคนเนี่ยที่มาฟังเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเรารู้ดีเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณค่าจากการฟังในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานอกจากรู้ว่าเขาเป็นใครคนฟังเป็นใครคนฟังต้องการอะไรคนฟังมีประโยชน์อย่างไรจากการฟัง
นะครับคนฟังสนใจอะไรอยู่แล้วคนฟังจะมีส่วนร่วมกับเราได้ที่จุดไหนบ้างให้พยายามทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังนี้ไปให้มากแล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นการสื่อสารโดนใจในทุกๆครั้งเอาละครับอาจารย์พูดไป5ประเด็นเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่อาจารย์อยากจะทำให้พวกเราได้กลายเป็นคนสื่อสารที่ทำให้ใครๆก็ฟังแล้วโอ้โหมันโดนอ่ะคนคนนี้สื่อสารแล้วโดนใจอ่ะนะมีอยู่5เรื่องอะไรบ้างครับ5เรื่องอะไรบ้างครับอ้าว1อย่าลืมจั่วหัวเรื่องให้เด่น2อย่าลืมหาประเด็นที่คนกำลังสนใจนะครับขึ้นมาเรียงร้อยในการพูดของเรา3ใช้กลวิธีที่หลากหลาย4มีสไตล์เป็นของเราเองอย่าไปเป็นคนอื่นเป็นตัวของเราเองเป็นตัวของเราเอง5เป็นกันเองกับคนฟังนะอาจารย์พูดช้าๆนะจั่วหัวเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังแล้วอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่ฝึกเรื่อยๆ practice makes perfect ฝึกทำแบบนี้เรื่อยๆฝึกที่จะสนใจมากกว่าเรื่องที่เราอยากจะพูดอ่ะสนใจบริบทสนใจคนฟังสนใจเทรนด์สนใจกระแสสนใจความรู้สึกของผู้คนสนใจสิ่งที่เป็นบริบทการสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็สร้างเรื่องจากบริบทการสื่อสารที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในขณะนั้นเราจะกลายเป็นนักสื่อสารที่สร้างการสื่อสารแบบโดนใจอย่างแน่นอนขอบคุณครับ

าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะ

0: พบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นถ้าเรามองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformationGenetic Transformation Genetic Transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary Characteristic HereditaryCharacteristic Hereditary Characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นจะไปซื้อเก้าอี้เราต้องดูอะไรบ้างความสบายหรือเปล่าราคาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะอย่างที่ทราบกันตอนนี้เงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับเราอยากให้เมื่อคุณใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าที่สุดผมเชดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกคนไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับยังคงเกี่ยวกับโควิด-19 อยู่แต่ไม่ใช่หน้ากากนะครับแต่ไม่ใช่ชุดที่คุณหมอใส่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงชุด

0: ปิดเทสครับเพราะเราทราบกันอยู่ใช่ไหมครับว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศของเราค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้หลายๆคนอาจจะเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงวงที่1บ้างวงที่2บ้างอย่างผมเนี่ยเคยอยู่วงที่3มาแล้วนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือเมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้นและมีหลายๆคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่มีหลายๆคนเนี่ยครับไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าเฮ้ยถ้าฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลจะกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่าอุปสงค์เจออุปทานครับมีคนที่ไม่อยากไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ดันมีคนที่นำเอาชุดรับผิดเทสเนี่ยนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศมาขายทีนี้เราเสิร์ชไปอุ๊ยยี่ห้อนี้อันเดียวกับที่อย.อนุญาตเลยนี่นะเราซื้อมาตรวจเองดีกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นครับคุณผู้ดูครับมันไม่เหมือนกับการตรวจตั้งครรภ์นะครับที่ความผิดพลาดมันต่ำคุณสามารถตรวจเองที่บ้านดูผลง่ายแต่การใช้รับผิดเทสนั้นขั้นตอนที่คุณทำล่ะครับถูกต้องหรือเปล่าน้ำยาที่ใช้เนี่ยใช่ยี่ห้อที่อย.อนุญาตหรือเปล่าหรือที่โรงพยาบาลเขาใช้หรือเปล่ามีมาตรฐานหรือเปล่านอกจากนั้นการปนเปื้อนระหว่างที่คุณตรวจล่ะครับผมไม่ได้มีความรู้ครับแต่เหมือนทุกครั้งครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลกับเราไม่รอช้าครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เลยดีกว่าครับและนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับก่อนอื่นครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองก่อนเลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนักเทคนิคการแพทย์ดร.วิสิทธิ์ศักดิ์สุขสะอาดพระสุขผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเมดพาร์คครับ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์ครับด้านหน้าของเราเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: อ๋ออันนี้เป็นชุดตรวจครับที่มีอยู่ปัจจุบันครับ
0: ในท้องตลาดคือจะมีแค่3แบบนี้เหรอครับอาจารย์หรือว่ามีเยอะกว่านี้ครับ
1: จริงๆในท้องตลาดที่ขายกันทั่วไปทุกแบบไม่ถูกต้องหมดครับเพราะตอนนี้ถ้าเป็นชุดตรวจที่เกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยจะต้องตรวจในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้นครับ
0: อ๋อคืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าการซื้อกลับไปตรวจเองที่บ้านเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อย.ก็เลยควบคุมไว้ว่าเอ้ยอย่าซื้อไปตรวจเองเลย
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องแล้วครับ
0: แต่อันนี้จริงๆก็คือเป็นแบบที่สามารถตรวจได้จริงๆแต่ควรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อปัญหามันคือว่ามันจะเกิดความผิดพลาดอะไรได้บ้างครับอาจารย์ระหว่างที่เราตรวจครับ
1: ได้ครับทีนี้ก่อนอื่นเพื่อจะให้เข้าใจวิธีการตรวจโควิด-19 ทั้งหมดนะครับก็จะชี้แจงนะครับจะได้เข้าใจในภาพรวมทั้งหมดทุกอย่างนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วการตรวจโควิด-19 ปัจจุบันนี้นะครับเรามี2แบบ
0: ครับ
1: ก็คือตรวจหาเชื้อเลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อซึ่ง2อย่างนี้แตกต่างกันชัดเจนนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้วิธีที่เราตรวจตัวเชื้อเราคุ้นเคยใช่ไหมครับสวอปจากโพรงจมูกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานนะครับซึ่งวิธีการตรวจเราจะเรียกว่าวิธีการตรวจแบบ RT-PCR หรือว่า Real-Time PCR เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะครับง่ายๆก็คือวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจเนี่ยก็คือเราเก็บจากโพรงจมูกเห็นไหมครับก็คือแงหน้าขึ้นไปเสร็จแล้วก็ใช้ไม้นะครับซึ่งเป็นก้านพลาสติกสวอปนะครับก็แยงเข้าไปจนถึงหลังโพรงจมูกแล้วเราก็หมุนเนื่องจากทำไมเราต้องเก็บตรงนี้เพราะว่าเชื้อเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับมันจะไปอยู่ตรงหลังโพรงจมูกเพราะว่าเป็นเชื้อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเสร็จแล้วเมื่อได้เยื่อเมือกหรือได้ปริมาณเชื้อที่อยู่ตรงนี้เราก็ดึงออกมาเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำซึ่งรักษาสภาพของเชื้อก็ใส่เข้าไปแล้วก็รีบนำส่งที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
0: คุณผู้ดูท่านใดบ้างครับที่เพิ่งเข้าใจเหมือนผมว่ามันไม่ได้แย่เหมือนแคะจมูกคือผมคิดมาตลอดว่าการสวอปเทสคือเหมือนคุณเอาก้านเนี้ยแย่เข้าไปในจมูกนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ถ้าคุณเอาซื้อจากในเน็ตเนี่ยแล้วคุณไปตรวจเองคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเหมือนแคะจมูกเสร็จกึ๊บใส่อ่ะรอดูผลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือมันต้องแย่เข้าไปโอ้โหไม่ใช่แค่สาทรนะครับนี่คือยานนาวาทั้งเส้นเลยบางรัก

0: ไปข้ามฝั่งคนเลยเข้าไปลึกๆข้างในเลยนะครับ
1: yeah.
0: แล้วก็ต้องรีบเก็บใส่น้ำยานี้ด้วยเพ
2: ื่
0: อไม่ให้เชื้อจะตายไปซะก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับวิธีนี้ดียังไงก็คือหลังจากที่เราติดเชื้อแค่อย่างแค่ประมาณ 3-5 วันเป็นต้นไปนะครับเราสามารถตรวจด้วยวิธีนี้ได้เมื่อเราได้สวอปส่งไปที่ห้องแลบแล้วนะครับวิธีนี้คือเราจะสกัดเอาตัวพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยออกมาแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณเห็นไหมครับข้อดีก็คือสมมุติว่ามีเชื้อน้อยๆจาก1ตัวแล้วก็เพิ่มเป็น2ตัว4ตัวจนถึงเป็นล้านๆตัวมันก็เลยตรวจได้ดีขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยน้อยมากเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่บอกว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นโควิด -19 ที่ประกาศกันทุกวันเนี่ยครับ ใช้วิธีนี้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นค่ะบอกวิธีแรกไปแล้ว
0: ครับ
2: ตรวจจากสวอปจากโพรงจมูกทีนี้ที่เป็นปัญหาเอ๊ะจริงๆมันมีแรปปิดเทสอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าซื้อมาตรวจได้เองนี่ง่ายมากแล้วก็เป็นวิธีที่อย.ก็ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วขายกันในเน็ตทั่วไปแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วอย.เนี่ยไม่อนุญาตให้ขายน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับตรวจโควิด-19 เนี่ยกับประชาชนทั่วไปเลยต้องขายให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลเท่านั้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นการตรวจด้วยวิธีนี้จากเลือดนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการตรวจก็ไม่ยากแต่ความถูกต้องและแม่นยำเนี่ยเราต้องติดเชื้อไปประมาณสัก1สัปดาห
0: ์
2: แล้วถึงจะมาตรวจวิธีนี้แล้วถึงจะตรวจพบซึ่งการตรวจพบเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจตัวเชื้อนะครับเป็นตรวจภูมิคุ้มกันใช่ครับที่เกิดขึ้นแอนติบอดีเพราะนั้นถ้าเกิดเราเพิ่งไปรับเชื้อมาที่เนี้ยจะไม่เจอเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องเราบอกโอ้เราตรวจแล้วไม่เป็นไรเราก็คิดว่าเราไม่ติดเชื้อซึ่งอันเนี้ยจะ
0: เดินใช้ชีวิตปกติแน่ทุกคนตอบหรือนะครับอาจารย์อันเนี้ยตรวจเพื่อให้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมครับ
2: ใช่คือถ้ามันเป็นมามันจะมีภูมิคุ้มกัน
0: ซึ่งภูมิคุ้มกันนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้สามารถต่อสู้กับโควิดได้
2: ใช่
0: แต่ว่า
2: ต้อง
0: เมื่อติดโควิดปั๊บเราจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแน่ๆอย่างนี้
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแ
2: ต่จะมีภูมิคุ้มกันหรือแอนตี้เนี่ยในหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันที่ป้องกันร่างกายได้จริงๆเราจะเรียกว่า neutralizing antibody
0: neutralize ก็คือถ้าเป็นภาษาเวลาคนเล่นเกมครับก็คือทำให้ความเสี่ยงหรือว่าทำให้ข้าศึกทำงานไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: เหมือนเป็นทหารน่ะเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นทหารออกมายิงข้าศึก
0: แล้วซองนี้ล่ะครับอาจารย์ที่เป็นแอนติเจนครับ
2: ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตรวจจากสวอปจากโพรงจมูกนะครับเป็นแอนติเจนถามว่าวิธีนี้ใช้ไหมก็ยังมีใช้อยู่ก็สวอปมาใช่ครับเสร็จแล้วก็หยดลงไปในตัวชุดทดสอบโดยตรงใช่ครับแล้วก็ตรวจเพราะนั้นก็ไม่ได้เพิ่มเชื้อเพราะนั้นก็ความถูกต้องแม่นยำก็น้อยกว่าแต่ข้อดีก็คือว่าตรวจได้ปริมาณเยอะๆไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเร็วรู้ผลเบื้องต้นได้เร็วถ้ากรณีที่ตรวจพบก็ไปตรวจยืนยันโดยวิธี RT-PCR อีกทีหนึ่งเพื่อจะได้บอกว่าคนไข้เป็นหรือไม่เป็นเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าคนไข้รับเชื้อมาน้อยๆก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ก็คืออ
0: าจจะไม่เจอ
2: ใช่แต่ถ้าคนไข้ที่มีอาการชัดเจนเป็นมาหลายวันมีปริมาณเชื้อเยอะเนี่ยตรวจด้วยวิธีนี้เจอครับแล้วก็เป็นวิธีที่สามารถใช้ได
0: ้
2: ครับ
0: หลักๆแล้วคุณผู้ดูครับดูเหมือนว่าวิธีการสวอปเนี่ยนะครับคือแม่นยำที่สุด yeah. เพราะว่าเจ้า2ซองเนี่ยครับไม่ว่าจะตรวจที่ตัวเชื้อก็แล้วแต่นะครับหรือว่าตรวจที่ปริมาณของภูมิต้านทานก็ดีนะครับต้องรอให้เชื้อเนี่ยขยายตัวลุกลามมากๆแล้วเขาถึงจะหาเจอ
2: ครับต้องมีปริมาณเชื้อปริมาณหนึ่ง
0: โอเคครับ
2: เพราะนั้นอย.ถึงบอกว่าถ้าเราไปตรวจเองเนี่ยจริงๆมันมีความซับซ้อนหลายอย่างถ้าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลแม้แต่วิธีที่เป็นสวอปเนี่ยครับถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ต้องเก็บซ้ำใหม่ต้องทำอะไรหลายอย่างเพราะนั้นจึงไม่แนะนำว่า

0: ให้ซื้อมาตรวจเองเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใจผิดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วหรือว่าความถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับ 100% เหมือนวิธีเรียลไทม์ PCR เพราะนั้นมันอาจจะเกิดผลบวกปล
1: อม
0: ผลลบปลอมได้ถ้าคุณสงสัยว่ามีความเสี่ยงกับการติดเชื้อเนี่ยแนะนำให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็จริงๆตอนนี้การวิธีสวอปเนี่ยเรามีที่เป็นไดทูเยอะๆเลยไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลครับบางคนกลัวว่าเข้าไปแล้วจะติดจริงๆไม่จำเป็นซึ่งรวดเร็วมาก
1: ข
0: ับรถไปสวอปในรถของเราเชื้อก็อยู่ในรถของเราเนี่ยนะครับถ้าเราติดก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแล้วก็กลับไปสักพักหนึ่งก็จะมีการรายงานผลกลับไปซึ่งรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าอย่างไรก็ไปโรงพยาบาลครับไปตรวจเกี่ยวกับ
1: โควิด19ทีนี้อีกอย่างนึงครับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้ว่าน้ำยาเนี่ยอย.อนุญาตให้ขายเฉพาะกับโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานของสาธารณสุขเท่านั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วไอ้ที่น้ำยาที่เขาขายกันในเน็ตนี่น้ำยาอะไรครับ
0: ก็น่าจะเป็นน้ำยาที่สั่งนำเข้ากันมาเองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับแต่จริงๆแล้วตามที่บอกคือจะต้องไปผ่านการประเมินคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก่อนว่าน้ำยานี้มีคุณภาพจริงสามารถใช้มาตรวจได้เสร็จแล้วทางบริษัทเนี่ยก็จะเอาใบที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกให้เนี่ยไปยื่นขอขึ้นทะเบียนกับอย.อย.ก็พิจารณาแล้วถึงขึ้นทะเบียนเพราะนั้นจริงๆแล้วแต่ก็มีเงื่อนไขอย่างที่บอกนะครับว่าต้องใช้หรือขายให้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นด้านการแพทย์เท่านั้นไม่อนุญาตให้ขายกับประชาชนทั่วไปเพราะนั้นที่เข้ามาเนี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสั่งเข้ามาเองซึ่งอันนี้จริงๆก็ไม่แนะนำเลยเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดจะเป็นผลเสียต่อตัวคนตรวจเองหรือว่าญาติที่อยู่ด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยครับคิดว่าตัวเองไม่เป็นแต่จริงๆตัวเองอาจจะมีโอกาสรับเชื้อมาแล้วก็เป็นไปได
1: ้ครับและผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าในอินเทอร์เน็ตดีๆก็มีครับไอ้ที่ไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้น้ำยาแบบน้ำยาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วคุณก็หยดอ้าวไม่เป็นเรียบร้อยทุกคนรับไปญาติเยอะผู้ใหญ่ของคุณรับไปคราวนี้แหละครับสนุกกันเลยทีนี้แต่อาจารย์ครับ2ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย.ก็อนุญาตให้ใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องใช้ที่โรงพยาบาล
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไมเขาถึงได้อนุญาตให้ใช้ครับ
0: ครับก็คืออย่างตัวตรวจแอนติเจนเนี่ยเนื่องจากมันตรวจได้รวดเร็วแล้วก็ตรวจได้ในปริมาณที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือน้อยเพราะนั้นแลบที่ไม่มีเครื่องอย่างที่เราบอกว่าเรียลไทม์ PCR อย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แล้วก็บอกผลได้เบื้องต้นแต่ในกรณีที่ผลตรวจเจอก็จะต้องมาทำการ
1: แบบนี้อีกหนึ่งครั้งอยู่ดี
0: ใช่ครับใช่ครับเพื่อเป็นการยืนยัน
1: อย่างพวกนี้นี่กี่ชั่วโมงกี่วันรู้ผลครับอาจารย์
0: จริงๆแล้วถ้าตัวการตรวจเองเนี่ยมันระยะเวลาไม่เกินชั่วโมงก็ได้ผลครับ
1: แล้วอย่างสวอปที่ไอตัวแม่นที่สุดนี่เท่าไหร่ครับอาจารย
0: ์ประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการทำนะครับ
1: อาจารย์ครับ 4-5 ชั่วโมงนี่เราทำอะไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มสวอปไปเลยครับ
0: อ๋อครับก็คือเมื่อเราได้สวอปมาเรียบร้อยใช่ไหมครับมีตัวเชื้ออยู่เรียบร้อยเราก็จะมีเครื่องที่เรียกว่าเครื่องสกัดคือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมที่อยู่ในตัวไวรัสเนี่ยออกมาก่อน สกัดอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามปริมาณคือเครื่องที่ใช้ทั่วไปนะครับรันทีหนึ่งได้ประมาณ100ตัวอย่าง
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าตัวอย่างเยอะก็จะใช้เวลาในการต้องดูดน้ำยาตัวนี้มาผสมตูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใช้เวลานานหน่อยก็โดยคร่าวๆก็ประมาณสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: ก็จะได้ตัวอย่างสมมติว่า100ตัวอย่างหลังจากที่ได้สารพันธุกรรมแล้วเราก็จะไปเอาเข้าเครื่องอีกเครื่องนึงเครื่องตรวจ PCR เครื่องนี้จะมีหน้าที่ในการเพิ่มจำนวนเชื้ออย่างที่บอกว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ1 2 4จนเป็นล้านๆตัวเพื่อจะให้เครื่องนี้มันสามารถ ตรวจจับได้ว่าคุณมีเชื้ออยู่ในแซมเปิลจริงหรือเปล่าอันนี้ใช้เวลานานหน่อยก็ประมาณ3ชั่วโมงเพราะนั้นจริงๆแล้วก็รวมทั้งหมดขั้นตอนก็จะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็จะได้ผลออกมาอันนี้เราไม่ได้รวมเวลาในการขนส่งเลยนะครับก็คือเป็นเวลาที่อยู่ในห้องแลบเท่านั้น
1: ถ้าทำกับข้าวก็คือนับแค่เวลาสับหมูใส่ผักผัดใส่ลงจานเราไม่นับว่าเช้าตีห้าเนี่ยเราต้องตื่นไปตลาดนะกลับมาทำเสร็จปั๊บฉันต้องล้างจานอะไรอีกนะซึ่งหลายๆคนที่ไปตรวจแล้วต้องรอเป็นวันเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากช่วงนั้นมีคนมาตรวจเยอะใช่ไหมครับอาจารย์แล้วรอบนึงได้ร้อยท่าน
0: ประมาณเนี้ย
1: ร้อยท่านร้อยท่านแสดงว่า1วันสมมุติว่านักเทคนิคการแพทย์ไม่หลับไม่นอนกันเลย วันนึงก็ได้แค่6รอบ64 24
0: 6รอบน่าจะลำบากส่วนใหญ่ที่ทำกันจริงๆเนี่ยก็คือสูงมากเลยก็ 3-4 รอบก็เยอะแล้วครับ
1: เพราะนักเทคนิคการแพทย์เป็นคนนะครับต้องนอนเหมือนกันนะครับ
0: แล้วก็มันต้องมีช่วงที่วิเคราะห์ผลแปลผลรายงานผลอะไรอีกเพราะนั้นจริงๆแล้วสมมุติว่าถ้าเบ็ดเสร็จเลยนะครับ5ชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงพักสักหน่อยก็ 3-4 รอบนี่ก็เยอะมากแล้วครับ
1: เอ๊ะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แวบนึงครับคืออ่ะสมมุติเราทำไอการเทสเนี่ย5ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับต้องส่งผลด้วยแสดงว่าเราต้องเอาไอ้ร้อยหลอดมานั่งทำรายงานต่อด้วยอย่าง
0: นี้ใช่ครับต้องดูต้องพิจารณาผลต้องแปลผลเพราะว่ามันไม่ใช่ผลออกมาปุ๊บเราเอาผลไปใช้ได้เลยต้องบอกว่าถ้าค่าอย่างเงี้ยมันถือว่าตรวจพบหรือตรวจไม่พบเกิดปัญหาอะไรเราจะทำการตรวจซ้ำไหมจะเก็บจากผู้ป่วยใหม่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ทำยังไงให้ผลที่ออกไปแล้วถูกต้องที่สุด
1: เอาละครับสำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าโอ้ยทำไมช้าจังอย่างนี้ท่านลองอดนอนดูสักวันนึงก่อนแล้วท่านจะเริ่มเข้าใจอ๋อโอเคทีนี้ครับอาจารย์มันมีหลายๆคนที่สมมุติว่าเขาไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ตรวจหาภูมิต้านทานหรือว่าแอนติบอดีนี่ฉันซื้ออันนี้มาเทสที่บ้านเองว่าเอ้ยไอที่ฉันไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยมันมีภูมิหรือยังอันนี้คือมันบอกผลได้ไหมครับ
0: คือต้องเข้าใจหลักการของการฉีดวัคซีนกับการได้รับเชื้อนะครับ
1: ครับ
0: คือแอนติบอดีที่ตรวจสำหรับและปิดเทสในอันแรกเนี่ยมันตรวจหลังจากที่เราติดเชื้อ
1: ครับ
0: แล้วบอกว่าเรามีภูมิคุ้มกันหลังจากการติดเชื้อหรือเปล่าซึ่งจริงๆชนิดของแอนติบอดีคือแล้วแต่ชุดตรวจนะครับที่จะตรวจเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีแอนติบอดีหลายชนิดรวมๆกันแต่ว่าไม่ได้ตรงกับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้เพราะนั้นวิธีที่จะตรวจภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะต้องตรวจโดยน้ำยาที่ตรวจสไปค์โปรตีนแอนตี้ต่อสไปค์โปรตีนซึ่งแอนตี้สไปค์โปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ซึ่งมันจะมีหลักการง่ายๆเลยนะครับถ้าดูแผนภาพเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวเชื้อ
1: ครับ
0: ตัวเชื้อโควิดใช่ไหมครับซึ่งจะเห็นว่าเวลามันตัวนี้มันมีโปรตีนอยู่เยอะเลย
1: ครับ
0: โปรตีนแต่โปรตีนที่สำคัญนะที่เข้าไปสู่ในร่างกายแล้วจะทำให้เราติดเชื้อคือสไปค์โปรตีนหรือโปรตีนหนาม
1: ครับ
0: ครับหรือว่าเอสโปรตีนนะครับตัวนี้มีความสำคัญคือเมื่อมันเข้าไปในร่างกายเราเซลล์มนุษย์เนี้ยจะมีแขนที่ยื่นมาสมมุตินะคร
1: ับ
0: เซลล์จะมีตัวนี้มันจะไปจับกับตรงนี้แล้วก็มุดเข้าไปในเซลล์เรานะครับเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราติดเชื
1: ้อ
0: แต่ถ้าหลังจากเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสไปค์หรือเอสโปรตีนมันก็จะมาจับตรงสไปค์โปรตีนของเชื้อเนี่ยทำให้มันไม่สามารถมาจับกับตรงนี้แล้วมุดเข้าไปในร่างกายได
1: ้
0: จริงๆแล้วเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนในไวรัสหลายชนิด
1: ครับ
0: ซึ่งบางชนิดก็ไม่ได้มีผลในการป้องกันการติดเชื้อเพราะฉะนั้นตัวที่มีผลต่อป้องกันการติดเชื้อปัจจุบันทางวิชาการเนี่ยเราจะเป็นชนิดเอสหรือสไปค์โปรตีนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ชุดแบบที่

0: ที่ใช้กันในแรปปิดเทสที่ตรวจแอนติบอดีเนี่ยมันก็อาจจะมีตรวจโปรตีนชนิดอื่นด้วยซึ่งไม่ได้เป็นตัวที่เป็น S โปรตีน
1: ไม่ได้มาบล็อกเจ้าโควิด -19 ของเราเนี่ยแหละ
0: นั้นก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเรามีภูมิหรือไม่มีภูมินะครับเพราะนั้นวิธีที่ปัจจุบันที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ำยาที่ตรวจสไปโปรตีนเท่านั้นตอนนี้ก็เริ่มมีที่จะให้บริการตรวจกันแล้วนะครับ
1: ผมสรุปงี้แล้วกันครับคือถ้าโควิดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนงูเข้าบ้านเมื่อพองูเข้าบ้านปั๊บเนี่ยร่างกายคุณก็จะเรียกดับเพลิงตำรวจเรียกกู้ภัยเรียกทีมหมอเรียกทุกอย่างมาหมดเลยครับเรียกคนจับงูด้วยเต็มออกันเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วคือการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเหมือนว่าพองูเข้าบ้านปั๊บไม่ต้องมาออครับดับเพลิงไม่ต้องมาตำรวจไม่ต้องมาเอาตัวเดียวก็คือคนจับงูชุดนี้จะมองไม่เห็น
0: ใช่
1: ไหมครับคือมันต้องใช้อีกชุดนึงที่เขาดูออกว่าอ๋อนั่นไงคนที่ใส่ชุดกู้ภัยสีน้ำเงินเดินเข้าไปแล้วเขาไปจับงูได
0: ้ครับ
1: แต่เจ้าชุดนี้คือไม่สนใจคือใครออหน้าบ้านมันบอกเอ้ยนี่ไงมีภูมิแล้วแต่ภูมินั้นอาจจะจับงูไม่ได้
0: ใช่ครับเพราะนั้นต้องเน้นว่าเป็น neutralizing antibody ซึ่งส่วนใหญ่เราก็บอกว่าเป็นS หรือสไปค์โปรตีนเนี่ยครับเป็นแอนติบอดีที่สามารถป้องกันได้เพราะฉะนั้นน้ำยาที่ตรวจก็จะต้องระบุนะครับเวลาไปตรวจอนาคตในโรงพยาบาลหรือในหน่วยงานต่างๆก็ต้องถามว่าเขาตรวจแอนติบอดีชนิดไหนก็จะต้องเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น
1: สไปค
0: ์ใช่
1: คุณจำไปคำเดียวก่อนคุณจำสไปค์ไม่ได้คุณจำเอสไปก่อนก็ได้อย่างน้อยคุยกับหมอง่ายขึ้นอันนี้ตรวจ S โปรตีนใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: โอเคครับสรุปครับคุณผู้ดูครับอย่างที่อาจารย์บอกไปครับคือเอาชัวร์ที่สุดก็ต้องเป็นคุณหมอเขาทำให้เนี่ยแหละครับดีที่สุดแล้ว อยากจะฝากไปถึงทุกคนว่าเอ้ยแม้มันจะสะดวกก็จริงนะครับเร็วก็จริงราคาถูกก็จริงซื้อหาง่ายก็จริงแต่เหมือนที่อาจารย์บอกครับตรวจถูกบ้างผิดบ้างไอที่เป็นกลายเป็นใหม่เป็นไอทีใหม่เป็นกลายเป็นมั่วซั่วไปหมดยิ่งสร้างปัญหาทั้งตัวคุณเองญาติคุณไปเจอคุณหมอที่หลังมีปัญหาอีกหรือแม้แต่คนที่อยู่รอบๆคุณทุกวันนี้ที่คุณขึ้นรถเมล์กับเขานั่งแท็กซี่ไปกับเขาเนี่ยครับมันจะมีปัญหายาวนะครับสำหรับวันนี้ซื้อเก่งขอขอบคุณอาจารย์ก๊อฟมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาคุยกันรอติดตามครับวันนี้ผมและอาจารย์ก๊อฟขอลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบายท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับบ๊ายบายครับ

รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะ

0: ื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อีสานเป็นดังตู้กับข้าวใบใหญ่ของประเทศไทยที่มีวัตถุดิบอาหารคุณภาพและหลากหลายบ่มเพาะด้วยความประณีตผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศที่มีความเฉพาะตัวนับว่าเป็นความพิเศษอย่างยิ่งด้วยความไร้ขีดจำกัดของเมนูอาหารที่มีการนำวัฒนธรรมการกินการปรุงหลอมรวมไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังคงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นไว้และนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ของเราอยากนำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: ในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นนะครับ
2: ฉะนั้นเมื่อเรามองไปในโลกใบนี้เราจะเห็นแล้วว่าเราอยู่รวม

สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเนื้อวัวกันครับคุณผู้ชมโดยเห็นได้ชัดเลยว่าในปัจจุบันมีการบริโภคเนื้อวัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนื่องจากการขยายตัวของร้านอาหารในรูปแบบปิ้งย่างที่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทยของเราอย่างที่ทุกคนทราบกันดีเนื้อวัวเป็นสารอาหารหลักประเภทโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงรักษามวลกล้ามเนื้อช่วยซ่อมแซมและให้พลังงานแก่ร่างกายนอกจากนี้ยังอุ

0: วัวที่เราบริโภคนั้นมีความเฉพาะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมการเลี้ยงและการปรุงอาหารดังเช่นวันนี้ที่เราจะพามาพูดคุยกันถึงเนื้อวัวของทางภาคอีสานที่นักกินสายเนื้อในประเทศไทยมักยกให้เป็นอันดับต้นๆของความอร่อยกันเลยแหละครับคุณผู้ชม
1: ครับสวัสดีครับผมหมอฟิวจากวัตวีฟาร์มนะครับซึ่งเป็นฟาร์มที่ทำปศุสัตว์แบบระบบไบโอไดนามิกครับการกินเนื้อของคนอีสานในอดีตเนาะคือในอดีตเนี่ยโอ้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะว่าการล้มวัวหนึ่งตัวนะครับมันหมายถึงมีต้องมีงานบุญเมื่อมีงานบุญมามันก็จะเป็นแบบต้องมีมหรสพต้องมีนั่นโน่นนี่กว่าจะเป็นงานบุญได้แล้วก็การล้มวัวของคนสมัยก่อนเนี่ยมันคือหลักการกินอาหารแบบซีโรเวทโดยแท้ก็คือทุกส่วนของการที่เราล้มวัวถูกนำไปทำอาหารหมดเลยเพราะว่าอุ้ยกว่าจะได้กินสักครั้งนึงอาจจะปีละครั้งหรือเต็มที่น่าจะปีละ2ครั้งหรือ3ครั้งแค่นั้นเองเพราะว่ามันต้องมีงานใหญ่จริงๆก็คือถ้าเป็นส่วนสะโพกนะฮะเขาก็จะไปทำลาบทำก้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนนี้จะมีเนื้อเยอะมีมันน้อยมันเหมาะกับการที่เราเอาไปสับทำลาบทำก้อยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตั้งแต่ซี่โครงขึ้นไปนะฮะซี่โครงสันนอกอะไรเงี้ยหรือเสือร้องไห้ตรงส่วนข้างหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกย่างพวกทำให้สุกอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกน่องอย่างเงี้ยเขาก็จะไปลวกเพราะว่าน่องอ่ะจะมีเจลาตินอยู่เวลาเราลวกมันก็จะอร่อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับถ้าจะบอกว่าเสน่ห์เนี่ยผมว่านะมันอาจจะเป็นคำที่เล็กอยู่สำหรับผมมันเป็นซิกเนเจอร์เลยดีกว่าครับมันเป็นซิกเนเจอร์มันเป็นคุณสมบัติพิเศษมันเป็นอะไรที่มันหาไม่ได้อะตามห้างสรรพสินค้ามันคือเนื้อวัวออร์แกนิกโดยแท้ครับที่มันต้องอีสานเท่านั้นวัวอีสานเนี่ยเขาจะเชื่อ3ปีครึ่งแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันเกิดการสะสมมันพวกนี้จะมีโอเมก้า6กับโอเมก้า3ตัวนั้นมันคือยาสำหรับการกินนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่เวลาเรากินวัวนะฮะเราไม่ได้ใช่กินสมุนไพรที่แบบว่าเป็นเครื่องเคียงหรืออยู่ในจานเท่านั้นแต่นี่คืออาหารเป็นยาตามซีซั่นด้วยนะผมอาจจะบอกว่ามันคืออัตลักษณ์ดีกว่าอัตลักษณ์ของเนื้อวัวของภาคอีสานที่ผมภาคภูมิใจครับเราก็อยากให้เกิดอินสปายกับผู้คนแล้วเกิดอิมแพคเชิงบวกกับผู้คนที่อยากโดนมาทำแล้วก็อยากมารักษาในสิ่งที่ภาคอีสานเรามีอยู่แล้วที่ดีอยู่แล้วเพื่อจะทำให้ยกระดับความเป็นเกษตรกรไทยยกระดับความเป็นไทยยกระดับความเป็นอีสานยกระดับอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีอยู่แล้วตู้ปล่อยมันออกไปในสิ่งที่ดีให้ผู้คนรู้ว่ามันมีของดีนะนอกจากอาหารอีสานยังเป็นอาหารที่มันกินได้มันดีแล้วมันดีต่อสุขภาพแล้วมันยังเป็นสิ่งที่สากลยอมรับว่ามันสามารถไปต่อได้อีกหลายขั้น
0: หลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเนื้อของทางภาคอีสานกับหมอฟิวส์กันไปแล้วถึงเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่เราจะได้ยนต์โฉมเมนูแรกในวันนี้กับเชฟจากัวจากร้านสังที่จะมารังสรรค์เมนูอาหารให้เราได้ชมกัน
2: สวัสดีครับผมเชฟจากัวเทรวีดิษยะชัยพงศ์เจ้าของร้านไซเอเล็กวิวแล้วก็

าร Fine Dining ครับผมเป็นคนปากใต้นะครับที่มาอยู่ภาคอีสานฉะนั้นสิ่งแรกนะครับที่ทำให้ผมมาอยู่ที่นี่ก็คือคนอีสานนะครับด้วยสมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนะครับเราจะมีเพื่อนคนกลุ่มอีสานค่อนข้างมากอันดับที่2นะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการกินก็คือการกินแบบอีสานจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายก็คือเราสามารถทานของที่อยู่ในรอบตัวเราได้เลยเลยทำให้เรามองว่าอีสานเนี่ยนอกจากคน อยู่อย่างสบายๆนะครับเป็นเพื่อนที่มีไมตรีที่ดีนะครับเป็นคนง่ายๆแล้วก็ทำให้การกินนะครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายเช่นเดียวกันเลยทำให้ทุกอย่างก็เลยดูสบายๆครับที่นี่นิยมกินเป็นลักษณะของเนื้อมากกว่าหมูนะครับความเป็นจริงนะครับคนอีสานสามารถกินเนื้อได้ทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับโอกาสแต่ละโอกาสอย่างเช่นว่าเขาต้องการกินอะไรง่ายๆก็กินซอยจุจากเนื้อเขียงในตลาดทั่วๆไปแค่นี้ก็อร่อยแต่ถ้าเกิดหากกินสเต็กนะครับเขาจะเลือกเนื้อที่มีการพิถีพิถันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคขุนหรือว่าเป็นอยู่แถบอีสานครับและเขาสามารถแปลงเนื้อเนี่ยครับมาเป็นเมนูต่างๆได้หลากหลายและที่สำคัญทุกๆเมนูอร่อยด้วยครับวันนี้นะครับเราจะทำเป็นเนื้อคั่วพริกขี้หนูนะครับเป็นเมนูที่ง่ายแต่แฝงไปด้วยความอร่อยครับครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับมาพูดถึงตัวเนื้อก่อนนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อริบอายนะครับซึ่งเป็นเนื้อวากิวที่เลี้ยงอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วต้องขอบอกเลยว่าคนขอนแก่นนะฮะมีเนื้อดีๆเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับตัวที่2นะครับหลักๆก็คือมีพริกขี้หนูมีกระเทียมมีหอม

ถ้าเกิดการคั่วเนื้อนะครับตอนแรกนะครับเราจะต้องทำให้กระทะร้อนมากที่สุดก่อนแล้วก็ไฟระดับกลางๆนะครับหลังจากกระทะร้อนนะครับเราจะเอาเนื้อนะครับใส่นะครับลงไปนะครับพร้อมๆกับตัวพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมนะครับแล้วเราก็จะคั่วนะครับให้เนื้อเนี่ยครับได้สืบทราบของความเผ็ดร้อนของพริกขี้หนูนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยแค่นี้ก็ทำให้เนื้อคั่วพริกขี้หนูก็อร่อยสมบูรณ์แบบแล้วครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเมนูง่ายครับแต่ถ้าเกิดเราคัดเลือกเนื้อที่ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ดีแล้วก็การปรุงในขั้นตอนที่ถูกต้องรับประกันเลยครับว่าใครๆก็สามารถทำได้แค่นี้เราก็จะได้เมนูที่อร่อยแล้วก็เผ็ดร้อนแบบฉบับของผมเลยครับปกตินะครับเวลาเราทานเนื้อเนี่ยครับเวลาเราเคี้ยวเนื้อคำแรกนะครับเราจะต้องได้ความฉ่ำก่อนเนาะหมายถึงว่าตัวเนื้อเนี่ยฉ่ำไม่เหนียวนะครับตัวที่สองนะครับหลังจากที่ลิ้นเรานะครับละเลียดละเลียไปเนี่ยเราจะทำให้รู้สึกถึงความรสชาติเผ็ดร้อนแล้วก็มีความเค็มนิดหอมอ่อนๆหวานตัวความฉ่ำของเนื้อเนี่ยพอผสมประสานนะครับทำให้เนื้อที่เรากินนะเรามีความรู้สึกว่าเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อที่ดีแล้วก็มีราคาเพราะว่ามันอยู่ที่คุณค่าของการเลือกคัดสรรเนื้อนั่นเองครับปกติเนื้อไทยนะครับมีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ในตัวของเขาเองนะครับความลงตัวทุกอย่างเนี่ยครับมันเป็นเสน่ห์ของแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นถ้าเกิดเราจะมากินเนื้ออีสานจริงๆนะครับเราต้องกินแก่นแท้ของความเป็นอีสานคนอีสานหรือว่าเชฟที่อยู่ภาคอีสานทั้งหมดก็มีความเชี่ยวชาญในการที่จะปรุงอาหารอีสานโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยฮะให้มีความอร่อยและความลงตัวดีที่สุดฉะนั้นอยากให้ทุกๆคนนะครับลองมาชิมดูนะครับแล้วเปิดใจแล้วเราจะเห็นเลยว่าเนื้ออีสานกับการปรุงแบบฉบับอีสานเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ Amazing ที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะครับพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะครับอาหารฟิวชั่นในความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็คืออาหารที่เราปรุงที่แตกต่างไปจากเดิมแค่นั้นนะครับเพราะว่าปกติความสุขของคนที่มากินก็คืออยากได้ความอิ่มอยากได้ความสุขอยากได้ความสนุกนะครับ3ตัวนี้ฉะนั้นถ้าเกิดความอิ่มนะครับเราสามารถกินเนื้อหรือการปรุงแบบดั้งเดิมที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาออกมากินนอกบ้านเราอยากได้ความสนุกหรือความสุขที่มากขึ้นอาหารฟิวชั่นก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์ความแตกต่างจากเดิมที่เราเคยกินแบบเดิมๆทุกๆวันมันจะทำให้เราเสพในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆในการให้รางวัลกับชีวิตนั่นเองครับฉะนั้นอาหารฟิวชั่นมีความจำเป็นในปัจจุบันมากทีเดียวครับอาหารไร้ขีดจำกัดนะครับเรารับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกๆวันคนรุ่นใหม่เนี่ยครับมีการนำเอาอาหารไทยไปฟิวชั่นยุโรปกัน

0: หารที่มีการล้อมรวมวัฒนธรรมของทั้งภาคใต้และภาคอีสานได้อย่างเข้มข้นที่มีความเผ็ดร้อนในแบบใต้และมีความนุ่มลิ้นของเนื้อในแบบอีสานถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดจริงๆครับแค่เมนูแรกจากร้านสารก็ชวนให้เราน้ำลายไหลแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูถัดไปต้องขอบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนเพราะมีการนำเนื้อส่วนต่างๆมาทำถึง3เมนูให้เราได้ชมกันครับความพิเศษของแต่ละชิ้นส่วนที่นำไปประกอบอาหารจะเป็นอย่างไรและจะว้าวได้มากขนาดไหนไปพบกับเชฟต้นจากร้าน Family Street กันเลยครับ
1: สวัสดีครับชื่อพรเทพปาลสิงห์นะครับเราทำร้านโคขุนปิ้งย่างนะครับชื่อร้าน Family Street ครับผมเสน่ห์ของอีสานเนี่ยคือความเป็นไทยบ้านเป็นวัฒนธรรมแบบไทยบ้านซึ่งไทยบ้านเนี่ยจากที่เราเห็นก็คือถ้าในอดีตเวลาที่เกษตรกรทำนาทำไร่สิ่งที่เราจะเห็นไม่ขาดครกสากเขียงมีดกับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกข้าวเหนียวนี่คือสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมทางอาหารพื้นฐานเลยครับมีสิ่งแค่นี้ครับเขาไปที่ไหนเขาก็สามารถทำอาหารทานได้ครกสากทำแจ่วทำต้มตำได้เขียงมีดลาบก้อยครับย่างนี่คือเสน่ห์ที่เรามองเห็นแล้วเราชื่นชมครับสิ่งที่เราชอบก็คือเราชอบทานเนื้อเราก็เลยเริ่มมองแล้วว่าถ้าเป็นเนื้อทางพื้นถิ่นอีสานจริงๆจะเป็นเนื้อเขียงที่เราเรียกกันทั่วไปซึ่งเนื้อเขียงเนี่ยเลี้ยงทำมาหากินทำไร่ทำนาทำสวนกันไปหมดอายุไขหรือว่าเจ็บป่วยก็เอามาเชือดนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวัวพื้นฐานเหล่านี้เนี่ยมันมีความเหนียวเพราะมีเรื่องของอายุมีเรื่องพันธุกรรมมีเรื่องอาหารแล้วเราพบว่ามันมีเนื้อโคขุนซึ่งเกิดการหลอมรวมกันระหว่างวัวสายพันธุ์ตะวันออกพื้นถิ่นบ้านเรากับวัวยุโรปซึ่งเติบโตได้เร็วแล้วก็นำมาเข้าสู่กระบวนการขุนนั่นคือสิ่งที่เราพบว่ามันได้คุณภาพเนื้อที่ดีแล้ววัฒนธรรมอาหารของอีสานเองก็มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่างมันสามารถเอามาเชื่อมโยงและเป็นอาหารหลักในมื้อประจำวันได้นั่นคือสิ่งที่เราเลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเราเริ่มต้นที่จะมาอีสานเริ่มทำฟาร์มโคขุนกันแล้วพอเรามีผลผลิตก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มนำมาทำเป็นเมนูเพื่อเสิร์ฟให้ลูกค้าเมนูวันนี้3เมนูที่เรานำเสนอเนี่ยก็จะมีประกอบไปด้วยเมนูก้อยนะครับเมนูต้มแล้วก็เมนูย่างครับผมเราเริ่มต้นกันด้วยเนื้อสะโพกนะครับปกติเป็นส่วนใหญ่ของตัววัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายชิ้นส่วนซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราจะนำมาทำเป็นเนื้อสไลด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติเราสามารถใช้ในการปิ้งย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำก้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำเนื้อสะดุ้งเพื่อทำต้มแซ่บนะครับทีนี้ชิ้นส่วนต่อไปครับชิ้นส่วนนี้คือทอมาฮอคซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเนื้อส่วนที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นส่วนของริบอายแล้วส่วนนี้เนี่ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการปิ้งย่างเราก็เลยนำเสนอในรูปแบบใหม่ของที่ร้านนะครับที่เรียกว่าสเต็กกริลพอเราใช้การสเต็กกริลขึ้นมาคือทำเป็นชิ้นพอดีคำคำต่อคำส่วนที่เป็นมันเราย่างเกรียมได้ส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราย่างมีเดียมได้สุกตามความพึงพอใจของเราได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับเราเรียกว่าทีโบนครับทีโบนจะประกอบไปด้วยชิ้น2ส่วนนะครับด้านที่เป็นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้เราจะเรียกว่าซิปลอยหรือส่วนของสันนอกส่วนทางด้านนี้ด้านในนะครับคือเทนเดอร์ลอยหรือสันในแล้วส่วนนี้เนี่ยเราจะตัดเป็นชิ้นพอดีคำจะสังเกตว่าส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยเราตัดชิ้นค่อนข้างใหญ่เพราะอะไรครับเพราะเขานุ่มมากส่วนสติปลอยหรือส่วนสันนอกนะครับส่วนนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทั้งที่มันน้อยและส่วนที่เป็นมันเยอะเราก็สามารถเอามาย่างเกรียมในส่วนที่มันเยอะได้มันน้อยเราก็ย่างมีเดียมได้สุกตาม

ความพึงพอใจของเราแม้เราจะทำเมนูที่หลากหลายแค่ไหนแต่เมนูที่ย่างคือเป็นเมนูที่หอมอร่อยที่สุดจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วแบบอีสานนะครับยิ่งได้รสชาติอรรถรสที่ดีดังนั้นวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้ได้ลองชิมกันนะครับก็จะเป็นส่วนของโทโมฮอคกับคีโบนพอตเตอร์เฮาส์

ี่คือสิ่งที่เป็นอรรถรสพิเศษที่เรานำเสนอในส่วนของเนื้อพรีเมียมตัวนี้แล้วก็เราสามารถที่จะสัมผัสอรรถรสในการย่างแบบคำต่อคำได้ในส่วนที่เป็นเนื้อแดงเราจะย่างให้เป็นมีเดียมแรได้หรือเป็นมีเดียมหรือมีเดียมเวลสุกพอดีประมาณที่เราต้องการ 50-80% ก็ได้ในขณะที่ส่วนที่ติดมันเราแนะนำเสนอให้ย่างเกรียมยิ่งเกรียมมากยิ่งหอมมากแล้วเราก็ค่อยๆสามารถละเลียดใบเบาๆกับเครื่องดื่มบางๆรสชาติจะอร่อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีเมนูน้ำจิ้มให้เลือกให้ลูกค้าสามารถเลือกจิ้มได้ตามความชอบและตามอัธยาศัยเพราะว่าวัฒนธรรมอาหารของคนก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ความชอบของรสชาติที่สัมผัสของแต่ละคนก็แตกต่างกันแล้วก็สิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้เลยในความเป็นแจ่วยังไงมันก็ต้องมีแจ่วอยู่ดีที่ร้านจะมีให้เลือกเป็นแจ่วขมกับแจ่วเปรี้ยวเป็นหลักนะครับมันรู้สึกคนแรกที่เราสัมผัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีรสหวานที่อยู่ข้างในนั่นคือรสสัมผัสของความแจ่วขมและมันเสริมรสชาติเนื้อให้ดียิ่งขึ้นเมนูที่2เนี่ยเป็นเมนูต้มโดยใช้จากเนื้อสไลด์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเนื้อส่วนสะโพกกับส่วนที่เป็นผังผืดและเอ็นที่เราตัดแต่งออกมาถ้าส่วนของเอ็นและผังผืดถ้าเรามาตุ๋นหรือเป็นการต้มเปื่อยๆดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันนุ่มขึ้นมันหอมเพิ่มขึ้นและมันทานง่าย

แล้วเราก็พบว่าเมื่อเราใช้เนื้อสไลด์แบบเดียวกันเนี่ยเอามาทำเนื้อสะดุ้งมันกลายเป็นเพิ่มอรรถรสเวลาที่เราทานต้มแซ่บ

เมนูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยเป็นเมนูก้อยซึ่งเราใช้จากเนื้อในส่วนที่มีการสไลด์แล้วบ่มเอจจิ้งเรียบร้อยแล้ว

ลูกๆเขาได้พบว่าเมื่อเขาเอาเนื้อสไลด์เหล่านี้มาทำเป็นลาบก้อยโอ้มันเกิดอรรถรสที่แตกต่างกับเนื้อเขียงซึ่งเราพบว่ามันนุ่มขึ้นนะครับการที่เราได้ใช้เนื้อของบ้านเราสิ่งที่ดีแน่ๆล่ะครับเป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เขาสามารถมีรายได้

0: ได้นะครับมีอาชีพแล้วมันไม่ได้เพียงแค่นั้นมันเป็นการจัดการของวัตถุดิบที่เหลือใช้ทางการเกษตรเราทำนาเราทำไร่มันเราทำไร่อ้อยลำข้าวฟางข้าวมันสำปะหลังอ้อยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับที่เรานำมาขุนวัวสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้กลิ่นที่หอมที่แตกต่างมากขึ้นกลิ่นที่โดดเด่นขึ้นกว่าเนื้อเดิมให้วัวเนี่ยช่วยในการเปลี่ยนวัตถุดิบเหล่านี้ให้กลายเป็นเนื้อที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมวัฒนธรรมอาหารมันมีความลื่นไหลปรับเปลี่ยนไปตามการเติบโตของกิจกรรมเมืองในอดีตก็อาจจะมีการทานอาหารในรูปแบบหนึ่งแต่พอเติบโตขึ้นเมืองเติบโตขึ้นอาหารก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมให้สะดวกขึ้นให้เร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราพบว่าในความเป็นอาหารฟิวชั่นที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่หลากหลายส่วนผสมของวัฒนธรรมอาหารที่แตกต่างกันมันสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่หลากหลายและแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้ดังนั้นในความเห็นส่วนตัวแล้ววัฒนธรรมอาหารหรือการเติบโตของเรื่องของการปรุงแต่งอาหารไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นสมัยใหม่จนหลงลืมรากเหง้าทั้งหมดแต่เรานำส่วนผสมเหล่านี้มาผสมผสานกันมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมอาหารที่ผสมผสานขึ้นครับ
1: ถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูอาหารที่มีความถี่มากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมด้วยความที่ตัวเชฟต้นเองมีความรู้ทางด้านเนื้อเป็นอย่างดีทำให้สามารถนำเนื้อแต่ละส่วนที่มีความเฉพาะตัวไปรังสรรค์เมนูที่ชูจุดแข็งของส่วนนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเมนูสุดสร้างสรรค์จากเชฟทั้ง2ร้านที่มาบอกเล่าเรื่องราวผ่านการปรุงอาหารให้เราได้รับชมกันในวันนี้แม้จะเป็นการนำเนื้อมารังสรรค์เพื่อให้เกิดเป็นเมนูใหม่ๆแต่หัวใจของความเป็นอีสานก็ยังเป็นแกนหลักที่ทั้งคู่อยากถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับในครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านการรังสรรค์เมนูแบบไหนพบกันใหม่กับรายการCook Cultureสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ขั้นตอนต่อมาก็คือการลงสีนั่นเองค่ะเริ่มจากการให้สีแดงระบายลงไปที่ส่วนหัวของจรวดได้เลยนะคะ

ท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

เรียนท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุทธ์ถาวรานุรักษ์นะครับวันนี้มาคุยกับท่านเรื่องการสื่อสารโดนใจเอ๊ะทำไมเราต้องสื่อสารโดนใจด้วยหาบาง

ห็นไหมครับมันเป็นเพลงที่โดนใจกลุ่มคนที่เกิดในช่วงGeneration X ถูกไหมฮะช่วงปี2507จนถึง2524มันโดนใจใครบางคนที่ทำให้เขาสามารถคล้อยตามไปกับการพูดของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาอาจารย์อยากจะพูดสื่อสารให้โดนใจโดนใจในที่นี้ก็คือทำให้คนฟังคล้อยตามเราเชื่อเรานะฮะปฏิบัติตามเราหรือได้รับกำลังใจจากการสื่อสารของเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดให้มันโดนใจเนี่ยเราต้องทำยังไงนะฮะหลายคนเนี่ยตั้งคำถามเหมือนกันว่าในโลกยุคดิจิทัลในขณะนี้ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายสับสนหลายคนเนี่ยเจอภาวะโควิดเข้าไปนะครับการสื่อสารที่ผ่านเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้คนกับคนเนี่ยบางทีไม่อาจจะรู้เรื่องนักนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารโดนใจวันนี้มีทริคมีเทคนิคอยู่สัก 4-5 เทคนิคที่จะเอามา

คุยกับน้องๆให้น้องๆได้ฟังกันนะครับ5เทคนิคนี้มีอะไรบ้าง1เราเรียกว่าจั่วหัวเรื่องเด่นนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจั่วหัวเรื่องเด่นได้เราจะทำให้คนเนี่ยตามเราเวลาเราไปดูใน Twitter ไปดูใน Google นะครับมีคำสำคัญที่อยู่ในช่วงเวลาที่คนสนใจถ้าเราจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นขึ้นเนี่ยนะครับคนก็จะสนใจเรานะเราหัดใช้คำของคนที่เป็นไปตามวัยนะเช่นเราคุยกับวัยรุ่นเราก็อาจใช้คำของเขานะครับใช้คำว่าแกงใช้คำว่าปังบุรีเย่คำอีกหลายคำเลยนะครับที่อยู่ในหัวเรื่องต่างๆตอนนี้นะฮะต่อมาเราสร้างประเด็นที่น่าสนใจจั่วเรื่องเด่นมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจคือเราต้องรู้จักพูดในสิ่งที่คนฟังอยากจะฟังมากกว่าการที่เราอยากจะพูดอะไรนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะพูดอะไรให้พยายามไปดูบริบทของเวลาในขณะนี้ด้วยว่าเขาอยากจะฟังเรื่องอะไรอยู่บ้างนะครับจั่วเรื่องเด่นประเด็นสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความกันนะมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังนะครับนะอาจารย์ย้ำใหม่นะ5ทริคตอนนี้ที่กำลังคุยว่าจะทำยังไงให้สื่อสารโดนใจ 1. จั่วหัวเรื่องเด่น 2. ประเด็นน่าสนใจ 3. ใช้กลและวิธีที่หลากหลาย 4. มีสไตล์เป็นของตัวเองและ 5. เป็นกันเองกับคนฟังเอาล่ะเราไปดูเลยจั่วเรื่องเด่นนี่เป็นยังไงเมื่อกี้อาจารย์พูดไปเบื้องต้นแล้วว่าเราสามารถที่จะหาคำต่างๆมาทำให้เรามีหัวเรื่องที่เด่นขึ้นนะครับเช่นเราจะไปดูคำติดเทรนด์ต่างๆเทรนด์ใน Twitter เทรนด์ใน Google เทรนด์ของคนที่ฟังเราเป็นแบบไหนตอนนี้ถ้าเราไปพูดให้กลุ่มคนสูงวัยฟังเทรนด์ของคนสูงวัยที่กำลังสนใจอยู่เนี่ยเป็นคำว่าอะไรบ้างกลุ่มวัยรุ่นสนใจคำว่าอะไรบ้างกลุ่มคนที่เป็นวัยกลางคนสนใจคำว่าอะไรบ้างนะครับสมมุติว่าเราจะลงชุมชนพูดเรื่องสวัสดิการของรัฐเราก็ต้องพูดเงินผู้สูงอายุเห็นไหมครับมันก็ต้องใช้คำของเขาเลยเงินผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเห็นไหมครับเวลาเราจะไปพูดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนฟังเราก็ต้องพูดคำว่าตาสพศใช่ไหมฮะเราต้องพูดคำของเขาเลยที่เขากำลังฟังอยู่เพราะฉะนั้นเทรนอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ต้องเกาะติดคำพวกนี้เอาคำพวกนี้มาเป็นหัวเรื่องของเราต่อมาต้องหาคำที่โดนใจคำที่โดนใจเหล่านี้เราต้องรู้ว่าภาวะของคนในขณะนี้เขาอยู่ในบริบทของอารมณ์แบบไหนคนในตอนนี้อยู่ในภาวะเครียดเราก็อาจจะต้องมีคำที่เดาใจเขาว่าพูดหน่อยนึงว่าตอนนี้ทุกคนกำลังเครียดโควิดใช่ไหมครับโควิดตอนนี้สามารถที่จะมียามาช่วยรักษาโควิดได้แล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีนตอนนี้เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วโควิดอาจจะทำให้พวกเราเจอกับเหตุการณ์มากมายตั้งใจหลังจากนี้นะครับวิธีการหลังจากนี้ก็จะมาอีกมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเดาบริบทของคนอารมณ์ของคนตอนนั้นได้เนาะเวลาเราเดาใจได้เนี่ยเราจะผลิตคำที่โดนใจใช่ไหมอย่างเด็กในภาคใต้อาจจะชอบศิลปินไม่รู้ทำหรือได้แค่ยอบแลเข้าไปแกก็ไม่กล้ารักเกิดจากใจเราพยายามเอาคำที่เขาร้องกันอยู่ในหมู่บ้านเขาเนี่ยเขาร้องเพลงมหาวิทยาลัยวัวชนเราก็จะเอามาร้องใช่ไหมเราอยากจะให้กำลังใจพี่น้องน้องๆเยาวชนพี่น้องชาวมุสลิมที่ภาคใต้เรารู้อยู่แล้วศิลปินในดวงใจเขาคือลาบานูนใช่ไหมเราอยากจะโดนใจเขาเราก็อาจจะร้องเพลงลาบานูนบ้างก็ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้ก็มีเท่าที่มีก็ทำมันให้ดีพลังงานจนใช่ไหมฮะครูจำไม่ค่อยแม่นนะครับเราก็ทำให้เขาโดนใจคำว่าโดนใจในที่นี้มันอาจจะผลิตออกมาเป็นเพลงมันอาจจะผลิตออกมาเป็นคำในเพลงคำในคอมพิวเตอร์คำที่เขาคิดอยู่นะฮะคำที่

เขาเจออยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคําเหล่านี้หาได้คนสนใจเรื่องอะไรอย่าลืมพูดนะครับตอนนี้คนสนใจเรื่องที่ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งเลยคือน้องลิซ่ามาประเทศไทยไม่ได้มาภูเก็ตไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเราก็อาจจะพูดประเด็นที่คนสนใจในการนําเรื่องเราก็ได้ว่าถ้าน้องลิซ่ามาไม่ได้มีเงิน100ล้านท่านคิดว่ารัฐบาลควรจะทําอะไรต่อครับอะไรอย่างเงี้ยคือสร้างประเด็นให้ขบคิดต่อนะฮะมันก็จะโดนใจเขาคือเราเอาบริบทหรือเอากระแสตัวนั้นมาพูดนะครับต้องใช้คำที่สามารถขยายความต่อได้อ่ะดีนะคำที่ขยายความต่อได้เช่นท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าตาสหมายถึงอะไรท่านรู้ไหมครับว่าคำว่าพอสอหมายถึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือมันก็จะดึงความน่าสนใจของการสื่อสารเนี่ยในช่วงต้นๆมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านลองไปพิจารณาดูนะแล้วอย่าลืมพูดในสิ่งที่คนฟังรอฟังนั่นหมายความว่าเวลาไปพูดที่ไหนในแต่ละครั้งให้เดาไปเลยว่าคนฟังก็อยากฟังอะไรอะไรเป็นประโยชน์ของคนฟังคนฟังไม่ได้มีเวลามากเขาอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาดูนะเขาอยากจะกลับบ้านไปทำกับข้าวใช้เวลาส่วนตัวกับแฟนกับคนรักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนฟังอยากฟังสาระสำคัญคนฟังฟังได้ประมาณ 15-17 นาทีเพราะฉะนั้นอะไรที่คนฟังอยากฟังต้องเดาไปให้ขาดนักศึกษาอาจจะไปพูดเรื่องการทำการท่องเที่ยวชุมชนต้องพูดเลยองค์ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนคืออะไร1 2 3 4นะครับเร็วๆสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับคนฟังก็อยากฟังเหล่านี้แล้วก็เขาก็จะได้กลับไปทำงานอื่นๆต่อนะครับนี่คือทริคการจั่วหัวเรื่องของเราให้เด่นๆเนาะวันนี้เราจะพูด3เรื่องเท่านั้นเองการท่องเที่ยวชุมชนมีองค์ประกอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเข้าไปทีนี้อาจารย์คิดว่าเราคงมีเวลามากมายที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้ต่อนะครับอาจารย์อยากจะให้พวกเรามาดูอีกเรื่องนึงเวลาเรากำหนดประเด็นที่น่าสนใจอะไรคือประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเมื่อกี้คำอะไรติดเทรนด์ประเด็นอะไรเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสตอนนี้นะครับประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตการอย่าด่วนตัดสินบางทีเราด่วนตัดสินไปแล้วเนี่ยเวลาเราพูดออกไปแล้วกลายเป็นโทษนะในสิ่งที่พูดออกไปไม่ได้กลายเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องดูนะอะไรที่คนฟังจะต้องกลับไปถกเถียงต่อคิดต่อนะครับเราลองดูประเด็นพวกนี้อะไรที่ไม่นอกเรื่องจั่วหัวไว้เรื่องรักโลกลดโลกร้อนเรามาพูดเรื่องการฆ่าเสือดำคนละเรื่องเพราะฉะนั้นจั่วไว้เรื่องอะไรพูดในเรื่องนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรบ้างที่เป็นประเด็นน่าสนใจประเด็นอะไรที่อยู่ในกระแสประเด็นอะไรที่อยู่ในเรื่องที่จั่วไว้แล้วประเด็นอะไรที่เราเฝ้าสังเกตมาเรื่อยๆตามความจริงเข้ามาเรื่อยๆอย่าพูดความคิดเห็นล้วนๆให้พูดว่าข้อที่จริงมาจากแหล่งไหนแหล่งไหนแหล่งไหนแล้วการพูดในแต่ละครั้งมันจะทำให้คนเชื่อมากขึ้นนะครับให้คนฟังก็ถกเถียงต่อคิดต่อได้นะครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจต่อไปครับใช้วิธีที่หลากหลายนะหลายคนเนี่ยใช้กลวิธีที่เร้าอารมณ์นะเคยเห็นใช่ไหมครับคือตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างประเด็นที่เร้าอารมณ์เนาะหลายคนเลือกข่าวมาพูดนะครับหลายคนเลือกเร้าอารมณ์แบบใช้กวีนะอันนี้ก็เป็นยุคหนึ่งที่เรานิยมกันเหมือนกันนะทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันทวงคือศึกใกล้ไล่ข่มเหงเมื่อคนไทยหันมาฆ่ากันเองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังพยายามที่จะเร้าปลุกระดมอ่ะอาจารย์ไม่ได้สอนให้พวกคุณไปอยู่บนท้องถนนอย่างเดียวนะแต่ว่าอาจารย์อยากจะให้คุณใช้การสื่อสารเนี่ยเผื่อว่าไปลงอบต. อบจ.เทศมนตรีนะก็ใช้ได้นะคนก็ยังใช้กันอยู่คือนอกจากกลอนแล้วเขาพูดคำขวัญกันด้วยเคยเห็นไหมผมตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อแผ่นดินเขาพูดมอตโต้สิ่งเหล่านี้มันทำให้เราอารมณ์ของคนต่อมาดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกไอ้นี่เขาก็ใช้กันเยอะมากนะครับวันนี้รู้สึกดีมากเลยที่ได้เดินเข้ามาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมแห่งนี้เชื่อแน่ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะปลูกฝังพวกเราเหมือนปลูกฝังอาจารย์ให้

ผูกพันและทำความดีเพื่อสังคมคือเอาเราเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจคนฟังนะครับเนาะหลายคนเลยนักการเมืองหลายคนที่เวลาจะสื่อสารเรื่องนี้เห็นไหมฮะเขาก็พยายามที่จะพูดด้วยภาษาถิ่นนั้นเนาะพยายามพูดใต้พยายามแล่งตายมั่งพยายามอู้กำเมืองพยายามเว้าลาวนะอันนี้คือการที่เราดึงคนฟังเข้ามาเป็นพวกเนาะหรือเราเจอวัยรุ่นแล้วเราไม่ได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงกราดจากบรรดาญาติญาติที่ห่างหายกันปีหนึ่งโยแล้วก็แร็ปบอกก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือเราเจอใครเราก็ทำให้เขาเป็นพวกเราอ่ะเนาะตาชไหมวันนี้ตาชไหมน้องน้องนักเรียนตาชไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเขาเป็นพวกเดียวกับเราการสื่อสารของเราก็จะง่ายขึ้นย่อยง่ายขึ้นพวกคนฟังรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขานะครับกลยุทธ์ที่เล่าเพียง3ข้อก็น่าสนใจนะคือข้อมูลมันมีเยอะมากใช่ไหมครับแต่เราสามารถสรุปออกมาสัก3เรื่องวันนี้พี่ไม่พูดมากเลยพี่พูดกับน้องสัก3เรื่องเรื่องที่1 น้องตามข่าวหรือยังที่คนเก็บขยะที่ชายหาดชะอำเก็บขยะเสร็จแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งในที่ที่ควรจะทิ้งกลับขุดหลุมฝังกลบที่ชายหาดนั้นเลยเป็นข่าวไปทั่วโลกเลยครับใน CNN ก็ทำข่าวข่าวที่2ที่พี่อยากจะรีวิวตอนนี้เป็นข่าวบันเทิงน้องดูหัวหน้าฮงไหมครับสรุปเรื่องของหัวหน้าฮงไปถึงไหนแล้วครับเขามีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาบังคับให้ทำแท้งจริงหรือเปล่าครับประเด็นที่3ที่อยากจะพูดก็คือน้องแอนชิลีน้องแอนชิลีรู้จักกันหรือเปล่าครับคนที่ได้รับรางวัลล่าสุดในการประกวดMUT นะครับปีล่าสุดนะเขาประกาศเรื่องของการภาคภูมิใจในรูปร่างและเรือนร่างของตัวเองประมาณนี้ครับคือพยายามพูดคำสัก 2-3 ประเด็นที่มันอยู่ในกระแสแล้วชวนให้เขาติดตามอันนี้อาจารย์พูดเรื่องข่าวโดยทั่วไปนะฮะเรื่องตั้งคำถามและยิงคำตอบกลยุทธ์นี้คนก็ใช้บ่อยนะครับเราทำยังไงเราถึงจะกลายเป็นคนสุขภาพดีอ้าวพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับก็ชวนคนก็คุยนะอ้าว 1. ออกกำลังกายถูกไหมครับ 2. ทำอารมณ์ให้แจ่มใส 3. กินอาหารที่ทำให้เราสุขภาพแข็งแรง 3. อครบเลยอะไรเงี้ยคือหลายคนก็ใช้วิธีการนี้คือเดาไปก่อนว่าคนฟังเขาจะฟังเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตอบคำถามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอีกกลวิธีหนึ่งเราเรียกว่ากลวิธีเล่นสลับเล่านะฮะเล่นสลับเล่าก็คือหากว่าใครกำลังสบายจงปรบมือพลันปังปังแล้วก็เล่า1เรื่องอย่างนี้เป็นต้นเล่นเกม1เกมแล้วก็เล่า1เรื่องนะอยากจะสอนนักศึกษาอยากจะทำเรื่องประเด็นปัญหาสังคมกับน้องๆเยาวชนนักศึกษาก็เอาหนังสือพิมพ์ลงให้เขาเลยแล้วก็ให้เขาเอาข่าวต่างๆภาพข่าวต่างๆมาตัดแปะนะมาตัดแปะในกระดาษแผ่นใหญ่แล้วให้เขาเล่าเรื่องอาชญากรรมที่เจอในหน้าหนังสือพิมพ์เห็นไหมฮะเล่นสลับเล่าเล่นสลับเล่าโปรเจกต์พวกนี้นะการสื่อสารพวกนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากในยุคนี้นะครับอาจารย์ย้ำอีกทีนะกลวิธีหลากหลายอาจารย์พูดแค่5กลวิธี1คือเร้าอารมณ์2คือเอาคนฟังเข้ามาเป็นพวก3เล่าเพียง 2-3 ประเด็นเท่านั้น4ยิงคำถามแล้วก็สร้างคำตอบไปเรื่อยๆ5เล่นสลับเล่านะครับต่อมาอาจารย์อยากจะให้พวกเราเวลาขึ้นไปสื่อสารเนี่ยเป็นตัวของตัวเองนะครับเรามองกระจกแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นศิลปินดาราไม่ได้เป็นณเดชน์ยาย่าไม่ได้เป็นเคนภูมิแต่เราก็เป็นตัวของเราแล้วเราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากตัวของเราได้ถ้านักศึกษาตามอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนอื่นเลยนะครับเขาเป็นตัวของตัวเองพิมรีพายก็เป็นพิมรีพายบังซันก็เป็นบังซันนะแม่ฉันจะได้กินกุ้งพ่อฉันจะได้กินกุ้งแม่ฉันจะได้กินปลาอินทรีใช่ไหมพิมพ์รีพายก็คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งคือทุกคนเป็นตัวของตัวเองหมดเลยการเป็นตัวของตัวเองในบริบทของกาลเทศะนะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโลดแล่นอยู่ในการสื่อสารที่ภาคภูมิใจนะฮะเราเป็นคนอื่นไม่ได้ในขณะที่เรากำลังสื่อสารอยู่นะครับเรามีรากฐานมาจากอะไรนะอาจารย์เป็นคนตายเวลาแล้งอาจารย์ก็พยายามแล้งภาษาตายได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราไปคุยกับคนฟังที่เป็นคนใต้ทั้งหมดการสื่อสารด้วยภาษาใต้อาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าการสื่อสารด้วยภาษากลางก็เป็นไ
นะครับเพราะฉะนั้นดู

คนฟังดูบริบทวัฒนธรรมที่เราเจอนะครับแล้วก็เป็นตัวของเราเองได้เลยนะแล้วตัวเองนี่แหละนะครับอัตลักษณ์พวกเรานี่แหละจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เราสื่อสารโดนใจได้นะครับเราเก่งเรื่องเพลงลูกทุ่งเราก็เอาเพลงลูกทุ่งมาเป็นการสื่อสารได้นะน้องเคยฟังไหมครับปิดไฟใส่กลอนจะเข้ามุงนอนแล้วคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายแล้วรีบทิ้งไปละโรงงานทอผ้างงกับการสื่อสารนี้ไหมครับอาจจะตั้งคำถามงงการสื่อสารไหมครับปิดไฟแล้วนะแล้วเขียนจดหมายได้ไงครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือพยายามเอาสไตล์ที่เราเป็นเนี่ยนะฮะเข้าไปทำใหอยู่ในเรื่องของการพูดนั้นอาจารย์ชอบร้องเพลงมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สอนไปร้องเพลงไปเราอยากให้กำลังใจใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าใจ

ต้องเอ่ยคำเห็นไหมเราก็พยายามบอกเขาด้วยเพลงเราเห็นคนร้องไห้หรืออยากจะ empower เขาให้กำลังใจเขาก็บอกจำได้ไหมวันแรกที่เราเกิดมาเราร้องไห้มันสื่อความหมายว่าเราจะก้าวต่อไปบนโลกใบนี้เนื้อเพลงอาจจะไม่ตรงกับศิลปินมากแต่ว่าเรามีอารมณ์แบบนี้เราชอบการสร้างparticipation หรือการมีส่วนร่วมของผู้ฟังเราก็ให้เขามี participation มีส่วนร่วมกับเรานะเราเนี่ยปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วก็ทำไปกับเขาอาจารย์คิดว่าการสื่อสารที่โดนใจเราต้องมีความเป็นตัวของเราเองนะครับมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในการสื่อสารแล้วกลยุทธ์สุดท้ายก็คืออย่าลืมเป็นมิตรกับคนฟังนะครับในชีวิตของเราเนี่ยเราเจอคน3กลุ่มเท่านั้นเองคนกลุ่มแรกคือคนที่อายุมากกว่าเราคนกลุ่มที่2คือคนที่เป็นเพื่อนเราอายุเท่าเราและคนกลุ่มที่3คือคนที่อายุน้อยกว่าเราเวลาเราเจอคนกลุ่มต่างๆแล้วเราไม่ทำให้เขาผิดหวังในการสื่อสารในแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์คิดว่าท่านจะประสบความสำเร็จในการสื่อสารนะฮะนะสมมุติว่าท่านต้องไปคุยกับคนที่เป็นคนสูงวัยนะครับท่านรู้นี่นะคนสูงวัยเป็นยุคคุณพ่อยุคคุณแม่ยุคคุณตาคุณยายของเราเขาอาจจะเกิดในช่วงที่เราเรียกกันทางวิชาการว่าเป็น Generation B คือ2489จนถึงปี2507คนกลุ่มนี้เนี่ยใช้ตาใช้หูใช้ปากใช้ร่างกายมามากแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้ยินในการสื่อสารก็คือการพูดด้วยการเสียงที่ถ้อยคำที่ฟังชัดนะเสียงชัดเจนกระชับแล้วก็ชัวนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าคนกลุ่มผู้สูงวัยเนี่ยต้องการเสียงดังฟังชัดใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องใช้หูอย่างโฟกัสนะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องเห็นไหมเวลาเราเจอคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะต้องใช้คำพูดใช้หน้าใช้ตาของเราให้เสียงดังฟังชัดใช่ไหมหรือเวลาเราเขียนหนังสือให้คนกลุ่มนี้เราอาจจะต้องเขียนตัวใหญ่หน่อยเพื่อให้คนกลุ่มผู้สูงวัยเนี้ยรับสารอย่างชัดเจนนะครับคนกลุ่มอายุเท่าเราก็แคร์เขาหน่อยเอาใจใส่เขาหน่อยใช่ไหมครับเดาใจเขาหน่อยเขาอยากได้อะไรเขาพอจะแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นความสุขร่วมกันได้ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองเวลาคบกับเพื่อนก็ต้องจริงใจใช่ไหมอย่าเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมนะก็ถามเขานิดนึงอยากกินอะไรไหมนะอ๋อไม่อยากกินอันนี้แล้วอยากกินอะไรลองหาประโยชน์ที่เราจะคุยกับเขาได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือคนกลุ่มที่อายุน้อยๆเนี่ยลองดูว่าเขาสนใจอะไรอยู่เราเอาตัวเราไปสนใจเหมือนเขาได้ไหมแล้วค่อยๆพูดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิตรกับคนฟังอ่ะดีที่สุดนะครับเริ่มต้นจากความรักกันแหละดีที่สุด Love before learn ทำให้รักก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ด้วยกัน Love before teach ทำให้รักก่อนแล้วค่อยสอน Love before speech ทำให้รักก่อนแล้วค่อยๆพูดนะฮะเพราะฉะนั้นให้เวลากับการสร้างความสัมพันธ์ไปเลยในช่วงแรกๆเวลาเราขึ้นพูดเวลาเราขึ้นพูดที่ไหนเนี่ยจะสื่อสารให้โดนใจเนี่ยทำการบ้านเกี่ยวกับคน

ฟังไปให้ครบว่าคนฟังเป็นกลุ่มที่เป็นช่วงอายุเท่าไหร่เป็นคนเพศใดเป็นคนที่มีภูมิลำเนามาจากอะไรระดับการศึกษาเป็นอย่างไรเขาสนใจเรื่องอะไรกันอยู่นะครับเขาตอนนี้ในบริบทของเขาเขากำลังคล้ายๆกับโฟกัสเรื่องอะไรคือ เขาดูเทรนด์ใน Twitter เรื่องอะไรอยู่พยายามหยิบยกคำเหล่านี้เพื่อจะเดาใจเขาว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาอยากฟังคำว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นคนฟังทุกคนเนี่ยที่มาฟังเราเนี่ยเขารู้สึกว่าเรารู้ดีเขารู้สึกว่าเขาอยากจะได้คุณค่าจากการฟังในแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานอกจากรู้ว่าเขาเป็นใครคนฟังเป็นใครคนฟังต้องการอะไรคนฟังมีประโยชน์อย่างไรจากการฟังเรานะครับคนฟังสนใจอะไรอยู่แล้วคนฟังจะมีส่วนร่วมกับเราได้ที่จุดไหนบ้างให้พยายามทำการบ้านเกี่ยวกับคนฟังนี้ไปให้มากแล้วเราจะประสบความสำเร็จเป็นการสื่อสารโดนใจในทุกๆครั้งเอาละครับอาจารย์พูดไป5ประเด็นเท่านั้นเองนะครับประเด็นที่อาจารย์อยากจะทำให้พวกเราได้กลายเป็นคนสื่อสารที่ทำให้ใครๆก็ฟังแล้วโอ้โหมันโดนอ่ะคนคนนี้สื่อสารแล้วโดนใจอ่ะนะมีอยู่5เรื่องอะไรบ้างครับ5เรื่องอะไรบ้างครับอ้าว1อย่าลืมจั่วหัวเรื่องให้เด่น2อย่าลืมหาประเด็นที่คนกำลังสนใจนะครับขึ้นมาเรียงร้อยในการพูดของเรา3ใช้กลวิธีที่หลากหลาย4มีสไตล์เป็นของเราเองอย่าไปเป็นคนอื่นเป็นตัวของเราเองเป็นตัวของเราเอง5เป็นกันเองกับคนฟังนะอาจารย์พูดช้าๆนะจั่วหัวเรื่องเด่นประเด็นน่าสนใจใช้กลวิธีที่หลากหลายมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นกันเองกับคนฟังแล้วอาจารย์เชื่อนะครับว่าคนที่ฝึกเรื่อยๆ practice makes perfect ฝึกทำแบบนี้เรื่อยๆฝึกที่จะสนใจมากกว่าเรื่องที่เราอยากจะพูดอ่ะสนใจบริบทสนใจคนฟังสนใจเทรนด์สนใจกระแสสนใจความรู้สึกของผู้คนสนใจสิ่งที่เป็นบริบทการสื่อสารด้วยนะครับแล้วก็สร้างเรื่องจากบริบทการสื่อสารที่สอดคล้องกับความรู้สึกของคนในขณะนั้นเราจะกลายเป็นนักสื่อสารที่สร้างการสื่อสารแบบโดนใจอย่างแน่นอนขอบคุณครับ

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านเรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้าน 3. ลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน

0: ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะตัวอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้1ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง2ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก3ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ4ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโหน่ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l eS. Flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก Cauliflower C A U L I F L O W E R Cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก Butterfly pea B U T T ER F L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับน้อมรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินใดมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับนักท่องเที่ยวสายผจญภัยมุ่งหน้าปีนเขาล่องเรือตามหมื่นจังหวัดพิษณุโลกชุมชนเตรียมบริการทั้งอาหารและนำเที่ยวคึกคักคุณยายวัย79ปีขายกล้วยสุกปิ้งหอมเตาถ่านกว่า60ปีคู่ตลาดสดเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีสรรษณีพลอยวิไลพาชมเกษตรกรต้นแบบจังหวัดบุรีรัมย์ปรับพื้นที่ไร่อ้อยทำเกษตรผสมผสานต่อยอดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเรียนรู้สร้างอาชีพส่งท้ายการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับมีปรากฏการณ์ที่นานๆครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับที่น้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรมีปริมาณน้ำไหลแรงมากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เกิดละอองน้ำลอยฟุ้งกระจายทั่วบริเวณเปียกคล้ายฝนตกไปเลยครับเพราะว่าเกิดฝนตกหนักบนภูเขาต้นทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับกลายเป็นบรรยากาศสวยงามไปอีกแบบหนึ่งครับละออง

0: น้ำตกที่ปลิวไปทั่วบริเวณน้ำตกคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเมื่อเดินตามสะพานเข้าไปในตัวน้ำตกนักท่องเที่ยวก็เปียกปอนกันไปหมดนะครับเหมือนกับไปลงเล่นน้ำกันมาเพราะว่าละอองน้ำปลิวกระจายคล้ายกับละอองฝนนะครับจากแรงน้ำที่ไหลลงมาจากยอดเขาแล้วลงมากระทบกับอ่างน้ำด้านล่างครับทำให้เกิดแรงลมพัดพาละอองน้ำปลิวขึ้นไปสูงถึงยอดต้นไม้ครับแล้วก็ม้วนตามแรงลมนะครับอย่างสวยงามซึ่งยามปกตินะครับน้ำที่ตกจากยอดเขาเนี่ยจะแยกเป็น2สายแต่ว่าช่วงที่น้ำแรงมีปริมาณมากนะครับน้ำตกก็เลยตกลงมารวมเป็นสายเดียวกันปรากฏการณ์ที่สวยงามแบบนี้ครับนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งซึ่งทางอุทยานแห่งชาติคลองลานก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถเข้าชมปรากฏการณ์นี้ที่สวยงามของน้ำตกคลองลานได้หลังจากช่วงที่ผ่านมาครับมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะบนเขาในเขตพื้นที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรแต่น้ำในลำธารจะไหลเชี่ยวแล้วก็แดงขุ่นนะครับจึงไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำแต่ว่าให้เดินบนสะพานชมบรรยากาศน้ำตกไปได้เพื่อสัมผัสสายลมแล้วก็ละอองน้ำเท่านั้นถ้าไม่มีฝนตกลงมาอีกนะครับกระแสน้ำก็จะเบาขึ้นเป็นลำดับนะครับแต่ว่าถ้าฝนลงมาหนักอีกแล้วก็ต้องประเมินสถานการณ์กันต่อไปซึ่งช่วงนี้ครับยังสามารถเปิดให้ประชาชนนั้นมาท่องเที่ยวตามปกติเพียงแต่ว่าห้ามลงเล่นน้ำลำธารเท่านั้นนะครับการไปเที่ยวน้ำตกนะครับคุณผู้ชมต้องฟังคำเตือนคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าพอไปถึงบริเวณหน้างานแล้วนะครับบางทีจะเล่นน้ำได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่เป็นปัจจัยสำคัญด้วยครับแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งในภาคเหนือครับใครที่ชอบสายประจนภัยปีนเขาเตรียมร่างกายกันให้พร้อมนะครับแล้วก็ไปเขาร่องเรือตาหมื่นที่จังหวัดพิษณุโลกกันนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวพากันมาท่องเที่ยวมีทั้งแบบวันเดย์ทริปนะครับแล้วก็วันไนท์ทริปด้วยเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่กันครับสายหมอกสีขาวที่คลอเคลียไปกับยอดเขาหินปูนสีดำทะมึนอายุ360ล้านปีนะครับคุ้มค่ากับความเหนื่อยในการปีนขึ้นมาเพื่อมาชมความงามการเป็นอย่างมากเหมือนกับฉากในภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่บ้านมุงตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวแนวประจนภัยครับในเส้นทางพิชิตยอดเขาล่องเรือตาหมื่นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเปิดฤดูการท่องเที่ยวกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างงานให้กับชุมชนอย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับเพราะว่านำเที่ยวโดยชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็เหล่าอดีตนายพรานในนามของวิสาหกิจชุมชนพิชิตยอดเขาล่องเรือตาหมื่น
1: สนุกมากเลยค่ะวันนี้ได้มาปีนเขาล่องเรือตาหมื่นด้วยกัน3คนเป็นไงบ้างคะ
2: ดีค่ะ
3: สน
2: ุ
3: กมาก
4: สนุก
2: เหนื่อยนิดหน่อย
5: ครับแล้วเราขึ้นไปเห็นข้างบนได้เรารู้สึกยังไงความรู้สึกข้างบน
2: ตื่นเต้นสวยมากเหมือนอยู่เมืองนอก
1: มันยิ่งใหญ่มากเลยค่ะสวยค่ะสวยเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นภูเขาหินปูนที่แบบอลังการมากค่ะ
5: อยากให้เชิญชวนคนที่แบบกำลังตัดสินใจหน่อยดีครับ
1: อยากให้คนไทยลองมาที่นี่ค่ะอันซีนไทยแลนด์มากๆเชื่อเลยว่าเหมือนที่เมืองนอกแน่นอนคุณจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะลองดูค่ะ
6: แล้วอย่างผมก็ไม่อยากสนับสนุนเรื่องการเข้าป่าล่าสัตว์อ่ะนะถ้าเก็บของป่าเนี่ยมันเป็นเขตอุทยานเราเข้าไปก็ผิดเนาะอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าทํายังไงให้ชุมชนกับพวกเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยได้อยู่ร่วมกันได้ก็เลยมามีแนวคิดว่าเขาล่องเรือตะหมื่นมีวิวอันสวยเนาะเป็นอันซีนอยู่แล้วอย่างเงี้ยผมขึ้นไปดูแล้วก็เลยมาเขียนงานเขียนโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่ได้รวบรวมกลุ่มนายพรานจริงๆนะฮะตัวจริงๆเลยฮะให้แกยกเลิกตรงนั้นกลับใจตรงนั้นว่าให้มาแบกเป้ดีกว่าไปแบกเกินเนาะ
0: ส่วนเส้นทางผจญภัยนักท่องเที่ยวจะต้องเดินป่าไต่เขาแล้วก็ปีนเขานะครับจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สร.6บ้านมุงรวมระยะทาง 1,500 เมตรหินแต่ละก้อนก็มีความแข็งแรงแล้วก็แหลมคมแตกต่างกันไปบริเวณเขาบางช่วงก็สูงชันนะครับต้องจับเชือกไต่ไปตามเส้นทางหรือว่าบางช่วงก็ต้องเลาะไปตามโขดหินนะครับมีเนื้อที่ปีนเขา5ไร่3งานมีจุดตั้งแคมป์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักผ่อนแล้วก็นั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้เป็นหนึ่งในอันซีนนิวซีรีส์อัญมณีแห่งบ้านมุงก่อนขึ้นไปท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวจะต้องรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดและต้องร่วมช่วยกันรักษาป่าไม้ครับช่วยกันเก็บขยะคืนถิ่นด้วยหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการท่องเที่ยวทุกครั้งครับ
6: ความพร้อมของเรานะที่เราจัดไว้ให้ลูกค้าก็จะ

0: มีหมวกมีถุงมือนะฮะแล้วก็มีน้ําดื่มมีข้าวมีผ้าเย็นฮะน้ําดื่มนี่เราก็จะให้ติดตัวไปคนละ1ขวดก่อนแล้วก็จะเอาไปขึ้นให้ข้างบนอีกคนละ5ขวดนะฮะอันนั้นก็เดี๋ยวไกด์เราก็จะพาขึ้นเนาะก็จัดไว้ให้ประมาณนี้ฮะเท่าที่เห็นนะนะก็จะมีประมาณนี้ใช่
1: เรามีพร้อมให้
0: แล้วก็จะมีข้าวของชมรมของกลุ่มแม่บ้านนะเนาะของหมู่2เราก็จะจัดมาให้อันนี้เค้าก็จะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันทำ
2: กิจกรรมการท่องเที่ยวมีไกด์นำเที่ยวแบบวันเดย์ทริปนะครับค่าจ้างคนละ500บาทแล้วก็วันไนท์ทริปนะครับคนละ900บาทมีลูกหาบแบกของสัมภาระกิโลกรัมละ60บาทนะครับใครที่ต้องการไปล่องเรือนะครับไปเที่ยวที่นี่กันแล้วก็ไปปีนเขาด้วยแบบนี้ครับติดต่อที่เบอร์ของทางชุมชนได้ครับ0815528595ครับมาดูเรื่องกล้วยกล้วยของอร่อยที่คุณยายในจังหวัดราชบุรีเขาทำขายกันมานานกว่า60ปีนะคุณผู้ชมจนเป็นเมนูคู่ตลาดสดเมืองโพธารามกับการทำกล้วยสุกปิ้งแล้วก็หอมกลิ่นเตาถ่านด้วยนะครับจนลูกค้าติดใจซื้อกันตั้งแต่ยังเป็นวัยเด็กจนโตแล้วก็มียังเป็นลูกค้าเจ้าประจำของคุณยายอยู่เลยกล้วยสุกปิ้งมีทั้งกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกนะครับที่ดูนุ่มนิ่มแล้วก็ฉ่ำน้ำตาลจากตัวเนื้อกล้วยหอมกลิ่นเตาถ่านไปด้วยครับคนตลาดสดเทศบาลเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรีเขารู้จักกันดีครับก็มาอุดหนุนนางเที่ยงภาษาประเทศอายุ79ปีชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่เปิดร้านขายกล้วยปิ้งบนรถเข็นคันเล็กๆนะครับอยู่ริมตลาดมาแล้ว60ปียายเที่ยงเล่าว่าเดิมทีมีอาชีพขายข้าวเหนียวย่างนะครับแต่ว่าบ่อยครั้งที่ลูกค้ามักจะถามหากล้วยย่างแทนและตัดสินใจลองนำกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกแบบสุกนะครับเอามาปิ้งขายปรากฏว่าขายดีเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าครับจนเลิกการขายข้าวเหนียวปิ้งไปเลยสำหรับวิธีการปิ้งกล้วยให้อร่อยตามสูตรของคุณยายครับจะมีเทคนิคการบ่มกล้วยแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับคือนำกล้วยห่ามซึ่งเป็นกล้วยที่มีลักษณะกึ่งสุกกึ่งดิบแล้วก็เปลือกสีเขียวอมเหลืองครับมาจัดเรียงในโอ่งมังกรแล้วจุดธูปปักไว้กลางโอ่งปิดฝาให้สนิทเลยครับเพื่อให้ความร้อนจากธูปกระจายไปทั่วครบ3วันจะได้กล้วยสุกเปลือกสีเหลืองทั่วทั้งลูกครับทุกวันเนี่ยจะตื่นตั้งแต่ตีสองคุณผู้ชมเพื่อมาเตรียมกล้วยสุกมาปอกเปลือกแล้วก็เสียบไม้ก่อนจะเข็นรถมาจอดขายที่ตลาดสดโพธารามนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคนเก่าแก่ในพื้นที่อำเภอที่นิยมกินกล้วยสุกปิ้งกันเพราะว่าเนื้อกล้วยจะนุ่มนิ่มนะครับกินง่ายแล้วก็ให้รสชาติที่หวานหอมเป็นธรรมชาติด้วยโดยร้านเนี่ยจะมีกล้วยปิ้งแบบทั้งลูกแล้วก็แบบกล้วยทับราดน้ำกะทิครับที่ทำน้ำกะทิน้ำใบเตยเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวส่วนราคาขายครับขึ้นอยู่กับขนาดของกล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหักมุกเริ่มต้นที่20บาทครับ
3: กล้วยย่างให้มันละอุถ้าไม่ละอุแล้วเดี๋ยวมันฝาดไม่อร่อยต้องย่างแบบค่อยๆย่างไฟอ่อนๆมันย่างช้ากว่ากล้วยหักเพราะว่ากล้วยงอมมันต้องค่อยๆย่างแล้วพอถ้าย่างเร็วนะมันก็จะดำ
4: แต่รสชาติที่แตกต่างกันยังไงอะคะ
3: มันหวานกว่ากล้วยหักนี่มันจะหนึบหนึบมันไม่ค่อยหวานกล้วยหามนี่ถ้าใส่เกลือก็อร่อยแต่แล้วแต่คนชอบอีกแหละใส่ใบเตยแล้วก็ใส่กะทิเท่านั้นเองน้ำตาลไม่มีอะไรจ้ะเพราะว่าเราไม่ต้องทำแบบโบราณนะมันนั่นเราก็กินยังไงก็กินอย่างนั้นแล้วคนเขาบอกว่าใส่นมหรือเปล่าผมไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าคนเขากินเจ
2: ด้วยอายุที่มากแล้วนะครับประกอบกับลูกๆเองก็ขอร้องว่าให้หยุดทำแต่ว่าก็ยังยืนยันว่าคุณยายเนี่ยจะขายกล้วยปิ้งต่อเพราะว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นลูกค้ากินกล้วยปิ้งของตัวเองแล้วก็อร่อยนะครับรวมไปถึงยังได้มาขายของพูดคุยกับลูกค้าก็ทำให้ไม่เหงาดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆครับไปหนุนร้านของคุณยายกันได้คุณผู้ชมพิกัดเนี่ยอยู่ริมถนนโชคชัยฝั่งตรงข้ามหอนาฬิกาเขตเทศบาลเมืองโพธารามเปิดขายทุกวันนะครับตั้งแต่ตอน 6:30 นไปจนถึง 11:00 นก็ของหมดแล้วด้วยครับมีวัดที่จังหวัดนครราชสีมาครับนอกจากจะเป็นที่พึ่งทางธรรมให้กับชาวบ้านแล้วยังเป็นที่พึ่งทางอาหารได้ด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าปลูกผักหวานป่าไว้รอบโบสถ์เลยครับแล้วก็เปิดให้ญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเข้าวัดมาเก็บไปทำกินกันได้เลยครับและยังมาเที่ยวชมประติมากรรมข้างกำแพงโบสถ์ที่สะท้อนวิถีชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับบริเวณรอบตัวอุโบสถวัดวิเวกวนารามตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับปลูกต้นผักหวานป่าซึ่งเป็นไม้ป่าโบราณเอาไว้

ได้เกือบ20ต้นนะครับปลูกมานานตั้งเกือบ30ปีแล้วด้วยครับยังคงออกยอดนะครับให้ชาวบ้านที่เข้าวัดมาทำบุญเนี่ยได้เก็บไปกินกันพระครูธรรมธรสมโภชจิตตสีโลเจ้าอาวาสวัดวิเวกวนารามบอกว่าต้นผักหวานป่าที่อยู่รอบอุโบสถนะครับวัด

0: ที่เข้าวัดมาทำบุญเนี่ยจะได้เก็บได้โดยสะดวกนะครับไม่ต้องปีนขึ้นไปสูงโดยที่ไม่ได้มีการห่วงห้ามอะไรครับอีกทั้งบริเวณนี้อยู่ในเขตชุมชนเมืองด้วยจึงอยากที่จะปลูกเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังนะครับได้รู้จักแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ต้นไม้เหล่านี้ครับ
1: เพื่ออนุรักษ์ให้ประชาชนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้ว่าอันนี้เป็นพืชสมัยโบราณที่รับประทานเป็นอาหารได้แล้วก็เก็บยอดได้ตลอดทั้งปีประมาณ30ปีได้แหละถ้ารวมตั้งแต่ปลูกมา
2: แล้วก็ที่พอออกยอดมาแล้วก็ให้ใครมาเก็บได้บ้าง
1: ประชาชนไหนก็มาเก็บได้ไม่ห่วงห้ามเอาไว้บริการช่วยเหลือญาติโยมหรือว่าไปประกอบอาหารได้มาเก็บได้ตลอดทั้งปีแล้วส่วนหนึ่งเราก็ถือว่าเป็นพืชโบราณที่หาดูได้ยากสมัยนี้เพราะว่าตามป่าตามเขาเขาก็ทำไร่ทำสวนกันหมดหาพืชเราก็อนุรักษ์ของเก่าไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้แล้วก
0: ็ส่วนความสวยงามของอุโบสถนะครับยังมีประติมากรรมอยู่ข้างกำแพงที่บอกเล่าเรื่องราวการดำเนินชีวิตตามวิถีชนบทของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อำเภอคอนบุรีได้อย่างงดงามแล้วก็เลือกใช้สีสันที่ตัดกันโดดเด่นนะครับเพื่อดึงดูดความสนใจให้กับคนที่พบเห็นนะครับได้มายืนชมกันหวนระลึกถึงวิถีชีวิตชุมชนในอดีตด้วยบริเวณที่ปลูกผักหวานป่าเนี่ยก็ยังปลูกต้นไม้อื่นๆไว้อีกหลายชนิดนะครับคอยรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีครับผักหวานก็เลยได้รับการบำรุงไปด้วยทำให้มียอดอ่อนๆแตกกอแบบนี้ให้ชาวบ้านได้เข้ามาเก็บกินกันได้ตลอดทั้งปีครับมีตัวอย่างการพลิกชีวิตด้วยความคิดบริหารใหม่จากเกษตรกรที่เขาขาดทุนจากอาชีพเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมครับจนต้องปล่อยทิ้งร้างบ่อเลี้ยงกุ้งไปนานนะครับก็ปรับวิธีการเลี้ยงด้วยการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ3ชนิดเลยครับในบ่อเดียวกันทำรายได้เพิ่มนะครับ3เท่าแค่ไม่ถึง2ปีก็สามารถปลดหนี้ได้กว่า6ล้านบาทเลยครับเปลี่ยนจากเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมครับมาเลี้ยงปูหน้าขาวจำนวน6บ่อเนื้อที่ประมาณ10ไร่ครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดตรังได้แนะนำให้เลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ครับใช้เวลาเลี้ยงก็สั้นปูตัวใหญ่ราคาก็ดีด้วยครับและเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ที่บ้านของนายวรุฒหลงสะประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปูจังหวัดตรังหลังใช้เวลาเลี้ยงปูหน้าขาวเพียง1รอบนะครับใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนจึงคิดต่อยอดทดลองปล่อยปูดำนะครับแล้วก็ปล่อยกุ้งกุลาดำลงไปด้วยเลี้ยงรวมกัน3อย่างในบ่อเดียวกันไปเลยครับปรากฏว่าสัตว์เศรษฐกิจทั้ง3ชนิดนี้เลี้ยงได้เจริญเติบโตตามขนาดที่ต้องการนะครับแล้วก็สามารถทยอยจับขายได้ทั้ง3ชนิดเลยสร้างรายได้เป็น3เท่าในบ่อเดียวซึ่งการเลี้ยงปูก็ไม่ยากครับเพียงแต่ว่าต้องศึกษาและควบคุมสภาพน้ำในระยะแรกเท่านั้นหลังจากนั้นปูจะปรับสภาพได้เองครับปูหน้าขาวเนี่ย100วันถึง4เดือนก็เก็บขายได้เงินแล้วส่วนปูดำก็รับมาจากชาวบ้านใส่บ่อไว้ประมาณ15วันก็จะได้น้ำหนักที่ดีครับโดยเลี้ยงแบบอิงธรรมชาตินะครับน้ำขึ้นน้ำลงเข้ามาในบ่อไปเลยทำให้มีสัตว์น้ำอื่นๆก็เข้ามาอาศัยรวมกันกุ้งหอยปูปลาต่างๆปลากระพงก็มีปลานิลปลาขี้ตังแล้วก็ปลาทะเลหลายชนิดนะครับซึ่งปลาพวกนี้พอจับได้เนี่ยก็จะแบ่งแจกจ่ายให้กับชาวบ้านไปด้วยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็นำไปทำเหยื่อเลี้ยงปูเลี้ยงกุ้งในบ่ออีกทีนึงประหยัดค่าอาหารปูไปได้อีกมากเลยครับจากที่เคยเป็นหนี้7ล้านบาทประสบปัญหาจากการเลี้ยงกุ้งขาวทั้งเจอโรคต้นทุนอาหารสูงแล้วก็เคมีพันต่างๆราคาสูงแต่ราคากุ้งกลับสวนทางตกต่ำก็ขาดทุนนะครับหลังจากทดลองเลี้ยงมาประมาณเกือบ2ปีก็จ่ายไปแล้วกว่า6ล้านบาทครับ
3: แล้วให้ปลาตลอดการเลี้ยง6เดือนทดลองรอบแรกนะผมก็ว่า45วันแล้วเลี้ยงไปได้45วันเอาใส่ดักไปวางไม่เข้าสักตัวนะปูไม่เข้าใส่ตัวเอ๊ะตายหมดแล้วเหมือนชาวบ้านว่าจริงมั้งก็เลยฝืนไปเพราะปลามันยังมีอยู่ปลายังมีอยู่ก็ฝืนไปเรื่อยฝืนไปด้วยพอ60วันมาวางใหม่นี่เข้าใส่7 8ตัว5 6ตัวพอ90วันปั๊บมันตัวละครึ่งกิโลทีนี้โอ้ว่าได้ผลเว้ยทีนี้พอเริ่ม4เดือนเริ่มขายได้ผมเริ่มตั้งแต่บ่อแรกบ่อ1บ่อ1ผมขายรอบนั้น 280,000 ตีแรกเลยนะสรุปแล้วปิดบ่อ6เดือนปิดบ่อขายไป 280,000 กว่าบาทก็เลยว่าเดี๋ยวผมมีบ่ออยู่แล้วก็เลยขยายหมดเดี๋ยวนี้ปล่อยหมดทั้ง6บ่อเลย
0: ผลผลิตที่ได้ครับยังขายตรงสดๆไปยังร้านอาหารในชุมชนนะครับอย่างร้านครัวใหญ่เชยซีฟู้ดเน้นซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรที่เขาเลี้ยงปูกุ้งโดยตรง

0: ครับแล้วก็ต้องเลี้ยงแบบธรรมชาติด้วยรวมทั้งจากชาวประมงนะครับไม่มีสารเคมีโดยจะคัดพิเศษเน้นเนื้อปูเนื้อแน่นๆไข่แน่นๆนะครับใช้ปูไข่ไซส์ใหญ่จะใช้ทั้งปูดำแล้วก็ปูหน้าขาวนะครับรับซื้อกันไม่อั้นลักษณะเด่นของปูหน้าขาวนะครับเนื้อจะมีความนิ่มแล้วก็เนื้อแน่นมีรสชาติหวานแต่ว่าเปลือกจะนิ่มกว่าปูดำเมนูหลักที่ลูกค้านิยมชื่นชอบนะครับก็จะเป็นเมนูหลนปูไข่แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองปูไข่ผัดผงกะหรี่แล้วก็ปูไข่นึ่งซึ่งราคาถ้าเป็นปูหน้าขาวนะครับเนื้อกิโลกรัมละ450บาทแต่ว่าถ้าเป็นปูหน้าขาวไข่กิโลกรัมละ500บาทนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ตลาดต้องการสูงอยู่แล้วครับ
1: มาจากเกษตรกรแล้วก็จะส่งพี่เขาวันต่อวันคือเราจะสั่งตอนไหนคือของหมดก็คือมีให้ตลอดอะค่ะ
2: ก็คือวัตถุดิบอุดหนุน
1: ใช่วัตถุดิบอุดหนุนจมเจริญใช่แล้วก็คือของจะสดอยู่ตลอดคือแบบสั่งตอนไหนลูกค้าสั่งตอนไหนก็มีตลอดไอ้ประมาณนี้ค่ะ
0: ส่วนตลาดส่งร้านค้าร้านอาหารในอำเภอการตังตอนนี้ก็ถือว่าไม่เพียงพอแล้วนะครับซึ่งก็จะมีลูกค้าประจำส่วนออเดอร์จากต่างประเทศอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยก็ยังไม่มีผลผลิตส่งให้เขานะครับเพราะว่าแค่ขายในจังหวัดเนี่ยก็ไม่เพียงพอแล้วตอนนี้ก็เลยคิดสร้างเครือข่ายการเลี้ยงเพื่อป้อนตลาดนะครับเกษตรกรเนี่ยมาศึกษาการเลี้ยงจากตัวเองได้ซึ่งขณะนี้ครับสมาชิกเกษตรผู้เลี้ยงปูอำเภอกันตังมีอยู่ประมาณ40รายแล้วนะครับแล้วก็เริ่มขยายไปยังอำเภอย่านตาขาวและอำเภอปะเหลียนด้วยครับหากว่าสนใจอยากมาเรียนรู้หรือว่าสนใจอยากลองซื้อไปอุดหนุนกันนะครับมีเบอร์ให้ติดต่อ0650464925ครับหรือว่าจะติดต่อที่ประมงชายฝั่งอำเภอสีเกาอำเภอการตังและประมงจังหวัดตรังได้ครับพาไปชมเกษตรกรต้นแบบคนหนึ่งนะครับที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เขาปรับพื้นที่ไร่อ้อยทำเกษตรผสมผสานนะครับสร้างรายได้หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนต่อเดือนมีผลผลิตแบบรายปีรายเดือนรายวันนะครับแล้วก็ยังต่อยอดเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับอำเภอระดับจังหวัดด้วยติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
3: ไร่อ้อย13ไร่สู่การทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อความยั่งยืนเดินตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้พี่เมคินโลนารายหรือพี่เค้กเกษตรกรตำบลพรสำราญอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีรายได้จากการทำเกษตรเป็นอย่างดีและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้ไร่ดินชุ่มฟ้า
4: คุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่เมคินสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: พี่เมคินเห็นบอกว่าเมื่อก่อนนี้จากพื้นที่ตรงนี้คือดินคือไม่ดีเลย
5: ใช่ครับผมก็ดินไม่ดีก็ถือว่ายังดีที่มีดินที่ดินไม่ดีเพราะว่าเราเป็นพืชเชิงเดี่ยวมา20ปีตรงนี้เป็นป่าอ้อยเก่าด้วยปุ๋ยเคมีที่ลงแผ่นดินทุกปีนะครับจนทำให้ผลผลิตปีสุดท้ายเมื่อก่อนที่เราจะมาทำเราได้แค่ 30,000 บาทแล้วต่อ2ผลผลิตก็คืออ้อยเนี่ยก็ยืนต้นตายปกติอ้อยจะอยู่ไป3ปีในการเก็บเกี่ยวครับก็เลยต้องค่อยๆมาคิดใหม่ทำใหม่
4: และอะไรที่แบบว่าจุดประกายให้เรามาทำเป็นเกษตรผสมผสานตรงนี้น
5: ี่แรงบันดาลใจก็คือพระองค์ท่านนะครับคือพระองค์ท่านก็คือพ่อหลวงรัชกาลที่9ในขณะที่เราไปต่อไม่ได้นะครับพืชตัวเดิมทำให้ดินเป็นหินปูนและดินตายนะครับเราก็เลยนึกถึงพระองค์ท่านก็คือเราจะต้องทำเป็นเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืนเพราะเรานั่งเป็นเก้าอี้ขาเดียวมา20ปีแต่เราต้องสร้างป่ากินได้ขึ้นมา
3: พี่เมคินมีรายได้แบบรายปีรายเดือนและรายวันค่ะพืชที่ปลูกแบบรายปีคืออินทผลัมรายเดือนมัลเบอรี่รายวันจะเป็นไผ่และยังปลูกปาไม้ผลอื่นๆเน้นการปลูกแบบปลอดสารค่ะ
5: จุดนี้จะเป็นจุดอินทผลัมเพาะเมล็ดของที่ไร่ดินชุ่มฟ้าจะเป็นพันธุ์บาฮีกินผลสดที่เราเอามาเพาะเมล็ดเองนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแปลงแรกของบุรีรัมย์ที่ผสมผลเสร็จจากเพาะเมล็ดบงหวานกินสดเพชรน้ำผึ้งชื่อพันธุ์ก็คือบงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับลำต้นจะไม่สูงมากรากจะหากินไม่ไกลนะครับถือว่าเป็นไผ่ที่ทานหน่อสดๆได้เลยรับรองค่าจากแลบเรื่องของยูริกไซนายคนเป็นเกาหรือรูมาตอยก็กินได้นะครับก็คือลำต้นเขาจะไม่สูงและก็รากหากินไม่ไกลเป็นพันธุ์ไผ่สำหรับกินหน่อเท่านั้นไม่เหมาะที่จะเอาลำไปใช้งานเพราะค่ายูริกกับไซยาไนด์มันน้อยมันเป็นเหมือนไม้เนื้ออ่อนมันปลูกง่ายไม่เหมาะที่จะเอาไปใช้งานหนักๆจะไปทำข้างผักข้างอะไรได้แล้วก็เป็นพันธุ์เบาออกหน่อทั้งปี นั้นเราปลูกไปประมาณ8เดือนนะครับจาก1ต้นเขาก็จะขึ้นมาประมาณ5 6 7 8 9ต้น
4: มีความมัน
5: ใช่ครับ
4: แล้วก็หวานหน่อย
5: ๆครับ
4: คล้ายกับอะไรอ่ะ
5: ยอดมะพร้าวมั้ยครับเนื้อเขาจะไม่มีเสี้ยนจะกรอบกรุบกริบอร่อยนี่เป็นไม้มะฮอกคานีตัวนี้
4: ถึงอยากเลือกที่จะปลูกป่าคะพี่เมคิน
5: ก็ด้วยภาวะโลกร้อนปัจจุบันด้วยในมุมของผมนะผมคิดว่าอยากปลูกไม้ป่าให้แผ่นดินก็คือฟอกอากาศด้วยให้แผ่นดินด้วย
3: รายได้จากการทำเกษตรแต่ละเดือนตั้งแต่ 60,000 บาทไปจนถึงหลักแสนบาทค่ะจำหน่ายสินค้าแปรรูปและกิ่งพันธุ์ไผ่ผ่านทางออนไลน์เพจไร่ดินชุ่มฟ้าจำหน่ายต้นละ100บาทจัดส่งกันแทบทุกวันเลยค่ะ
5: แปลงของเราที่เราทำให้เห็นก็เลยว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทำให้เห็นเรื่องของการลงมือทำก็เลยส่งผลให้พี่น้องเกิดความเชื่อมั่นและก็อยากได้ต้นพันธุ
4: ์ค่ะเห็นบอกปีนึงนี่คือรายได้จากการขายกิ่งพันธุ์ไผ่นี่คือเป็นหลักล้านเลยเหรอคะพี
5: ่ก็เราก็ไม่คิดลงมือทำมันเป็นคำตอบเองเนาะก็ไม่ได้คิดนะครับว่าจะเกิดในลักษณะถึงหลักล้านเนี่ยมา3ปี
4: เดือนไหนที่พีคๆเลยมีรายได้แบบว่า 300,000 พี
5: ่ก็อย่างปีนี้ถือว่าเกิดเค้าเรียกยอดขายถล่มทลายก็คือช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็ 300,000 กว่าบาทนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นเอง
4: ค่ะ
5: นะครับเกิดขึ้นเองก็ถือว่าเป็นยอดที่เยอะครับ
4: กลุ่มลูกค้าเป็นที่ไหนบ้างคะที่สั่งเราก
5: ลุ่มลูกค้าก็เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัด

0: ซิกเนเจอร์ของที่นี่ถ้าใครมาแล้วไม่ได้ชิมเมนูส้มตำหน่อไม้เหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ครับเป็นส้มตำหน่อไม้วงหวานเอามาตำสดๆครับ
0: แล้วก็คนตำนี่คืออันนี้คือคุณแม่ตาเป็นเจ้าของไร่ตัวจริงใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณแม่นี่คุณแม่นี่ตั้งใจมาทำให้เราชิมเลยวันนี้นะคะอันนี้เห็นบอกว่าเวลาไปตำขายที่อื่นคือไม่พอขายเหรอพี่
1: ใช่ใช่อย่างเราไปออกงานล่าสุดนี้ก็ต้องต่อแถวกันเลยครับเพราะอยากที่จะลองในการที่จะเอาหน่อไม้สดๆมาตำเนื้อเขาไม่มีเสี้ยนมันจะกรอบกรุบกริบอร่อยแล้วก็จะเข้ากันได้ดีนะครับถือว่าเป็นเมนูที่อยากให้ทุกท่านได้ลองนะครับ
0: อร่อยมากคุณผู้ชม
1: กรอบกรุบกริบอร่อย
0: แล้วก็ในตัวหน่อไม้ก็จะมีความหวานด้วย
1: ใช่ครับตลอดจนในเชิงลึกก็คือเนื้อในหน่อไม้ก็ดีต่อระบบลำไส้เราด้วยพวกไฟเบอร์
2: ผลผลิตภายในสวนมาวางจำหน่ายมีทั้งหน่อไม้ดองอินทผลัมและยังเปิดพื้นที่ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะที่นี่ยังเป็นศูนย์สพก.ระดับอำเภอมีฐานการเรียนรู้ต่างๆตั้งแต่การปลูกพืชไปจนถึงการทำการตลาดค่ะแต่ละปีมีประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่า10,000 คนค่ะ
1: นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจก็คือการจะทำถวายพระองค์ท่านนะครับถวายก็คือการสร้างงานเกษตรใหม่วันนี้ก็มีความสุขที่ไร่ดินชุ่มฟ้านั้นได้ก่อเกิดประโยชน์กับทุกรุ่นวัยวันนี้มีความสุขที่ไม่เรียกว่าเป็นเงินความสุขคือความสุขจากข้างในนะครับคือเราพอมีพออยู่พอกินนะครับแล้วก็ได้เอาในสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับได้แบ่งปันนะครับบวกกับในไร่ดินชุ่มฟ้าเองผมนอกจากแบ่งปันแนวทางเกษตรที่ผมมีความสุขที่ผมได้ให้แล้วเนี่ยผมยังได้สอดแทรกการใช้ธรรมะในชีวิตด้วยให้กับพี่น้องที่เข้ามาสัมผัส
2: พี่เมคินบอกว่าการได้ทำในสิ่งที่รักถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคแต่ก็ไม่เคยละความพยายามย่อมเกิดผลสำเร็จและมีความสุขพี่เมคินยังเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเกษตรกรต้นแบบได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทเกษตรกรรมอีกด้วยค่ะ
3: ส่วนคุณผู้ชมนะครับใครที่สนใจอยากสั่งกิ่งพันธุ์ไผ่หรือว่าอยากไปศึกษาดูงานมีเบอร์ให้ติดต่อกันนะครับ0973343723ครับปิดท้ายด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูลนะครับพร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายพากันไป

ปล่อยพันหอยชักตีนมากกว่า 100,000 ตัวแล้วก็แม่พันหอยชักตีนอยู่กว่า10กิโลกรัมนะครับพร้อมกับพันกุ้งแชร์บ๊วยภายใต้โครงการนวัตกรรมธนาคารปูม้าสู่การจัดการทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดสตูลหวังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอตรงนี้ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้บ่าย 3:30 นเวลาเดิมครับวันนี้ผมนัท

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ป้าครับคณะหมูกรอบราดข้าวจานครับขอบคุณครับ

0: คุณผู้ชมครับเมื่อกี้คณะหมูกรอบอร่อยมากเลยครับไม่ใช่ครับผมจะบอกว่ารายการอาหารจานสุกยินดีต้อนรับครับรายการอาหารจานสุกเป็นรายการที่สร้างแรงบันดาลใจเรื่องโภชนาการให้กับลูกหลานของเราครับสำหรับเด็กๆที่ต้องเติบโตเป็นกำลังของชาตินั้นเขาต้องการการดูแลหลายๆเรื่องแบบบูรณาการและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารและโภชนาการครับผมนายทุเรียนและรายการก็เลยออกเดินทางตามหาโรงเรียนต้นแบบเรื่องการใส่ใจอาหารให้กับน้องๆ นักเรียนเพื่อ นำมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศให้เห็นถึงความสำคัญของอาหารของนักเรียนมากขึ้นนั่นเองครับและตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดน่านครับที่น่านเนี่ยเขามีหนึ่งโรงเรียนที่เขาใส่ใจเรื่องนี้มากๆเลยครับชื่อว่าโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านซึ่งน้องๆโรงเรียนดารุณวิทยาและชาวเมืองน่านเนี่ยเขาได้รับการดูแลเรื่องอาหารในภาพรวมแบบไหนกันบ้างนะ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดของเทศบาลส่วนหนึ่งนะครับเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสอาจจะด้วยฐานะของทางเศรษฐกิจก็ดีแต่เด็กบางส่วนถึงแม้ว่าในครอบครัวอาจจะมีเงินพอสำหรับการดูแลเรื่องอาหารแต่เราก็จะเห็นว่าจะเป็นการตามใจเด็กเพื่อรับทานอาหารมากเกินไปเด็กก็จะเลือกรับเฉพาะอย่างบางคนก็อาจจะชอบกินของมันบางคนอาจจะชอบกินแบบทอดๆซึ่งก็เป็นสาเหตุของการสะสมโรคนะครับรวมทั้งการเจริญเติบโตของเด็กเพราะว่าถ้าทำการกินของที่บ้านเองเนี่ยก็มีผลต่อพฤติกรรมของเด็กนะครับเราก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าทำยังไงที่จะให้เด็กเนี่ยมีโภชนาการที่ถูกต้องนะครับโดยได้รับสารอาหารให้ครบนะครับและการควบคุมการเจริญเติบโตให้เหมาะสมกับวัยด้วยครับการรับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยนะครับอาหารต้นทางที่มีความปลอดภัยเนี่ยจะช่วยให้สุขภาพดีนะครับแล้วก็ปลอดโรคได้ด้วยครับ
0: โอ้หูยสุดยอดไปเลยครับท่านนายกได้เห็นพ่อเมืองใส่ใจและเป็นห่วงลูกหลานแบบนี้มันก็ชื่นใจแทนคนน่านจริงๆครับเอาล่ะครับคราวนี้เรามุ่งหน้าไปโรงเรียนดารุณวิทยากันเลยดีกว่าครับไปดูให้เห็นกับตากันเลยว่าเขาจัดการกับโภชนาการอาหารกลางวันของน้องๆ นักเรียนเมืองน่านอย่างไรบ้างแต่ก่อนจะเข้าไปโรงเรียนผมขอมูเตลูเรื่องอาหารของตัวเองซะหน่อยนะครับ
2: ใบที่7เขาว่าดีจะมีโชคถูกโฉลกกับอาหารไขมันสูงกินไม่ดีกินไปเรื่อยกินไม่ดูกลายเป็นหมูนอนป่วยทรมาน
3: พี่ๆอยากสะดอกเคาะมาทางนี้ค่ะ
4: จริงเหรอ
0: แม่ยังดีนะครับเนี่ยที่มีน้องๆจากโรงเรียนดารุณวิทยาสัญญาจะเข้ามาช่วยผมไม่งั้นล่ะแย่แน่ครับนี่แหละครับโรงเรียนดารุณวิทยาที่เขาเล่าลือกันว่าแต่ว่าโรงเรียนนี้กลายเป็นโรงเรียนตัวอย่างได้ยังไงกันล่ะครับท่านผอ.ครับ
5: ที่โรงเรียนเราเนี่ยค่ะมีรูปแบบการบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยค่ะภายใต้รูปแบบ 3F42H นะคะก็คือเรื่องของ Food Safety Food Management Systemfood knowledge connection นะคะเพื่อที่จะให้เด็กมีสุขภาพดีและมีความสุขค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการของ food safety นะคะ food safety นี่ก็หลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการนำอาหารปลอดภัยเข้าสู่โรงเรียนนะคะพวกวัตถุดิบปลอดภัยเนี่ยค่ะเข้ามาปรุงอาหารในโรงเรียนนะคะโดยการที่เราใช้ผักปลอดสารพิษจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านนะคะโดยการประสานของสำนักวิชาเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็เรายังทำในเรื่องของการมีแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดภัยในโรงเรียนนะคะและเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพอาหารนี่ซึ่งสำคัญมากเพราะว่าเราก็ใช้กระบวนการเรียนรู้เด็กกลุ่มเด็กกิจกรรมอย.น้อยนะคะที่ตรวจสอบคุณภาพอาหารนะคะมีช่วงระยะเวลาของการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการนำผักของโรงเรียนเนี่ยค่ะไปให้โครงการหลวงลุ่มน้ำน่านนะคะเป็นผู้ตรวจสอบว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราก็พบว่าผลผลิตของเราอะค่ะปลอดภัยค่ะ
6: เด็กๆครับวันนี้เรามีแขกมาเยี่ยมน้องอนุบาลด้วยชื่อพี่ทุเรียนนั่นเองอ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
7: เดี๋ยวครูดาท่านนี่เรากำลังจะทำอะไรกันครับ
6: วันนี้เราจะทำอาหารกันค่ะเป็นเมนูไข่เจียวเพราะว่าเด็กๆเข ปลูกต้นหอมเองนะคะ
7: อ๋อต้นหอมนี่ก็คือมาจากในสวนครัวของเรา
6: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็พอมันเติบโตปุ๊บอยากจะให้เด็กๆรับประทานผัก
7: ที่ตัวเองปลูกเองด้วยเนาะเขาก็จะ
6: ภูมิใจใช่ค่ะ
7: ทำเป็นเมนูไข่ต้องถามก่อนใครชอบกินไข่ดาวโอ้ยทุกคนเลยเอามาใครชอบกินไข่เจียวโอเคคำถามสุดท้ายใครชอบทั้งสองอย่างเลยโย่พอสองอย่างใครชอบกินผักจริงป่ะต้นหอมชอบไหม
8: ชอบ
7: แล้วเดี๋ยวเราทำเนี่ยกินไหมทำแล้วจะกินไหมขอลุงกินด้วยได้ไหม
8: ได
7: ้อดเลยไม่ได้ไหมได้ไหมคะให้ชิ้นเดียวเนาะขอชิ้นเดียวนะโอเคเดี๋ยวรอกินนะงั้นเดี๋ยวให้คุณครูดัตนะครับแนะนำน้องๆเลยเนาะลุยกันไปเลยเชิญเลยครับ

0: เองได้ทำกับข้าวเองสนุกไหม
1: สน
0: ุกอนุบาล2อยากทำเองบ้างไหมอยากนะงั้นก็ต้องตั้งใจเรียนนะแล้วเดี๋ยวเรากินอันนี้ด้วยกันอร่อยด้วยกันใครชอบกินไข่ยกมือ
1: ทุกคนเลย
0: กินเยอะๆจะได้แข็งแรง
1: ไป
0: โอ้สองกองเลยเยี่ยมมากนะขอบคุณคุณรัตน์มากนะครับผมขอบคุณบ๊ายบายเด็กๆไปกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายพ่อด้วย
3: น้องๆได้ปลูกผักกินกันเองด้วยเหรอครับเนี่ยท่านผอ.แม่เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดไปเลยว่าแต่ว่าทำไมถึงให้น้องปลูกเองล่ะครับอาจารย
4: ์วัตถุประสงค์อยากให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการฝึกจริงแล้วมีการดูแลมีการฝึกจำหน่ายผลผลิตเพื่อส่งต่อให้สหกรณ์แล้วนำวัตถุดิบไปส่งต่อเมื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน
5: โอ้ผักเยอะจริงๆนะเนี่ยธรรมดาก็หาไม
6: ่แอะแอะนักเรียน2คนแอบมาทำอะไรตรงนี้เล่นเกมอะไรกันเหรอ
7: ไม่ครับรดน้ำแปลงผักครับ
6: รดน้ำมึงก็ต้องใช้สายยางใช้ผักบัวมาใช้นี่มันจะรดได้ยังไงฮะ
7: รดได้ครับใช้ผ่านโปรแกรม EVLink ครับ
6: ผ่านโปรแกรมไปถึงจิ้มตรงนี้แล้วรดน้ำผักผ่านตรงไหนเนี่ยจากไอ้นี่แล้วไปไหนเนี่ย
7: ไปที่ตรงสวน
6: ตรงแปลงผักตรงนั้นเลยเหรอแต่นี่แปลว่าถ้าเราอยู่ที่ไกลๆเนี่ยเรามีเครื่องนี้เราก็สามารถลดแปลงผักนี้ได้เลยไม่ต้องมาถึงที่นี่สุดยอดเลยครับแปลงผักอยู่ตรงไหนนะเอาตรงนั้นนะอย่าเพิ่งรดนะเดี๋ยวจะขอเดินไปดูเดี๋ยวเขาเปียกอย่ารดนะโอเคอ้าวไปดูกันครับแปลงผักหน้าตาเป็นยังไงยิ่งใหญ่อลังการกันอุ้มแม่เจ้าโว้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้คือแปลงผักของเราใช่ไหมนี่คือที่นั่งประจำอยู่นี่คือต้นแปลงที่เราดูแลกันอยู่ใช่ป่ะ
8: ใช่ค่ะ
6: อันนี้ต้นอะไร
8: ต้นชะลอค่ะ
6: อร่อยไหม
8: อร่อยค่ะ
6: จริงเปล่า
8: จริ งค่ะ
6: เคยกินยัง
8: ก
6: ิน
8: ค่ะ
6: ชอบกินผักอะไรมั่งต้นแคลกินได้
8: ได้
6: ผักบุ้ง
8: บุ้ง
6: คะน้า
8: คะน้ากวางตุ้ง
6: กวางตุ้ง
8: แล้วก็บรอกโคลี
6: บรอกโคลีพริกกินไหม
8: ได้ค่ะ
6: กินได้กินแล้วเป็นไงพริก
8: เผ็ดค
6: ่
8: ะ
6: เผ็ดใครชอบกินพริกมั่งโอ้โหมีคนชอบกินพริกด้วยนี่เราปลูกนานหรือยังต้นนี้สักกี่นานนานแล้วใช่ไหมใช้เวลานานไหมกว่าจะเด็ดได้ต้องคอยรดน้ำไหมหรือใช้ระบบออโต้
9: ใช้ระบบ
6: นี่สองคนที่แอบอยู่นู่นใช่ไหม
10: บางครั้งก็ปั่นจักรยาน
6: ปั่นจักรยานด้วยโอ้ที่นี่คือรดน้ำเนี่ยคือปั่นจักรยานก็ได้
10: ใช
6: ้ระบบออโต้ก็ได้ใช้ระบบมือโต้ก็ได้คือเอามือมาถือรถเอาก็ได้ว้าวยากไหมปลูกผัก
11: ไม่ยาก
6: ไม่ยากใช่ไหมอย่างนี้ถ้ามีต้นอ่อนเรากลับไปบ้านเราปลูกเองได้ไหม
11: ได้ครับ
6: มีใครปลูกที่บ้านมั่งโอ้โหคุณผู้ชมครับเด็กๆเอาความรู้จากที่โรงเรียนนะครับกลับไปทำที่บ้านปลูกผักกินเองที่บ้านกันด้วยนะครับแบบนี้แหละครับความยั่งยืนของอาหารโภชนาการที่ดีเริ่มจากที่โรงเรียนแล้วไปถึงที่บ้านและตามเด็กๆไปทุกที่เลยครับ
3: เอ้คุณผู้ชมครับแต่แปลงผักที่เห็นนี่ดูแล้วไม่น่าจะให้ผลผลิตได้พอสำหรับน้องๆทั้งโรงเรียนนะครับแสดงว่ามันต้องมีการซื้อผลผลิตจากข้างนอกมาเพิ่มเพื่อทำอาหารให้น้องๆกินกันว่าแต่ว่ามันมีระบบการจัดการยังไงกันบ้างล่ะครับ
12: Food Management System นะคะก็เป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการอาหารกลางวันนะคะโดยที่เรามุ่งเน้นเรื่องการบริหารจัดการที่ให้อาหารกลางวันเนี่ยค่ะมีคุณภาพมากที่สุดนะคะโดยเริ่มจากเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการนะคะโดยความโปร่งใสนะคะโดยที่เราบริหารภายใต้งบประมาณ24บาทนะคะซึ่งรัฐบาลให้มา21แล้วก็ท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านเนี่ยค่ะเพิ่มให้หัวละ3บาทนะคะแล้วรวมถึงการจ้างแม่ครัวแล้วก็เรื่องของการวัสดุประกอบอาหารพวกแก๊สพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งก็ทำให้เงิน24บาทเนี่ยค่ะเราเป็นค่าอาหารเป็นวัตถุดิบอาหารกลางวันหมดเลยซึ่งเราก็มีการทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการนะคะว่าวัตถุดิบที่จะส่งให้โรงอาหารเนี่ยค่ะต้องเป็นวัตถุดิบปลอดภัยค่ะจะทำเมนูอาหารล่วงหน้านะคะโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch นะคะซึ่งในโปรแกรมนี้ก็จะมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วนนะคะตามหลักวิชาการเลยนะคะก็มีการวางแผนร่วมกันระหว่างเด็ก แม่ครัวนะคะผู้ปกครองนะคะที่อยากแบบจะได้อาหารที่ถูกใจเด็กแล้วก็

0: มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะแล้วก็มีวัตถุดิบในท้องถิ่นในตามฤดูกาลนั้นๆด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นการวางแผนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนะคะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS น่านซึ่งถ้าวัตถุดิบประเภทไหนที่โรงเรียนผลิตได้เราก็ผลิตเองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกลุ่มเกษตรกรค่ะ
1: คุณผู้ชมครับโปรแกรม Thai School Lunch เนี่ยคือระบบสำหรับแนะนำโปรแกรมจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัตินั่นเองครับเป็นการร่วมมือการพัฒนาจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตของเด็กๆไทยนั่นเองครับซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆของโปรแกรม Thai School Lunch เนี่ยนะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้ได้มาตรฐานในกรณีที่ไม่มีนักโภชนาการประจำโรงเรียนครับเหมือนเป็นตัวแทนของนักโภชนาการเลยนั่นเองครับแล้วโปรแกรมนี้นะครับถูกส่งกระจายไปโรงเรียนทั่วประเทศฉะนั้นทุกโรงเรียนที่ได้ใช้ก็มั่นใจได้เลยว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรม Thai School Lunch จะได้ใช้ข้อมูลด้านโภชนาการที่เป็นมาตรฐานที่ดีเหมือนกันทั้งประเทศครับก็รับรองได้เลยครับว่าเด็กๆลูกหลานของเราจะได้รับคุณค่าจากอาหารกลางวันเท่ากันหมดครับในตัวโปรแกรม Thai School Lunch นะครับเขาออกแบบให้มีการใช้งานแบบง่ายมากๆไม่ซับซ้อนเลยครับคือทุกคนสามารถใช้งานได้เลยครับนี่นะครับแบบว่าวันนี้เมนูหลักคืออะไรเราก็กรอกเข้าไปครับระบบเขาก็จะคำนวณออกมาให้ครับว่าในมื้อนั้นควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็จะแสดงคะแนนของสารอาหารที่จะได้รับจากมื้อนั้นๆด้วยครับเป็นยังไงครับเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนั่นแหละครับโปรแกรม Thai School Lunch ที่สรรสร้างมาเพื่อการเติบโตของเด็กไทยของเรา
2: จริงๆเราเพิ่มงบมาหลายปีแล้วตั้งแต่ตอน20บาทแล้วนะครับตอน20บาทที่ทางรัฐบาลได้กำหนดว่าอาหารกลางวันเด็กเนี่ยทางรัฐบาลจะอุดหนุนให้20บาทต่อรายหัวต่อเด็กโดยเฉพาะเด็กที่มาจากศูนย์เด็กเล็กเด็กอนุบาลจนถึงป.6 นะครับแต่เราพิจารณาดูแล้วเนี่ยกลัวว่าเด็กจะได้อาหารที่ไม่น่าจะพึงพอใจในลักษณะของผักไม่ปลอดสารพิษหรือว่าการที่ไปซื้ออาหารคุณภาพต่ำมาเราก็เลยพิจารณาในการเพิ่มเงินให้โรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเรานะครับอีก3บาทเป็น23บาทตอนหลังมารัฐบาลเพิ่มเป็น21เพิ่มเป็น21เราก็ให้เป็น24บาทนะครับเราจะสังเกตว่าโรงเรียนหลายโรงเรียนใช้วิธีการเหมาให้ร้านค้าข้างนอกเนี่ยทำอาหารเข้ามาซึ่งเหมาการเหมานี่ก็คือเหมาในราคา21บาทเลยแต่ของเราเนี่ยในราคา24บาทเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราต้องการคุณภาพอาหารที่ครบถ้วนจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องแจ้งแม่ครัวทำเองนะครับและเราสามารถที่จะเสริมอาหารเช้าให้กับเด็กบางคนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้ามาจากทางบ้านครูก็จะต้องมาสอบถามและดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีเครื่องปรุงหรือแก๊สหุงต้มแล้วก็อุปกรณ์ในการประกอบอาหารบางอย่างรวมทั้งตัวแม่ครัวเองเนี่ยเราทางเทศบาลเองก็ให้ใช้เงินของเทศบาลในการจ้างเลยครับ
1: มันเป็นแบบนี้นี่เองเอ๊นี่เห็นมีผักอะไรมาส่งสักอย่างจะรู้แล้วสิครับว่าน้องๆจะได้กินอะไรสมกับเป็นอาหารจานสุกหรือเปล่าว่าแต่ว่าวันเนี้ยมีอะไรกินครับป้า
3: ผู้ประกอบการจะเอาวัตถุดิบมาส่งแล้วชำระล่างให้สะอาดเตรียมหั่นซอยแล้ววันนี้มีอนุบาล นะคะจะมีข้าวผัดน้ำซุปไข่เจียวปฐมจะมีน้ำพริกกะปิผัดผักรวมไข่เจียวเจ้า
1: เห็นน้องๆกินกันอย่างมีความสุขเลยนะครับแม่กินเยอะๆกันนะครับเด็กๆจะได้เติบโตแบบมีคุณภาพดูจากคุณภาพอาหารในจานของน้องดูแล้วเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบคุณภาพดีถูกคัดสรรมาอย่างดีจากผู้ใหญ่หลากหลายท่านในโรงเรียนที่มีความเข้าใจและใส่ใจดูแลน้องๆทุกคนเหมือนลูกของตัวเองจึงออกมาเป็นอาหารหน้าตาน่ากินแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่เมนูที่น้องๆกินเนี่ยมีการจัดสรรโภชนาการอย่างไรบ้างล่ะครับ
4: ในส่วนของงานบริหารงานวิชาการนะคะเราได้จัดการเรียนรู้ในส่วนของอาหารและโภชนาการโดยบูรณาการเท่ากับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะตามโมเดลของท่านผู้บริหารก็คือ 3F42H นะคะโดยเราจัดการเรียนรู้ในธีมล่องไลฟ์สไตล์น่านนะคะในส่วนแรกเลยก็คือ

0: คือจะเป็นล่องฮู้ก็คือในส่วนของการให้ความรู้เด็กๆนะคะต่อไปก็จะเป็นล่องกินนะคะเด็กๆก็จะนำความรู้ตรงนี้มาเลือกการกินนะคะดังนั้นเขาก็สามารถที่จะเลือกเมนูที่เขาชอบได้นะคะว่าเขาต้องทานอะไรใน1มื้อและต่อไปล่องมีแฮงค่ะนักเรียนรู้จักการกินแล้วก็จะมาในส่วนของการออกกำลังกายด้วยซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมานักเรียนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์เยอะนะคะ
1: เอาแล้วครับตอนนี้เจ้าแม่หุ่นดีแล้วเจ้าแม่หุ่นดีจะมาไม่มาเจ้าแม่ซูโม่เอาไงครับตอนนี้เจ้าแม่หุ่นดีครับเจ้าแม่หุ่นดีของเขาดีจริงๆครับเจ้าแม่ซูโม่ก็สามารถติดสามารถติด
0: จากนั้นก็จะเป็นล่องม่วนใจนะคะซึ่งในเรื่องของเซียมซีสุขภาพนะคะที่เด็กๆ เขาได้บูรณาการกับวิชาภาษาไทยแต่งเป็นกลอนนะคะถ้าเขาจับฉลากมาแล้วจับเซียมซีมาแล้วได้การทายว่ายังไงเขาก็จะไปแก้กรรมมีวิธีการแก้กรรมสนุกมากแต่โดยการออกกำลังกายเสริมความรู้เข้าไปด้วยนะคะรวมถึงมีซอล่องนานที่สอดในเรื่องของอาหารและโภชนาการเข้าไปให้นักเรียนได้เลือกการกินนะคะโดยที่เพิ่มผักผลไม้ลดหวานมันเค็มค่ะ
2: อุ้มแม่ครูตุ๊กตาครับชื่อโครงการนี่ครองจองนะครับเนี่ยแต่ก็ดีเลยครับเป็นอะไรที่จดจำง่ายแม่เก๋ไก๋ดีจริงเชียวแถมเป็นโครงการที่น้องๆ นักเรียนของเราได้ประโยชน์ไปเต็มๆอีกด้วยครับได้เห็นโรงเรียนใส่ใจเรื่องอาหารการกินของเด็กๆและให้ความสำคัญคำว่าโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยของน้องๆคุณพ่อคุณแม่ถูกใจกับสิ่งนี้ไหมครับ
3: ดิฉันมีหลาน2คนนะคะก็อยู่ป.3คนนึงอนุบาล3คนนึงนะคะที่ให้มาอยู่โรงเรียนนี้นะคะเพราะเนื่องจากว่ามีอาหารกลางวันที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพค่ะที่ดีกว่านั้นนะคะแม่ครัวค่ะก็ยังจบด้านโภชนาการนะคะใช้เมนูไทยสกุลล้านก็เลยรู้ว่าอาหารดีและมีคุณภาพจริงๆค่ะ
4: พอใจมากค่ะไว้ใจโรงเรียนมากเลยเพราะว่าครูเขาจะมีรูปภาพอาหารกลางวันให้ดูทุกวันว่าวันนี้กินอะไรมั่งมีอะไรมั่งครบ5หมู่เลยเป็นโภชนาการที่ดีเนาะแล้วก็มีคุณภาพต่อนักเรียนเด็กๆทุกคนแล้วก็อาหารการกินนี่ก็คือดีเด็กๆกินได้ทุกคนแล้วก็มีประโยชน
5: ์รู้สึกว่าอาหารกลางวันมีคุณภาพนะครับเด็กได้รับโภชนาการที่ดี
6: โรงเรียนส่งเมนูอาหารให้ในไลน์เนาะแล้วก็ได้ไปทำให้ลูกกินที่บ้านด้วยคุมอาหารด้วยแล้วก็ได้กินครบ5หมู่อะค่ะพอโรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้ต้มจืดผัดบวบอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็กลับบ้านไปก็แม่ทำให้กินหน่อยผัดบวบอยากกินผัดบวบผัดผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปซื้อให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็มาทำให้กินก็กินทั้งพี่ทั้งน้องเลยคราวนี
4: ้แล้วสุขภาพก็ดีขึ้นน้ำหนักที่เคยว่าน้อยแต่ก็มีน้ำหนักดีขึ้นนะคะ
5: ความเจริญเติบโตก็โอเคอยู่ครับสมวัยอยู่นะครับเนาะ
2: วันนี้นะครับผมไปที่โรงเรียนมามีการพูดถึงว่าโอ้โหทางเทศบาลนี่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของโภชนาการมาจนถึงขั้นนี้แล้วครับพอใจหรือยังครับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
7: เรื่องโภชนาการหรือเรื่องการพยายามที่จะให้ลูกหลานการที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายส่วนโดยเฉพาะโภชนาการเราก็คาดหวังว่าเด็กที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในช่วงวัยที่เขากำลังเจริญเติบโตตั้งแต่2ขวบจนถึง11 12ขวบซึ่งอยู่ในวัยตั้งแต่ศูนย์เด็กเล็กอนุบาลแล้วก็วัยประถมเนี่ยที่อยู่ในมือเราเนี่ยเราจะพยายามดูแลให้ดีที่สุด
2: เอาล่ะครับมาถึงคำถามสุดท้ายนะครับรายการของเราอาหารจานสุกฉะนั้นคงต้องถามท่านนายกแล้วครับว่าสำหรับท่านนายกครับอาหารจานสุกของท่านนายกเนี่ยมีอะไรอยู่ในความทรงจำบ้างไหมครับ
7: จดจำอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเดินทางเข้าไปในเก็บส้มในป่าในสวนปรากฏว่ารถไปเสียกลางทางไปติดลมก็ขึ้นไม่ได้ข้าวก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีมันหิวอ่ะจนถึงค่ำแล้วและสุดท้ายก็มีชาวบ้านผ่านมานะเขาก็เอาข้าวเหนียวนะครับแล้วปรากฏว่ามันเป็นไข่ย่อยหรือไข่ที่เขาผัด
2: โอ้ไข่ยีๆมาเนาะ
7: มันอร่อยแล้วก็กับภรรยาเนาะหิวอ่ะนะเรากินแล้วเราก็ดูยิ้มแล้วมีความสุขแล้วก็คนให้เขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงบ้านเขาอยู่ไม่ไกลนะกินเถอะนะแล้วเขาก็เอาคนมาช่วยเราเอารถขึ้น
2: อ
7: ันนั้นคือความประทับใจที่จำอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันอร่อยที่สุดในชีวิตถึงแม้มันจะไม่แพง
2: ครับ
7: แล้วมันก็เป็นเพียงไข่เขาเรียกว่าบ้านเขาเรียกไข่ย่อย
2: ผมบอกได้เลยครับสาเหตุที่ข้าวไข่ย่อยจานนั้นอร่อยนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงสำคัญที่อยู่ในนั้นคือน้ำใจน้ำใจของชาวน่านนะครับทำให้อาหารอร่อยขึ้นอย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเปรียบได้เลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านนายกสุรพลนะครับให้เกียรติกับรายการของเรานะครับมีโอกาสจะมาขอให้ท่านพาไปกินข้าวไข่ย่อยบ้างนะครับ
7: ทำให้กินดีกว่า
2: อย่าพาผมไปติดป่าแล้วกันนะครับ ขอบพระคุณมาก
7: ครับ
8: นี่แหละครับหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวบ้านที่มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นความสำคัญของเด็กๆลูกหลานของตัวเองอย่างเต็มใจและทำเต็มความสามารถสร้างอาหารจานสุขให้กับเด็กๆ เพื่อให้เขาได้เติบโตอย่างครบกระบวนการทั้งร่างกายที่ดีและจิตใจที่ดีไปพร้อมกันสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับ

แค่ช่วงเวลาสั้นๆที่ผมได้เข้าไปเรียนรู้ที่โรงเรียนดารุณวิทยาไม่ง่ายเลยนะครับกว่าที่เราจะเห็นความสำเร็จแบบนี้ทั้งตัวนายกผอ.โรงเรียนและครูทุกท่านทุ่มเททุกสิ่งที่มีเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้มีอาหารจานสุกแบบนี้และจานสุกของผมก็จะเริ่มจากจานนี้เป็นต้นไปครับ

0: ่อกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชดอกเป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plantFlowering plant flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen stamen stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil pistil pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันจังหวัดระยองโดยจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือโรงงานแปรสภาพคอมไบแก๊สซึ่งเป็นหน่วยเตรียมวัตถุดิบเพื่อส่งเข้าสู่โรงกลั่นซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่9มิถุนายนจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีคำท้อสงสัยต่างๆมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นตามมาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงาน Science Cafe ในหัวข้อเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร
1: ์กิจกรรมประเด็นเสวนาสาธารณะScience Cafe ที่เราจัดเมื่อสังคมต้องการความรู้ต้องการความชัดเจนทางวิชาการมหิดลเป็นปัญญาให้กับสังคมในประเด็นของวันนี้ก็คือเกิดอุบัติเหตุในโรงงาน IRPC ที่จังหวัดระยองซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าโศกได้มากกว่านี้โชคดีที่โรงงานสามารถที่จะมีข้อกำหนดต่างๆแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าชมเชยแต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลเห็นว่าโอกาสในการเรียนรู้ว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีซึ่งเป็นความสำคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจในการที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างรู้อย่างมีความรู้อย่างมีความตระหนักรู้เนี่ยทำอย่างไรนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้ที่ให้ความรู้ที่เป็นวิชาการอย่างตรงไปตรงมานะครับโดยใช้บุคลากรเท่าที่เราจะมีอยู่โดยหวังว่าเรามหาวิทยาลัยมหิดลสามารถที่จะตอบคำถามและเป็นปัญญาให้กับแผ่นดิน
0: ช่วงนี้พบกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติกรจามรดุสิตอาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ดร.เอกสิทธิ์สมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.พลังพลคงเสรีอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในวันนี้เป็นเสวนาประเด็นสาธารณะ Science Cafe ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในบ่ายวันนี้เนี่ยเรามีประเด็นที่สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ40ชั่วโมงที่แล้วที่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ไกลจากเราเท่าไหร่เลยนะฮะขับรถไปทางสุขุมวิทก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเลยจากคนจะรู้จักมาบตาพุดนะครับบริเวณนี้จะเลยจากมาบตาพุดไปไม่ถึง10กิโลและก็ในประเด็นในวันนี้นะครับสื่อสาธารณะก็สนใจอยู่2อย่างคือไฟไหม้ที่โรงงาน IRPC เกิดอะไรขึ้นจะมีผลกระทบอย่างไรกับอีกประเด็นหนึ่งประเด็นเล็กๆที่เราก็จะไปแตะเหมือนกันคือน้ำมันมีคราบน้ำมันเยอะเลยบริเวณอ่าวแม่น้ำผึ่งนะครับตรงก้นอ่าวบริเวณนั้นเกิดอะไรขึ้นและจะเป็นยังไงต่อไปมีผลกระทบอย่างไรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพบค่ำของเมื่อ2วันที่ผ่านมาประมาณสัก6โมงเย็นมันก็มีควันขึ้นมาแล้วก็มีควันขึ้นมาเรื่อยๆก็จะดับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับก็เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงก็สามารถจัดการได้เสร็จบริเวณนี้ใกล้กับถนนสุขุมวิทเบอร์3เนี่ยนะครับต้องชื่นชมแล้วก็ขอชมเชยบริษัทที่เกี่ยวข้องบุคลากรที่เกี่ยวข้องอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่ามีการบริหารจัดการแล้วก็ดูแลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับถนนเป็นถนนสุขุมวิทนะครับตรงจุดสีฟ้าๆนะครับก็จะเป็นบริเวณที่เป็นมาบตาพุดนะครับและถัดมาตรงนี้นะครับที่จะเป็น อุตสาหกรรมของ IRPC นะครับถัดมาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่เกิดน้ำมันรั่วเมื่อเช้าข่าวทุกๆช่องเลยนะครับ เป็นมีคราบน้ำมันสีดำๆบริเวณหาดแม่ลำพึงนะครับก็ถัดมาอีกสัก15กิโลนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับบริเวณที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณของอุตสาหกรรมของบริษัท IRPC ที่มีถนนสุขุมวิทขั้นกลางนะครับอันนี้คือบริเวณเชิงเนินที่ใกล้ๆกับตัวเมืองระยองนะครับก็จะมีอุตสาหกรรมที่เป็นท่าเรือน้ำลึก อยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่เกิดไฟไหม้เมื่อ2วันที่ผ่านมาตอนเช้าเราจะผ่านมาประมาณสัก12ชั่วโมงไฟก็ดับนะครับสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ปกติแล้วก็ดูหอกลั่นต่างๆเนี่ยสงบพอสมควรนะครับแต่ก็ระแวดระวังไปก็จะโรงงานนี้ถูกปิดเพื่อซ่อมแซมในส่วนนี้ประมาณสัก3เดือน90วัน100วันอีกประเด็นหนึ่งคราบน้ำมันนะฮะสีดำที่อยู่ที่ท้ายอ่าวหาดแม่ลำพึงนะครับหลังจากนี้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับเราจะเข้าใจกันว่าการแถลงข่าวของบริษัท IRPC ที่บอกว่ามีสารที่ชื่อว่าไฮโดรคาร์บอนมาเกี่ยวข้องนะครับเกิดการเผาไหม้จริงๆแล้วมันคืออะไรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคืออะไรในบริเวณนี้โรงกลั่นน้ำมันที่เกี่ยวข้องหรือศัพท์ที่น่าจะเทคนิคคือ VGOHT Vacuum Gas Oil Hydrotreating อันนี้เกี่ยวข้องอะไรที่ทางบริษัทก็ต้องการจะสื่อสารให้เป็นสาธารณะเพราะฉะนั้นศัพท์ต่างๆที่ดูเป็น technical term เขาก็จะลดลงไปนะครับแต่เราจะมาดูในเชิงของวิชาการเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเราก็จะเอาความรู้แบบนี้กลับไปด้วยในเชิงของสาธารณชนชุดทั่วไปคงอยากจะทราบถึงอันตรายเป็นยังไงมีผลกระทบไหมหรือสื่อหลายๆที่พูดถึงฝนกรดคืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมเราควรจะกลัวไหมนะครับชาวบ้านชุมชนเกิดเราอยู่แถวนั้นเป็นยังไงคนห่างมาล่ะเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยที่เราใช้ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ของทางด้านปิโตรเคมีคอลต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับเหตุการณ์ที่เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือการไฟไหม้บ่อขยะแล้วมันเผาแล้วมันก็ไหม้กันแทบจะทุกอาทิตย์เลยคำถามคือเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เหล่านั้นวิทยากรทั้งสองท่านของเรามีความคิดมีความเห็นอย่างไรนะครับผมก็ไปดู annual report ของบริษัท IRPC นะครับส่วนที่เราก็จะพูดถึงเขามีธุรกิจหลายอย่างตั้งแต่ท่าเรือปิโตรเคมนะครับไฟฟ้าแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเมื่อ2วันที่แล้วคืออุตสาหกรรมโลกะที่เกี่ยวกับปิโตรเลียมเอาน้ำมันดิบมาเอาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมมาแล้วเอามันมาทำผ่านกระบวนการให้มีคุณค่ามีมูลค่ามากขึ้นนะครับอันนี้ผมหยิบมาจากเว็บไซต์จากของประเทศสหรัฐอเมริกาว่าถ้าเกิดเรามีบาร์เรลของน้ำมันเนี่ยนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแก๊สโซลีนนะครับมีส่วนที่เป็นดีเซลประมาณสัก1ใน4นะครับแล้วก็ถัดมาตามลำดับพวกนี้มันคืออะไรเดี๋ยวจะเอ็กซิทมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนที่เราเอามาใช้ประโยชน์ช่วงล่างๆเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าพวกที่เป็นแอสฟัลต์ต่างๆนะครับจะเอ็กซิทเชิญมั้ยครับ
3: ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับไฮโดรคาร์บอนนะครับไฮโดรคาร์บอนก็มีเป็นสารประกอบนะครับที่ประกอบไปด้วยไฮโดรเจนและคาร์บอนนะครับง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าในน้ำมันดิบเมื่อกี้ที่อาจารย์พลังพลเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคือน้ำมันดิบเนี่ยเราไปใช้เติมรถทันทีไม่ได้นะครับมันต้องเอามากลั่นก่อนนะครับเหมือนน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเขาต้องเอามาทำเป็นน้ำมันไบโอดีเซลก่อนไม่งั้นมันหนืดมากไปมันก็จะรถมันจะไม่วิ่งนะครับคราวนี้มากลั่นเนี่ยตัวที่มีจุดเดือดสูงที่สุดนะครับเขาก็จะขึ้นไปที่สูงสุดของหอกลั่นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นแก๊สนะครับพวกนี้เราก็ไปใช้เป็นแก๊สถุงต้มนะครับหรือไปเป็นแก๊สในรถยนต์นะครับ
2: NPG หรือ LPG อย่างน
3: ั้
2: น
3: ใช่ครับอาจารย์ฮะหรือลงมาเนี่ยนะครับก็จะเอาไปเติมเป็นน้ำมันสำหรับรถเก่งนะครับถ้าสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสูงขึ้นไปอีกนะครับพวกนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นอุณหภูมิสูงมากๆอย่างเช่นจุดเดือดเนี่ยถึงระดับ350องศาพวกนี้เป็นแก๊สออยล์ที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับแก๊สออยล์คราวนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือไอ้เจ้า VGOHT นะครับพวกนี้นะครับน้ำมันดิบเนี่ยเขาจะมีซัลเฟอร์มีองค์ประกอบกัมมันถ่านนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเอาน้ำมันดิบตัวเนี้ยนะครับไปใช้เลยเนี่ยนะครับไปเผาเลยเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับมันก็ถ้าเกิดไปเจอน้ำก็จะกลายเป็นกรดนะครับเพราะฉะนั้นในอุตสาหกรรมการกลั่นเนี่ยเขาจะแยกเอาซัลเฟอร์ออกก่อนวิธีการเอาซัลเฟอร์ออกเนี่ยเขาก็จะเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปนะครับเวลาเขาเติมแก๊สไฮโดรเจนลงไปเนี่ยเขาก็จะนะครับดึงเอาอากาศออกก่อนจากนั้นเขาก็เติมไฮโดรเจนนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นกรรมฐานนะครับเป็นธาตุกรรมฐานเลยพอได้นะครับเขาเอาไปใส่ไอ้เจ้าดีพาราไลติกคลเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนกับทำให้ไอ้เจ้าน้ำมันที่มีโครงสร้างต่างๆเนี่ยครับมันอาจจะย่อยเล็กลงนะครับมันก็มีทั้งหลายส่วนนะครับที่ได้ออกมาตัวนึงที่อาจจะเป็นข่าวว่าอย่างเช่นเอาไปเตรียม เป็นแก๊สโพรพิลีนนะครับเอาไปทำเป็นโพลิเมอร์ให้พวกเรานะครับถ้าเวลาเราขับรถนะครับไม่ทราบลองเช็คนิดหนึ่งว่าในรถของเราเนี่ยมีโพลีโพรพิลีนเนี่ยน่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ในรถ
2: กรณีนี้หมายความว่าเวลาที่มันมีน้ำมันดิบมาแล้วเขาก็แยกเป็นส่วนๆแล้วอันนี้ก็ยังเหมือนกับว่าทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้น
3: ใช่ครับ
2: นะฮะแล้วมันเกิดขึ้นยังไงเกี่ยวกับในเชิงมีนักเคมีหลายๆคนในที่นี้ก็คือมันขนาดใหญ่ขึ้นหรือขนาดเล็กลงหรือยังไงนะอาจารย
3: ์ก็มีอาจจะขนาดเล็กลงนะครับเพื่อไปอย่างเช่นตัวนี้อาจจะมีคาร์บอน16ตัวถึง60ตัวนะครับถ้าเป็นแก๊สออยล์เนี่ยถ้าเป็นโพรพิลีนนี้มีคาร์บอนแค่3ตัว
2: หรือ3ตัว
3: ครับ
2: อ๋อมันก็จะเล็กลงเหมือนกับการย่อยอย่างนั้นนะฮะ
3: อ๋อ
4: ไฟไหม้ครั้งนี้นะครับก็เกิดจากกระบวนการแยกซัลเฟอร์นะครับจากสารไฮโดรคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาติดไฟเนี่ยมันก็จะมีการเผาไหม้ที่ไม่คราวนี้มันเป็นการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์นะครับจะสังเกตได้จากควันไฟนะมันก็จะมีแก๊สอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานะครับหรือจะมีในเช่นออกไซด์ก็อาจจะมีได้นะครับครับสารพวกนี้พอเวลาไปเจอน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกรดนะครับวิธีป้องกันสำหรับประชาชนเบื้องต้นก็อาจจะเอาผ้านะครับชุบน้ำแล้วก็อาจจะปิดจมูกไว้ปิดปากไว้เนี่ยนะครับก็พอช่วยได้เพราะว่าเวลาน้ำเจอกับผ้าที่เปียกๆเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผ้ามันจะไม่เข้าไปถึงในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีป้องกันเบื้องต้นนะครับสำหรับประชาชนครับ
5: กรณีไฟไหม้ของโรงกลั่นน้ำมันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะผมเชื่อว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีอยู่แล้วล่ะคือแน่นอนว่ามันเป็นสารไฮโดรคาร์บอนนะฮะเวลาเผาออกมาถ้าเห็นกลุ่มควันเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มควันที่แบบเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะมันเป็นกลุ่มควันสีดำเนี่ยในระยะวัน2วันแรกเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนกับชุมชนหรือประชาชนที่สูดดมเข้าไปเพราะว่าสารคาร์บอนมอนอกไซด์มันก็จะมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทนะฮะเพราะนั้นมันก็อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้บ้างนะครับหรือแม้กระทั่ง

0: อยู่ในนั้นเนี่ยเมื่อไปเจอกับความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็อาจจะมีภาวะของที่เราเรียกว่าฝนกรดเกิดขึ้นมาได้ในระยะสั้นนะครับส่วนในระยะยาวเองในด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็จะมีประเด็นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับจริงๆมันก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่รับผิดชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็ระยะยาวเราต้องติดตามตรวจสอบนะครับเพราะในเบื้องต้นเนี่ยมันอาจเกิดได้ประเด็น 2-3 ประเด็นนี้เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
1: อาจารย์กิติกรเล่าให้ฟังตรงบริเวณนี้ไหมครับบริเวณที่เป็นเกี่ยวกับ catalytic cracker DCC unit ตรงนี้ว่าจริงๆแล้วในเชิงของโรงงานมันเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรนะครับตรงนี้น่าสนใจมากนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์มากครับการสืบสวนผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดระยองหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับ เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยผมคิดว่ากำลังสืบหาความจริงอยู่นะครับว่ามันเกิดจากอะไรผมคงคุยอยู่บนพื้นฐานที่สื่อออกมา ให้ข่าวหรือว่าตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่เนี่ยออกมาคุยว่ามันเกิดที่จุดไหนนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสายเชนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมปิโตรเคมีประเทศไทยเนี่ยนะครับเบสตอนนี้เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนะอยู่ที่จังหวัดระยองใหญ่ถึงขนาดผมเชื่อว่าสายเชนปิโตรเคมีตอนนี้นะใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกเพราะเนื่องจากเรามีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือกลุ่มปิโตรเลียมนะครับเหตุการณ์ที่เกิดนี่คือเกิดของกลุ่มปิโตรเลียมกลุ่มปิโตรเลียมคือกลุ่มที่เอาน้ำมันดิบมากัดนะครับกับสายเชนอีกอันนึงก็คือสายเชนที่เราเรียกว่าปิโตรเคมีปิโตรเคมีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาบตาพุดนะครับคำว่ายิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนื่องจากมีตั้งแต่ต้นน้ำนะมีโรงกลั่นนะครับโรงกลั่นนะอยู่ที่IRPC นี่เป็นถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์ได้เลยนะส่วนมาบตาพุดเนี่ยก็จะเป็นเชนตั้งแต่เอาแนปท่านี่ถ้าพูดผมพูดนิดนึงก็เมื่อกี้ถ้าดูหอกลั่นนะตัวบนสุดเนี่ยนะมันก็จะเป็นก๊าซเบาๆนะ C1 C2 คาร์บอน1ตัว2ตัวก็เป็นพวก NGV ที่เราเข้าใจ Natural Gas Vehicle หรือบางคนก็เรียก CNG Compressed Natural Gas คำว่า Compressed ก็คือมันต้องอัดเนี่ยนะครับมันต้องอัดในรูปของเหลวมันถึงจะบรรจุเข้าไปในถังได้เราก็เรียกได้ทั้ง NGV หรือว่า CNG ตัวนี้คือ C1 C2หลังจากนั้นพอกลั่นมา C3 C4 C5 พวกนี้เราเรียกว่า Liquefied Petroleum Gas หรือที่เราคุ้นชินว่า LPG การกลั่นโรงกลั่นพวกนี้เนี่ยก็จะใช้หอกลั่นที่เราเรียกว่าการกลั่นลำดับส่วนนะครับคือมันจะมีขั้นถ้าใครสังเกตเราต้มน้ำเสร็จแล้วฝาหม้อน้ำไปอังไว้มันนี่คือการระเหยและควบแน่นลงมานะครับการลำดับส่วนก็คือการที่เอาเพลทอันนี้เนี่ยไปกันให้มันตกลงมาตามจุดเดือดในแต่ละช่วงนะครับตัวเบาก็วิ่งขึ้นข้างบนตัวหนักก็อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะออกมาเป็นคาร์บอนแต่ละโซนออกมานะครับเริ่มตั้งแต่แคโรซีนแล้วมาแก๊สโซลีนแล้วถึงมาดีเซลหลังจากดีเซลก็จะเป็นพวกหนักๆแหละหนักๆ นะครับเราก็เรียกว่ามันมีหลายศัพท์ถ้าเชิงของสายวิชาการเราก็อาจจะเรียกว่าเรซิดูนะครับถ้าไปที่อุตสาหกรรมนึงอาจจะเรียกแก๊สออยล์นะครับหรืออาจจะเรียกฟิวเอลออยล์นะครับก็คือตัวหนักประเด็นก็คือว่าหลังจากที่มันตกมาเป็นตัวหนักเนี่ยนะครับถ้าเอาตัวสุดท้ายเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแอลฟาคุณเอาไปทำยางมาต่อยลาดถนนประเด็นก็คือว่าอุตสาหกรรมจะไม่ยอมนะครับเมื่อมันยังมีคาร์บอนหลงเหลืออยู่เนี่ยฉันจะทำยังไงให้เปลี่ยนออกมาเป็นมูลค่าได้เยอะที่สุดเขาก็เอาตัวหนักแก๊สออยล์เนี่ยนะมาทำการแครกอีกทีแครกก็คือการตัดสายเชนโมเลกุลจากสายยาวๆให้มันสั้นแต่ตัดแบบนักเคมีตัดคือไม่ใช่มาเอาความร้อนเผาให้มันสั้นย่อยสลายคือตัดแล้วต้องให้ได้เป็นวัตถุดิบที่เอาไปใช้งานได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัว DCC ก็คือ Deep Catalytic Cracking Unit นะครับก็คือสารเร่งปฏิกิริยาตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีพอไซต์ที่สามารถที่จะแครกเอาแก๊สออยล์ที่มีโมเลกุลสูงเนี่ยนะกลายเป็นผลิตผลที่น่าสนใจตัวนึงก็เรียกว่าพบผลิตก็คือ C3 ตัวนี้เสร็จแล้วตัว by product ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ร่วมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพวกดีเซลนะครับ

0: ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีตัวเบนซินหรือแก๊สโซลีนติดมาด้วยหรือเปล่าแต่ตัวหลักคือพรอพิลีนพรอพิลีนเนี่ยก็เอาไปใช้งานนะครับสายเชนพรอพิลีนเนี่ยส่วนใหญ่วิธีการใช้งานก็คือ1เอามาทำเป็น LPG 2แต่นี้เขาผมว่าทางนู้นไม่ค่อยนิยมใช้นะครับจะเอามาใช้ตั้งต้นเป็นสารทำพลาสติกตัวหนึ่งที่เรียกว่าพอลีพรอพิลีนนะครับ PP ใครไปเปิดถ้วยถังกะละมังหม้อนะที่ขายอยู่ทั่วไปเนี่ยหันไปจะเห็นตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีตัว PP ตัวนั้นแหละครับพอลีพรอพิลีนนะครับเหตุการณ์เนี่ยถ้าผมฟังจากที่ให้สัมภาษณ์นี่ก็คือตัว VGOHT ตัวเนี่ยนะ Vacuum Gas Oil Hydrotreating Unit ตัวนี้ที่เป็นยูนิตก่อนที่จะคือเอาแก๊สออยล์เข้ามาเสร็จแล้วดึงเอากรรมฐานออกอย่างที่อาจารย์เล่าการดึงกรรมฐานก็คือใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซะนะครับให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับเสร็จแล้วได้แก๊สออยล์ที่ไม่มีกรรมฐานกับไฮโดรเจนแล้วถึงจะผ่านเข้าตัว DCC unit ก็คือ Deep Catalytic Cracking เพื่อทำการแครกประเด็นเท่าที่ผมฟังเนี่ยก็คือยูนิตไฮโดรเจนตัวนี้ไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยเกิดปัญหาเนื่องจากเพรสเชอร์สูงเข้าใจว่า100บาร์นะมีอุตสาหกรรมดังนี้ดูเปล่าไม่รู้นะแต่ผมได้ข่าวว่าประมาณ100บาทเป็นแมชชีนเฟลเลอร์คือเกิดจากแมชชีนนะเกิดจากเครื่องมือไม่ได้เกิดจากคนนะครับวันนี้เข้าใจว่าคอมเพรสเซอร์เกิดระเบิดหรือมีปัญหาเสร็จแล้วก็ลุกติดไฟนะครับเข้าไปที่แก๊สออยล์เพราะพวกนี้ติดไฟได้พอติดไฟปุ๊บประเด็นก็คือทุกอย่างวาล์วต้องชัตดาวน์หมดอย่าลืมนะครับแพลนพวกนี้เนี่ยราคาเป็นหมื่นหมื่นล้านนะระบบเขาต้องตัดทันทีนะ
1: เพราะตัดมันอัตโนมัติ
0: อัตโนมัติครับ
1: ต้องมียามากด
0: อ๋อไม่ต้องครับพวกนี้นี่จะอยู่ในบอร์ดหมดนะบอร์ดแมนคุมอยู่2ประมาณ 4-5 คนพอมันเกิดอะลามปุ๊บว่าตรงนี้วาล์วก็จะถูกตัดทันทีแก๊สออยล์ก็ต้องไม่ฟีดพอไม่ฟีดเข้าไปเนี่ยมันยังมีแก๊สออยล์ที่เหลืออยู่ในยูนิตนั้นที่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือปล่อยมันเผาไปเรื่อยๆ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเป็นสักเกือบครึ่งชั่วโมง
0: ใช่ครับก็ต้องเผาให้หมด
1: แล้วก็มีแสงแดงๆ
0: เพราะเราเข้าไปทำอะไรไม่ได้ฮะผมเข้าใจว่าทางตรงนั้นเนี่ยเข้าไปทำอะไรเพราะทุกอย่างชัดหมดแล้วไม่มีฟีดเข้าแล้วถูกไหมบางทีทุกนี้ continuous มันจะต้องวิ่งเข้าไปเรื่อยๆเพราะมันเกิดปัญหาปุ๊บเข้าใจว่าติดไฟแล้วทุกอย่างวาล์วตัดวิธีการเดียวท่านไปเอาน้ำมันออกมาได้ก็ดีมันก็ไม่เผาต
2: ่
0: อแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือมีวิธีเดียวครับเหมือนแฟร์ถ้าใครอยู่สายการจะรู้ว่าเวลาby product หรือผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากปฏิกิริยาที่ไม่ต้องการสมมุติผมผลิตพลาสติกตัวนึงผมเอาฟีดการ์ดเข้ามาฟีดการ์ดก็คือตัวก๊าซที่นำที่เอามาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไอ้คาร์บอน1ตัว2ตัว3ตัวนี่มันแยกได้ยากนะอาจารย์เพราะว่ามันใกล้เคียงกันหมดเลยถูกมั้ยครับมันเป็นก๊าซจะแยกได้ยากเพราะนั้นผมต้องการ C2 สมมุติผมต้องการผลิตโพลีเอทิลีนเกิดมี C3 ปนอยู่บ้าง C1 ปนอยู่บ้างมันเข้ามาหรือมิกซ์ C4 หรือ C4 คาร์บอน4ตัวปนมาบ้างผมใช้แต่ C2 ที่เหลือผมก็ทำไงฮะ
1: ฉันต้องเผาทิ้ง
0: ถูกต้องครับจะเห็นแฟนนะครับไปที่นู่นจะเห็นเผาอยู
1: ่เวลาที่ขอกลั่นพวกนี้จะมี
0: นั่นคือผลิตผลที่เราไม่ต้องการนะครับพอมันหลุดถ้าปล่อยไว้ในปฏิกิริยามันก็เป็นสารเจือปนเพราะนั้นก็ต้องเผาทิ้งวิธีการตรงนี้ผมเข้าใจว่าง่ายที่สุดก็คือชัตดาวน์ปิดคุมระบบได้ที่เหลือก็ต้องเผาทิ้งอะเพราะไม่รู้จะทำไงฮะเข้าไปก็ไม่ได้ดับโอ้โหพวกนี้มันน่าจะพอสมควรเอาเบื้องต้นลักษณะว่ามันน่าจะเกิดแบบนี
1: ้อันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมจ๊ะพอมันปิดระบบมีส่วนที่เหลืออยู่มันก็ต้องเผามันติดไฟอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับแต่เป็นการเผามันเป็นการเผาที่มันไม่สมบูรณ์ไงถ้าไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเผาไม่สมบูรณ์มันก็ได้ปฏิกิริยาก็ต้องได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เป็นพิษถูกไหมครับแต่มันเป็นก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะครับแต่เผอิญมันเผาไม่สมบูรณ์ไงเหมือนคนสูบบุหรี่ฮะมันเผาไม่สมบูรณ์มันได้อะไรฮะคาร์บอนมอนออกไซด์โอตัวเดียวไงไอ้กลุ่มควันที่เห็นมันเลยเป็นกลุ่มควันของคาร์บอนมอนออกไซด์
1: แล้วมันก็มีขมเหลาเห็นมีดำๆ
0: ใช่ครับแน่นอนเพราะว่าตรงนี้เป็นเฮฟวี่ออยล์ไงเฮฟวี่ออยล์มันเป็นเรสซิเดียลตัวล่างสุดนึกภาพออกไหมครับตัวต่ำอะตัวหนักนะมันไม่ใช่ตัวเบาถ้าตัวเบาอย่าง NGV เผาปุ๊บเนี่ยมันคลีนแต่พวกนี้เนี่ยมีสารปอปนเยอะมากเลยซึ่งยังไม่ทำยังไม่ได้การทรีตเพราะมันอยู่ในนิวเจตของการทรีตอยู่ผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะ ราะฉะนั้นกลุ่มควันที่เป็นสีดำออกมานะเป็นกลุ่มควันของการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเราเห็นไฟไหม้ฮะไฟไหม้คนไม่ได้ตายเพราะไฟคอกเป็นหลักนะตายเพราะอะไรฮะควันครับสูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปดมคาร์บอนมอนอกไซด์สักแป๊บนึงถ้าใครอยู่กรุงเทพมหานครพอนั่งรถไฟนั่งรถเมล์ที่ไม่ได้เป็นรถเมล์เขาเรียกแอร
2: ์
0: นั่งสักแป๊บนึงคาร์บอนมอนอกไซด์เข้ามาจะรู้สึกง่วงสูดดมเยอะๆก็ทำไมฮะสลบใครทำวิจัยกับคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะโอกาสเป็นอัลไซเมอร์ก็มีเยอะ อันนี้ผมล้อเล่นนะอาจารย์เตือนนะ
1: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เริ่มเห็นภาพนะฮะว่าในกระบวนการกว่าจะได้น้ำมันหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากปิโตรเคมีต่างๆแล้วก็การที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเนี่ยระยองมีความสำคัญอย่างมากนะครับแล้วก็มีการลงทุนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะครับแล้วก็จนมีคนบอกว่าระยองเป็นจังหวัดที่เสียภาษีเนี่ยสูงมากๆติดอันดับของประเทศไทยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าและในกรณีนี้น่าจะเป็นเนื่องจากระบบซึ่งคงจะมีการสืบสวนแล้วก็เล่าให้สาธารณะฟังการในประเด็นของการเล่าให้สาธารณะฟังก็คือทำให้เราชุมชนรอบๆข้างแล้วก็รวมทั้งเราด้วยที่เป็นมีส่วนร่วมในการที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งเนี่ยรับทราบแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินของเราแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจว่าอย่างน้อยบริษัทนี้ไม่มีนอกมีในกับผมก็พูดได้สบายๆว่าเขาก็มีโปรแกรมในการที่จะทำความเข้าใจกับชุมชนในบริเวณข้างๆรวมทั้งมีคณะกรรมการที่มาจากชาวบ้านหรือนักวิชาการหรือข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการในบางส่วนของเขาที่ไม่ใช่เป็น core business ของเขานะครับเพราะฉะนั้นก็มีความอยู่ด้วยในมีอยู่กันอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชุมชนหลากหลายอย่างนะครับคราวนี้ในประเด็นต่อมาเนี่ยที่คนคิดว่าน่าจะต้องคุยกันต่อไปก็คือว่า เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้อีกไหมนะครับและถ้าเกิดขึ้นเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์อันนี้บ้างนะครับทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็อาจจะหมายความว่าถ้าเกิดอาจารย์สองท่านคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นดีแล้วนะครับก็ทำถูกต้องแล้วโอเคเราก็แฮปปี้ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเหตุการณ์ถ้าเกิดจะเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงและดูน่ากลัวแบบนี้อีกเนี่ย เราต้องมีมาตรการอะไรมากขึ้นกว่านี้ไหมรวมทั้งการชี้แจงกับประชาชนอาจารย์สองท่านคิดว่าไงครับในเชิงระยะสั้นเกี่ยวกับสุขภาพอะไรต่างๆท่านกิตติกรก่อนก็ได้ครับ
0: ผมเชื่อว่า impact เนี่ยจากการเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยผมมอง3มุมนะเพื่อให้ครบมุมแรกเลยเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือว่าจริงๆเราส่วนใหญ่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเรามักจะมองในมุมของคนหรือชุมชนหรือโซเชียลเยอะประเด็นที่2ตอนนี้เนี่ยมิติของสิ่งแวดล้อมเริ่มมาเราก็จะไปมองมิติของสิ่งแวดล้อมเยอะเหมือนกันแต่อีกมุมนึงที่ผมจะหยิบขึ้นมาก่อนเนี่ยคือมิติของมุมอีโคโนมิกส์หรือมุมเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อย่าลืมนะว่าปิโตรเคมีหรือปิโตรเลียมนี่นะเป็นที่ระยองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสใหญ่ที่สุดคือจริงๆเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่า IRPC เนี่ยเราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมนะครับก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เป็นคล้ายๆกับนิคมอุตสาหกรรมแต่เราเรียกว่าสวนอุตสาหกรรมเพราะว่านิคมอุตสาหกรรมคือจริงๆ2อย่างนี้เนี่ยอยู่กระทรวงเดียวกันนะกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับภายใต้กฎหมายเดียวกันของกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่พื้นที่ในมาตราพุทธเนี่ยเราเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมเหตุผลก็คือว่ามันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งซึ่งมีผู้ดูแลก็คือนิคมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ดูแลเหตุผลคือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีที่จัดสรรพื้นที่แล้วก็ขายให้อุตสาหกรรมมาเช่าพื้นมาซื้อพื้นที่ดีกว่าไปตั้งอยู่ข้างนอกเหตุผลก็คือว่าพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมก็จะมีน้ำไฟประปาถนนบำบัดน้ำเสียเตรียมไว้ให้หมดเพียงแต่คุณจ่ายค่าจ่ายเงินนะครับพวกนี้จะดูแลหมดการนิคมจะดูแลให้หมดเราเรียกว่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมพื้นที่ RPC เนี่ยไม่ได้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแต่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายนิคมอุตสาหกรรมแต่เป็นของเขาเองคือมีในกลุ่มปิโตรเลียมแล้วก็กลุ่มปิโตรเคมีเพราะนั้นสายเชนเขาเนี่ยจะมาจากตรงนี้คำว่ากระทบอีโคโนมิกส์ก็คือเศรษฐกิจหมายความว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่า ตัวสารตั้งต้นที่เรียกว่าพอลิพรอพิลีนเนี่ยนะครับตัว C3 ตัวนี้นะจริงๆมันมาได้3ทางนะครับทางแรกก็คือมาจากโอเลฟินเป็นศัพท์เทคนิคแล้วนะโอเลฟินคือกลุ่มที่มันมีตัวดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่อยู่ตัวนี้เนี่ยเราจะมักจะเอาจากแนฟธาก็คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการกัดน้ำมันมาแครกแครกก็คือตัดสายโซ่โมเลกุลมันให้กลายเป็น C2 C3 เป็นพอลิพรอพิลีนสายเชนที่2ที่มาจากพอลิพรอพิลีนก็เรียกว่าอะโลเมติกหรือตัวที่เป็นวงนะครับเป็นสารตั้งต้น2ตัวนะตัวที่3ก็คือตัวนี้ยูนิตนี้เนี่ยสต็อป60วันถึง90วันนะพอลิพรอพิลีนที่ได้จากยูนิตนี้เนี่ยประมาณ 400,000 กว่าตันถ้ายูนิตนี้สต็อปไปเนี่ยหมายความว่าพอลิพรอพิลีนที่จะเข้าสู่สายเชนในการผลิตเนี่ยหายไปประมาณ 150,000 ตัน
1: เราจะ
0: มีกระทบแน่นอนก็คือว่าพอลิพรอพิลีนไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้งานเพราะฉะนั้นก็ต้องไปทำไมครับนำเข้า
1: หรือราคาก็สูงขึ้น
0: ใช่ครับพอนำเข้าพอลิพรอพิลีนนำเข้าแน่นอนนะ60วัน90วันนี้ในระหว่างที่ปิดยูนิตเนี่ยแล้วก็ปิดยูนิตข้างๆด้วยนะพอลิพรอพิลีนต้องถูกนำเข้าผมเข้าใจว่าผลกระทบในการที่เอาพอลิพรอพิลีนนำเข้าจากต่างคืออะไรราคาของเม็ดพลาสติกพอลิพรอพิลีนจะสูงขึ้นมันกระทบสายเชนนะฮะอย่าลืมนะครับเมื่อต้นทางแพงปลายทางก็ต้องแพงพอปลายทางแพงพวกท่านก็ซื้อของแพง
1: แล้วมันจะลดลงมาอีกไหม
0: ลดลงมาเมื่อยูนิตเปิดเนี้ยอาจารย์อย่าลืมว่ามันหายในตลาดไปแสนเกือบ200,000ตันทันทีวัตถุดิบเหมือนตอนที่ BST ระเบิดอะกลุ่มของลาเทคกลุ่มของยางเพราะว่า BST เป็นต้นทางคือ Big C4 คือคาร์บอน4ตัวเป็นต้นทางของการทำพวกยางกับกรอบนำเข้าอย่างเดียวนะ BSCพอนำเข้าปุ๊บไพรซ์สินราคามันถีบตัวสูงขึ้นเพราะนั้นช่วงนั้นยางสังเคราะห์ยางก็จะแพงไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นผลกระทบทางอีโคโนมิกส์ที่เกิดขึ้นแน่รับรองได้ว่าท่านจะเจอปรากฏการณ์ของการนำเข้าพอลิพรอพิลีนมากขึ้นแล้วมันไปกระทบสายเชนตัวนี
1: ้แล้วใครจะเป็นคนนำเข้าแทนหมายถึงว่า RPC ก็ต้องนำเข้ามาแทน
0: ใช่ครับก็ต้องเป็นนำเข้าไปให้ลูกค้าครับเพราะนี่คือ value chain ขอโทษเป็น supply chain กันเขาคือต้นน้ำอะปิโตรเลียมก็คือต้นน้ำเพราะฉะนั้นกลางน้ำก็คืออินเตอร์มีเดียตที่เอาพอลิพรอพิลีนมาแปรรูปนะครับทำเป็นอย่างอื่นแล้วก็สู่ปลายน้ำก็คือพวกที่ผลิตเม็ดพลาสติกแล้วส่งจำหน่ายพวกเราเนี่ยส่งจำหน่ายตามโรงงานย่อยๆที่มาผลิตเป็นพลาสติกต่างๆเนี่ยเขาไม่มีของต้นทางส่งไม่ได้เขาต้องไปนำเข้าราคาก็สูงขึ้นถีบตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ากี่วันนี้เขาจะต้องเกิดเหตุการณ์ปิดยูนิตอย่างนี้60วัน90วัน120วันเพื่อเช็คระบบนะครับอันนี้หนึ่งที่อีโคโนมิกที่จะกระทบแน่นอนประเด็นที่สองมิติที่สองก็คือมิติของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมมองว่าคาร์บอนมอนอกไซด์มันขึ้นไปช่วงระยะแรกๆเนี่ยเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคนแถวนั้นมีปัญหาแน่การสูดดมคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปนะครับผลกระทบตรงนี้ชัดเจนอาจจะอยู่1สัปดาห์2สัปดาห์จนกระทั่งอากาศคลีนนะครับแต่ผมเชื่อว่าระบบนิเวศของธรรมชาติจะปรับตัวกลับมาได้นะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าตัวสารเจือปนที่มีหรือนั้นไม่ว่าจะเป็นซัลเฟอร์ซึ่งขึ้นไปเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยไปเจอกับความชื้นในอากาศลงมาเป็นกรดหรือแม้กระทั่งคาร์บอนออกไซด์มันก็เกิดเป็นคาร์บอนิกได้พวกนี้ก็มีปัญหานะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมระยะสั้นมีผลกระทบเร็วนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยผมว่าต้องติดตามตรวจสอบ
1: ในกรณีนี้อย่างพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บนะครับวันแรกกรมหลายๆกรมที่เกี่ยวกับควบคุมมลพิษต่างๆก็จะรีบออกเอาตัวเลขออกมาคราวนี้ดีนะฮะเนื่องจากเกิดบนพื้นดินมีข้อมูลก็จะบอกว่ามันสูงเกินกว่าค่าปกตินิดหน่อยพอเมื่อเช้าก็บอกว่าลงมาอยู่ในค่าที่ดีกว่ากรุงเทพอีกด้วยซ้ำไปนะครับ
0: จานเหมือนจานเผาน้ำมันทิ้งสักเยอะๆเหมือนเอาทางเอารถน้ำมันมาหนึ่งคันแล้วเผามันนะลักษณะอย่างนั้นนะคือเผาแล้วก็ควันออกไปอย่างนั้นนะช่วงต้นเกินแน่นอนฮะแต่ลมมันพัดนะพัดไปทิศไหนกันนั่นเองฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระยะสั้นผมคิดว่าจะมีเรื่องปัญหาก็คือคาร์บอนมอนอกไซด์แต่ระยะยาวเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของ
1: แต่เท่าที่ผมดูข่าวพวกนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ2-3เดือนที่แล้วเนี่ยคนในจังหวัดระยองเนี่ย ผมเปิดดูทุกช่องเลยนะครับทั้งข่าวบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข่าวเดี๋ยวนี้ดิจิทัลทีวีเต็มไปหมดเลยแข่งกันตั้งแต่ทุกช่องเลยกดทุกช่องเลยพอช่วงข่าวเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเขาดูแลตัวเองดีลักษณะอาจารย์เอกสิทธิ์คอมเมนต์ว่าลักษณะอย่างนี้เวลาที่ใช้อะไรหน้ากากก็เป็นประเภทไหนผมเห็นเขามีหน้ากากที่ไม่ได้เป็นแบบผ้าปิดจมูกธรรมดามันก็น่าจะเป็นแบบมีดูไฮโซมากที่อาจารย์คอมเมนต์ตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่าสาธารณชนควรจะรู้และดูแลตัวเองไงในแง่นี
2: ้ก็ถ้าเกิดเป็นซัฟเฟอร์ดาวไซด์ไหมครับพอเวลาเจอน้ำ
1: หรือการเข้าเหมาหรืออะไร
2: หรือเมื่อกี้นี้ CO2เจอน้ำก็จริงๆเป็นกรดเหมือนกันนะครับพวกนี้โมเลกุลมันเล็กนะครับถ้าเกิดเราเอาผ้าเวลาเราไม่สบายเราเอาหน้ากากปิดเนี่ยนะครับโมเลกุลมันเล็กมากเนี่ยมันสามารถผ่านได้สบายเลย
1: เอาผ้าชนะอย่างผมได้ไหม
2: ไม่ได้ครับไม่ได้
1: เอาผ้าชนะชุบน้ำ
2: อันนี้มองแสงข้างหลังยังเห็นเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นโมเลกุล
1: ชุบน้ำแหละอาจารย์ชุบน้ำ
2: แล้วก็ปิด
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้
2: วิธีหนึ่งที่คุณหมอแนะนำก็คือเอาผ้านะครับชุบน้ำพอเวลาแก๊สมันมาเจอน้ำก็อาจจะไม่เข้าไปในร่างกายเรานะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายๆแต่ถ้าวิธียากๆอาจต้องใช้เหมือนกับหน้ากากที่เป็นของมนุษย์อวกาศ
1: มีตัวกรอง
2: มีตัวกรองอย่าง
1: มีตัวกรองครับซึ่งข่าวในช่วงแรกๆในบริเวณอุตสาหกรรมมาบตาพุธนะครับรวมทั้งระยองเนี่ยชาวบ้านมีอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างดีเลยผมถามต่อไปว่าของพวกนี้ใช้ซ้ำได้ไหมจ๊ะใช้แล้วใช้อีกหรือมีติดบ้านไว้หรืออะไรอย่างนี้ไหม
2: ก็มันไม่ได้ไปไหนเนี่ยครับ
1: ใช้ได้ใช่ไหมฮะมีอายุแล้วก็ใช้ได้ไม่ใช้แล้วทิ้ง
2: คิดว่าน่าจะมีอายุนะครับไม่คงไม่ได้ตลอดไปนะครับ
1: เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างน้อยผมตั้งข้อสังเกตว่าคนในบริเวณนั้นได้รับคำแนะนำค่อนข้างดีนะฮะอาจารย์ว่าเขาดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็มีหน่วยงานมีสาธารณสุขต่างเข้าไปดูแล
3: อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรปนเปื้อนลงสู่น้ำทะเลนะครับก็ผมอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องการบริโภคอาหารทะเลคงไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่มันอยู่ในอากาศเท่านี้ครับในกรณีที่ลองน้ำฝนมารับประทานใช่ไหมครับก็ช่วงแรกๆคงจะต้องงดก่อนนะครับก็ต้องรอสักระยะหนึ่งให้ฝนมันช้าเอาสารอะไรที่มันเป็นกรดเนี่ยออกไปก็คือลงไปกับดินก่อนนะครับครับก็คือคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงคาดว่าคงจะมาจากเรือทะเลนะครับก็คงจะปล่อยมาครับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับประชาชนคงจะต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างคราวนี้นะครับเรา IRPC ก็ทำอะไรนะครับแล้วพอเวลามันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะได้มีสติว่าเราควรจะต้องหนีไหมหรือเราควรจะต้องอยู่หรือเราต้องทำอะไรต่อเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้จากสิ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะครับมันจะทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรต่อไปในอนาคตนะครับ
4: ผมเชื่อว่าระดับปริมาณของสารที่เกิดการเผาไหม้ตรงนั้นเนี่ยระยะรอบนั้นก็อาจจะมีผลแต่มันคงไม่ได้ถึงทั้งจังหวัดระยองนะครับเพราะว่าฝนกรดเองเนี่ยก็ไปตามลมนะครับก็จะมีเป็นไปได้ถ้าฝนกรดมีฝนตกลงมาในช่วงระยะเวลาตอนช่วงนี้เนี่ยก็อาจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจจะมีเรื่องของความเป็นกรดของฝนอาจจะทำลายพืชผลบ้างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าในสัดส่วนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นปริมาณมากที่จะกระทบในวงกว้างนะในวงกว้างที่ผมเชื่อว่ามีผลกระทบมากกว่านั้นก็คือความตื่นตระหนกหวาดกลัวของประชาชนมากกว่าเพราะว่าการเกิดไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะครับซึ่งการจะปรับแนวความคิดของประชาชนให้รู้สึกมีความมั่นใจอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านั้นเนี่ยของกลุ่มโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยนะจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนเหล่านั้นกลับมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดในผลกระทบนะครับผลกระทบต่อราคาน้ำมันไม่น่ากระทบอะเหตุผลเพราะว่าส่วนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ส่วนของการไม่ได้ส่วนของระบบการกลั่นที่เป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มันคือส่วนล่างของพวกไฮโดรคาร์บอนหนักๆนะครับที่จะกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกระทบในเรื่องของสารตั้งต้นตัวพอลีพรอพิลีนขอโทษตัวพรอพิลีนที่จะเป็นสารตั้งต้นของอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่าเพราะว่ายูนิตหรือส่วนนี้เนี่ยที่ทำที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นส่วนที่เอาน้ำมันที่มีมวลโมเลกุลหรือน้ำหนักโมเลกุลสูงๆมาแตกย่อยให้กลายเป็น วัตถุดิบตั้งต้นที่เราเรียกว่าพอลิพิลีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการผลิตเม็ดพลาสติกพอลีพอลิพิลีนที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะครับผลกระทบมันก็คือเมื่อยูนิตนี้หยุดสารตั้งต้นตัวนี้ก็ขาดพอตอนนี้ขาดก็อาจจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศพอนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาราคามันก็อาจจะมีความสูงขึ้นเมื่อซื้อมาแพงกว่าผลิตออกมามันก็อาจจะต้องมีการปรับราคาในช่วงระยะสั้นๆนะผมเชื่อว่าระยะสั้นระยะยาวอาจจะยังไม่กระทบเมื่อสามารถเมื่อทางโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเดินเครื่องผลิตได้อีกครั้งนึงเนี่ยระบบตรงนี้มันก็จะกลับมาในราคาที่อยู่ในราคาเดิมผมเชื่อว่าอย่างนั้นอาจจะมีช่วงสั้นๆเท่านั้นเอง
1: เมื่อกี้อาจารย์กิติกรยังพูดถึงในประเด็นของชุมชนหรือกับสังคมสิ่งแวดล้อมอะไรอีกหน่อยนึงมั้ยฮะ
0: ในเชิงชุมชนเนี่ยเหตุการณ์นี้เนี่ยชัดเจนคือทำให้เกิดความหวาดกลัวใครท่านนึกดีๆถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาว่านะตามที่เขาคุยเบื้องต้นนะไฮโดรเจนคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะมันคือบอมดีๆนี่เองนะไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันมีแน่นอนนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงมันจะดังมากถ้าผมจะคาดเดาไว้ปีมันคงจะปั๊มขึ้นมาเสร็จแล้วก็ติดไฟแล้วก็มีควันกลุ่มควันใหญ่ขึ้นมา
1: ในข่าวก็จะบอกว่าโอ้เสียงดังมาก
0: ดังพวกนี้ดังอยู่แล้วฮะยังไงก็ดังอะ
1: ครับ
0: บุ้มไป
1: แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นล่ะในอำเภอหรือในตัวเมือง
0: หวาดกลัว2ไม่แน่ใจว่าดำรงชีวิตอยู่แถวนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะจริงๆผมเล่าให้ฟังว่าโซนทางด้านของ IRPC เนี่ยผมก็ไปแต่ผมยังไม่ค่อยเห็นถ้าในโซนมาตรพุทธเนี่ยจะมีตัวนึงที่เรียกว่าเป็นดิสเพลย์บอร์ดนะครับเป็นแผ่นกระดานใหญ่ๆนะคอยมอนิเตอร์คือติดตามคุณภาพอากาศ
1: ครับ
0: ในชุมชนรอบบริเวณที่อยู่ในมาบตาพุธแล้วก็จะรายงานเมื่อเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนนะเพราะว่าเขาจะวัดค่า NOX NOX นะแล้วก็ SOX ซึ่งเป็นก๊าซไนโตรเจนกับก๊าซซัลเฟอร์ที่เป็นออกไซด์แล้วก็วัดพาร์ติเคิลก็คือวัดฝุ่นละอองแต่ชาวบ้านนะท่านเชื่อดูฮะให้คุณพ่อคุณแม่ตายายผมเองเนี่ยถาม NOX SOX ก็งงอะ SOX SOX อะไรก็ไม่รู้เขาพยายามจะรายงานว่าอันนี้อยู่มาตรฐานก็เป็นรูปคนหน้าแล้วก็ยิ้มถ้ายิ้มสีเขียวอยู่ได้ถ้าเมื่อไหร่หน้าบึ้งสีแดงเนี่ยเตรียมเพ่นนะแล้วก็จะมีอะลามเตือนแต่โซนของ IRPC ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดิสเพลย์บอร์ดอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในนิคมอุตสาหกรรม
1: ผมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคงมีคนตั้งคำถามในเชิงชุมชนแล้วแหละว่าเกิดไม่มีมันคงมีแล้วล่ะฮะใน
0: เพราะว่าผมเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เขาพยายามใช้รถขยายเสียงซึ่งมันก็เป็นการช่วยในระดับหนึ่งนะที่จะลดความหวาดกลัวของคนแต่ระยะยาวเนี่ยท่านจะทำอย่างไรเหมือนกับน้ำมันรั่วนะจะดึงความมั่นใจของคนกลับมาได้ยังไงที่จะต้องตอบว่าจริงๆไม่ได้มีแต่กลุ่ม IRPG ไม่ได้มีแต่ IRPG นะมีกลุ่มของเขาอีกนะกลุ่มเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีเครือที่เป็นเขาเรียกว่ากลางน้ำกับปลายน้ำอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอีกนะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอูเบกเนี่ยกลุ่มเครืออูเบกกลุ่มก็จะเป็นที่นำเอาวัตถุดิบพวกนี้มาทำเป็นพลาสติกเหมือนกันอย่างเช่นดึงรับเอามาทำเป็นไนลอนหรืออะไรกลุ่มตรงนั้นนี่คล้ายๆมาตาพุทธเลยนะ
1: อุตสาหกรรมแบบนี้อยู่คู่กับเมืองไทยมาหลายสิบปีนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเพราะฉะนั้นผมว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเราก็เรียนรู้แล้วก็มีข้อกำหนดมีหลักการมีกฎหมายเข้าไปบริหารจัดการมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วผมว่าทุกครั้งที่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็อาจจะพัฒนาไปในทางที่ดีผมในฐานะผู้ใช้ผมก็มองโลกนี้ค่อนข้างจะดีนะครับแต่แน่นอนว่าอะไรที่มันเป็นกระจุกตัวอย่างที่อาจารย์กิติกรว่ามันก็มีปัญหาของมันนะครับแต่ว่าทั้งชุมชนทั้งในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้หรือว่าเป็นคนไทยสักคนหนึ่งเนี่ยเราก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการนั้นน่ะก็ควรต้องมีมาตรฐานที่ดีแบบหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความรู้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับในเสวนาวันนี้ที่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจว่าที่บอกว่าไฮโดรคาร์บอนถ้าเกิดไปถามป้าที่ขายหมูปิ้งหน้าโรงพยาบาลมาไฮโดรคาร์บอนก็คงไม่เข้าใจต้องมาวันนี้ก็เข้าใจว่าไฮโดรคาร์บอนก็เข้าใจมากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการใน ที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในบริเวณนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับมีผู้เข้าร่วมเสวนาท่านไหนอยากที่จะแสดงความเห็นอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมอยากขอความเห็นเพราะว่ากรณีนี้ผมไม่ได้เชิญอาจารย์2ท่านมาพูดแต่ผมอยากได้ยินหลังจากที่ฟังเริ่มต้นจากวิทยากร2ท่านท่านที่เข้าร่วมเสวนาอยากที่จะแสดงความเห็นในประเด็นไหนมีคำถามอะไรที่ยังเป็นตัวแทนชุมชนเป็นตัวแทนของสาธารณะที่คิดว่าเรื่องนี้อยากรู้จังเลยเชิญที่ไมโครโฟนแล้วก็ถามได้เลยนะครับหรือให้เพื่อนถามก็ได้นะครับผมคิดว่าเรากำลังทำประโยชน์ให้กับสาธารณะด้วยกันนะครับ
5: ค่ะคือสงสัยว่าสมมติถ้ามันเกิดไฟไหม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็คือปล่อยให้มันไหม้ไปเรื่อยๆจนกว่าก๊าซหรือว่าอะไรนั้นมันหมดใช่ไหมคะแต่ภาพข่าวที่เห็นมันมีการฉีดน้ำอะไรด้วยแบบนี้ค่ะการไปฉีดน้ำหรืออะไรมีผลยังไงแล้วก็น้ำที่มันไหลลงอาจจะมีผลไหมคะที่ว่าไปคบคราบน้ำมันที่หาดแม่ลำพึงมันเกี่ยวโยงกันหรือเปล่า
0: ผมเชื่อว่าเคสกรณีที่เจอหาดแม่ลำพึงเนี่ยมันไกลจากไออาร์พีซีมากๆนะครับการดับตรงนั้นผมเชื่อว่าเขาต้องพยายามดับ เพราะเวลาคือพอชั่นตรงนั้นมันน้อยนะแต่มันคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันนะผมเข้าใจมันก็ต้องปล่อยให้เป็นจะลุกไหม้แต่เขาต้องพยายามดับเพื่อคุมพื้นที่ไม่ให้มันลามไปยังยูนิตอื่นเพราะอย่าลืมว่าวาล์วชัตดาวน์ก็จริงแต่ถ้าท่านยังมีไฟอยู่เนี่ยสามเหลี่ยมไฟท่านก็รู้อยู่แล้วท่านต้องดับท่านต้องเอาอะไรออกในเมื่อเชื้อเพลิงท่านเอาออกท่านก็ต้องหาทางที่จะต้องคุมไม่ให้มัน
1: ภูมิ
0: กระจายใช่ครับเพราะไม่งั้นมันกระจายเข้ายูนิตอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทั้งแพ็คนะหรือท่านเห็นที่นั่นหน่วยเก็บถ้ามันลามเนี่ยนะครับแทงฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยพวกนี้เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไวไฟเกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าหลักการมันไม่ใช่ว่าปล่อยแบบคือมันก็ต้องพยายามคุมพื้นที่นะผมเชื่อว่าทางหน่วยก็ต้องพยายามคุมพื้นที่แต่ว่าตัวน้ำมันที่มันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันติดไฟไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องปล่อยให้มันเผาออกไปจริงๆมันไม่ได้เป็นพอชั่นแบบคือเราอาจจะตกใจนะแต่ถ้าเราเดินถ้าไปผมเนี่ยอยู่ในเดินเข้ามาตั้งพูดตั้งแต่เกือบจะ10ปีเนี่ยตั้งแต่สมัย49หรือ249ก็ไปทำงานเนี่ยเห็นเรื่องพวกนี้มันคือเราคุยกันในระดับสเกลที่มีความแตกต่างกันนะเราคิดว่าน้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยของนี่มันคุยเยอะแต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นหลายหมื่นๆแสนลิตรที่เขาทำอุตสาหกรรมกันนะ
1: ประเด็นตรงนี้อาจารย์กิติกรก็คือพูดย้ำคือขนาดของเชื้อเพลิงมันอยู่ในสเกลที่เราแฮนเดิลได้สามารถ
0: เชื่อว่าเขาแฮนเดิลได้
1: ใช่ไหมครับ
0: เพราะถ้าแฮนเดิลไม่ได้เนี่ยตัวเมืองอาจจะหายไปทั้งตัวคือจริงๆมันผมเชื่อว่าเขาไวไม่ใช่ไวระบบมันมีการชัตดาวน์เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตาม
1: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เช่นนี้แต่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการในเวลาอันสั้นไม่มีความเสียหายแน่นอนเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแต่ว่าบริหารจัดการได้ทำให้ปัญหามันจบเร็วนั้นลักษณะที่เรามาคุยกันวันนี้ก็คือทำให้มีความเข้าใจและมองปัญหานี้ลึกซึ้งต่อไปว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อันตรายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก็มีแต่เรามีความรู้มีความตระหนักแล้วเราก็มีการซักซ้อมแล้วก็มีกฎกติกามารยาทแล้วก็ดำเนินการไปตามนั้นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจะต้องทำอย่างไรประเด็นเสวนาสาธารณะ Science Cafe เรื่องเรียนรู้จากไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันผมคิดว่าเราได้ประเด็นทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับและเราคงจะพบกันใหม่เมื่อมีประเด็นเสวนาสาธารณะให้มหาวิทยาลัยมหิดลมาช่วยร่วมตอบคำถามและให้ความรู้ให้ปัญญากับสังคมขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะครับและผมขอจบเสวนา Science Cafe วันนี้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกแล้วก็ให้ความเห็นในวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของทุกคนที่ต้องการความรู้และอยากรู้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
4: เรื่องพวกนี้เนี่ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะเราบางครั้งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกตื่นตระหนกหวาดกลัวอยู่พักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปสนใจเรื่องอื่นนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดได้บ่อยๆสถิติจาก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเรื่องของอุตสาหกรรมในปิโตรเคมีที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่ ม่ใช่เพียงครั้งหรือ2ครั้งแต่มันมากกว่า 2-3 ครั้งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรที่เราจะเรียนรู้และบูรณาการภาครัฐจะต้องมาดูมากขึ้นนะครับเพราะเหตุการณ์หลังๆเนี่ยเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นตั้งแต่ BST ระเบิดบางจากไฟไหม้โรงกลั่นนะครับแล้วก็มาถึงโรงกลั่นน้ำมันอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอย่าให้มันเกิดถี่มากนักเพราะประชาชนก็จะหวาดกลัวคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ยิ่งหวาดกลัวหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากว่าคงไม่ใช่เป็นวัวหายล้อมว่าเราคงจะต้องมองมากกว่านั้นและจะปฏิรูปทำยังไงแค่นั้นเอง
6: การเสวนาในครั้งนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ใน 3-4 ประเด็นอันที่1คืออาหารจะเป็นอะไรไหมคงไม่เกี่ยวกับอาหารในเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับอาหารแน่นอนสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปกติอันที่2 อาจจะเกิดฝนกรดไหมหรือว่าคุณภาพอากาศเป็นยังไงในช่วง24 48หรือ72ชั่วโมงอาจจะมีค่าอะไรเกินมาตรฐานบ้างแต่ธรรมชาติจะดูแลตัวเองทั้งลมพัดเข้าลมพัดออกช่วงนี้จะเป็นตะวันตกเฉียงใต้ก็จะพัดเข้าสู่แผ่นดินแล้วก็กระจายไปนะครับอาจถ้ามีฝนกรดหรือเจอความชื้นก็อาจจะมีบ้างแต่ในบริเวณนั้นก็จะคลี่คลายไปเพราะอากาศก็น่าจะชื้นอยู่แล้วนะครับในประเด็นของชุมชนการเกิดอันตรายลักษณะอย่างนี้การเกิดอุบัติเหตุทางในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ใหญ่มากนักดูเหมือนว่าจะเป็นการซักซ้อมครั้งใหญ่ไปในตัวผมในส่วนตัวผมคิดว่าเราทำให้สังคมทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยมีการตื่นรู้มีการตื่นตัวสำหรับการรับมือการป้องกันการกำหนดมาตรการต่างๆและอย่างยิ่งความสนใจจากนักวิชาการสนใจจากสื่อแขนงต่างๆโดยผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรก็ตามทำให้เราเข้าใจเรารู้ว่าเราต้องทำตัวอย่างไรเราต้องใช้ข้อมูลบริหารข้อมูลอย่างดีในฐานะนักวิชาการในฐานะมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นหลักให้กับสังคมครับโดยที่ให้ความรู้ว่าอุตสาหกรรมคืออะไรสิ่งที่รั่วออกมาคือไฮโดรคาร์บอนซึ่งไม่มีพิษและทำไมมันถึงถูกเผาไหม้หมดไปนั่นคือกระบวนการของการจัดการการเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดหมายในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้วันนี้ผมคิดว่าประเด็นเสวนาสาธารณะไซส์คาเฟ่เรื่องการรู้จักไฟไหม้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยเราได้ประเด็นเหล่านี้ชัดเจนทั้งคนที่เข้าร่วมเสวนาและประชาชนในวงกว้างรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นและหมายถึงประชาชนในจังหวัดระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงด้วยครับ
7: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

สมมติว่าเราลดเวลาเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงทุกวันเลยเอาเวลาตรงนี้มาเตรียมการสอนเฮ้ยลองทำมาสอนออนไลน์ไหมแล้วก็เราก็ค้นพบว่ามันก็มีความน่าสนใจของมันตอนแรกเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยมือถือเครื่องเดียวเลยออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ได้ผลพอๆกันสวัสดีค่ะคณะผ่องพิสุทธิ์จงอุดมสุขนะคะตอนนี้ก็สอนภาษาอังกฤษออนไลน์อยู่ค่ะคือเราอะต้องเตรียมคอนเทนต์เตรียมเอกสารเตรียมข้อมูลเตรียมกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยไปสอนอยู่แล้วทุกอาทิตย์เราทำแอคชั่นนี้แล้วเราทำสิ่งนี้แล้วทำไงให้มันขยายผลได้มากยิ่งขึ้นพอทำเพจก็เริ่มมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาบอกว่าแบบอยากให้ทำเนื้อหาแบบนี้จังเลยค่ะหรือแบบอุ๊ยอันนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเข้าใจคนมากยิ่งขึ้นว่าโอ้คนเขาก็จะมีปัญหาแบบนี้แบบนี้นะอ๋อคนเขาต้องการเรียนรู้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยค่ะวิธีการคิดคอนเทนต์ของคณะเนี่ยค่ะคือมันจะเริ่มต้นจากปัญหาของคนก่อนซึ่งถ้ามันเป็นปัญหาในเรื่องของความเข้าใจหรือปัญหาในการใช้ทักษะนี้เนี่ยมันก็จะดึงดูดคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันเข้ามาซึ่งปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษก็อาจจะมี

0: หลากหลายเนาะไม่กล้าใช้ภาษาออกเสียงไม่ชัดจำแกรมมาไม่ได้ไม่มีความมั่นใจพูดแล้วยังติดขัดยังไม่คล่องยังนึกคำอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันมีหลายเอลิเมนต์หลายแอสเปคให้เราสอนหรือว่าทำคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขาคลิกกับตรงนี้เขามีปัญหาแบบช่องเนี้ยที่เราสามารถตอบโจทย์ให้เขาได้พอดีอ่ะเราก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ที่มันเหมาะที่มันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับคนในกลุ่มนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: ออกเสียงไม่ถูกมันไม่ออกมาอย่างที่หัวคิดอ่ะเลียวพระเจ้าประคุณทำไมมันยากอย่างนี
0: ้ขั้นตอนในการทำคอร์สออนไลน์ขั้นแรกเลยก็คือเตรียมทักษะของตัวเองให้พร้อมสำหรับการทำคอร์สออนไลน์ก่อนเช่นการไปเรียนคอร์สต่างๆที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มทั้งหลายเพื่อดูว่าอ๋ออันนี้เขาทำเป็นอย่างนี้อ๋อเขาจัดยูนิตกันแบบนี้วางหลักสูตรประมาณนี้นะคะเพื่อเตรียมให้เราพร้อมสำหรับการเอาระบบตรงเนี้ยมาจัดการกับคอร์สของเราอย่างที่สองก็คือเริ่มวางหลักสูตรซึ่งการวางหลักสูตรมันเกิดจากการที่เราเข้าใจว่าเขามีปัญหาอะไรแล้ว end goal ของหลักสูตรเนี้ยเราต้องการให้เขาเรียนจบไปเขาควรจะได้อะไรเราถึงจะมาบอกได้ว่าสเต็ป1เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป2เขาต้องรู้เรื่องนี้สเต็ป3 4 5แล้วแต่ละสเต็ปเขาควรจะมี expected outcome ยังไงอันนี้มันจะช่วยให้เราวางหลักสูตรได้ง่ายมากยิ่งขึ้น3ก็คือเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมค่อนข้างเยอะแล้วก็หาข้อมูล research เยอะมากเลยค่ะอย่างตอนคณะจะสอนทีเนี่ยก็ต้องอ่านหนังสือปับๆๆๆเลยหรือบางทีไม่ได้อ่านหนังสือก็อ่านเป็น article อ่านเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์นู่นนี่นั่นหรือบางทีก็ต้องไปลงเรียนเพิ่มจริงๆแล้วมีเรื่องที่ไม่รู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็เยอะมากแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ใช้ผิดแต่เหมือนเราได้เรียนรู้เพิ่มทุกวันเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยเราจะต้องเอาอันเนี้ยมาสื่อสารต่อมาส่งต่อถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจมันจริงๆแล้วทำให้มันง่ายขึ้นสำหรับนักเรียนของเราที่จะเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็คือเป็นขั้นตอนของการทำอัดเป็นวิดีโอตอนไว้อัดเป็น30ตอน40ตอนอะไรว่ากันไปค่ะแล้วก็โพสต์ลงในกลุ่มนั้นหรือถ้าเกิดเป็นไลฟ์เพื่อให้มันมีอินเทอร์แอคชั่นไปด้วยนะคะเช่นแบบพี่คะอย่างนี้อย่างนี้ส่งคำตอบเข้ามาค่ะเช็คคำตอบค่ะอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีความอินเทอร์แอคทีฟเนาะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่น้าสังเกตก็คือตอนแรกเลยที่คณะเริ่มเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์เลยแสงเนี่ยหน้าก็มืดเสียงก็แบบมีเสียงก๊อกแก๊กหมาเห่าฮ่องฮ่องฮ่องฮ่องอะไรอยู่หน้าบ้านแม่ทำกับข้าวชงเชงชงเชงมันไม่ได้ทำให้มีผลกับคอนเทนต์นะคะมากนะเขาสนุกไหมเขาแฮปปี้ไหมเขาเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
2: Serious ไม่ได้แปลว่าเครียดนะคะแต่จะเครียดกับรถที่ผ่านไปผ่านมาเยอะแล้วนะ
3: ค่ะเชิญค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ
2: Serious แปลว่าจริงจังเอาจริงเอาจังเรื่องสำคัญเรื่องวิกฤตเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบร้ายแรงแล้วก็ได้เหมือนกันนะ
0: ด้วยความที่เรามีความเป็นone man show มากๆเราต้องกดเปลี่ยนสไลด์เองแล้วต้องพูดเองเสียงเราก็ต้องอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นของคณะก็จะมีใช้เป็น MacBook นะคะต่อกับกล้อง mirrorless นะคะแล้วก็มี capture card แล้วก็มีไฟที่เป็นไฟแบบ ring light เพราะว่าจัดแสงไม่เป็นนะเราก็จะเอาแบบตัวเดียวเอาอยู่จ้าอะไรส่วนเรื่องเสียงเนี่ยคณะก็ใช้เป็นไมค์นะคะไมค์ซึ่งเป็นไมค์แบบไมค์ dynamic นะคะไม่อยากให้ทุ่มซื้อทีเดียวเลยเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจวิธีการทำงานของเรา 100% หรอคะว่าเราต้องสอนคนแบบไหนต้องออกมาเป็นแบบไหนมันเจอปัญหายังไงบ้างเพราะฉะนั้นอยากให้ลองทำไปก่อนโดยใช้เท่าที่เรามีอยู่ได้มากที่สุดอะค่ะแต่ตอนแรกสุดเลยที่คณะทำก็คือมือถือเครื่องเดียวเลยค่ะ
4: เอามาแล้ว
5: ในห้องคอนโดเล็กๆเนี่ยมีอะไรให้เรียนบ้าง
4: sink faucetไม่ใช่ก๊อก
0: สำหรับตัวคณะเองเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยแต่ตอนเรียนเลยนะคะตอนที่เป็นติวเตอร์ก็คือวิ่งสอนตามบ้านเด็กอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็เริ่มตั้งแต่ชั่วโมงประมาณ 3-400 ค่ะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆก็เป็น500ถ้าเป็น 2-3 คนก็เป็น600ด้วยความที่ขยันหน่อยก็สอนเยอะหน่อยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบมันด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าพยายามอยากเก็บตังค์อะไรเงี้ยก็มีรายได้เป็นหลักหมื่นอยู่เหมือนกันค่ะก็ขึ้นอยู่กับความขยันนิดนึงว่าเราแบบรับเยอะแค่ไหนมันก็จะมีเรื่องของทักษะเพิ่มเติมที่ทางคิดว่าถ้ามีติดตัวไว้มันก็จะทำให้คนคอนซูมในคอนเทนต์ของเราหรือวิธีการสอนของเราหรือว่าเสพสื่อของเราหรือว่าเรียนรู้จากเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคิดว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็น communication skills นะคะก็คือทักษะในการสื่อสาร2ก็คือ presentation skills หรือถ่ายทอดอะไรบางอย่างให้กับคนที่ในหมู่มากอะไรเงี้ยแล้วก็มี people skills คือเข้าใจคนนะคิดว่าทักษะในการสอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเข้าใจหรือว่า

ว่าเราเก่งลงลึกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องที่เราเรียนเท่านั้นนะคะแต่มันคือการที่เราเข้าใจว่าคนที่ยังไม่ได้อ่ะคนที่เป็นบิกินเนอร์หรือคนที่แบบเขาติดปัญหาเพราะอะไรซึ่งอันเนี้ยนะคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คณะได้มากๆเลยจากมหิดลนะคะจากวิทยาลัยนานาชาติก็คือเรื่องของการที่เราอ่ะได้รู้จักที่จะหยิบอะไรมาใช้เนาะด้วยความที่มันเป็นมหิดลอินเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของเช่น academic writing เนาะการเขียนแบบที่เขียนเป็น essay เขียน research เขียน thesis อะไรเงี้ยค่ะทำยังไงให้มันมีความเป็นวิชาการมากยิ่งขึ้นเราก็ดึงตรงเนี้ยมาใช้มาสอนต่อคือนะคิดว่าถ้าเรามองดีๆอ่ะถึงแม้ว่าเราไม่ได้จบตรงสายเราก็สามารถที่จะหยิบอะไรที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราในช่วงเราเรียนแล้วก็เอาตรงนี้แหละเอามาปรับใช้แล้วเอามาสอนต่อค่ะ

นักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือการขยายพันธุ์พืชการอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตรค่ะ

0: เวลาหลายพันปีที่มนุษย์ได้ทำการพัฒนาคัดเลือกปรับปรุงการผลิตพืชผลและปศุสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารและด้วยวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรที่ก้าวหน้าในปัจจุบันจึงทำให้เกิดอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรขึ้นมา
1: สวัสดีค่ะชื่อดร.จิรพรแก่นทรัพย์นะคะเป็นข้าราชการค่ะตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชชำนาญการค่ะสังกัดกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกลุ่มวิชาการเกษตรค่ะนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรก็คือนักวิจัยที่ใช้เทคนิคด้านต่างๆในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นค่ะรวมถึงใช้เทคนิคในการขยายพันธุ์พืชแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์พืชที่ช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรความหลากหลายทางชีวภาพและก็ความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะความสำคัญของอาชีพนี้นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะถ้าเกิดเป็นการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมอาจจะใช้ระยะเวลานานค่ะแต่ถ้าเกิดมีเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาช่วยก็จะช่วยร่นระยะเวลากับช่วยลดขั้นตอนในการคัดเลือกค่ะสามารถใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกทำให้เกิดความแม่นยำและก็คัดเลือกได้รวดเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังมีความสำคัญในด้านการขยายพันธุ์พืชในระยะเวลาที่สั้นลงการอนุรักษ์พันธุ์พืชแล้วก็สนับสนุนด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คือการที่มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์นะคะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีสามารถทนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ในปัจจุบันค่ะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทางด้านการเกษตรค่ะแล้วเสน่ห์อย่างนึงก็คือด้วยลักษณะที่เป็นงานวิจัยอะค่ะทำให้มีการลุ้นเกี่ยวกับผลการทดลองว่าผลการทดลองจะเป็นยังไงตรงตามสมมติฐานหรือไม่เนี่ยค่ะก็ซึ่งคิดว่าเป็นเสน่ห์ของอาชีพนี้ด้วยค่ะ

ตอนเด็กนะคะคือยังไม่ค่อยรู้จักกับอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเท่าไหร่ค่ะแต่ก็มีความสนใจด้านพืชด้านชีววิทยาค่ะชอบปลูกพืชรดน้ำต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจด้านพืชเป็นหลักค่ะอยากทำงานเกี่ยวกับพืชอะค่ะแต่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับอาชีพนี้เท่าไหร่ค่ะแต่พอเรียนในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็รู้ว่ามีอาชีพนี้ด้วยก็เลยสนใจแล้วก็อยากเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรค่ะเริ่มมีความสนใจในอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรตอนเรียนระดับปริญญาตรีค่ะคือมีความสนใจในด้านชีววิทยาแล้วก็มีความสนใจว่ายีนกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะส่งผลต่อลักษณะการแสดงออกของพืชหรือการตอบสนองของพืชยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากเรียนรู้ระบบการทำงานของยีนที่ส่งผลต่อพืชด้วยค่ะก็เลยคิดว่าอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพน่าจะเหมาะกับตัวเองอะค่ะแรงบันดาลใจในการที่อยากจะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพในธุรกิจการเกษตรนะคะก็คืออยากเป็นส่วนหนึ่งถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆค่ะอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเกษตรของไทยอะค่ะเรียนนะคะเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตราชภัฏเทพสตรีที่ลพบุรีค่ะจากนั้นก็ไปเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโทได้ทุนรัฐบาลกพ.ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสำหรับปริญญาตรีนะคะจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวิชาเอกก็คือชีววิทยาค่ะระดับปริญญาโทจบที่มหาวิทยาลัยเกียวโตค่ะภาควิชาชีววิทยาค่ะวิชาเอกคือชีวโมเลกุลด้านพืชค่ะสำหรับปริญญาเอกจบที่มหาวิทยาลัยโตเกียวค่ะคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตค่ะวิชาเอกก็คือ Environmental Stress Tolerance Mechanism ค่ะหรือระบบความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของพืชสำหรับที่ทำงานนะคะพอจบระดับปริญญาโทแล้วก็มาบรรจุที่สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่กรมวิชาการเกษตรนะคะแล้วก็ทำงานไป2ปีครึ่งแล้วก็ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกอีกทีนึงค่ะแล้วก็พอไปเรียนระดับปริญญาเอก3ปีครึ่งพอจบระดับปริญญาเอกเมื่อพุทธศักราช2057ก็กลับมาทำงานต่อที่สำนักนี้ค่ะ

ผลงานวิจัยที่ผ่านมานะคะก็คืองานวิจัยเรื่องการหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR ค่ะเพื่อใช้ปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงอะค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยดีเด่นของกรมวิชาการเกษตรค่ะประจำปี2559ประเภทพื้นฐานค่ะระดับดีเด่นค่ะซึ่งงานวิจัยนี้ก็คือได้ค้นหาเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับปริมาณโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองได้4เครื่องหมายค่ะแล้วก็สามารถนำเครื่องหมายนั้นไปคัดเลือกหาพันธุ์ถั่วเหลืองโปรตีนสูงได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็แม่นยำค่ะแนวคิดของการทำงานด้วยความที่เป็นนักวิจัยอะค่ะต้องมีความซื่อสัตย์กับผลงานวิจัยของตัวเองค่ะแล้วก็มีการติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในเรื่องนั้นๆอยู่สม่ำเสมอค่ะเพื่อจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องด้วยคณะวิจัยอื่นๆนะคะที่ทำอาจจะมีความคล้ายกันนะคะมีความก้าวหน้าไปยังไงคะเพื่อเราจะได้มีข้อมูลมาประกอบเยอะๆแล้วก็ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้วยค่ะทำงานอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพค่ะพอทำงานด้วยความเต็มที่เต็มศักยภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องยอมรับกับผลที่ได้ด้วยค่ะคือถ้าผลออกมาดีก็นำมาเป็นกำลังใจค่ะแต่ถ้าผลออกมาไม่ดีก็นำมาเป็นบทเรียนค่ะว่าณที่ทำเต็มที่ณเวลานั้นนะคะยังมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอะไรอีกหรือเปล่าค่ะก็จะได้นำมาปรับปรุงในการทำงานครั้งต่อไปค่ะ

0: 38,389 ล้านบาทต่อปี
1: สำหรับขั้นตอนการทำงานของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะในส่วนที่พี่ดำเนินงานอยู่นะคะคือเป็นงานวิจัยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุ์ค่ะในขั้นตอนการทำงานก็คือจะมีการไปเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อนำมาสกัด DNA ค่ะเมื่อสกัด DNA เสร็จแล้วก็นำ DNA ที่ได้มาเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยเครื่องหมายโมเลกุลที่เราต้องการทดสอบค่ะอย่างที่ทำการทดลองอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงนะคะก็จะนำเครื่องหมายโมเลกุลที่สำหรับคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงไปเป็นไพรเมอร์ในการเพิ่มปริมาณ DNA ค่ะจากนั้นก็นำผลผลิตที่ได้จากการเพิ่มปริมาณ DNA ไปแยกแถบ DNA ด้วยกระแสไฟฟ้าค่ะนำไปเปรียบเทียบกับพันธุ์ควบคุมที่เป็นพันธุ์โปรตีนสูงจะได้ดูว่าพันธุ์ที่ทดสอบพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์โปรตีนสูงตามที่เราต้องการค่ะสำหรับจุดที่ยากที่คิดว่าเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคือเรื่องการทดสอบกับตัวอย่างจำนวนมากๆค่ะอย่างงานคัดเลือกพันธุ์โปรตีนสูงในเหลืองของพี่ค่ะต้องมีจำนวนตัวอย่างถึง200ตัวอย่างค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนการทดลองให้ดีแบ่งตัวอย่างเป็นชุดๆนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความจุที่สามารถรับได้ของเครื่องมือกับกำลังคนด้วยค่ะก็คือต้องมีการวางแผนว่าจะทำล็อตไหนก่อนพอเสร็จล็อตนี้แล้วก็ทำล็อตต่อไปอะไรเงี้ยค่ะน่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการจำนวนตัวอย่างที่ต้องทดสอบจำนวนมากค่ะผู้ที่มีโอกาสร่วมงานกับนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือส่วนใหญ่จะร่วมมือทำงานกับนักปรับปรุงพันธุ์ค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีด้านชีวภาพเนี่ยค่ะก็จะสามารถไปช่วยในการลดระยะเวลาในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ได้ค่ะโดยนำเครื่องหมายโมเลกุลไปช่วยคัดเลือกในเคสที่ยากๆของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังต้านทานโรคใบด่างโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่ทำอยู่นะคะคือพี่มีเครื่องหมายที่มาทดสอบ2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็เป็นกลุ่มที่มีรายงานในเปเปอร์อยู่แล้วค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่พี่ประยุกต์ขึ้นเองจากข้อมูลที่สืบหามาได้ว่าเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคอย่างเงี้ยค่ะพอมาลองทดสอบแล้วเครื่องหมายที่ประยุกต์ขึ้นเองก็ยังไม่ให้ผลความแตกต่างระหว่างพันธุ์ต้านทานกับพันธุ์อ่อนแอค่ะพี่ก็เลยต้องมาตั้งสมมติฐานใหม่ว่าไพรเมอร์เครื่องหมายโมเลกุลที่พี่คิดขึ้นมาในตอนแรกอะค่ะอาจจะยังไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเนื่องจากยีนนั้นอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความต้านทานโรคนี้โดยตรงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอีกกรณีนึงก็คือความแตกต่างนั้นอาจจะอยู่ณตำแหน่งอื่นของยีนนั้นนะคะพี่ก็เลยต้องหาจุดเปลี่ยนจุดเครื่องหมายโมเลกุลนะคะขยับไปบนยีนนะคะเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยค่ะก็คือต้องมีการวิเคราะห์ใหม่ตั้งสมมติฐานใหม่แล้วก็ลองทำทดลองอีกครั้งนึงนะคะว่าอันไหนเป็นความจริงเป็นผลที่ถูกต้องอะค่ะ

ำหรับคุณสมบัติที่ดีของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรนะคะพี่คิดว่ามี4ข้อใหญ่ๆนะคะข้อแรกก็คือความมานะอดทนค่ะเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งกว่าจะออกมาได้พี่คิดว่าต้องใช้เวลานานพอสมควรนะคะเลยต้องมีความอดทนใจเย็นแต่ก็มานะขยันทำงานค่ะข้อที่2ก็คือตั้งใจในการทำงานทุกอย่างค่ะอันนี้พี่คิดว่าเป็นพื้นฐานของทุกอาชีพค่ะข้อ3ก็คือติดตามข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของงานวิจัยค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบว่างานวิจัยที่เราเกี่ยวข้องอยู่นะคะมีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วเงี้ยค่ะแล้วก็จะช่วยให้ไม่เกิดความซ้ำซ้อนด้วยค่ะสำหรับข้อที่4นะคะก็คือการมีใจกว้างในการยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นด้วยค่ะเพราะว่าจะทำให้เราได้รับทราบความคิดหรือมุมมองใหม่ๆด้วยค่ะแล้วก็เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นนะคะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและก็ความจริงเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้งานวิจัยของเราก้าวหน้าได้ดีด้วยค่ะการเตรียมตัวที่จะมาเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะคิดว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสามารถเข้าเรียนได้ทั้งคณะวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับด้านทางพันธุศาสตร์หรือว่าชีววิทยาค่ะหรือว่าเป็นคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตคณะนี้ก็สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพได้เช่นเดียวกันค่ะข้อที่2ก็คือความมีใจรักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานค่ะก็คิดว่าจะสามารถเข้าสู่อาชีพนี้ได้ค่ะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรได้ค่ะเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่สำคัญคือต้องมีความตั้งใจมีความมานะอด

ทนแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยในส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอค่ะความก้าวหน้าของนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะถ้าพูดในมุมของตำแหน่งนะคะในระบบราชการก็จะมีการเลื่อนตำแหน่งของนักวิจัยหรือนักวิชาการนะคะจากระดับปฏิบัติการเป็นชำนาญการชำนาญ

ั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงก็ถือว่าเป็นจุดสำเร็จของการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแล้วอะค่ะสำหรับปัญหาของอายุกับการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะจากประสบการณ์คิดว่าพอใช้งานไปมากๆจะมีปัญหาเรื่องสายตานะคะเนื่องจากทดลองกับสารปริมาณน้อยอะค่ะหรือว่าสังเกตเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์พืชขนาดเล็กอะค่ะทำให้ต้องใช้สายตามากอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตาแย่ลงอะค่ะแต่ก็ยังสามารถทำการทดลองได้อยู่อะค่ะในฐานะการเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรกับการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะจากประสบการณ์คิดว่าไม่มีผลกระทบซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเราแบ่งเวลาในการทำงานแล้วก็การพักผ่อนอย่างสมดุลมีความพอดีอะค่ะก็จะสามารถเป็นนักวิจัยที่ดีได้แล้วก็ดำเนินชีวิตในครอบครัวปกติได้ดีพร้อมๆกันค่ะถ้ารู้จักวางแผนทำการทดลองให้ดีแล้วก็มีการแบ่งเวลาที่เหมาะสมก็ไม่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตทั่วไปค่ะ

สุกัญญาบุญมีพิพิธค่ะกำลังศึกษาอยู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชั้นปีที่3ค่ะคณะเราก็จะเน้นไปทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งพื้นฐานและก็ทั้งในเชิงประยุกต์ค่ะเราเรียนได้การ4ปีค่ะโดยปีที่1เราก็จะเรียนเป็นพื้นฐานทั้งด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษค่ะส่วนชั้นปีที่2เราก็จะเริ่มเรียนเช่นเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นชีวเคมีการปฏิบัติการเบื้องต้นค่ะพอชั้นปีที่3เราก็จะเริ่มเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเน้นไปทางสายงานที่เราอยากจะไปอะค่ะอย่างเช่นวิศวกรรมเคมีหรือว่าพันธุศาสตร์พอชั้นปีที่4เราก็จะเริ่มมีการทำสัมมนาทำโปรเจกต์มีเทคโนโลยีการหมักค่ะหรือว่าสหกิจค่ะ

0: ชื่อนายจิรพันธ์พงษ์นุ่มสิริครับกำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ครับภาควิชาชีววิทยาครับรู้สึกว่าที่สถาบันแห่งนี้นะครับเขาจะเน้นเกี่ยวกับนําเทคโนโลยีไปใช้ให้พัฒนานวัตกรรมได้เรื่อยๆนะครับก็เลยเห็นว่าค่อนข้างจะมีประโยชน์กับสายการงานในอนาคตครับในส่วนตัวผมนะครับอาชีพที่ผมจะทำก็คือเป็นนักวิจัยในสถาบันครับเนื่องจากว่าผมมองว่ามันมีความท้าทายในการนำความรู้ที่เราได้จากการเรียนเนี่ยครับมาใช้ซึ่งเราไม่ได้ใช้แค่ความรู้ที่เราได้โดยตรงนะครับมันต้องมีการประยุกต์เพื่อวิจัยสิ่งใหม่ๆวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นครับก็เลยเห็นว่ามันเป็นอาชีพที่ท้าทาย
1: รองศาสตราจารย์อาริฤทธิบูรณ์ค่ะเป็นอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือเป็นเรื่องของการประยุกต์นะคะการประยุกต์ใช้เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะเพราะว่ามันมีคำว่าไบโออยู่ไบโอเทคโนโลยีนะคะประยุกต์ใช้เนี่ยได้หลายๆด้านด้วยกันนะคะทางด้านอาหารสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีทางด้านเภสัชศาสตร์ทางด้านการแพทย์นะคะก็คือทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนะคะมันเราเอาไปยุกต์ใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ผลิตขายเป็นทางการค้านะคะ
2: ในการปรับตัวที่เข้ามาที่นี่ก็คือเราต้องขยันเรียนให้มากขึ้นใส่ใจในชั้นเรียนให้

0: มากขึ้นคือมีข้อสงสัยก็คือให้ถามอาจารย์เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการเรียนที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วคือเราก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการที่เราต้องไปทำแลบค่ะ
1: สำหรับการเตรียมตัวสอบสำหรับมองนะครับก็จะแนะนำให้ฝึกทบทวนทำโจทย์เก่าในวิชาแกดแพทนะครับก็จะเน้นในทางแพทวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะครับเน้นแกดภาษาแกดเชื่อมโยงก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการอ่านข้อสอบปีเก่าๆครับมาลองทำมาทบทวนเอาเนื้อหาที่เรียนมาทบทวนครับ
2: คือในการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็จะสอบวิชาต่างๆที่ทางภาควิชากำหนดนะคะก็มีวิชาพื้นฐานที่เขาจะต้องรู้นะคะแล้วก็ในส่วนของวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์เองนะคะคณิตศาสตร์ที่เขาจะต้องมีพื้นฐานตรงนั้นนะคะเพราะว่าในรายวิชาของเทคโนโลยีชีวภาพเองเนี่ยก็จะมีการใช้คำนวณเป็นพื้นฐานอยู่บ้างบางวิชานะคะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเทคโนโลยีนะคะส่วนใหญ่เราก็จะรับเด็กที่จบม.6 นะคะม.ปลายแล้วก็มันจะมีรอบต่างๆก็คือเราจะใช้ระบบทีแคสตอนนี้นะคะก็คือมี5รอบด้วยกันนะคะซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดเกรดนะคะส่วนใหญ่ก็จะ3ขึ้นไปอาจจะมีลักษณะอ่องถ้าเป็นเด็กเรียนดีเนี่ยเราก็จะกำหนดเกรดที่สูงหน่อยนะคะหรืออุณสมบัติอื่นๆที่เขามีอาจจะได้รับรางวัลระดับชาติแล้วก็เป็นความสามารถพิเศษทางด้านอีลาแล้วก็บุคลากรนะคะซึ่งเราจะรับแล้วก็จะมีสำหรับผู้พิการด้วยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: อยากจะให้น้องๆสู้ๆนะครับก็ตั้งใจในการทบทวนในการอ่านหนังสือที่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆคณะที่เราฝันไว้ในสถาบันนี้ก็คงไม่ยากเกินไปครับ
0: ทีแรกที่เข้ามาคือได้ความประทับใจค่ะบรรยากาศของคุณครูอาจารย์เพื่อนๆผมที่นี่น่ารักค่ะแล้วก็เป็นกันเองอบอุ่นค่ะอยากจะบอกว่าสู้ๆค่ะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะๆพอเข้ามาแล้วเราก็จะแบบมีความภาคภูมิใจที่เราทำได้เราเข้ามาได้เรามีโอกาสได้เข้ามาในอยู่ที่จุดที่คนอื่นอาจจะไม่ได้รับก็ได้ค่ะ
4: สำหรับคำแนะนำให้กับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะพี่ก็คิดว่าอาชีพนี้ก็ยังเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าอาชีพนี้ค่ะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สามารถช่วยคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ทนทานกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วปัจจุบันนี้ค่ะก็มีแนวคิดที่ว่ารับทานอาหารเป็นยาค่ะเทคโนโลยีชีวภาพค่ะก็มีส่วนช่วยในการปรับปรุงพันธุ์ให้มีโภชนาการสูงมีสารสำคัญมากขึ้นด้วยค่ะก็คิดว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าสนใจและน่าจะเติบโตได้เรื่อยๆค่ะน้องที่สนใจก็อยากสนับสนุนให้ศึกษาในด้านของชีววิทยาพันธุศาสตร์กับด้านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพอะค่ะก็คิดว่าน่าจะสามารถเข้ามาเป็นนักวิจัยได้ค่ะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรค่ะอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรสิ่งที่ให้กับสังคมก็คือมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชค่ะให้มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีขึ้นเป็นการช่วยสนับสนุนด้านการเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยค่ะในการที่เป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพเชิงเกษตรนะคะที่ให้กับ

ชีวิตส่วนตัวของพี่นะคะก็คือให้ความภูมิใจค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่ามีความรักในงานสนใจในงานนี้ด้วยค่ะก็จะมีความสุขในการทำงานนะคะแล้วถ้าเกิดผลงานของเราเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพันธุ์พืชหรือว่าพัฒนาเกษตรไทยก็รู้สึกดีใจมากด้วยค่ะ

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอัดๆก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไปขึ้นโรงขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
2: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
4: wow.
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมเดินทางไปที่ชุมชนบ้านนาต้นจั่นอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับพามารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าๆแบบนี้ที่นาต้นจั่นก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจั่นอาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นจั่นนะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาดอ
1: ันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที่ยว
2: แบบนี้เลยไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นนะครับคุณแม่
2: ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะอธิบดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจือต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาซอกๆงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกซอกไข่ซะเลย
1: อ๋อซอกไข่ไม่ใช่ซอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอสหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ลงไปยีซอส
1: ครับน้ำพริกซอสไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากฟักทองมันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินตึงเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเรียกว่ามาน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร
1: รู้สึกดีกับสุขภาพ
2: เป็นสมุนไพรจังนอนแกงผักขี้เหล็ก
1: แกงขี้เหล็กไปนะอันนี้เข้มข้นมากมีปลาด้วยนัวมากๆเลย
2: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอ่ะมีโชคมีลาบความหมายว่ามีโชคมีลาบมีชัยชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจริญอันนี้พัดหน่อไม้ในดินมันจะหวานหอม
1: คือถ้ามันโผล่พ้นดินออกมาเราไม่เอา
2: โผล่พื้นดินมาก็เอาได้แต่เราเลือกเอาในดินหน่อไม้ในดิน
1: มันจะอร่อยกว่า
2: อร่อยกว่าเพราะนั้นต้มข่าใส่ข่าอ่อนใส่ตะไคร้หอมกระเทียมใส่กะทิ
1: อันนี้อะไรครับแม
2: ่ข้าวเหนียวเปียกลำไย
1: โอ้ถ้าเป็นหน้าลำไยนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของคนทางเหนือเนี่ยเก่งเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะนุ่มมากเลยนะทางนี้นะนี่ชิมทำไมลำไยหอมขนาดนั้นเนาะแม
2: ่ลำไยในต้นในสวนเขา
1: คุณแม่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนคร
2: ับ พาขึ้นรถอีแต๊กชมวิวที่กลางทุ่งนาไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
1: ไปนั่งให้ย่อยซะหน่อยเมื่อกี
2: ้ไม่เอว
1: ไปเต็มไปเอวกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมปกติก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีรถอย่างนี้บริการเสมอ
2: มีบริการจ้า
1: โอ้สุดยอดกันไปเลยโอ้ไปแล้วครับ
2: ไม่ลองขับเหรอ
1: ผมขับได้เหรอแม่แต่จะถึงหรือเปล่าล่ะ

0: ถึงแล้วเหรอครับคุณแม
1: ่ถึงแล้ว
0: คุณแม่นำเลยครับผม
1: ถึงแล้วเนี่ยไปข้ามสะพานใจเชื่อมทุ่งมาเลย
0: สะพานใจเชื่อมทุ่ง
1: จ้ามามา
0: เออทำไมถึงชื่อว่าใจเชื่อมทุ่งอ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่มันเป็นหาดที่สวยแล้วก็คนที่ไปทุ่งไปนาก็มาอาบน้ำที่ตรงนี้
0: ก็เหมือนมันเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเรากับทุ่งเราก็เลยสะพายว่าใจเชื่อมทุ่งอย่างเงี้ยเหรอระยะทางประมาณเท่าไหร่แม่เดินไปถึงสะพาน
1: ร้อยเมตร
0: ร้อยเมตรเอง
1: โอ้สบายสบายประมาณเนี้ย
0: ร้อยสองร้อยเมตรแม่บอกสบายสบายเดินเล่นกันได้ตอนที่เราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยถูกไหมครับภาษาเราเหมือนภาษาเหนือทั่วไปไหม
1: บ่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอเป็นยังไงอะ
1: ภาษาบ้านนาต้นจันนี่มาจากโยนกเชียงแสนบ้านเขาก็หลุด200กว่าปีมาแล้ว
2: ได้ข่าวมาว่าแม่เสงี่ยมนี่เป็นนักร้องหลักของชุมชนนี้เลยครับ
0: มีเพลงของบ้านนาต้นจันบ้างไหม
1: มีเพลงชวนเที่ยวนาต้นจัน
0: แม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตาม
1: เที่ยวนาต้นจันกันไหมสุขตาสุขใจวิธีการเที่ยวนาต้นจันกันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพระร่วงเขาปุ๊บยังไงล่ะจ๊ะชมวิถีชุมชนชมผ้ามักครนชมตุ๊กตาบาโฮนแล้วคุณจะรักนาต้นจันลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
0: สุดยอดไปเลยแม่

0: จะโลโมช
1: ั่นมันเหมือนรถไฟเหมือนกันนะแม่ทางโอ้ยอากาศดีมากเลยแม่ครับแล้วทำไมบ้านนาต้นจันถึงมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้
0: บ้านนาต้นจันนี้ที่มาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงแบบแม่นี่แหละเป็นคนนำคนพาคนทีนี้ต่อยอดจากแม่บ้านธรรมดามาเป็นกลุ่มทอผ้าทีนี้ก็เอาของดีเป็นจุดขายที่เนี่ยบ้านนาต้นจันเนี่ยมาจากเมืองเหนือปูน200กว่าปีที่ผ่านมามาจากโยนกเชียงแสนต่อมาก็ออกลูกออกหลานมากันปัจจุบันนี่มีทั้งหมด200กว่าครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพทอผ้าประกอบอาชีพทำโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม
1: อ๋อคือเริ่มจากทอผ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโฮมสเตย์ต่อมา ก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไปเลยปัจจุบันนี้มีโฮมสเตย์ประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมด
0: ตอนนี้มี29เจ้าของ
1: โอ้แล้วทุกคนก็คือมารวมกัน
0: รวมกลุ่มกัน
1: ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปเปิดอะไรตรงไหนไปเปิดเราเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มโดยการกระจายอำนาจให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็มาตกลงร่วมกันออกกำหนดการอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่การจัดการเราต้องจัดการที่เดียว
1: ก็คือมาติดต่อที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ไปพักบ้าง
0: คนน
1: ี้บ้าง
0: คนนี้คนนี้ก็ทุกอย่างทุกเรื่อง
1: โอ้โหนี่มันคือความสามัคคีนะ
0: กว่าจะมาเป็นวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีอะลูก
1: คุณแม่สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชุมชนท่องเที่ยวถ้าจะอยู่ได้จะยั่งยืนนะครับอันนี้สุดคือชาวบ้านต้องสามัคค
0: ีชาวบ้านคนต้องมีใจต้องเอาใจมาก่อน
1: จะมีวิวสวยแค่ไหนจะมีอาหารอร่อยแค่ไหนจะมีธรรมชาติดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่ดีคนไม่น่ารักหมดเลยเนาะ
0: ต้องเปิดใจให้กับคนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราก็รับลูกค้าเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้อง
1: แม่เดี๋ยวก่อนเราไปถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นไหม
0: ได้
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนต้องมาถ่ายรูปใช่ไหม
0: ไป
1: เราไปถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองๆข้างหลังเรานี่เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแม
0: ่ดอกดาวกระจาย
1: เดี๋ยวเราไปถ่ายกันบนยอดนั้นเลยนะแม่
0: ได้ค่ะ

0: นี่แม่พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: มาดูผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
0: มันคือผ้าอะไรอ่ะแม
1: ่ผ้าหมักโคนย้อมสีธรรมชาติ
0: ลองได้ไหม
1: ลองได้เอา
0: ผ้าหมักโคนมันดียังไงอ่ะแม่
1: ผ้าหมักโคนมันดีตรงที่มันนิ่มเนี่ยนิ่มจากการหมักโคนเนี่ยเอาไปหมัก
0: ขออีกครั้งหนึ่งมันดียังไงนะ
1: มันดีตรงที่มันนิ่มแล้วมันเป็นผ้าได้
0: ไม่กี่รอบสองมันนิ่มไม่มากอ่ะเอาแบบรอบแรกได้ไหมรอบแรกมันนิ่มมากเลยอ่ะ
1: ผ้าหมักโคน
0: มันนิ่มแค่ไหนมันนิ่ม
1: มันดีตรงที่มันนิ่มสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยไปไล่ไปนาใส่ผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยน้ำลุยโคลนไปไถนาทุกวันกลับมาก็มาซักหอยไว้สังเกตจากชายผ้านุ่งเนี่ยที่มันโดนขี้โคลนขี้เปื้อนเนี่ย
0: มันนุ่มเหรอ
1: มันนุ่มด้วยความบังเอิญของลูกหลานเอาภูมิปัญญาตัวนั้นมาประยุกต์ใช้ก็เลยเป็นผ้าหมักโคลน
0: แต่ว่าที่แม่พูดที่มันนุ่มจริงๆนะที่เอามือจับจะรู้สึกแล้วมันลื่นเห็นเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบของที่นี่ก็คือจะมีใบเดียวในโลก
1: ใบเดียวในโลกแม่ๆป้าๆอาๆเขาก็ปากตามที่คิดตามที่จินตนาการ
0: เพราะงั้นมันจะไม่มีใบไหนซ้ำกับใครเลยมันจะเหมือนกัน
1: แต่ละใบยังไม่ซ้ำกัน
0: อันนี้ก็เป็นผ้าถุง
1: ผ้าโจก
0: เขาต่อยอดคุณผู้ชมเขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: หลายอย่างเลยเยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: หุ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหรอเดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระล
0: ึกแม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอ่ะ
1: เอานะ
0: นี่นะครับอันนี้เป็นของฝากน้องไข่ดาวครับคุณผู้ชม

0: หิวหรือยังหิวหรือยัง
1: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
0: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บ
1: ข้าว
0: เปิ๊บให้ทำเองด้วย
1: กินเองด้วยทำเองด้วย
0: ทำเองด้วย
1: จะอร่อยไหมล่ะทำเองทำให้เป็น
0: อร่อย
1: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณด
0: ั้
1: งเด
0: ิ
1: ม
0: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
2: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
0: ก็ทางมันไม่ดี
1: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้ก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
1: อร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
0: อยู่ที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเลย
1: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
0: ต้นกำเนิดข้าวเป
1: ิ๊บใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที
0: ่บ้านนาต้นจัน
1: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม
0: ่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไข่นึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
0: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
1: อ่ะแล้วแม่รู้จักไข่ดาวไหม
0: รู
1: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นยังไงไข่ดาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวของผมอ่ะ
0: ไข่ดาวกลมๆ ก็คล้ายๆไข่หนึ่งเรานี่แหละวันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไข่ดาวน่ะ
1: ผมไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอ
1: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
0: อะไรรายการอะไรเนาะเนาะถาม
1: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
0: จ้า
1: แต่จำได้ว่ามีหมา
0: อืม
1: นั้นผมถามแม่ตรงๆเลยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
0: จำไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมมีหมา
0: จ้า
1: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้วสองคือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จะบอกว่าเส้นสดมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
0: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเดิม
0: สูตรเดิม
1: สูตรเดิมแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในนี้ที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยามะตูม สุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยคุ้มจริงถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมา

0: เที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันทร์แล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
1: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
0: ยังไม่หมดมาต่อด้วยอันนี้
1: ข้าวพันไข
0: ่ข้าวพันไข่ก่อนเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
1: ได
0: ้เหมือนเป็นของว่าง
1: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
0: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปรุงรส
1: ปรุงรส
0: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสนึงเอามาม้วนก็เป็นรสนึ
1: ง
0: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสนึงใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสนึงอ่ะ
1: ลำก่อน
0: ลำเจ้า แม่อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
1: ได
0: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
1: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
0: ้แปลว่านักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
1: ทำได
0: ้เอาไอ้สุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
1: ทำเองกินเอง
0: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครกินของเราอยู่แล้วเราทำ เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอมในนั้นคือแป้งอะไรครับ
2: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหมักไว้
0: แป้งข้าวเจ้าโม่เองไหมข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
2: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
0: ์โอ้หมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโม
2: ่ใช
0: ่1อาทิตย์เลย
2: เรามาโม
0: ่ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมักอย่างนี้สิเหมือนเขาเก็บปักหม้อเลย
2: เขาเก็บปักหม้อเลย
0: อย่างเงี้ยผมรู้เลยผมเคยถ่ายเขาเก็บปักหม้อมาก่อนพี่ ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
2: ใช
0: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
2: ใช่ใช่
0: ขึงตึงมากๆขาดอีกขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวัน
2: น
0: ่ะ
2: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บจะมีวุ้นเส้น
0: เครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปี
2: ใช่
0: เอาเลยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
2: สูตรดั้งเดิมค่ะ
0: ผมสังเกตว่าในกระทะเนี่ยมันจะมีอะไรรองอยู่นะครับอันเนี้ย
2: เป็นเส้นได้ค่ะกันไอความร้อนไม่ให้มันออกด้านข้างเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวอะให้มันระอุอยู่รูตรงกลาง
0: แล้วทำไมแบบต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
2: เพราะว่าถ้าใส่น้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
0: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
2: เก็บความชื้นด้วย
0: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
2: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมกันหม้อมันแตก
0: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นเป็นหม้อแบบมันทำข้าวเกี๊ยวแบบหม้อเซเลตหม้อซึ้งหม้อหัวอย่างนั้นไม่ได
2: ้มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
0: ันจะไม่หอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อดินจะหมดไหมไม่หมด
2: ไม่หมดเขาหยดไปเรื่อยๆหม้อดินตัดตูด
0: อ๋อข้างล่างหม้อไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
2: กลิ่น
0: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
2: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่สารมันจะหอมโหแต่มันกลิ่นควันไฟเนาะมันหอม
2: หอมฟืนเปิ๊บคือกิริยาในการพับภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
0: อ๋อเปิ๊บหมายถึงพับ
2: ใช
0: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิ๊บแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอานี่ไข
2: ่ใส่ไข่ดาวและในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
0: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโหกระเทียมเจียวนี่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
2: ็
0: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
2: กินได้ทั้งวัน
0: เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหม
2: ูเป็นกระดูกหมูค่ะ
0: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
2: เป็นเล้งจะหอมน้ำกระดูกหมู
0: นี่เลยโอเค
2: ใส่กระดูกหมูเยอะ
3: ยังไม่หมดที่เข้าเปิ๊บครับถ้ามาแล้วไม่ทำข้าวพันด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจันทร์ครับ
0: อันแรกที่เราจะทำเป็นข้าวพันอะไรฮะ
2: ข้าวพันพริก
0: เราต้องปรุงก่อนใช่ไหมครับ
2: ปรุงก่อน
0: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
2: น้ำอร่อย
0: น้ำอร่อยคือน้ำอะไร
2: น้ำปรุงรส
0: น้ำปรุงรสนะในน้ำปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
2: ไม่บอกนะ
0: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
2: ี
0: ้เจ๋งอ่ะ
2: เป็นเลยค่ะ
0: อันนี้เรียกเขาเปิ้ลไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
2: ใช่เราจะม้วน
0: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรม้วน
2: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
0: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งครับ
2: เป็นเมนูข้าวพันไข่คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
0: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอม
2: ติดตะค่ะ

0: กินมากเสร็จแล้วพันน้อยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโหนี่มืออาชีพปื๊ดโหถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
1: ลองเลยค่ะ
0: เมื่อกี้พันยังไงนะ
1: สดเข้าไปเลย
0: แล้วก็ม้วนอ๋อม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกอย่างนี้หรอ
1: ใช่เดี๋ยว
0: ไอ้ยะเดี๋ยว
1: อ๋อยกขึ้นแล้วก็ม้วน
0: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู่เรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่แล้วก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละ
1: ใช
0: ่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเตานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
1: ่สดใหม่ๆ
0: แต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได้อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิ๊บวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิ๊บซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิ๊บซาวน้ำครับทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิ๊บในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิ๊บเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปปิดฝารอ1อึดใจโอ้โหข้าวเปิ๊บม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิ๊บไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับข้าวเปิ๊บผมเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิ๊บทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิ๊บในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผมจะแนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำตาลทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำกันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆและรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกระเทียมครับฝานบางๆครับผมกระเทียมขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างนึงในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำนั่นเองปกตินะกะทินะครับเวลาเราทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะเอาไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรืออะไรก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะมาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สับนะครับถ้าหั่นเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งนะครับมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิ๊บซาวน้ำของเรากันครับ

0: คุณแม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บอกจักขนมจีนซาวน้ำ
0: เอ้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: ขนมจีนขนมเส้นนั่นกะเออหูจัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอ่ะ
1: บอกเคย
0: จริงเหรอ
1: เออง
0: ั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกคุกเขาให้ทั่ว
1: ซาวน้ำนี่คะ
0: เขาเปิ๊บซาวน้ำอ่ะ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ประยุกต์มาจากขนมจีนซาวน้ำรสมันจะแปลกๆหน่อยนะแม
1: ่รสแปลกๆที่ว่าบ่เคยกินนะก็มันก็อร่อย
0: มันจะหวานๆมันๆเน
1: า
0: ะ
1: หวานๆมันมันหอมหอม
0: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิ๊บดีจังเลยเส้นข้าวเปิ๊บมันลื่นๆ
1: หลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนักสีไอ้น้อยมาวันเนี้ย
0: แม่เรียกผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้น้อยมันจำจืดแต่บ่ได้ก็เลยเหียนไอ้น้อยแล้วก็หมาไอ้น้อยน่ะ
0: หมายถึงเด็กๆเขาจะเรียกน้อยเงี้ยหรอ
1: ความรู้สึกว่า
0: เป็นลูกเป็นหลาน
1: เป็นลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
0: คือเราจำชื่อใครไม่ได้เราก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อะ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
1: สุดยอดสุดยอด
0: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับผมให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
1: วันนี้เฮามากินข้าวเปิ๊บซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
0: ไอ้น้อย
1: ด้วยความอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเต่าอี้เดี๋ยววันหน้าป้ากันใหม่น้อย
0: ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นะนี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะชอบไหมมานี่ดูเอ้าเอ้ามีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด

0: ันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3วันนี้สตังค์มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกับขนมหวานประเภทนึ่งจะออกมาหน้าตาน่าทึ่งน่าชมน่าชิมอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูที่1ในวันนี้มีชื่อว่าสังขยาฟักทองครับ

0: เริ่มต้นมาเตรียมฟักทองกันก่อนเลยนะครับ
1: เราจะต้องทำการขูดไส้ของฟักทองเนี่ยออกให้เกลี้ยงลูกเลยนะครับแบบนี้วันนี้สตางค์เลือกใช้ฟักทองที่เรียกว่าพันธุ์ไทยนะครับมีอีกสายพันธุ์นึงครับที่นิยมนำมาทำสังขยาฟักทองมีชื่อว่าพันธุ์สีเมืองในปัจจุบันเนี่ยสามารถนำฟักทองญี่ปุ่นมาทำสังขยาได้ด้วยนะครับ
0: จากนั้นจึงล้างให้สะอาดแช่พักไว้ในน้ำปูนใสประมาณ1ชั่วโมง
1: เนื่องจากว่าน้ำปูนใสนะครับจะช่วยทำปฏิกิริยาทำให้เนื้อของฟักทองรัดตัวเต่งตึงเวลาที่เรานำไปนึ่งจะไม่เละนั่นเองครับ
0: เตรียมต้มน้ำนำมาคั้นกะทิ
1: การทำสังขยาฟักทองนะครับบางคนก็จะใช้เฉพาะไข่เป็ดอย่างเดียวแต่บางสูตรก็สามารถผสมไก่ลงไปได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะช่วยทำให้เกิดความนุ่มนะครับส่วนไข่เป็ดเนี่ยจะให้สีสันที่สวยงามและวิธีการตอกไข่คุณผู้ชมครับอันนี้คือเคล็ดลับสำคัญถ้าเราใช้ไข่ปริมาณที่เยอะเนี่ยเราควรจะตอกใส่ถ้วยก่อนเพื่อเช็คดูว่าไข่เนี่ยเสียหรือเปล่าถ้าเกิดเราใส่ไปอย่างเช่นถ้าเราตอกไปใส่ในนี้เลยเนี่ยถ้าไข่บางใบมันเสียเนี่ยมันก็อาจจะเน่าทั้งหมดเลยก็เสียดายของนั่นเองครับนี่คือเคล็ดลับนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าระหว่างไข่เป็ดกับไก่นะครับจะมีสีของไข่แดงเนี่ยต่างกันไข่เป็ดนะครับจะมีสีออกส้มนะครับส่วนไข่ไก่นะครับก็จะออกสีเหลืองนะฮะชัดเจนมากเลย

ในแบบฉบับสูตรโบราณนะครับคุณย่าคุณยายก็จะทำการเอาใบกล้วยหรือว่าใบตองนะครับถ้าเกิดว่าเราหาใบตองแห้งไม่ได้ก็ใช้ใบตองแก่แล้วก็เอาใบเตยและอีกอย่างนั่นก็คือใบพลูแบบนี้นะครับใบพลูที่คุณยายไว้กินหมากนั่นแหละครับเอามาบีบขยำคั้นเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวไข่ครับและนอกจากนั้นใบตองยังมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้ไข่ขึ้นฟูด้วยนะครับเราจะทำการคลุกขยำแบบนี้จนกว่าไข่จะขึ้นฟูครับ

0: ใส่ด้วยน้ำตาลทรายตามไปคือเกลือแกงต่อด้วยน้ำตาลตโนด
1: วันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลตโนดแท้สั่งตรงมาจากเพชรบุรีเลยครับกลิ่นหอมหอมทำขนมนี่แบบชวนกินเลยถ้าเราไม่มีน้ำตาลตโนดนะครับเราก็สามารถใช้น้ำตาลมะพร้าวแทนได้นะครับ
0: เทเพิ่มเติมผสมคือกะทิ
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับที่จะทำให้สังขยาเราออกมาสวยก็คือเราจะช่วยด้วยการกรองหลายๆรอบนะครับสตางค์จะกรองด้วยกระชอนก่อนสัก3รอบหลังจากนั้นจะกรองด้วยผ้าขาวบางยิ่งเรากรองหลายรอบนะครับจะช่วยทำให้ฟองอากาศที่มันอยู่ในไข่เนี่ยออกไปด้วยจะช่วยทำให้สังขยาของเราเนื้อเนียนนั่นเองครับรอบนี้เป็นรอบที่7แล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าฟองไข่เนี่ยค่อยๆลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเรากรองด้วยกระชอนแล้วก็หลังจากนั้นเรากรองด้วยผ้าขาวบางฟองอากาศเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับนี
0: ่ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมต้มน้ำใส่ซึ้งนำพาใบตองมาปูรองก่อนจัดวางฟักทองลงใส่เราจะนึ่งให้ฟักทองสุกประมาณ1ก่อนนะครับ

0: จากนั้นจึงเทหยอดส่วนผสมลงใส่นึ่งไปด้วยไฟระดับกลางใช้เวลานึ่งประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ในระหว่างที่เรารอให้สังขยาสุกเรามาลุยบุกกับเมนูที่2มีชื่อว่าขนมดอกอัญชันครับ

นำไข่เป็ดไปล้างให้สะอาดแล้วจึงตอกไข่แยกออกพักไว้คือไข่แดงดึงเอาส่วนของสะดือไข่ออกให้หมดนะครับ

ผ้าขาวบางได้เวลาที่สังขยาฟักทองครบกำหนดเวลาไปลุ้นกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร

แต่งหน้าขนมด้วยฝอยทองหน้าตาช่างน่าลองอยากชิมแล้วล่ะครับรสชาติของสังขยาฟักทองถ้าใครได้ลองคงจะฟินประทับใจเพราะเนื้อสังขยาเนียนนุ่มชุ่มหวานหอมกลิ่นน้ำตาลและกะทิประสานกับเนื้อฟักทองที่มีความมันอร่อยเข้ากันสตังชอบจริงๆเลยล่ะครับ

หลังจากนี้นะครับเราก็จะทำการผสมแป้งลงไปในไข่แดงนะครับอันนี้คือแป้งที่เราอบด้วยควันเทียนทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงคุณผู้ชมครับหอมหอมเลยในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถหาแป้งข้าวเจ้าได้เราก็สามารถใช้แป้งมันทดแทนได้นะครับแล้วเราก็จัดการตีคนนะครับเพื่อให้ไข่แดงกับแป้งประสานตัวเข้ากันหลังจากนั้นเราก็จะแรปซีนทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หน้าไข่มันแห้งนะครับ

เตรียมตักน้ำลอยดอกมะลิลงกระทะตามไปคือน้ำตาลทรายเคี่ยวไปให้ละลายเทกล่องไว้ได้กลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วจึงเตรียมต้มน้ำดอกอัญชันให้สีสวยกล่องแยกเอาเฉพาะน้ำ

แป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าใหญ่ม่อมหนามเชื่อมตีคนให้แป้งละลายเติมใส่ได้คือสีจากน้ำดอกอัญชัน

0: นั้นเราจะพักแป้งไว้1ชั่วโมงเตรียมต้มน้ำลอยดอกมะลิตามไปคือใบเตยเทน้ำตาลทรายลงกะละมังตามไปคือเปลือกไข่
1: เคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างในการที่เราจะหยอดไข่แมงดานะครับน้ำเชื่อมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีน้ำเชื่อมที่เคยผ่านการทำขนมไม่ว่าจะเป็นทองหยอดหรือว่าฝอยทองเนี่ยเราสามารถใช้น้ำเชื่อมเก่าแบบนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมนั้นเนี่ยมันจะมีเชื้อไข่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำเชื่อมใหม่ซึ่งยังไม่เคยผ่านการทำขนมอะไรมาก่อนเนี่ยให้เราเอาเปลือกไข่นะครับมาคลุกขยำกับน้ำตาลทรายแล้วเราเอาไปเคี่ยวนะครับให้ละลายจากนั้นเราก็กรองเพื่อเอาเศษไข่ออกนะครับแล้วเราก็นำน้ำเชื่อมนั้นไปใช้ได้เลยครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้มีเชื้อไข่นั่นเองคลุกขยำแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเคี่ยวกันครับ
0: นำพาไปเคี่ยวจนน้ำตาลละลายกลายเป็นน้ำเชื่อมแล้วเทกล่องแยกฟักไว้

0: เทใส่กระทะอีกรอบเตรียมพับใบตองให้กลายเป็นกล้วยแบบนี้ก่อนจะตักไข่ที่ผสมไว้ลงใส่นำพาไปหยอดในน้ำเชื่อมจนกลายมาเป็นไข่แมงดาเตรียมเอาไว้แต่งหน้าขนมนั่นเองครับ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขี้เกียจยืนหยอดด้วยมือนะครับก็เอาตะแกรงมาวางแล้วก็เสียบกล้วยเข้าไปปล่อยให้แป้งและก็ไข่เนี่ยค่อยๆหยดลงไปก็จะได้ลูกสวยเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายเลยนี่เราก็มาวางแบบนี้เคล็ดลับก็คือว่าน้ำตาลเชื่อมของเราต้องเดือดนะครับเพราะว่าฟองอากาศที่อยู่ในน้ำตาลเชื่อมที่เรียกว่ายางมะตูมเนี่ยมันจะคอยช่วยพยุงให้ไข่แมงดามีรูปเป็นหยดน้ำ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆไข่แมงดาก็คือทองหยอดขนาดจิ๋วนั่นเองครับเมื่อไข่แมงดาสุกลอยตัวขึ้นมาจึงตักมาพักไว้ในน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้

ครับเราจำเป็นจะต้องนึ่งถ้วยตะไลให้ร้อนก่อนเนื่องจากว่าเวลาที่เราหยอดแป้งลงไปขนมจะได้ไม่ติดถ้วยนั่นเองครับเมื่อนึ่งถ้วยจนร้อนได้ที่จึงเทหยอดน้ำแป้งลงใส่หยอดไปจนกว่าจะครบถ้วย

ปล่อยนึ่งไปให้สุกตอนนี้เรานึ่งไปประมาณ10นาทีนะครับขนมเนี่ยเริ่มมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางเขาเรียกว่าขนมกำลังชักหน้านะครับคล้ายๆกับขนมจุ๋ยกล้วยเลยฮะเดี๋ยวจะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีครับเปิดดูอีกรอบขนมก็สุกแล้วล่ะครับก่อนจะคีบมาพักไว้ในน้ำเย็นหลังจากที่เรานึ่งขนมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาถ้วยขนมเนี่ยมาหล่อในน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ไม้จิ้มฟันแซะเข้าไปเนี่ยก็จะออกมาง่ายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แช่น้ำเย็นเนี่ยมันอาจจะเกิดความเหนียวเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะช่วยทำให้ขนมเซตตัวรัดตัวเต่งตึงนั่นเองครับแค่ออกมาได้ง่ายแบบนี้เลยครับจากนั้นจึงเตรียมทำหน้าขนมโดยผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวน้ำตาลทรายเกลือและหัวกะทิละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงนำไปตั้งไฟเคี่ยวไปให้ข้นเหนียว

ของขนมดอกอัญชันมีความหนึบเหนียวเด้งนุ่มจากเนื้อแป้งและชุ่มหวานประสานด้วยไข่แมงดามันเข้าท่าคือหัวกะทิตัดรสเข้ากันประสานกลมกล่อมแถมหน้าตายังดูดีใครได้ลองสักทีคงติดใจแน่เลยล่ะครับ

มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทนึ่งนั่นก็คือเมนูขนมถ้วยสตางค์มีวัตถุดิบหลากหลายมาฝากด้วยมาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ

เป็นชิ้นแบบนี้เมื่อมันม่วงและฟักทองสุกรุกต่อเตรียมจัดการบี้บดให้ละเอียด

0: จากนั้นจึงเตรียมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมบี้บดกดให้ละเอียดเช่นกันคุณสมบัติของแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยจะช่วยให้ขนมเนี่ยมันมีความเด้งนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงนั่นเองครับถ้าคุณผู้ชมมีแป้งเท้ายายม่อมนะครับลองเอาไปทำราดหน้าดูครับสตางค์รับประกันเลยครับว่ามันอร่อยมากเพราะว่ามันจะมีความเด้งดึงเด้งดึงอร่อยมากเลยครับ
1: เติมใส่เพิ่มคือแป้งมันแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลตะโนดนวดผสมให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมกะทิ

แล้วนำเครื่องตีแป้งมาตีให้เนื้อเนียนละเอียดจากนั้นจึงเติมใส่คือมะพร้าวขูดฝอยแล้วพักแป้งไว้สักพัก

0: เตรียมขยำกล้วยน้ำว้า
1: เคล็ดลับในการทำขนมถ้วยที่เราใช้กล้วยนะครับเราควรจะเลือกกล้วยที่มันสุกงอมนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีกลิ่นความหอมของกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีรสชาติหวานด้วยครับเวลาเราเอามานึ่งเนี่ยโหน่ากินเลยล่ะครับแล้วเราก็จัดการขยำให้เละเลยนะฮะ
0: เตรียมผสมแป้งกับวัตถุดิบทั้ง3อย่างตีผสมให้แป้งเข้ากัน

0: ตกแต่งหน้าขนมไปด้วยชิ้นฟักทองและชิ้นมันม่วงนำพาไปนึ่งให้ขนมสุกเมื่อนึ่งผ่านไปสักพักจึงทายทักตกแต่งหน้าขนมด้วยชิ้นกล้วย
1: ปิดท้ายเราโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนที่เราขูดเส้นนะครับขนมถ้วยนี่ฟูขึ้นมาสวยมากเลยครับหลังจากนี้เราก็จะนึ่งต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ
0: ตอนนี้ขนมถ้วยของเราก็สุกหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

รสชาติของขนมถ้วยให้ความอร่อยที่แตกต่างกันด้วยส่วนขนมที่ผสมด้วยฟักทองจะมีความมันหวานหอมมันม่วงก็พร้อมหนุบนุ่มเด้งสุดเจ๋งคือกล้วยน้ำว้าให้รสชาติหวานหอมกินคู่พร้อมมะพร้าวขูดเส้นเน้นๆอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของเมนูขนมหวานที่เราทำกันในวันนี้สัปดาห์หน้าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทไหนโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันเรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเซียงซุย
1: จ้าน้องเซียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูกันมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีหัวไง
0: อ๋อมันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือดมันเลือด
1: เลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมี

0: งไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช
1: ่แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบตัวก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไง
0: น
1: ี่
0: ไ
1: ง
0: น
1: ี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
1: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้วอุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้มันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลย

0: เนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้งี้แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: อันนี้ก็ใช่ค่ะ
1: นี่ไง
0: อันนี้ก็นูนเนี่ยที่กำลังเหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
2: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะที่เถาเยอะแล้วเนี่ยก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกนู้น
1: อ
0: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
1: น
0: ี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: มันเลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอ่ะ
1: จะนูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: ไม่เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเนาะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆน
1: ี่
0: ไ
1: ง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อ
0: เ
1: ขาเร
0: ีย
1: กบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้ว
1: นี่
0: โอ้นี่ไงมี2หัว
1: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
0: ต้องฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกัน

0: โอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสิสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆ อยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที่
0: ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเผือกเลย
1: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาวๆ
0: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่นี่หำของเขาเนี่ย หัวเล็กๆเนี่ยนี
0: ่มันจะมีแบบนี้เหรอ
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช
0: ่แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินอุ๊ยแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี้
0: คือ
1: ตายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช่
0: แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้ๆแต่ไม่กินเพราะว่ามัน
0: เล็กจัง
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นมั้ย
1: อ
0: ันเนี้ยพอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เ
0: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตร
0: ีย
2: ม
0: มาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได้
0: ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านเราเล่าบ้าน
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้าน่ะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
0: ้
2: กล้วย
0: ต
2: ้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได้
0: ได้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละนอก
0: แล้วนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
2: า
0: ะกินเน
2: า
0: ะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโลใช่ไหม
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนา
2: ะ
0: วันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
2: ได้ครับ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่
0: ค
2: ือ
0: เปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อน

0: ตามเล็บมัน
1: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
0: า
1: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
0: ก็ไม่เยอะก็ได
1: ้อุ้ยเขาลื่นนะ
0: เขาลื่นยางเขามียาง
1: มียางเน
0: า
1: ะ
0: ฉะนั้นจึงว่าเอาน้ำมาล้างด้วย
1: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
0: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อยแล้วก็ล้างยางมันออกแล้วหั่นเป็นชิ้น
1: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
0: พูดได้หลายอย่าง
1: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าน่ะล่ะ
1: ตกได้อยู่นี่อ่ะพอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดหนึ่งให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
0: แมน
1: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
0: ้
1: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
0: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
1: มันมียางเนา
0: ะ
1: ซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยมันยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณ
0: ยังไม่แก่เลย
1: ใช่ไหมเนี่ยยังไม่เลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบกรอบ
0: เขายังไม่แก่เลย
1: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
0: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
1: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
0: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
1: ่ แต่คนเดิม
0: คนเดิม
2: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะ
1: เกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
0: ลงนี้เลย
1: แล้วก็หัวกะทิ
0: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
0: า
1: ะ
0: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
1: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
0: จะตั้งเตาร้อนเลย
1: เราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
0: ใจร้อนเน
1: า
0: ะ
1: ใจร้อนไม่ร้อนก็งี้แหละ
0: ลงเลยเนาะเล่นนับอีก
1: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
0: ใส่เลยนะ
1: จ้ะ
0: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
1: พอดีเลย
0: ใหญ่ข้นเน
1: า
0: ะแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
0: ินเปาๆบ่ค่อยหวาน
1: บ่ค่อยหวาน
0: มีแต่ใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะ
2: มันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
0: เปิดได้ปะ
1: เปิดได้เดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามนะเปิดโลดค่ะ
0: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
1: เดือดปัดๆๆๆเลยนะ
0: คนก่อนนะ
1: คนจ้ะ
2: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงยากะทิไหมคะกะทิเพิ่ม
1: ยายจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายายจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือด

0: มันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลย
1: คือใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
2: เห็นได้เจ๊ครมหยั่นมันหวานเนี่ย
1: หยั่นอร่อยดีค่ะอร่อยดี
0: แล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโหมันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แซ่บบ
2: ๊อกแซ่บไร
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
2: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม้วนหลายด้วย
2: ม้วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม้วนด้วยนะ
2: ม้วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ้ม้วนกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
3: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
3: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นอ่ะ
0: หนูมั่วไปงั้นเลย
2: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
2: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยาย
2: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
1: กินน้ำก่อน
2: ยายกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวี

0: นี่ค่ะ
1: ในรายการ E-Co-Learning with ราชคุณสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สครูค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ้งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าฮือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยฮือป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้มาได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงญาติฮือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIY อีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายดูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะเนี่ยวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยทั้งนั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้า
1: เนี่ยอ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิงช้
0: าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู่
1: ก็แล้วมันคือเก้าอี้เกิ
2: ดได
0: ้ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี่
2: เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ชิงช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด

0: รื่องนะว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปเท่าไหร่อ๋อ
1: เราต้องวัดไม้ประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาบาแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาถ่ายแล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่ใช่
4: โอ้ยนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านเป
1: ็
4: นเก้าอี้แบบเอาดอลแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
4: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ่ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
4: เวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างนึงก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
4: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
4: หัวหมวก
1: อ๋
2: อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู่
1: ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
4: ันน
2: ี
4: ้อันนี้คือ
2: หัวมันคือหัวหมวก
1: ใช่
4: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
4: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
4: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อพี
4: ่
1: ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
4: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
4: ให้มันหมุนได้ค
2: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะไปแอดปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงคิดยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูดีกว่าตลกเลยเนี่ยตลกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลัมเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลาง1นิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะแบบลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบายนะ
0: อันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะรูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงครับก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช
0: ่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
2: สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่ายใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
1: ันหลายอย่าง
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่ไหมมัดนึงอยู่ไหม
1: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นครับ
0: รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก
1: ็
0: จะราคา
1: โซ่ก็เม็ดนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกมันจริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่า
1: โอ
0: ้
1: โห
2: เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมันสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
2: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
2: ที่บอกเอาโซ่แขวนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
2: แล้วก็คล้องตรงนี้นี่สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
2: นี่เลยครับแล้วก็สองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเตาอยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
2: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: อนนี้เราก็แขวนไปแล้ว
1: แขวนผม
0: ทดลอง
1: เ
0: ออวันนี้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลย
2: เป็นไง
1: โอ้ยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนนี่แหละ
1: อ๋อ
2: ยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะแขวน
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ยเลย
2: ใส่แขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปเป็นชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าพี่เทข้างหน้าอย่างเงี้ยอ
2: ันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี
2: ้ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลาง
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยืดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช่
1: แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวลาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็ค
0: ือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรก

0: ควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวนี้มันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยในเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสอะผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้กัน
0: เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไปอะไรอย่
1: าง
0: เงี้ยแล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้เนื้อความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหนึ่ง
0: สีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต้องปกป้องนะนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่
0: อันนี้การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: จำแน่เลยเพราะว่าอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อยกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ถูกต้อง
1: มันเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะนี่แต่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนี่
0: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากกลวกจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสันได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงไปได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับต้องทิปครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้ำทิปและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเบบี 2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์แกมหลอกให้รักหลอกให้หลงจากนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิสูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อจึงต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์แกมก็กล้าไปสู่ไฮบริดแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อถ้าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก่อนรอต่อแต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาโฟนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่

0: เสียชีวิตแล้วก็โจมแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22ธันวา2563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากก็ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งอ้าวแล้วเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางนี้จะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเรา1เราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสำนึก2ประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: สัญลักษณ์ของความมั่นคงความรักความอบอุ่นความปลอดภัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของสถาบันครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่นะคะก็ล้วนแล้วแต่สร้างความสุขได้ไม่แตกต่างกันขอเพียงแค่สมาชิกในครอบครัวมีความรักความเข้าใจให้แก่กันค่ะบ้านคือวิมานของเราคำพูดนี้คงไม่ผิดมากนักนะคะเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนล้วนมีความฝันอยากมีบ้านเป็นของตนเองสักหลังหนึ่งนะคะแต่ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาค่ะทั้งกำลังทรัพย์ของเราความสามารถในการผ่อนชำระไหนจะเรื่องรูปแบบแล้วก็ทำเลบ้านและต้องปรึกษากับคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะวันนี้เงินทองต้องวางแผนเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราที่จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อบ้านนะคะว่าจะซื้อบ้านอย่างไรให้สุขกายและสบายกระเป๋าค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณจักรวาลจิรพรพาณิชย์หรือว่าพี่เฮงนะคะจะพาเรามาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อบ้านในฝันสวัสดีค่ะพี่เฮงคะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้บุกมาท่านเลยบรรยากาศสบายมากร่มรื่นทีเดียวถามก่อนคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าไม่รู้จักพี่เฮงแนะนำหน่อยสิคะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้าง
1: ผมทำงานเกี่ยวกับพวกงานตกแต่งอินทีเรียพวกตกแต่งโรงแรมออฟฟิศหรือว่าตามคอนโดนี่คือรับทำหมดเลยครับ
0: ทำมากี่ปีแล้วคะ
1: ตั้งแต่จบมาเลยฮะ20กว่าปีแล้วครับผม
0: ทำไมถึงเลือกทำด้านนี้อะคะ
1: ก็จบทางด้านนี้มาเกี่ยวกับเรื่องงานช่างไม้ในด้านการตกแต่งดีไซน์อะไรต่าง
0: ๆตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะภรรยากับลูกๆนะคะมีลูกกี่คนแล้ว
1: มีลูกคนเดียวครับผม
0: เป็นลูกชาย
1: ลูกชายครับ
0: แล้วตอนนี้บริหารจัดการในบ้านยังไงภรรยาทำอาชีพอะไรแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายแบ่งกันดูแลยังไงบ้างคะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็คือของทางภรรยาก็คือเป็นแม่บ้านแล้วก็ทำค้าขายเล็กๆน้อยๆในบ้านอะไรขายอาหารนี่ฮะแต่ส่วนผมทำงานประจำก็แยกส่วนกันของเขาให้เขาเก็บของเขาแต่ของผมบริหารงานในบ้านใช้จ่ายในบ้านทั้งหมดเลยครับ
0: ก็คือถ้าค่าใช้จ่ายในบ้านพี่เองดูแลใช่ไหมคะภรรยาก็เป็นแม่บ้านบวกกับดูลูกด้วยนะคะหน้าที่ใหญ่เลยด้วยนะคะของคนเป็นแม
1: ่ใหญ่มากเลยครับ
0: ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการทำงานบ้างดีกว่านะคะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเวลาออกแบบตกแต่งภายในให้กับโครงการโรงแรมหรือว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกาต่างๆเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในแต่ละโปรเจกต
1: ์โครงการหนึ่งก็ 5-6 เดือนแต่ถ้ายืดเยอะนี่ก็อาจเป็นปีเหมือนกันนะฮะแล้วแต่เจอปัญหาอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วแต่ขนาดโครงการด้วยไหมคะเล็กใหญ่
1: ใช่ครับมูลค่าของงานฮะ
0: แล้วรายได้เรารับเป็นทางไหนคะเป็นเงินเดือนหรือว่ามีค่าส่วนเพิ่มยังไงบ้าง
1: ส่วนมากจะเป็นเงินเดือนแต่แล้วก็อาจจะมีรายได้พิเศษบ้างนิดหน่อยเช่นไปคิดราคาหารายได้พิเศษไปมีนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะแล้วกิจกรรมหรือว่ากิจวัตรประจำวันของพี่เฮงเลยเนี่ยมีอะไรบ้างตั้งแต่ตื่นนอนเลย
1: ช่วงนี้คือเอาใจใส่ลูกนิดนึงก็คือว่าไปรับส่งลูก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็เลยไปทำงานครับผม
0: ทุกเช้าเลย
1: ทุกเช้าเลยครับ
0: ทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงก
1: ี่
0: โมง
1: ก็8โมงถึง5โมงเย็น
0: ก็เป็นออฟฟิศเอาเลย
1: แล้วตอนเย็นก็รับจ็อบมาช่วยภรรยาขายของนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็คือดูแลที่บ้านด้วยนะคะกิจกรรมของครอบครัวของเราล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
1: ถ้าวันหยุดก็เช้าอาจจะชวนภรรยาหรือลูกไปปั่นจักรยานนะฮะกลับมาก็รดน้ำต้นไม้เดินเล่นในบ้านอะไรประมาณนี
0: ้แ
1: ล้วก็หากิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำความสะอาดอะไรในบ้านหรือว่าพอว่างเสร็จปุ๊บก็เที่ยวห้าง
0: จะได้ตากแอร์เย็นๆด้วยอากาศร้อนนะคะก็ถือว่ามีกิจกรรมการแบ่งสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวการทำงานแล้วก็ครอบครัวได้อย่างดีทีเดียวแต่เหลือบไปเห็นตอนกดกิ่งเมื่อกี้นะคะพี่เฮงนี่โอ้มอเตอร์ไซค์คันเท่เลยฮาร์เลย์ด้วยนะคะอันนี้ความชอบส่วนตัวใช่ไหมเอ่ย
1: เพื่อนชักจูง
0: นานยังคะ
1: เพิ่งจะได้ไม่กี่เดือนเองครับ
0: แล้วทำไมถึงเลือกเป็นบิ๊กไบค์ล่ะคะ
1: มันลูกผู้ชายนะความใฝ่ฝันก็อยากจะมีฮาร์เลย์สักคันอายุเยอะกว่านี้ก็กลัวจะไม่ไหว
0: ก็หาความสุขให้ตัวเองนะคะแล้วนอกจากเรื่องของรถแล้วนะคะก็มีเรื่องบ้านนี่แหละที่เราต้องคุย

0: กันนะคะบ้านหลังนี้ได้มานานยังคะ
1: ก็ประมาณ3ปีเสร็จๆ3ปี
0: ก็ถือว่ายังใหม่มากอยู่เลยนะคะแล้วทำไมถึงเลือกเป็นหลังนี้ล่ะคะก่อนหน้านี้นี่อยู่ที่ไหน
1: ก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแหละครับด้านในเป็นทาวน์เฮาส
0: ์ค่ะ
1: ครับผม
0: อยู่กันทั้งครอบครัวเลย
1: ครับ
0: ทาวน์เฮาส์ก็จะขนาดเล็กลงหน่อย
1: ใช่
0: ไหมคะใช่แล้วทำไมถึงตัดสินใจขยับขยายล่ะคะ
1: ผ่อนหมดแล้วก็อยากรับภาระเป็นหนี้อีกก็เลยมาซื้อที่บ้านหลังนี้แหละครับ
0: จะได้มีพื้นที่กับลูกๆ
1: ใช่ครับ
0: ตัวด้วยนะคะถามอย่างนี้ค่ะว่าเราเลือกที่อยู่ในโครงการเดียวกันก็คือเดิมอยู่ทาวน์เฮาส์ในซอยตอนนี้ขยับขยายมาเป็นบ้านเดียวนะคะกลางซอยทำไมถึงเลือกในทำเลเดียวกันแบบนี้ล่ะคะ
1: หนึ่งคือเรื่องการขนย้ายสะดวกไม่ต้องย้ายไกล
0: ใช่เลย
1: สองตรงนี้ก็ทำเลไม่ไกลถนนลงรถเมย์ก็เดินเข้ามาได้เลยไม่ไกลมาก
0: เดินทางสะดวก
1: ครับ
0: แล้วเรื่องของราคาเราใช้พิจารณาด้วยหรือเปล่า
1: ราคาก็มีส่วนอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้คือที่ผมซื้อมาราคามันไม่ค่อยสูงเท่าไหร
0: ่คิดนานไหมคะกว่าจะเปลี่ยนจากบ้านทาวน์เฮาส์มาเป็นบ้านหลังนี้
1: ถ้าถามจริงๆแล้วไม่ได้วางแผนเลยครับ
0: เหรอคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าการเงินผมค่อนข้างที่ว่าจะเป็นสัดส่วนผมจะมีส่วนที่สำหรับใช้อันนี้ส่วนหนึ่งใช้สำหรับอันนี้แล้วก็เงินเก็บสำหรับตัวอนาคตครอบครัวเพราะตอนนั้นเราเอาตัวนี้แหละมาใช้ก็เลยปุ๊บปั๊บก็สามารถที่จะทำได้เลย
0: โอ้น่าสนใจงั้นคุยประเด็นนี้ดีกว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายในบ้านเมื่อกี้พี่เฮงบอกแล้วว่าเรื่องของบ้านเนี่ยเราดูแลเองนะคะรายได้หลักน่าจะมาจากพี่เฮงเพราะว่าทำงานประจำมั่นคงด้วยนะคะคำถามคือเวลาเราได้เงินมาปุ๊บเนี่ยเราใช้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะการแบ่งเก็บยังไงหรือว่าเอาไปต่อยอดเงินในรูปแบบไหนบ้าง
1: ผมใช้ก็ประมาณสัก 30-40%
0: อันนี้คือในครอบครัว
1: ในครอบครัวครับผมแล้วก็มีทำประกันชีวิต
0: ค่ะ
1: ซื้อสลากออมสินบ้างนิดหน่อยเผื่อจะมีโชค
0: ม
1: ีโชคครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ฝากแบงค์ไว้สำหรับผ่อนบ้านเพราะว่าผมจะตั้งไว้ว่าผมผ่อนบ้านน่ะผมจะฝากทิ้งไว้เกินไว้ประมาณ 2-3 เดือนเผื่อเวลาช็อตครับผม
0: โอ้โหครบเลย
1: ค
0: ือมีเงินฉุกเฉินมีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องของประกันชีวิตแล้วก็มีการเก็บออมถึงคันใช้น้อยกว่าที่หามาได้เยอะมากนะคะ คือใช้แค่ 30-40% เองเราตอนนั้นเนี่ยมีสัดส่วนหนี้บ้านหลังเดิมนะคะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดรายได้ของเราคะ
1: มันก็จะประมาณ 40% ครับผ่อนบ้าน 40%
0: ค่ะแต่เป็นหนี้ก้อนเดียวที่เรามีหรือเปล่าหรือมีหนี้อย่างอื่นด้วยคะ
1: หนี้ก้อนเดียวครับ
0: โอ้โหคือชัดเจนเลยว่าเราจะไม่ก่อหนี้อย่างอื่นนอกจากหนี้บ้าน
1: ครับ
0: นี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราหมดหนี้จากบ้านหลังเดิมได้เร็วด้วยนะคะอย่างนี้เวลารายได้จากทางฝั่งภรรยานะคะที่ค้าขายนะคะแล้วก็ทำในบ้านเนี่ยเรามาแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงอะคะ
1: ของภรรยาก็คือให้เขาเก็บเลยแล้วก็ไม่ได้ยุ่งของเขาให้เขาจัดการของเข
0: า
1: เขาอาจจะมีใช้ส่วนตัวอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วก็ตามนั้นของเขา
0: ดีจังก็คือทำปุ๊บก็เก็บแล้วก็ไปดูแลนะคะที่บ้านด้านอื่นด้วยนะคะอันนี้คือการจัดสรรปันส่วนของเงินเห็นพี่เองบอกว่าเนี่ยให้ความสำคัญกับการทำประกันชีวิตด้วยทำไมเราเลือกที่จะทำประกันชีวิตล่ะคะ
1: มันก็โชคดีอีกอย่างนึงคือพี่สาวเขาเป็นตัวแทนครับผมรายละเอียดของการประกันก็ค่อนข้างไว้ใจแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการส่งการครบยอดดิวอะไรเงี้ยก็ได้เงินตามเป้าอะไรประมาณนี้ครับ
0: อีกอย่างนึงเพราะว่าเรามีลูกด้วยหรือเปล่า
1: ลูกก็มีส่วนครับเพราะว่าของลูกนี่พออายุครบก็ทำให้เขาเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแค่เป็นเงินสะสมประมาณนั้นนะ
0: เป็นรูปแบบประกันไหนคะ
1: ประกันสะสมเหมือนกันไม่ได้ประกันชีวิตแบบอุบัติเหตุอะไรประมาณนั้นครับ
0: เพราะอะไรถึงเลือกแบบนี้คะ
1: ณตอนนี้คือจะว่าไปแล้วประเทศไทยก็เรื่องประกันสังคมมันก็ค่อนข้างรักษาอยู่ในระดับที่โอเคไงผมก็เลยไว้ใจในส่วนตรงนี
0: ้
1: และส่วนของตัวประกันนี้ก็เน้นประกันชีวิตเพื่อสะสมอย่างเดียว
0: ก็คือเรามองว่าประกันสังคมก็มีส่วนดูแลสุขภาพเราอยู่แล้วนะคะพอเกษียณไปก็ได้บำนาญรายเดือนอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็เลยมาเสริมผ่านประกันชีวิตนั่นเองนะคะนี่คือภาพของชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวนะคะของพี่เฮงที่ไลฟ์ฟังเบื้องต้นเท่านั้นเองเพราะว่ายังมีเรื่องราวน่าสนใจกว่านี้อีกเยอะทีเดียวโดยเฉพาะที่มาของบ้านหลังนี้ที่ต้องบอกเลยว่าสามารถโปะหนี้บ้านได้เร็วมากในเลขหลักเดียวนะคะแต่ว่าจะกี่ปีบ้านนี้3ปีกว่าๆเนาะโปะได้เร็วแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันว่ามีเคล็ดลับอะไรค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
0: กลับมาอยู่กับเงินทองต้องวางแผนและพี่เฮงในบ้านที่น่ารักและอบอุ่นแห่งนี้นะคะบอกได้เลยว่าบ้านนี้3ปีกว่าแต่โปะหมดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เซอร์ไพรส์มากเลยทำได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เกิดในช่วงแรกนะฮะก็คือว่าเน้นเงินเก็บแล้วก็คือแต่ละเดือนเวลามีพิเศษเนี่ยผมจะไปโปะเลย เพราะว่าตัดต้นตัดดอก
0: ใช่เพราะข้อดีของหนี้บ้านคือลดต้นลดดอก
1: ครับผม
0: แล้วเรา

0: าวเยอะด้วยไหมคะหรือว่าทำไมสามารถปิดได้เร็วขนาดนี้
1: จะเป็นความโชคดีก็ได้นะเพราะว่าช่วงที่ซื้อเศรษฐกิจมันช่วงดาวเขาก็เลยเซล
0: จากราคาเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่คะ
1: ก็จาก4ล้านกว่าเหลือ3ล้านกว่าครับผม
0: โอ้โหลดไปเป็นล้านเลย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือข้อดีอย่างหนึ่งตอนที่เรามีเงินสำรองเอาไว้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะซื้อบ้านซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงภาวะเศรษฐกิจไม่ดีข้อดีคือได้ส่วนลดเป็นล้านโอ้โหคุ้มเกินคุ้มเลยนะคะเดิมทีในราคา4ล้านกว่าเราสนใจเลยไหมหรือว่าเราบอกว่าอุ๊ยขอ
1: เอาไว้ก่อน
0: เวลาก่อน
1: เอาไว้ก่อน4ล้านกว่าเอาไว้ก่อนครับผม
0: จริงๆมาดูไว้อยู่แล้ว
1: ก็ภรรยาครับส่วนมากจะเป็นภรรยาก็จะอยากจะได
0: ้
1: ผมก็ต้องตามใจเขาประมาณนั้น
0: ใช่ค่ะเพราะบ้านที่ดีเนาะต้องตามใจภรรยาทีนี้เวลาเราตัดสินใจนะคะเราเห็นราคาค่อยๆลดเขาลดทีเดียวควบเลยไหมคะหรือว่าค่อยๆเป็นสเต็ป
1: ค่อยๆเป็นสเต็ปครับ
0: แล้วก็อดใจรอไว้อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่เพราะจังหวะช่วงนั้นเขาจะปิดโครงการจะปิดโครงการแล้วก็มีคนรู้จักในหมู่บ้านเขาก็เนี่ยข้างติดบ้านติดกันเนี่ยฮ
0: ะ
1: แล้วก็มาคุยกันแล้วก็เลยคุยในลักษณะซื้อที2หลังอะไรประมาณเนี้ย
0: จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก
1: ครับก็ขอต่อรองราคา
0: ตอนนั้นพอเราตัดสินใจบ้านหลังนี้ปุ๊บนะคะคิดไหมคะว่าบ้านหลังเดิมจะทำยังไงต่อหรือว่าแพลนไว้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องปล่อยเช่า
1: ใช่ก็คือเรามารับหนี้ก้อนใหม่ซึ่งศักยภาพเรายังพอไหวไอ้ตัวนั้นเราก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าอย่างน้อยเงินที่เช่าอ่ะเราก็มาช่วยแบ่งเบาในการค่าใช้จ่ายของเราได้อีก
0: ครับผมก็เลยแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือเป็นหนี้ก้อนใหม
1: ่
0: แต่บ้านหลังเดิมก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยเหมือนกันนะคะพออยู่บ้านหลังนี้เดิมทีมาปุ๊บเนี่ย3ล้านกว่าคือราคาบ้านนะคะต้องตกแต่งเพิ่มเติมงบเป็นยังไงบ้างคะเพิ่มขึ้นเยอะไหม
1: ส่วนมากผมทำด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็มีช่าง อยู่ในมือก็เสียไม่เยอะมากเท่าไหร่ฮะก็คืองบประมาณไม่กี่แสน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ไม่ได้เบี้ยหัวแตก
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พูดถึงเรื่องของการผ่อนบ้านบ้างดีกว่านะคะปกติแล้วเนี่ยพอเราตัดสินใจที่จะซื้อบ้านแน่นอนแล้วว่าเราก็ต้องมีเงินดาวก่อนนะคะแล้วก็ต้องไปติดต่อสถาบันการเงินเวลาเราเลือกสถาบันการเงินหรือเลือกอัตราดอกเบี้ยที่โอ้โหหลากหลายมากหลายแห่งก็นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของเขาให้กับเราเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างคะพี่เฮง
1: อันดับแรกเลยก็เป็นของรัฐตอนนี้ดอกก็ค่อนข้างจะถูกนิดนึงมีโปรโมชั่นอะไรแบบประเภทดอกฟิก3ปีอะไรประมาณนี้ครับ
0: ทำไมเราถึงชอบดอกฟิกล่ะคะไม่ชอบดอกลอยตัว
1: ผมคิดว่าตัวผมเองหารายได้ได้ช่วงดอกฟิกเนี่ยถ้าเรามีกำลังเรามีรายได้พิเศษหรือมีอะไรอ่ะช่วงนั้นแหละฮะคือช่วงจังหวะทองที่เราต้องรีบโปะมันก็จะไม่บานเหมือนกัน
0: ค่ะตอนนั้นดาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะของราคาบ้าน
1: ดาวที่นี่น่าจะประมาณ10% เองมั้งฮะเพราะช่วงครับผม
0: ก็คือไม่ได้ดาวเยอะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาศัยโปะเอา
1: ครับ
0: พี่เฮงตั้งใจไว้ไหมคะว่าเราอยากจะโปะบ้านให้หมดภายใน3ปีหรือว่าเป็นความบังเอิญคะ
1: ตั้งใจว่าจะให้เร็วแต่ว่าไม่คิดว่าบังเอิญ3ปีมันค่อนข้างจะเร็ว
0: นั่นน่ะสิเกิดอะไรขึ้นคะทำไมโหย
1: ก็มีอยู่ช่วงนึงผมมีไปรับพิเศษอะไรประมาณนี้ฮะมันก็เลยอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาบ้างผมก็ไปโปะ
0: รีบโปะเลย
1: ครับผม
0: ต้องถามแบบนี้เพราะว่าหลายคนพอได้รายได้เสริมหรือเงินโบนัสเนี่ยมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยก็จะเป็นการคือให้รางวัลตัวเองไปเที่ยวเมืองนอกซื้อของช้อปปิ้งอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมพี่เฮงไม่มองแบบนั้นแต่กลับมาให้ความสำคัญกับการจัดการหนี้ก่อนล่ะคะ
1: มันเหมือนกับติดเป็นนิสัยแล้วคือเป็นหนี้นานๆไม่ค่อยชอบครับก็เลยเอาตรงนี้ก่อนก็คิดว่าถึงระยะหนึ่งก็คงจะเผาแล้วล่ะครับ
0: ก็ถือว่าเราให้วินัยกับตัวเองก่อนจัดการหนี้ให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ได้ข่าวมาว่าล่าสุดไปมีหนี้ก้อนใหม่อีกแล้วแถมเป็นหนี้ในอสังหาริมทรัพย์ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ
1: ก็พอดีมีโครงการคอนโดราคาไม่ค่อยสูงมาตั้งอยู่แถวถนนร่มเกล้าเหมือนกันก็เลยราคาไม่สูงก็เลยสนใจเพราะว่าเอาไว้แล้วก็ให้เขาเช่าอีกเหมือนกัน
0: เดิมทีบ้านทาวน์เฮาส์ของเราเนี่ยได้ผลตอบแทนมันกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีได้คะ
1: เป็น
0: 5-6% ต่อปีนะคะเราก็เลยตัดสินใจเป็นหนี้ก้อนใหม
1: ่
0: เพื่อจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบคอนโดเหมือนกัน
1: ครับ
0: ต่างกันไหมคะระหว่างแนวราบกับแนวสูง
1: ต่างกันไหมผมว่าคอนโดตอนนี้ให้เช่าเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าห้องมันไม่ใหญ่ราคามันก็โอเคใช้ได้ประมาณนั้นนะครับ
0: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการลงทุนของเราอีกสินทรัพย์หนึ่งนอกเหนือจากทาวน์เฮาส์ที่มีอยู่แล้วนะคะย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าก่อนที่จะมีครอบครัวก่อนจะมีลูกวิธีการใช้เงินของเราต่างไปจากเดิมไหมคะ
1: ก็ไม่ต่างนะแต่ว่าตอนวัยรุ่นอาจจะมีเสียเรื่องคบเพื่อนดื่มเดิมอะไรประมาณนั้นนะครับ
0: มีกินเที่ยวบ้างตามภาษาวัยรุ่นไทยอย่างงี
1: ้
0: แล้วตอนนี้
1: ก็เริ่มเพลาไม่ได้เพลาเพราะอะไรนะเพราะสุขภาพพอดีมันพออายุเยอะมันเกี่ยวกับเรื่องคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อะไรเนี้ยมันก็ต้องเบาลง

0: ก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็เราก็ระวังตัวเองด้วย
1: ครับ
0: แล้ววางแผนสเต็ปต่อไปของชีวิตตัวพี่เองกับครอบครัวไว้ยังไงบ้างรวมถึงเรื่องของบ้านที่เป็นอสังหาริมทรัพย์คิดเพิ่งลงทุนไปใหม่ที่คอนโดมิเนียมอะค่ะ
1: ถ้ายังมีแรงอยู่ก็ยังอาจจะต้องมีหาเพิ่มอีกอะไรประมาณนี้ครับ
0: แปลว่าติดใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้นี่ปล่อยเช่าได้ยังคะหรือว่าอยู่ระหว่างการสร้าง
1: เสร็จแล้วฮะกำลังตกแต่งอยู่ครับ
0: อ๋อทิ้งท้ายละกันอยากฝากอะไรให้กับคุณผู้ชมนะคะว่าเคล็ดลับเวลาเราอยากจะซื้อบ้านให้สุขกายด้วยสุขใจด้วยสบายกระเป๋าด้วยควรทำอะไรบ้างคะ
1: การดำเนินชีวิตก็คืออยากจะให้รู้จักเก็บออมก็คือแยกอย่างที่เขาว่านะฮะคือแยกเงินใช้ส่วนหนึ่งเก็บออมส่วนหนึ่งสุขภาพส่วนหนึ่งคือให้มันสมดุลกันครับผมแล้วก็การซื้อพวกบ้านพวกอะไรเนี่ยผมสนับสนุนให้ซื้อครับเพราะว่าอนาคตของเราเนี่ยเกษียณไปแล้วถ้าไปเช่าอยู่มันก็คงจะไม่ไหวเราต้องปีบ้านเป็นของตัวเองครับครับ
0: อย่างที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าบ้านเนี่ยคือวิมานในฝันนะคะและที่สำคัญบ้านเป็นหนี้ก้อนโตที่สุดของชีวิตคนทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยยังใช้เวลาในการผ่อนระยะยาวทีเดียวหลายปัจจัยที่ต้องเลือกนะคะ1ก็คือดูความพร้อมของตัวเองก่อน2เนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าเราอยากจะเลือกดอกเบี้ยแบบไหน3ถ้าอยากตกแต่งแล้วนะคะก็ไม่ควรที่จะปรับเปลี่ยนงบจะได้ไม่บานปลายสุดท้ายนะคะถ้าสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้ก็จะกลายเป็นเสือนอนกินในท้ายที่สุดผลตอบแทนไม่น้อยทีเดียว5-10% พี่เฮงพิสูจน์มาให้เราได้เห็นกันแล้วแต่สิ่งสำคัญเหนือกว่านั้นคือเราต้องสร้างสมดุลในชีวิตให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้จักออมและไม่รู้จักวางแผนการเงินนะคะนี่คือมุมมองของพี่เฮงที่เราได้รู้กันในวันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะแล้วก็บ้านเนี่ยน่าอยู่จริงๆวันนี้ขอบคุณพี่เฮงมากนะคะสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อนาคตไกล
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นประจำที่เราจะมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำนะคะว่าเราเองมนุษย์เงินเดือนทุกคนเนี่ยควรวางแผนการเงินอย่างไรจะได้มีบ้านในฝันของตนเองโดยไม่เป็นภาระกับกระเป๋าสตางค์ของเรามากจนเกินไปค่ะ
3: ซื้อบ้านอย่างไรให้มีความสุขเป็นเรื่องนึงที่มนุษย์เราต้องค่อยๆคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านเป็นทรัพย์สินที่มีค่าการซื้อแล้วเราก็ต้องผ่อนไประยะเวลายาวนานจึงทำให้เราต้องคิดค่อนข้างมากมายอยู่พอสมควรนะครับอย่างไรก็ตามแต่ประเด็นหลักๆเนี่ยนะครับที่เราคิดว่าจะเลือกบ้านเนี่ยลำดับแรกเลยต้องคิดก่อนว่าเราจะเลือกบ้านยังไงให้ตรงกับความต้องการของเราคำว่าความต้องการเนี่ยก็คือว่าคุณต้องดูก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้จะมีใครบ้างที่อยู่ด้วยคนที่อยู่ด้วยเหล่านั้นเนี่ยเช่นอาจจะต้องมีลูกจะต้องเรียนโรงเรียนไกลบ้านดังนั้นการเลือกทำเลจึงเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรหรือถ้าหากในครอบครัวของคุณนั้นมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายนะครับคุณก็ต้องเลือกนิดนึงว่าทำเลนั้นอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่านะครับดังนั้นเราก็ต้องมาเลือกกันก่อนว่าทำเลอยู่ตรงไหนนั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งขนาดของบ้านรูปแบบของบ้านคุณจะเลือกบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวนะฮะ100 ตารางเมตรขึ้นไปในพื้นที่50 ตารางวาหรือคุณอาจจะเลือกเป็นทาวน์เฮาส์ใหม่ใกล้เมืองเข้ามาหน่อยเพราะว่าการจราจรทุกวันนี้เริ่มมีบทบาทค่อนข้างสำคัญการตัดสินใจเลือกทำเลของบ้านว่าคุณจะเลือกอยู่ตรงไหนห่างจากที่ทำงานมากน้อยแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดนะครับในสมัยนี้เราก็เริ่มสนใจเรื่องของคอนโดมิเนียมมากขึ้นเรื่อยๆและหลายครั้งบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อครั้งแรกครั้งเดียวนะครับเราอาจจะมีการซื้อครั้งที่2หรือครั้งที่3ด้วยก็ได้หรือเป็นบ้านหลังที่2หรือหลังที่3ดังนั้นเลือกให้ตรงใจกับที่คุณต้องการจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราลองมาดูงบประมาณก่อนงบประมาณแปลว่าสิ่งไม่ใช่แค่ราคาบ้านอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าการตกแต่งด้วยงบประมาณนั้นเนี่ยบ้านราคาหลายๆล้านเราก็ต้องมาคำนวณเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเราจะสามารถผ่อนได้ประมาณสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราสามารถผ่อนได้สักเดือนหนึ่ง 3-40,000 บาทนะครับเราอาจจะสามารถเลือกบ้านขนาดที่มีมูลค่าถึง 4-5 ล้านบาทได้แต่ไงก็ตามนะครับการผ่อนกับเรื่องของมูลค่าของบ้านเนี่ยก็ขึ้นลงไปตามภาวะของดอกเบี้ยอันนี้เราสามารถลองปรึกษานะครับที่ปรึกษาทางการเงินหรืออาจจะปรึกษาทางธนาคารพาณิชย์ที่เราสนใจต้องการได้เมื่อเราได้ขนาดบ้านละการตกแต่งบ้านเราจะใช้งบประมาณ 40% สำหรับการตกแต่งดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาแค่พออยู่ได้ในระดับหนึ่งคุณอาจจะสัก 15-20% ของราคาบ้านนั่นก็คือมูลค่าเบื้องต้นที่เราจะประมาณการนะครับจากนั้นในขั้นตอนที่3นะครับคุณก็เริ่มเลือกแล้วครับว่าจะหาทำเลที่คุณต้องการเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างมีหมู่บ้านไหนบ้างในเส้นทางนั้นคุณลองไปสำรวจก่อนนะครับว่าเส้นทางนั้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่คุณไปสำรวจเพราะคุณว่างมันก็อาจจะว่างๆแต่ว่าคุณควรจะลองไปดูพื้นที่จริงๆว่าในวันธรรมดานะครับเช่น

0: ช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับบรรยากาศน่าอยู่อย่างที่คาดหวังได้ไหมการจราจรติดขัดของกินหายากหรือง่ายมีตลาดมีซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตรงกับไลฟ์สไตล์คุณหรือเปล่าถ้ามันตรงกับความต้องการของคุณนะครับคุณก็สามารถตัดสินใจเลือกก่อนนะครับว่าคุณต้องการทำเลหรือบ้านหลังไหนนะครับลองลิสต์ไว้สัก 2-3 หลังแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนอกเหนือจากนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นเช่นเรื่องของเพื่อนบ้านสังคมที่อยู่โดยรอบรวมถึงถ้าคุณเลือกซื้อคอนโดมิเนียมก็ต้องเลือกถึงนิติบุคคลด้วยนะครับเพราะว่านิติบุคคลมีบทบาทมากเวลาที่คุณอยู่คอนโดมิเนียมความที่มันเล็กและอยู่ใกล้กันหลายครั้งลูกบ้านทะเลาะกันดังนั้นกฎระเบียบนิติบุคคลแต่ละแห่งก็อาจจะเอื้อกับการดำรงชีวิตของคุณที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นก็ต้องเลือกปัจจัยเหล่านี้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ด้วยนะครับปัจจัยสุดท้ายครับคราวนี้สมมติว่าได้บ้านละเราก็ต้องวางแผนแล้วล่ะว่าเราคงจะต้องกู้เงินใช่ไหมครับการกู้เงิน 100% ก็ได้นะครับสำหรับราคาบ้านแต่ผมแนะนำว่าเราควรจะมีการออมล่วงหน้าก่อนสำหรับเงินดาวรวมถึงเงินตกแต่งบางส่วนก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยไปนั่งคุยกับทางธนาคารว่าถ้าอย่างเราจะไปกู้เงินเนี่ยนะครับเอกสารที่เป็นแสดงถึงฐานะรายได้นะครับรวมถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยธนาคารอยากจะรู้ว่าเรามีกระแสเงินสดเกิดขึ้นจากแหล่งใดบ้างก็เอาไปคุยกับทางพนักงานแบงก์เขาจะประเมินเบื้องต้นให้เราก่อนว่าเรานั้นเนี่ยนะครับจะสามารถกู้ซื้อบ้านในระดับนี้ได้หรือไม่หลังจากนั้นก็ต้องเลือกต่อนะครับว่าถ้าสมมติว่าจะอนุมัติสินเชื่อนะครับสินเชื่อที่ท่านจะได้อนุมัตินั้นเนี่ยนะครับท่านต้องดูว่าท่านจะผ่อนชำระแบบไหนโดยส่วนใหญ่นะครับก็มักจะชำระเป็นงวดถูกไหมครับงวดละเท่ากันแบบนี้เราเรียกว่าแบบ amortization ซึ่งมักจะเป็นแบบที่มีการกู้ยืมเงินโดยปกติโดยทั่วไปนะครับอย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะเลือกบางเทคนิคเช่นนะครับเราอาจจะเลือกว่าเราผ่อนในลักษณะที่เป็นลักษณะของการเป็นผ่อนแบบบอลลูนคืออะไรบอลลูนคือในช่วงแรกเราอาจจะผ่อนจำนวนเงินน้อยต่อเดือนก่อนเมื่อรายได้เราเพิ่มขึ้นในแต่ละปีแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินผ่อนขึ้นไปการทำแบบนี้ข้อดีคือจะทำให้บ้านนั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะหมดได้เร็วหมายถึงเงินจะหมดได้เร็วขึ้นและบ้านเป็นของเราได้เร็วขึ้นด้วยนี่ก็เป็นเทคนิคในเบื้องต้นที่เราสามารถจัดการได้จากนั้นการเลือกดอกเบี้ยโปรโมชั่นของแต่ละธนาคารเนี่ยเยอะมากๆยืนยันนะครับว่าการเลือกบางครั้งเราต้องทำ Excel เปรียบเทียบ10หรือ20โปรโมชั่นเลยด้วยซ้ำไปเพื่อเลือกว่าดอกเบี้ยแบบไหนดีที่สุดเพราะแต่ละแบงก์ก็มักจะเช่นฟิกซ์ในช่วงปีที่1หรืออาจจะฟิกซ์2ปีแรกนะครับจากนั้นก็ปล่อยลอยตัวการคำนวณในเบื้องต้นเนี่ยจะช่วยทำให้เราเปรียบเทียบดอกเบี้ยได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบดอกเบี้ยปั๊บนะครับเลือกวิธีการกู้แล้วนะครับเมื่อเราไปทำสัญญากับทางธนาคารแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้บ้านหลังนั้นเข้ามาเป็นของเราอย่างที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราซื้อบ้านได้อย่างที่อยากจะได้แล้วและเริ่มผ่อนแล้วนะครับการผ่อนที่ดีมีประวัติการชำระที่ดีเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีโอกาสนะครับในการที่จะกู้เงินต่อเติมนะครับหรือกู้เงินตกแต่งอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้ดังนั้นหลายครั้งนะครับครอบครัวแต่ละครอบครัวในการวางแผนซื้อบ้านเนี่ยต้องมีวินัยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับว่าเวลาเราผ่อนชำระพยายามผ่อนให้ตรงเวลาส่วนเทคนิคการผ่อนบ้านให้หมดเร็วก็คือเนื่องจากบ้านเป็นการผ่อนแบบลดต้นลดดอกการเพิ่มจำนวนเงินผ่อนนะครับทุกครั้งถ้าเกิดคุณมีโอกาสเช่นมีรายได้พิเศษจากโบนัสนะครับปีนี้มีโบนัสมาหรือถ้าคุณค้าขายวันนี้มีรายได้เพิ่มเข้ามาเยอะนะครับผมแนะนำว่าคุณควรจะวางแผนว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเอาไปตัดยอดนะครับของเงินกู้เพราะการตัดยอดเนี่ยมันจะไปตัดยอดเงินต้นนะครับเพราะดอกเบี้ยเนี่ยเขาคิดจากเงินต้นคงเหลืออยู่แล้วดังนั้นบ้านก็จะกลับมาเป็นของคุณได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในช่วงท้ายก็คือว่าเวลาเราเลือกซื้อบ้านเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้แค่อยู่อาศัยบ้านเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถูกไหมครับดังนั้นทำเลก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะต้องเลือกกันมากอยู่พอสมควรบางทำเลเนี่ยราคาแพงจริงแต่ราคาบ้านถ้ามันปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวเช่น5ปี10ปีแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องย้ายงานหรือลูกโตและเปลี่ยนทำเลที่อยู่ใหม่เนี่ยเราจะได้สามารถขายบ้านได้ในราคาที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้ลดลงไปจากเดิมที่เราซื้อมาในตอนแรกก็จะเป็นผลดีช่วยในทำให้เราในการวางแผนการเงินไปด้วยครับ
1: เห็นไหมคะว่าถ้าเรามีการวางแผนการเงินให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กหลังใหญ่หรือแม้แต่มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างที่พี่เฮงทำเราทำได้แน่นอนค่ะบอกแล้วนะคะว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่าจะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายใครก็ทำได้คุณเองก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมคลิกเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education นะคะแล้วกลับมาติดตามเงินทองต้องวางแผนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะ
5: เด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับผมหมออ้อยนะครับ
1: และนี่ก็คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอทั้งความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดค่ะมีทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงนะคะน่ารักและน่าตื่นเต้นมากๆค่ะ
0: ใช่แล้วครับน้องคนดีแล้วก็น้องๆทางบ้านนะครับรายการนี้รับรองฟังไม่ยากนะครับเพราะว่าอะไรที่ยากๆเนี่ยผมหมออ้อยจะแปลให้น้องๆฟังให้เข้าใจเองนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องนี้เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: น้องคนดีครับวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องนึงไปรู้จักกับเรื่องนึงแต่อันดับแรกเนี่ยจะต้องถามน้องคนดีก่อนว่าน้องคนดีเคยเห็นสุนัขที่เดินเจ็บขามั้ยขาที่เจ็บอ่ะ
1: หนูเคยเห็นค่ะบางตัวก็เดินกระเพกหรือบางตัวก็ไม่มีขาหลังข้างหนึ่งข้างอ
0: ่ะวันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับสุนัขที่เจ็บขาหรือว่าสุนัขที่บาดเจ็บจะโดนอุบัติเหตุอะไรมาก็แล้วแต่หรือบางทีอาจจะเกิดจากภาวะที่เขาแก่ตัวลงแต่ว่าน้องคนดีต้องเข้าห้องผ่าตัดด้วยนะสิเด็กขนาดนี้เนี่ยจะเข้าห้องผ่าตัดได้หรือ
1: พร้อมแล้วค่ะหนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะงั้นพาหนูไปเลยค่ะไปเลย
0: โอเคพร้อมแน่ใจนะ
1: พร้อมแน่ใจค
0: ่
1: ะ
0: ไม่กลัวนะ
1: ไม่กลัวค่ะ
0: โอเคไปครับ
1: ไปกันเลยค่ะหมออ้อย
0: น้องคนดีครับนี่อาจารย์พิมพ์พลนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีนะครับที่วันนี้อยากจะมาดูว่า
2: ค
0: ุณหมอจะทำอะไรอาจารย์จะทำอะไรบ้างวันนี้ครับ
2: วันนี้ก็จะมีผ่าตัดใส่เหล็กที่กระดูกขานะครับก็เป็นสุนัขที่ถูกรถชนมาเพราะฉะนั้นวันนี้การผ่าตัดอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงอาจใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันมีการบาดเจ็บมาระยะนึงพอสมควรแล้วแล้วก็การหักของเขามันก็จะมีหักที่มีเหมือนมีชิ้นแตกเพราะฉะนั้นการทำก็อาจจะลำบากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ
0: น้องเรียนไหมครับว่ากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยปกติมันควรจะต้องเป็นท่อนเดียวกันแต่ว่ามันหักออกจากกันใช่คราวนี้คุณหมอก็คือจะต้องทำซ่อมแซมเอากระดูก2ท่อนนี้เนี่ยมาติดกันโดยการใช้เหล็กนะครับมาเชื่อมไว้ตรงนี้นะก็คือเป็นการซ่อมกระดูกนั่นแหละง่ายๆนะครับนี่นั่นแหละดังนั้นคุณหมอก็จะให้ยาสลบเข้าเส้นเลือด
1: ตาเริ่มปลือ
0: แล้วตาเริ่มปลือแล
1: ้วตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บแทนน้องหมาว่าน้องหมาเขาจะรู้สึกยังไงกำลังงงอยู่ค่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่เจ็บหรอกตอนนี้เขาสลบแล้วนะเวลาเราผ่าตัดเนี่ยถ้าเราไม่โกนขนเวลาเราผ่าเข้าไปก็จะสกปรกจะต้องโกนขนเพื่อเวลาเราทำความสะอาดเนี่ยจะได้ทำความสะอาดได้ทั่วถึง
1: แล้ว
0: ป้องกันเชื้อโรค
1: งอกขึ้นมาใหม่นะคะ
0: งอกสิเดี๋ยวผมจะงอกขึ้นมาใหม่คราวนี้เนี่ยที่บนโต๊ะก็จะมีอะไรบ้างที่เราเห็นก็คืออันนี้เป็นเตียงที่ให้อุณหภูมิสูงขึ้นก็คือเป็นเตียงน้ำร้อนนะเป็นเตียงน้ำร้อน
1: ร้อนจริงๆด้วย
0: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวลาเขาผ่าตัดอุณหภูมิจะเย็นไงเราต้องให้เขาอุ่นๆนะเป็นเตียงน้ำร้อนแล้วก็อันนี้เป็นที่ให้น้ำเกลือคือเราให้น้ำเกลือแล้วเรากำหนดเลยว่าชั่วโมงนึงเนี่ยเราจะให้ทั้งหมด174ซีซีต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ดูว่าเขาหายใจเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นวัดคาร์บอนไดออกไซด์ว่าเวลาเขาหายใจออกจะต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาใช่ไหมครับผู้ช่วยเนี่ยก็กำลังทำความสะอาดพื้นที่ที่เราจะผ่าตัดก็คือพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนฆ่าเชื้อหลังจากนั้นก็ใช้แชมพูฆ่าเชื้อเนี่ยฟอกอีกรอบหนึ่งนะเราจะฟอกกันหลายรอบมากเพื่อให้มันสะอาดจริงๆจะมีชุดผ่าตัดอันนี้จะเป็นชุดที่เดี๋ยวห้ามตรงนี้อย่างนี้ถ้าคุณหมอเขาเปิดมาเนี่ยห้ามโดนไปอันขาดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยหมอเขาเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อหมดแล้ว
1: ตอนนี้ล้างกี่รอบแล้วคะเนี่ย
2: นี่รอบที่3นะครับปกติคือเราควรจะล้างอย่างน้อย3รอบเพราะว่าถึงแม้มันจะมียาฆ่าเชื้ออยู่ในตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าในแต่ละรอบที่เราถูหรือทำความสะอาดเนี่ยมันก็จะมีการทำความสะอาดผิวหนังเราออกไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นการลดปริมาณเชื้อบนผิวหนังเราทุกครั้ง
0: เห็นไหมน้องคนดีเห็นไหม

0: คุณหมอเขาไม่เอามือสัมผัสอะไรเลยเขาใช้เข่าเนี่ยแล้วก็ผักแล้วก็จะเปิดคือน้ำก็จะไหลออกมาเอง
1: หมออ้อยใส่ชุดนี้แล้วดูอ้วนขึ้นเยอะเลย
0: อ้าวอ้วนขึ้นเลยคือคราวนี้เนี่ยก็จะมีคุณหมอผ่าตัดใช่ไหมครับหมอจะรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผ่าตัดนะครับก็คือช่วยส่งเครื่องมือช่วยซับห้ามเลือดแล้วก็ช่วยจับขาอะไรเงี้ยให้คุณหมอทำงานได้ง่ายที่สุดอันนี้คุณหมอก็จะทำการกรีดผิวหนังเพื่อเข้าไปหาตำแหน่งที่กระดูกหักนะครับ
1: 95 129ค่ะ
0: โอเคค่าที่น้องคนนี้บอกก็คือมันเป็นค่าออกซิเจนในของเข้มข้นของออกซิเจนในกระแสเลือดนะฮะก็ถ้าเกิดสมมุติค่ามันใกล้เคียง100มากก็แสดงว่าออกซิเจนสูงซึ่งก็ถือว่าสัตว์หายใจได้ดีนะครับปอดเขาโอเคแต่ถ้าเกิดค่ามันต่ําแสดงว่าสัตว์อาจจะหายใจได้ไม่ดีหรือว่ามีความผิดปกติที่ตัวปอดเขานะฮะ
1: อันนี้มันมีความร้อนใช่มั้ยคะควรถึงได้ช่วยขนาดนั้น
0: แล้วคุณหมอเขาใช้เครื่องจี้ห้ามเลือดนะฮะ
1: เขาจะเจ็บมั้ยคะ
0: นิดหน่อยครับ
1: เขาจะรู้สึกเนาะ
0: ตอนนี้เขาหลับแล้วเขาจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แล้วเราให้ยาลดปวดเข้าไปแล้วนะฮะคือถามว่าเจ็บไหมก็คงรู้สึกเจ็บอะแต่ว่าคงไม่ได้มาก
1: เยอะมาก95 136ค่ะ
0: ก็คือถ้าเกิดเลขมันผิดปกติก็บอกแต่ถ้าไม่ผิดปกติก็5นาทีก็บอกทีนึงเราจะได้ประหยัดพลังงานเราเก็บไว้ รู้สึกไงบ้างครับ
1: ตอนรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็หนูไม่เคยเข้ามาในห้องแบบนี้มาก่อนเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วเหมือนกับว่าเราจะต้องจำวันนี้ให้ได้
0: เหมือนน้องคนนี้บอกเคยเข้าห้องผ่าตัดมาครั้งหนึ่งแล้วไง
1: ฮะ
0: หนูบอกเคยอยู่ห้องผ่าตัดครั้งหนึ่งแล้วไงตอนออกมาจากท้องแม
1: ่ใช่ไหมใช่ห้องคลอด
0: ห้องคลอด
1: หมอท่านถามจะว่าคุณหมอนะคะเขาทนเห็นเลือดสัตว์ได้ไงคะ
0: คือพวกนี้เลือดการเห็นเลือดเนี่ยตอนเราเรียนใหม่ๆเราก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่พอเราเรียนขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความคุ้นเคยให้เห็นเลือดมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีการเรียนการสอนนะครับที
1: ่
0: อาจจะมีการผ่าตัดบ้างแล้วก็เห็นเลือดบ้างอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะผ่านตรงนั้นไปได้
1: ค่ะ
2: ขึ้นแล้วเห็นไหม
0: เห็นไหมนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมเครื่องมันร้องเร็วขึ้นถ้าเกิดสมมติ
2: เริ่มมีอาการนิดมีอาการเจ็บเล็กน้อยอาจจะต้องให้ยาสลบก็เพิ่มอีกนิดนึง
0: ถ้าเขาเริ่มเจ็บปวดเนี่ยหัวใจเขาจะเต้นเร็วขึ้นนะครับ
1: คือถ้าเร็วขึ้นก็ไม่ดี
0: ก็คือเนี่ยเขาเริ่มเจ็บเป็นหนึ่งที่น้องคนที่ถามว่าเจ็บไหมเนี่ยพอเขาเริ่มเจ็บเนี่ยหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นละพอเริ่มเต้นเร็วขึ้นปุ๊บเราต้องเพิ่มระดับของยาสลบให้ลึกขึ้นนิดนึงนะครับถ้าจะเป็นลมบอกนะ
1: นี่ยังกำลังจะเป็น
2: เนี่ยจะลงไปเห็นเลือดเปล่า
0: จะลงไปเห็นเลือดหรือเปล่าไอจะไปดูสิ
2: ไปนั่งกับพื้นกันไหม
1: คือเมื่อกี้นะรู้สึกแบบ
0: คือมือเอาขยับเลย
1: คือเหมือนกับว่ายืนตลอดเวลาแล้วก็นั่งด้วยความตื่นเต้นทำให้หนูจะเป็นลม
0: ตื่นเต้นจะเป็นลม
1: ตอนนี้รู้สึกมึนหัวแล้วก็รู้สึกคือแปลกๆอะค่ะประสบการณ์ครั้งนี้หนูจะไม่วันลืมเลยค่ะว่าหนูได้มานั่งแล้วอยู่ในห้องผ่าตัดที่คุณหมอกำลังผ่าตัดสัตว์อยู่ค่ะเดี๋ยวจะไม่วันลืมค่ะคิดว่าตอนนี้ค่ะเขาคิดว่าเขาก็อยากจะหายค่ะก็เขาก็เหมือนคนนะคะคือคนที่ป่วยแล้วพอมารักษาการผ่าตัดปุ๊บก็เหมือนกับคนทุกอย่างเลยก็คือคนก็อยากให้ตัวเองหายหมาก็อยากให้ตัวเองหายดังนั้นเราก็จะต้องช่วยเขาให้เต็มที่ค่ะคือเขาคิดมาในใจเสมอว่าแล้วถ้าเรากลับมามีชีวิตใหม่เราจะเหมือนกับว่าเราจะดีใจแล้วเราจะขอบคุณคนที่ช่วยชีวิตเราไว
2: ้ร่างกายมันเป็นเครื่องจักรที่มีความวิเศษมากเวลามีความผิดปกติปุ๊บมันก็จะพยายามซ่อมแซมอัตโนมัติของมันแต่ว่าเนื่องจากอย่างกระดูกเนี่ยพอมันหักแล้วมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่ออกไปเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ร่างกายมันรักษาตัวเองเนี่ยมันก็จะเกิดการเชื่อมหรือยึดติดกันผิดตำแหน่งซึ่งอันนั้นเราไม่ต้องการเราก็ต้องมารักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็จับให้มันเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสม
0: ตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องรับน้ำหนักก็คือเหมือนก็แทงเข้าไปอยู่ในแขนเราเนี่ยนะคือเวลาเราแขนถ้าเราหักปุ๊บออกจากกันเนี่ยพอเราแทงปุ๊บมันก็จะอยู่ในข้างใน

นะเหมือนในคนที่เขาใช้กันคือเราก็ต้องวัดว่าไซส์เหล็กตัวนี้กับกระดูกเนี่ยมันพอกันไหมถ้ามันใหญ่เกินก็ไม่ได้ถ้ามันเล็กเกินก็ไม่อยู่ต้องเอาให้มันพอดีกันนะครับนี่ก็จะแทงไปอย่างนี้

0: แล้วก็ใช้เวลาในการผ่าตัดทั้งหมดไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: สถานการณ์ตอนนี้กับตอนแรกเป็นยังไงบ้างคะสบายใจขึ้นไหม
2: สบายใจขึ้นเยอะแล้วเพราะว่าเราสามารถเอากระดูกขึ้นมาได้แล้วแล้วเราสามารถจัดตำแหน่งให้เข้าที่เกือบเหมือนเดิมนะครับได้แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพยายามจะจัดทุกอย่างให้เข้าที่ให้เรียบร้อยมากที่สุดนะครับเราก็ผ่าตัดเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นฟิล์มที่เราเอ็กซเรย์หลังผ่าตัดเห็นไหมฮะจากเดิมกระดูกที่มันแยกๆกันตอนนี้เราจัดเข้ามาเหมือนเดิม
1: เห็นรอย
2: ยังมีรอยหักอยู่นะครับคราวนี้เราก็ใส่เหล็กเนี้ยเข้าไปแล้วก็ผูกลวดประกบเพื่อให้เศษกระดูกที่หักเนี้ยเข้ามารวมตัวกันนะฮะแล้วก็จะเกือบเหมือนกระดูกปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็การผ่าตัดเรียบร้อยแต่ยังไม่ใช่สิ้นสุดมันยังต้องมีการรักษาต่อไปอีกนะครับเพื่อต้องรอให้กระดูกมันเชื่อมอีก
1: ยังไม่หายเหรอคะ
2: ยังครับเพราะนี่มันเป็นแค่เริ่มต้นการรักษาเอง
3: คิดดูว่าเจ้าของเนี่ยสมมติเห็นสุนัขตัวหนึ่งขาเจ็บแล้วไม่พามารักษาอะไรจะเกิดขึ้นกับสุนัขตัวนั้นสุนัขตัวนั้นก็จะใช้ขาไม่ได้เลยนี่คือเจ้าของเขารับผิดชอบดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรแนะนำให้คนที่เลี้ยงสัตว์เอาเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอคุณอาจารย์พิงพลมากนะครับที่ให้โอกาสเราแล้วก็น้องคนดีมาเยี่ยมชมห้องผ่าตัดนะครับ
2: ยินดีมากเลยครับ
3: ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: เราพร้อมที่จะไปกันหรือยังครับ
1: ไปที่ไหนคะ
3: ไปสถานที่อีกสถานที่หนึ่งที่สุนัขเนี่ยผ่าตัดแล้วเนี่ยเขามักจะไปสถานที่นี้กัน
1: แล้วเราจะไปยังไงคะ
3: เราจะไปกันยังไงใช่ไหมครับย่อเขาโดน
2: อุ้ยหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่
1: เฮ้ยหมออ้อยทำไมชุดเราเปลี่ยนไปอ่ะ
3: เอ้าก็เราย้ายสถานที่เราก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยจะใส่ชุดเดิมได้ยังไง
1: ที่ไหนอะคะ
3: ตอนนี้เหรอศูนย์ฝึกโรงพยาบาลสัตวแพทย์4
1: ค่ะแล้วเรามาทำอะไรที่ศูนย์ฝึกอะคะ
3: เรามาทำอะไรใช่ไหมก็เมื่อกี้เราไปดูการผ่าตัดที่มหิดลมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
3: หลังจากผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสุนัขไปแล้วเนี่ยหลังจากเขาหายดีจะต้องมีการพักฟื้นแล้วก็เวลาพักฟื้นเขาเนี่ยทำกายภาพบำบัดให้เขาเพื่อที่เขาจะได้เดินได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: แล้วกายภาพบำบัดคืออะไรคะอ
3: ยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวไปถามคุณหมอข้างในดีกว่า
1: เอาค่ะไปเลย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
1: อายังอาเซโย
4: หมอเป็นคนไทยครับไม่ใช่คนเกาหลี
3: เห็นหน้าตาคุณหมอเป็นเกาหลีแล้วสิ
1: ไม่ใช่นะ
3: ทำไมไม่ทักหมออย่างนี้บ้างล่ะทำไมไม่หมออย่างนี้บ้างล่ะ
1: ไม่ได้หน้าตาเหมือนนั้นเลย
3: คุณหมอศิลป์เป็นคุณหมอ
4: ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพบำบัดนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์สัตวแพทย์4ครับผมเดี๋ยวหมอค่ะดูสถานที่ก่อนแล้วกันว่ามีตรงไหนบ้างเดี๋ยวเชิญด้านนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: คร
4: ับ ก็ตรงนี้เป็นส่วนของสนามนะครับเราจะปล่อยไว้สำหรับสุนัขกรณีที่เกิดว่ามากายภาพบำบัดอาจจะต้องมีการจูงเดินนิดนึงเพื่อให้เขาผ่อนคลายหรืออาจจะมีการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระก่อนเบื้องต้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสุนัขสำหรับโรงพยาบาลนิสัยดีเลยนะครับ
3: เห็นไหมน้องคนนี้ได้ยินคำว่ากายภาพไหมที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปดูมาก็คือผ่าตั
1: ด
3: ลองนึกภาพนะครับว่าอย่างคนเนี่ยที่แบบขาหักใช่ไหมฮะโดนรถชนขาหักเขาต้องนอนบนเตียง2เดือน3เดือนเดินไม่ได้ใช่ไหมพอเขาผ่าตัดเสร็จแล้วใส่เฝือกเดินนอนไม่ได้บนเตียง 2-3 เดือนเนี่ยหลังจากที่เขาถอดเฝือกออกไปแล้วก่อนที่เขาจะเดินเนี่ยเวลาเขาเดินปุ๊บแรกๆเขาจะเดินแบบกระเพกหรือว่าใช้ขาไม่ได้เลยเราก็จะเห็นในภาพที่แบบคุณหมอคอยพยุงให้เขาหัดเดินหรือว่าให้เขาหัดว่ายน้ำเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่นี่ก็เหมือนกันก็จะมีการกายภาพทั้งการว่ายน้ำแล้วก็การฝึกเดินในลู่วิ่งอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
4: ใช่ครับ
3: น้องคนดีอยากเห็นมั้ยล่ะว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ทำกายภาพ
1: อยากเห็นค่ะ
3: ต้องขอร้องคุณหมอเป็นภาษาเกาหลีก่อนนะ
1: หนูไม่รู้
3: เครื่องแรกมาเครื่องแรกเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องออกกำลังกายสำหรับสุนัข
1: หนูคะ
3: ใช่แล้ว
1: ทำไมมันเหมือนของคนเลยอ่ะ
3: ถามคุณหมอสิดีกว่าเป็นยังไงครับเครื่องนี้
1: ทำไมมันเหมือนของคน
4: จริงๆเครื่องนี้เขาเรียกว่าลู่วิ่งใต้น้ำนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า

underwater treadmill ก็จริงๆแล้วประยุกต์มาสำหรับใช้สำหรับสุนัขแต่ว่าจริงๆในสำหรับคนแล้วเองก็มีใช้โดยเครื่องนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะบังคับสปีดความเร็วของสายพานได้เพื่อที่จะกำหนดในเรื่องของการเดินในระดับความเร็วต่างๆรวมไปถึงการเปิดน้ำเพื่อช่วยในเรื่องของการรองรับน้ำหนักตัวของสุนัขเองก็ตามครับ

0: ช่วงครั้งแรกที่เดิน 1-2 ครั้งแรกอะครับก็ความเร็วอาจจะต้องใช้ในระดับช้าๆก่อนเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการเดินแต่ว่าเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงในระดับนึงแล้วก็ให้ความร่วมมือในการเดินดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นเพื่อกระตุ้นในส่วนของกล้ามเนื้อให้มีลักษณะของการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีแล้วก็ออกแรงได้มากยิ่งขึ้นครับ
1: เดินกี่นาทีครับ
0: โดยทั่วไปปกติก็จะเดินอยู่ที่ประมาณ15นาทีพัก5นาทีแล้วก็เดินอีก15นาที
1: ก็คือ2เซตเซตละ15นาที
0: แต่อย่างของเขาคนนี้เนี่ยคือเดินบ่อยแล้วเดินจนชินแล้วก็เดินรวดเดียวประมาณ30นาทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งในระหว่างการเดินตอนนี้ถ้าสุนัขเขามีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจร่วมด้วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของโรคปอดก็อาจจะต้องดูเป็นพิเศษเพราะว่าการออกกําลังกายหนักๆสําหรับสุนัขพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายได้ค่อนข้างง่าย
1: ระยะเวลาที่เขาจะตอบสนองต่อการรักษาเวลาประมาณเท่าไหร่โดยส่วนใหญ
0: ่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าอาการผิดปกติต่างๆไม่รุนแรงนะครับเดินไปสักประมาณ1อาทิตย์ในช่วงแรกที่เดินค่อนข้างถี่หน่อยเนี่ยสัก 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติละเพียงแต่ว่าในเรื่องของการลงน้ําหนักขาหรือว่าลักษณะของการก้าวเดินเนี่ยอาจจะยังไม่ปกติสักทีเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าสุนัขที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินหรือว่ากล้ามเนื้อหรือว่าระบบประสาทก็ตามแต่ที่จําเป็นที่จะต้องกายภาพบําบัดอ่ะครับง่ายๆก็คือระยะเวลาที่ต้องการฟื้นฟูเนี่ยก็คือคูณ2จากระยะเวลาที่มีความผิดปกติมาแล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวนี้เนี่ยมีอาการในเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่าลักษณะของการล้มนอนตะแคงตลอดเวลาเนี่ยสักประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: ก็ใช้ระยะเวลาในเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆประมาณ4อาทิตย์ก็จะกลับมาเดินได้ใกล้เคียงปกติครับจริงๆสุนัขตัวนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บของขาหลังนะครับการเดินบนพื้นปกติเนี่ยจะทำให้เกิดแรงกระแทกในส่วนของบริเวณข้อต่อต่างๆค่อนข้างเยอะก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้ทีนี้การที่จะให้สุนัขออกกำลังกายโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้โดยการให้สุนัขลงในส่วนของทาราบำบัดเนี่ยครับถ้าสังเกตในส่วนของบริเวณขาของเขานะครับอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ขาได้ค่อนข้างดีทั้ง4ขาเลยจะมีการตีขาอยู่ตลอดเวลาทั้งขาหน้าแล้วก็ขาหลังแต่ว่าถ้าจะสังเกตให้ดีอีกจุดนึงเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วสุนัขที่บำบัดโดยการลงสระว่ายน้ำเนี่ยจะใช้ขาหน้าส่วนใหญ่เป็นหลักมากกว่าขาหลังเนี่ยจะมีการตีบ้างแต่ว่าเป็นในลักษณะของการงอขาแล้วก็เหยียดออกไปด้านหลังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดประสงค์ของการเดินสายพานใต้น้ำเองหรือว่าการลงสระว่ายน้ำเองเนี่ยก็จะมีจุดต่างกันเล็กน้อยเหมือนกันนะตรงนี้ครับลักษณะของการบำบัดโดยการว่ายน้ำเองเนี่ยมีหลายจุดประสงค์ทั้งเพื่อในเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อเองก็ดีหรือว่าในเรื่องของการฟื้นฟูกล้ามเนื้อรวมไปถึงการรักษาลักษณะของความผิดปกติต่างๆจุดประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้เขามีการเคลื่อนไหวในบริเวณที่จำกัดแต่ว่าสามารถขยับขาได้ในลักษณะของที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์สูงสุดครับ ก็โดยทั่วไปแล้วสุนัขที่มีปัญหาแล้วต้องมาบำบัดในการว่ายน้ำนะครับส่วนใหญ่ก็คือมีปัญหาเรื่องของข้อยืดหรือว่ามีลักษณะของกล้ามเนื้อรีบครับผมหลังจากว่ายน้ำไปเพื่อบำบัดแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้แล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามวลกล้ามเนื้อของเขาใหญ่มากขึ้นหรือว่ามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากขึ้นรวมไปถึงข้อต่อที่มันเกิดการยืดเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นใกล้เคียงปกติครับผม
2: โอ้โหนี่เขาเป็นอะไรคะทำไมมีผ้าพันแผลเต็มไปหมดเลยคะ
0: ก็สุนัขตัวนี้เขามีปัญหาอัมพาตนะครับไม่สามารถที่จะยืนหรือว่าเดินได้เหมือนสุนัขปกติทำให้ต้องนอนอยู่เป็นระยะเวลานานทีนี้การนอนนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดในเรื่องของแผลกดทับตามมาทางโรงพยาบาลก็เลยต้องช่วยรักษาในการทำแผลให้ก็ต้องมีพวกวัสดุปิดแผลต่างๆเท่าที่เห็นตรงนี้มันจะเป็นเครื่องสำหรับนวดอัลตราซาวด์แล้วก็เครื่องนวดกระตุ้นไฟฟ้าครับผม2เครื่องในตัวเดียวกัน
1: เป็นทั้งอัลตราซาวด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็กระตุ้นไฟฟ้าด้วย
0: ใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาลองทำในส่วนของการนวดอัลตราซาวด์ก่อนแล้วกัน
2: ค่ะหนูขอช่วยนะ
0: ได้ครับ
2: น่าสงสารนะหมออ้อย
0: การนวดอัลตราซาวด์เราก็ต้องมีสื่อโดยการใช้เจลนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เทลงไปในส่วนบริเวณที่เราต้องการนวดโดยสื่อตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้คลื่นที่เราส่งผ่านจากหัวนวดอัลตราซาวด์ครับมันไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ดีมากยิ่งขึ้นวิธีการนวดก็คือการเคลื่อนในลักษณะของหัวโผล่นะครับเป็นวงกลมแล้วก็เหลื่อมกันประมาณ 50% ในลักษณะนี้วนไปในลักษณะของวงกลมตามเข็มหรือทวนเข็มก็ได้นะครับรอบๆแผล
1: มันจะรู้สึกแบบคือมันจะเหมือนแบบอย่างเงี้ยตามตัวเราอะนิดๆนะแต่ไม่ได้เจ็บ

0: นะมันเหมือนกับมีคลื่นมากระแทกเราเบาๆ
1: หนูขอลองได้ไหมคะ
2: ได้ครับเดี๋ยวมาด้านนี้เลยแล้วกันเนาะหมุนไปเรื่อยๆนะครับช้าๆไม่ต้องเร็ว
1: แล้วมันจะดีขึ้นไหมคะคุณหมอชิน
2: ก็ถ้าเกิดว่าเราทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของโอกาสที่จะเกิดแผลกดทับแบบนี้ได้แต่สำหรับตัวที่มีปัญหาเรื่องแผลกดทับแบบนี้ไปแล้วเนี่ยการกายภาพบำบัดในเรื่องของการนวดอัลตราซาวด์ก็ตามการพึ่งไฟฟ้าหรือว่าการใช้เครื่องเคเลเซอร์ครับก็จะช่วยในเรื่องของการหายของแผลให้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็จากแผลที่กลายเป็นลักษณะเปิดอยู่แบบนี้เนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้อหรือว่าเนื้อเยื่อเติมเต็มขึ้นมาให้เป็นลักษณะของผิวหนังที่ปกติได้ครับ
1: นี่เป็นหมาของหนูเองค่ะจริงๆหนูมี2ตัวเลยนะแต่วันนี้เอามาตัวเดียวเพราะตัวดื้อมากเลยตัวนี้ค่ะชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อว่าแมจิก
3: เป็นไงครับน้องคนดีก็สุนัขของน้องคนดีเนี่ยสุขภาพแข็งแรงน้องคนดีก็ไม่รู้สึกอะไรแต่วันนี้น้องคนดีเห็นแล้วว่าสุขภาพของสุนัขตัวอื่นเนี่ยที่เรามาทำกายภาพบำบัดที่มีอาการเดินไม่ได้เจ็บป่วยเห็นไหมฮะ
1: สำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกเขาว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยแหละค่ะแต่ขอแค่อย่างเดียวค่ะก็คืออย่าทอดทิ้งเขาค่ะ
3: ครับ
1: เพราะว่าเขาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่อ่อนแอเขาเป็นสิ่งที่เราต้องดูแลเขาไม่สามารถพูดได้เขาไม่สามารถทำอะไรเองได
3: ้แล้วคราวนี้ครับหมอศิลป์ก็คือบางครั้งเนี่ยแน่นอนล่ะการมาทำกายภาพบำบัดการมารักษาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายตามมาแน่นอนซึ่งบางทีเขาซื้อสุนัขมาหรือสุนัขเก็บมาแต่ป่วยเขาก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะมารักษามันจะคุ้มไหมการที่เขามองว่าซื้อสุนัขมาไม่กี่พันแต่ต้องมารักษากันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยถ้าเจ้าของบางคนเนี่ยอยากจะช่วยดูแลเองเนี่ยสามารถทำได้ไหมฮะหรือว่าดูแลที่บ้านก่อนที่จะมาหาเราหรือว่าเจ้าของบางคนอาจจะไม่สะดวกและค่าใช้จ่ายจริงๆเงี้ยทำยังไงฮะ
2: ในสุนัขที่มีปัญหาเรื่องของการเดินไม่ได้หรือว่ามีการอาการอัมพาตแล้วจำเป็นที่จะต้องการกายภาพบำบัดจริงๆเนี่ยให้เจ้าของเนี่ยสามารถโทรมาปรึกษาการได้เบื้องต้นว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างในที่บ้านเพราะว่าจริงๆแล้วการกายภาพบำบัดจะหวังพึ่งว่าจะพาสุนัขมาแล้วให้ทางโรงพยาบาลหรือว่าสัตวแพทย์รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยแล้วหวังว่าให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้ว 80% ของชีวิตเขาคืออยู่กับเจ้าของเป็นหลักการดูแลที่บ้านที่ถูกต้องเนี่ยก็สามารถช่วยแล้วก็ลดระยะเวลาในเรื่องของการรักษาได้ดีทีเดียวครับ
3: เราได้สาระเยอะจริงๆเลยนะครับวันนี
1: ้ใช่ค่ะ
3: แต่เวลาของเราเนี่ยใกล้หมดกันแล้วครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหมออ้อยถึงแม้ว่าเวลาของเทปนี้จะใกล้หมดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ทางบ้านไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าเทปหน้ามีความรู้น่าตื่นเต้นเหมือนกันค่ะ
3: แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอศิลป์ก่อนเลยนะครับ ขอบคุณมากนะครับ
2: ครับ
3: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังและอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมลัดซองที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องแอมมาเจอกันอีกแล้วเช้านี
1: ้
0: เย่วันนี้นะคะโยคะเบิร์นของเรานะคะก็จะเป็นโปรแกรมกลับมาที่แกนกลางลำตัวของเราเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะจะได้ใช้งานแกนกลางหรือว่าหน้าท้องของเรากันนะคะ
2: ผู้แพ้คะอย่างถ้าโยคะเบิร์นอย่างที่ผู้แพ้นำมาฝากเนี่ยบางคนอาจจะแบบเล่นตอนเช้าเพื่อแบบว่าตื่นไปทำงานจะได้เฟรชใช่ไหมคะคือแอมอยากทราบว่าแบบว่ามันสามารถเล่นตอนกลางคืนได้ไหม
0: หมายถึงแบบเล่นตอนคืนช่วงก่อนนอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือช่วงเวลาก่อนนอนเนี่ยจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าปรับโหมดร่างกายเนาะเพื่อเตรียมตัวที่จะนอนใช่ไหมคะจริงๆแล้วพวกท่าโยคะเบิร์นต่างๆอ่ะก็ใช้ได้แต่ว่าอาจจะตัดพวกท่าที่มีการกระโดดออกไป
2: ต้องเลือกท่า
0: ใช่ต้องเลือกท่าให้มันเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะไม่เร็วมากแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวยืดเหยียดเบาๆแบบนี้นะคะก็เอามาใช้ได้ก่อนนอนก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรีแลกซ์ขึ้นนะคะก็ตัดท่าที่เป็นกระโดดหรือว่าท่าที่เป็นแบบหนักๆเหนื่อยๆทิ้งไปนะคะเราจะได้เตรียมตัวนอนได้อย่างแบบว่า
2: หลับสบาย
0: ใช่หลับสบายนะคะโอเคก็คือว่าสามารถเอาไปใช้ได้วันไหนที่หรือแม้แต่วันที่เรามีวันที่เรายืดเหยียดใน1สัปดาห์ใช่ไหมคะสามารถเอาวันที่ยืดเหยียดเนี่ยมาเป็นโปรแกรมก่อนนอนก็ได้เหมือนกัน
2: แล้วอย่างคนที่มีประจำเดือน
0: คนที่มีประจำเดือนก็เล่นได้ใช่ยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าปวดท้องมากๆอย่างเงี้ยค่ะพวกท่าที่เราอาจจะต้องมีการใช้การเกร็งหน้าท้องเยอะอันนี้ก็อาจจะต้องเว้นไปก่อนเนาะเพราะมันจะยิ่งทำให้เราแบบไปเกร็งกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านในมากขึ้นนะคะก็อาจจะใช้เป็นพวกท่าที่เรายืดเหยียดช่วงบนหรือยืดเหยียดช่วงขาที่จะเป็นการแบบใช้เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เรามากันแต่ว่าวันนี้จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การนั่งสมาธิกันก่อนนะคะมือวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะโอเคค่ะให้ทุกคนกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองกลับมาอยู่กับร่างกายของเราอยู่บนพื้นที่ของเราณเวลานี้ให้รู้สึกถึงการสัมผัสของร่างกายของเรากับพื้นให้เรารู้สึกถึงลมหายใจของเราที่เข้าสู่ร่างกายและให้รู้สึกถึงลมหายใจที่ยาวและเบาสบายให้เรามีสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายของเราสักครู่หนึ่งหายใจเข้าให้รู้สึกว่าท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้ท้องของเรายุบแฟบลงอกของเรายุบแฟบลงปรับลมหายใจเข้าออกของเราให้ลึกและยาวให้ลมหายใจของเรานำพาออกซิเจนเข้าสู่กล้ามเนื้อเพื่อเตรียมตัวฝึกในวันนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออกให้ยาวหลังจากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นได้กระพริบตาเบาๆปรับแสงในตาของเรานิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาวอร์มอัพร่างกายกันนะคะเราเริ่มจากหมุนศีรษะไปทางขวา3รอบค่ะค่อยๆหมุนคอของเราเบาๆไม่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อส่วนไหนเลยนะคะพอ3รอบครบแล้วเรากลับด้านอีก3รอบ2อีกรอบหนึ่ง3โอเคค่ะนำศีรษะกลับมาตรงกลางนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาวอร์มช่วงหัวไหล่กันบ้างเอามือแตะหัวไหล่ของเราไว้ค่ะแล้วหมุนหัวไหล่กว้างๆข้อศอกมาแตะกันด้านหน้าขอ10ครั้ง2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วหมุนกลับอีก10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเรียบร้อยแล้วเรามาที่ลำตัวของเรากันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากวางมือซ้ายไว้ที่พื้นหายใจเข้าเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งลำตัวไปทางซ้ายไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลตัวมากยิ่งขึ้นหายใจเข้าเรายกตัวกลับมาขึ้นทางหายใจออกเรายืดเหยียดแขนขวาออกไปขออีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าหายใจออกเหยียดแขนออกไปให้ไกลขึ้นแต่สะโพกยังอยู่ที่เดิมนะอีก3 2 1หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกวางมือขวาลงทีนี้หายใจเข้าเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาหายใจเข้ายกตัวกลับมาครึ่งทางค่ะแล้วหายใจออกเหยียดไปให้ไกลขึ้นขออีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้ายกตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆเหยียดยืดยืดยืดค้างไว้อีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกเราพับตัวลงมาด้านหน้าให้สะโพกด้านหลังของเรายังอยู่ติดพื้นเอาไว้อยู่นะคะพับลำตัวมาและทีนี้ลองเดินมือทั้งสองข้างนะคะค่อยๆไต่มือไปทางขวายืดลำตัวด้านข้างแล้วค่อยๆไต่มือกลับมาทางซ้ายอีก3 2 1โอเคค่ะค่อยๆไต่มือกลับมาตรงกลางแล้วค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะอ่ะทีนี้มาเป็นช่วงข้อสะโพกของเรากันบ้างนะคะอ่ะเอาฝ่าเท้าประกบกันเป็นบัตเตอร์ฟลายโอเคค่อยๆยืดต้นขาด้านในออกหายใจเข้าเราจะพับเข่ามาเจอการหายใจออกกลางเข่าออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก2ครั้งหายใจออกอีกครั้งเดียวหายใจออกโอเคไปเจอกันที่ All 4ค่ะมาวอร์มแนวกระดูกสันหลังกันนะคะคลายข้อต่อแนวกระดูกสันหลังของเราด้วย Cat and Cow ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่หัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกเราจะเริ่มจากแอนท้องลงเงยหน้าขึ้นหมุนหัวไหล่ให้ไกลใบหูไว้นะคะแล้วหายใจออกโกงล้างเก็บก้นสูบสะดือขึ้นมาสูงๆคลายข้อต่อแนวกระดูกสันหลังทีละข้อทีละข้อเลยหายใจเข้าเราทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงล้างเก็บก้นสูบสะดือออกแรงผลักที่ฝ่ามือและดันสะบักขึ้นไปหาเพดานหายใจเข้าทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโกงล้างเก็บก้นสูบสะดือสูงๆแล้วค้างไว้5 4ออกแรงผลักที่ฝ่ามือ3ให้สะบักเต็มๆ2หนึ่งโอเคค่ะค่อยๆ คลายออกได้ค่ะอ่ะมาที่ยืดช่วงอกกันบ้างหายใจเข้าเราเปิดแขนขึ้นหายใจออกเราสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวาขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะคะหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกโอเคค่ะสลับข้างเปลี่ยนเป็นข้างขวาบ้างหายใจเข้าเปิดแขนขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายขออีก2รอบค่ะหายใจเข้ายืดหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าและหายใจออกโอเคค่ะกลับมาตรงกลางเอาละเราพร้อมเวิร์กเอาท์กันแล้วท่าแรกนะคะจะเป็นท่าที่เรียกว่า lateral bird dog นะคะเหมือนกับที่เราทำท่า bird dog คือการเหยียดแขนและขาคนละฝั่งกันออกไปไกลๆด้านหน้าและด้านหลังนะคะแต่ท่านี้อันนี้เราจะเกรงตัวไว้แล้วค่อยๆกางแขนกางขาออกด้านข้างแล้วค่อยกลับมาตรงกลางวางมือกลับวางเท้ากลับแล้วสลับข้างนับเป็น1รอบนะคะอันนี้ขอแค่6ครั้งพอนะคะมาเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากเหยียดแขนซ้ายขาขวาไปด้านหลังแล้วกางออกด้านข้างแล้วกลับมาวางมือลง1ครั้งเกรงท้องไว้กางออกด้านข้างกลับมาวางมือลง2แล้วกลับมาค่ะ

0: 3อาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงทรงตัวนิดนึง4กางออกด้านข้าง5เหยียดแขนเหยียดขาออกไปให้ตรงๆเลยแล้วกางออก6โอเคท่าที่1ผ่านไปเรียบร้อยแล้วท่าที่2ไซด์แพลงค์ไซด์แพลงค์นะคะมีออปชันให้เลือกเราจะงอเข่าก็ได้หรือจะเหยียดขาตรงก็ได้แต่ทั้ง2อย่างนะคะอยากให้เริ่มจากข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่พอดีนะแล้วเรายืดอกขึ้นเล็กน้อยค่ะกดศอกให้มั่นคงให้รู้สึกว่าสะบักด้านหลังของเราเนี่ยมันมั่นคงอยู่ในเบ้าของเขานะคะแล้วเราจะเหยียดขาตรงเตรียมตัวนะขอแค่20วินาที3 2 1ไปค่ะโอเคเกรงท้องด้านข้างไว้กดศอกให้แน่นๆเอาไว้นะคะรู้สึกถึงการใช้งานของลำตัวด้านข้างขออีกแค่10วิเท่านั้นค่ะอีก5 4 3 2 1โอเคค่ะค่อยๆลดสะโพกลงแล้วสลับข้างเตรียมตัวนะเซตติ้งนะคะข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะกดศอกแน่นๆแล้วยืดอกขึ้นมานิดนึงนะคะ3 2 1ไปค่ะโอเคกระดกปลายเท้าเข้ามาหาตัวเรานิดนึงค่ะแล้วออกแรงท้องด้านข้างยกลำตัวด้านข้างขึ้นเก่งไว้ขออีกแค่10วิอีก5 4 3 21โอเคค่อยๆวางสะโพกกลับมาท่าที่2ผ่านไปนะคะอ่ะท่าต่อไปท่าที่3เป็น Russian Twist บวกด้วย Punch นะคะเราจะนั่งชันเข่าไว้นะคะใช้ส้นเท้าวางลงที่พื้นกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเล็กน้อยยืดอกไว้ค่ะแล้วเอ็นตัวไปด้านหลังกำมือเป็นกำปั้นไว้ด้านหน้าแล้วเราจะเหมือนชกข้ามฝั่งไปกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างแบบนี้นะคะหมากขอ20ทีปะ1 2 3เกรงท้องไว้4บิดไปทั้งลำตัวเลย5 6ใช้ท้องด้านข้าง7 8 9 10 11 12 13อีกนิดเดียว14 15 16 1718 19อีกที่เดียว20โอเคโอ้โหตอนครั้งที่10ยังไม่เท่าไหร่พอหลังจากครั้งที่10เนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าครั้งที่15จะเริ่มแล้วโอ้โหเมื่อไหร่จะจบโอเคท่าสุดท้ายนะคะจะเป็น reverse plank บวก march นะคะ reverse plank นะคะเราเคยทำกันแล้วเอามือวางไว้ด้านหลังตัวเรานะคะหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังยืดอกขึ้นแล้วเราจะยกสะโพกขึ้นมาอันนี้เป็น reverse plank แต่วันนี้เพิ่มความยากนะคะด้วยการงอเข่าเข้ามาหาตัวและสลับข้างเป็น march อยู่กับที่นะคะแต่ถ้าใครไม่ไหวจริงๆให้เป็น reverse plank ค้างไว้เฉยๆได้นะคะมาขอแค่10ทีเท่านั้นค่ะน้องแอมเตรียมตัวนะ3 2 1ฮึบยกสะโพกขึ้นแล้วดึงเข่าเข้ามาหาตัวค่ะ2 3 4เกรงท้องไว้5 6 7 8 9อีกทีเดียว10โอเคค่อยๆวางสะโพกลงแล้วพักแป๊บนึงค่ะท่าไหนเหนื่อยที่สุด
1: ท่าไหนเหนื่อยที่สุดเหรอคะที่จริงท่านี้ค่ะเหมือนจะง่ายแต่ว่าพอ15ปุ๊บเริ่มแบบเกรงแล้วเริ่มแบบ
0: เริ่มรู้สึกแล้ว
1: ยิ่งเอ็นหลังเยอะยิ่งเกรงใช่ค่ะ
0: ยิ่งเอ็นหลังเยอะจะยิ่งแบบว่าต้องใช้งานกล้ามเนื้อหน้าท้องมากขึ้นในการทรงตัวนะคะแต่ถ้าให้ง่ายขึ้นก็คือเอาตัวกลับมานิดนึงเนาะบางคนแบบว่าพอเอ็นไปเยอะแล้วเริ่มบนไม่อยู่อะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูเท่าที่เราจะสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้ถูกต้องนะถ้าทำแล้วเรารู้สึกเมื่อยท้องแบบโอ้โหใช้งานกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบเต็มๆเลยอันนั้นถือว่าทำถูกแล้วนะคะแต่ถ้าทำแล้วไปเมื่อยส่วนอื่นเนี่ยแสดงว่าต้องปรับท่านิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาเซตที่2กันอ่ะเดี๋ยวเซตนี้เดี๋ยวแพรจะช่วยดูท่าของน้องแอมนะคะมาเริ่มจากเป็น lateral bird dog นะคะขอแค่6ทีเท่านั้นเราจะเริ่มจากเหยียดแขนซ้ายกับขาขวาไปด้านหลังฮึบ

0: แขนกางขาออกด้านข้างแล้วกลับมาดีค่ะแล้ววางกลับ1โอเคสลับข้างเกรงท้องตัวนิ่งๆไว้ใช่เลยแล้วกลับมา2ดีค่ะค่อยๆไปช้าๆนะคะทุกคนเพื่อการทรงตัวไว้นะคะท่านี้มันยากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เรากางแขนกางขาออกด้านข้างเราต้องทรงตัวมากขึ้นมาดีค่ะเกรงท้องไว้4ขออีก2ครั้งค่ะทรงตัวไว้นะ5อีกครั้งเดียวกางออกแค่นิดเดียวพอ6โอเคเยี่ยมมากค่ะไปต่อที่ท่าต่อไปซ้ายแพลงข้างละ20วินาทีค่ะข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะคะทุกคนแล้วยืดอกขึ้นมานิดนึงเกรงสะบักให้มั่นคงเอาไว้เตรียมตัวนะ3 2 1ฮึบยกลำตัวด้านข้างนี่ค่ะในรอบนี้เอาเท้ามาต่อกันไหวไหมด้านบนเอ้ยใช่เยี่ยมเลยเกรงไว้ขออีกแค่10วินาทีเท่านั้นยกลำตัวด้านข้างไว้ใช่เกรงลำตัวด้านข้างเอาไว้อีก5 4 3 2หนึ่งโอเคสลับข้างเก่งมากใช่ไหมสัปดาห์ที่4แล้วเราแข็งแรงขึ้นอะเตรียมตัวนะกดศอกแน่นๆยืดอกไว้3 2 1ไปค่ะเยี่ยมมากสวยงามเกรงท้องด้านข้างเอาไว้นะคะทุกคนถ้ารู้สึกว่าท้องด้านข้างมันเริ่มค่อยๆหย่อนค่อยๆหย่อนลงมาให้ยกตัวขึ้นมาสู้กับมันนิดนึงขอแค่อีก5วินาทีเท่านั้นค่ะอีก54 3 2 1โอเคเยี่ยมมากแน่ทำไซด์แพลงแบบเต็มๆได้แล้วอ่ะต่อไปเป็น Russian Twist บวกด้วย Punch นะคะโอเคชันขาไว้เอ็นตัวมาด้านหลังให้หลังเป็นเส้นตรงไว้นะคะทุกคนสังเกตหลังน้องแอมจะเป็นเส้นตรงเลยนะปะเตรียมตัวแล้วชกออกด้านข้างใช่มา20ทีนี่มากค่ะชกเฉียงออกไปให้ไกลๆและอย่าลืมนะคะไม่ใช้ลำตัวช่วงบนอย่างเดียวนะเราต้องใช้ทั้งตัวนะคะใช้ทั้งลำตัวด้านข้างด้วยนะบางคนไปแต่แขนอันนี้เราจะไม่ได้ฝึกหน้าท้องนะโอเคดีค่ะอีกนิดเดียวจังหวะที่เราพุชพันช์ออกไปนะคะให้หายใจออกนะกี่ทีแล้วคะ
1: 16
0: 17 18 19อีกทีเดียว20โอเคเก่งมากเริ่มรู้สึกครั้งที่หลังจากครั้งที่15เป็นต้นไปนี่เริ่มแบบว่าเมื่อไหร่จะจบใช่ไหมโอเคท่าสุดท้าย reverse plank บวก march นะคะวางมือไว้ด้านหลังนะยืดอกขึ้นก่อนนะคะ3 2 1แล้วค่อยยกสะโพกขึ้นค่ะอ่ะงอเข่าเข้ามาหาตัวขอ10ทีพอ1 2ดีมากค่ะ3 4ออกแรงผลักจากฝ่ามือนะคะส่งพลังขึ้นมาที่หัวไหล่แล้วยืดอกขึ้นไปนะแล้วเกรงก้นเอาไว้ด้วยนะคะในระหว่างที่ทำอีกทีละอีก2ทีอีก2ทีเสร็จแล้วอีกทีเดียว10เก่งมากโอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะ
1: โอ้เริ่มมีเหงื่อแล
0: ้
1: ว
0: เริ่มมีเหงื่อเริ่มมีเหงื่อเซตที่2ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นปกติเซตที่2เราจะเริ่มแบบว่ากล้ามเนื้อเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยฉันเริ่มล้าแล้วนะอะไรเงี้ยพอเซตที่3ว่าโอ้โหมาเต็มที่เลยทีนี้โอเคเยี่ยมมากค่ะ
1: ทางบ้านสู้ไปด้วยกันนะคะ
0: ใช่สู้ไปด้วยกันทำไปด้วยกันนะคะรับรองว่าทำได้ไม่ยากเนาะเพราะว่ามีออปชันให้นะคะถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ไม่ไหวก็เลือกในแบบที่มันง่ายขึ้นเนาะอย่างเช่นไซด์แพลงเราก็งอเข่าได
1: ้เซตแรกอาจจะงอเข่าก่อนพอเซตที่สองเริ่ม
0: มั่นใจขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะคะน่ะอย่างน้องแอมนี่ก็ทำไซด์แพลงเต็มได้แล้วเห็นไหม
1: อาจจะต้องวอร์มหน่อยนึงถ้าเกิดอยู่ดีแบบ
0: ทำเลย
1: มันอาจจะไม่ไหว
0: ใช่แล้วถูกต้องค่ะกล้ามเนื้อเราก็ต้องมีการวอร์มอัพนิดนึงก่อนที่จะใช้งานเนาะเดี๋ยวรอบสุดท้ายทำไปพร้อมๆกันมาท่าแรกกันค่ะและทราเวิร์ดด็อกค่ะขอแค่6ทีเท่านั้นทุกคนมาเตรียมตัว3 2 1ไปเหยียดแขนซ้ายขาขวาแล้วกางออกด้านข้างกลับมาตรงกลางแล้ววางมือลงสลับข้างค่ะเก่งท้องไว้2 3ตัวนิ่งๆ นะ4 5อีกทีเดียว

6โอเคมาไปกันต่อที่ไซส์แพลงกันข้างละ20วินาทีอย่าลืมนะคะมีออปชั่นนะให้เราพับหัวเข่าเข้ามาได้แล้วยกลำตัวขึ้นแค่นี้ก็ได้เหมือนกันนะเตรียมตัวค่ะ3 2 1ป่ะเอาละให้ข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะแล้วยืดอกเอาไว้นะคะตัวจะไม่คว่ำลงมาแบบนี้นะพยายามกดศอกแล้วยืดตัวไว้ค่ะให้สะบักของเราเนี่ยช่วยทำให้เรารู้สึกมั่นคงขึ้นขออีก5วิ3 2 1โอเคค่ะสลับข้างเตรียมตัวนะ3 2 1ไปเกรงตัวด้านข้างไว้ค่ะยืดเปิดอกไว้นะขออีกแค่แป๊บเดียวเท่านั้น20วินาทีอีก5 4 3 2 1โอเคค่อยๆลดสะโพกลงค่ะไปต่อที่ Russian Twist บวกด้วย Punch กันเอาละนั่งยืดอกไว้นะคะเอ็นตัวไปด้านหลังเล็กน้อยอ่ะกำมือเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะ Twist 1 2 3 4 5 67 8 9ไปทั้งตัวเลย10 11เกร็งท้องด้านข้างไว้13 14 15 16 17 18 19อีกทีเดียว20โอเคสุดท้ายละถ้าสุดท้ายละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้พักแล้วเอามือวางไว้ด้านหลังตัวเรานะคะหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังแล้วยืดอกขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นค่อยยกสะโพกขึ้นค่ะแล้วดึงเข่าเข้ามาหาตัวหนึ่งสองพยายามดันสะโพกขึ้นให้สูงไว้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกทีเดียวสิบโอเคค่อยลดสะโพกวางลงเสร็จแล้วค่ะวันนี้มีเหงื่อซึมนะเหงื่อซึมเล็กน้อยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันดีกว่านะคะอ่ะเราเริ่มจากเหยียดขาทั้งสองข้างมาด้านหน้ากระดกปลายเท้าเข้าหาตัวหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นค่ะหายใจออกเราพับลำตัวลงไปมือจับที่ปลายเท้าหรือว่าจับที่หน้าแข้งก็ได้แต่สายตามองไปข้างหน้าหายใจเข้าออกให้ลึกและยาว3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาโอเคค่ะทีนี้เราเอาเท้าขวาของเราฝ่าเท้าขวานะคะมาประกบกับต้นขาซ้ายด้านในเนาะหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกแล้วพับลำตัวลงอีกครั้งนึงค่ะจับที่ปลายเท้าหรือว่าจับที่หน้าแข้งก็ได้นะคะแต่พยายามยืดหลังของเราให้ยาวๆไว้ค่ะให้แนวกระดูกสันหลังของเรายืดขึ้นอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาแล้วสลับข้างค่ะเอาฝ่าเท้าซ้ายประกบกับต้นขาขวาด้านในนะคะแล้วหายใจเข้าเหยียดแขนทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกพับลำตัวลงปรับลมหายใจของเราให้ลึกขึ้นให้ยาวขึ้นให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายอีก3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาทีนี้นั่งขัดสมาธิค่ะมาเจอกันตรงนี้ทีนี้เอามือประสานกันไว้ด้านหลังแล้วยืดอกขึ้นหายใจเข้าลึกๆยืดยืดยืดค่อยๆดึงกำปั้นขึ้นมาให้สูงขึ้นนะคะค่อยๆดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นยืดขึ้นอีก2 1โอเคค่อยๆ คลายออกค่ะแล้วนำมือประสานกันไว้ด้านหน้าแล้วโก่งสะบักหลังของเราอีก3 2 1หายใจเข้าแล้วค่อยๆผ่อนคลายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้โปรแกรมการฝึกแกนกลางลำตัวของเรานะคะหวังว่าทุกคนจะได้ฝึกตามไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นโปรแกรมอะไรมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

อนที่7กล่องปริศนาเพิ่มค่าเงินวันนี้เรามาเที่ยว Investory กันนะทำไมเงินหดเล็กลงล่ะเห็นไหมว่าเงินมันหดลงเนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินของเรามูลค่าลดลงกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารเงินก็จะเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะได้ดอกเบี้ยกล่องนี้เงินเพิ่มขึ้นเยอะเลยถ้าเราเอาเงินไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าฝากเงินแต่ก็มีความเสี่ยงนะแล้วทำไมถึงได้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะวันนี้ปริศนาคลายแล้วมาใกล้ๆสิจะเล่าให้ฟังวิธีแรกการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยให้เพิ่มพูนขึ้นการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปแบบเงินฝากธนาคารเพราะมีความเสี่ยงต่ำและได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยข้อดีของการออมคือถ้าจำเป็นต้องใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็มีเงินใช้ได้ทันใจโชคดีมีเงินเก็บเผื่อไว้แล้วแล้วการออมมันต่างจากการลงทุนยังไงล่ะการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดให้เราได้รับผลตอบแทนในระยะยาวสูงกว่าการออมเช่นการซื้อทองคำพันธบัตรรัฐบาลหุ้นเป็นต้นแต่การลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมเข้าใจหรือยังว่าการออมกับการลงทุนต่างกันอย่างไรการออมคือการเก็บเงินทีละเล็กละน้อยเพื่อใช้ยามจำเป็นการลงทุนคือการนำเงินที่เก็บสะสมไว้ไปต่อยอดแล้วจะทำอย่างไรต่อไปล่ะงั้นต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะออมหรือจะ

ู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355